0: เสาร์ที่5กันยายน2569อยู่กับดิฉันสุภัสรามหาคมินค่ะ
1: ดิฉันกัณณัฐพาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณชนนท์ภูมิเหมพิรันค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารเราผ่านทางช่อง2 NBT นะคะแล้วก็อีกหนึ่งแพลตฟอร์มคือทางออนไลน์นะคะ NBT ภาษาอังกฤษเขียนด้วย NBT ภาษาไทยก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้วันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันด้วยนะคะทั้งสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาของการช่วยเหลือเยียวยาเดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันว่าเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงประเด็นอื่นๆเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็อาจจะมีพื้นที่จังหวัดต่างๆให้ไปดูว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนกันดีด้วย
0: ใช่ค่ะรวมถึงประเด็นสำคัญตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของการไปพบว่ากลางกรุงเทพมหานครมี Data Center ตั้งอยู่รัฐบาลเองตอนนี้เดินหน้าจัดระเบียบกิจการ Data Center ค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกสั่งเร่งออกระเบียบกฎหมายให้เหมาะสมชัดเจนผลักดัน Green Data Center ให้สอดคล้องกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวถึงเป้าหมายสำคัญของการประชุมว่าเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทางและนโยบายด้าน Data Center ของประเทศไทยให้มีความเป็นระบบและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนายกรัฐมนตรีระบุเพิ่มเติมนะคะว่าการเติบโตของกิจการ Data Center ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายโดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้าทรัพยากรน้ำและสาธารณูปโภคเป็นจำนวนมากรวมถึงข้อห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมจึงต้องพิจารณาการดำเนินงานอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติค่ะ
2: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการพิจารณาทั้งนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center มาตรฐานศูนย์ข้อมูลสีเขียวหรือ Green Data Center การใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนมาตรการสนับสนุนระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบคลาวด์ของไทยรัฐบาลจะรวบรวมข้อมูลข้อกังวลและข้อเสนอจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปจัดทำนโยบายประกาศและระเบียบที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
1: ซึ่งทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขีดเส้น1เดือนนะคะจัดระเบียบ Data Center ตั้ง4คณะทำงานดูแลทุกมิติขณะที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการที่ยังไม่ก่อสร้างค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ว่ารัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลา1เดือนในการจัดทำนโยบายและมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อกำกับดูแลกิจการ Data Center ทั้งระบบซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากการขออนุญาตที่กระจัดกระจายไปสู่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศเพื่อให้การลงทุนสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมกันนี้นะคะที่ประชุมได้สั่งการให้รวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดภายใน1สัปดาห์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบสถานะโครงการได้อย่างบูรณาการและได้จัดตั้งคณะทำงาน4ด้านประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และผังเมืองและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับบังคับใช้กับทุกโครงการทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ในอนาคต
3: ถามหลายอันที่หนึ่งก็คือว่าในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับถามอันที่สองวันนี้ได้ให้แต่ละชุดที่ไปดูจะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจนะครับไปดูประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติสองในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟต่างๆนะครับ

0: ดิจิตอลจะเป็นชุดที่2เรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ให้ไปดูในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมมีท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ก็มาดูทั้ง4ชุดจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันแล้วก็มากำหนดนโยบายเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เฟรมนี้ตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนทั้งยุทธศาสตร์แล้วก็เกณฑ์ขั้นต่ำรูปแบบที่เราตั้งใจวันนี้ที่คุยกันที่จะเปิดว่าทุกคนต้องทำตามมาตรฐานขั้นต่ำดูแลประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวที่ท่านเมื่อกี้ท่านผู้ว่าชัดชาติพูดถึงอันนั้นต้องเป็นขั้นต่ำส่วนต่อไปใครจะมาลงทุนอะไรนะครับเราจะใช้รูปแบบการประเมินความคุ้มค่าผลประโยชน์กับประเทศวันนี้ผมถึงบอกนะครับว่าหัวใจสรุปต่อไป Data Center ที่ข้อมูลกระจัดกระจายวันนี้จะมาบูรณาการรวมศูนย์อันนี้คือเปิดข้อมูลให้ชัดจัดระเบียบให้ชัดเจนนะครับใครไม่ทำตามระเบียบอันนี้ผิดกฎก็ต้องจัดการอยู่แล้ว
1: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นะคะก็กล่าวว่าปัจจุบันมี Data Center เปิดให้บริการแล้ว35โครงการในจำนวนนี้ผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียง11โครงการส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมี49โครงการและมีผู้สนใจหรือรอพิจารณาอีกประมาณ117โครงการโดยคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดเส้นแบ่งขนาดของ Data Center ที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับเข้มข้นและจะจัดให้กิจการ Data Center เป็นประเภทธุรกิจเฉพาะเพื่อให้การอนุญาตการติดตามข้อมูลและการกำกับดูแลมีความชัดเจนมากขึ้น
2: โครงการที่อนุมัติแล้วเปิดไปแล้วเนี่ยที่ไม่ใช่ในส่วนของกทม.ค่ะรัฐบาลจะเข้าไปตรวจสอบเข้มข้นแบบที่กทม.จะทำไหม
3: ตัวที่เปิดให้บริการไปแล้ว35โครงการเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับจะมีแค่เล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่ 3-4 แห่งที่เป็นของแบงค์นะครับซึ่งอันนี้ก็เล็กมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ตั้งนะครับเพราะนั้นในแง่ของที่เปิดในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของทางนิคมอุตสาหกรรมกำกับไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีประเด็นนะครับถ้าเปิดในนิคมอุตสาหกรรมครับ
1: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่ากระทรวงได้รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางหรือแดชบอร์ดที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ได้ทันทีจากนี้ข้อมูลทางด้านกฎหมายข้อบังคับและสถานะของแต่ละโครงการจะถูกนำมารวบรวมไว้ในระบบแดชบอร์ดเพียงแห่งเดียวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถติดตามสถานะของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการไฟฟ้าและน้ำแก่ประชาชนแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมชะลอโครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างจนกว่ามาตรการใหม่จะชัดเจน
4: อยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าณตอนนี้นะครับไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับการให้บริการไฟฟ้าและก็น้ำนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าและชะลอในการให้บริการ Data Center ที่ยังไม่ได้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทหรือบาง Data Center เนี่ยมาทำข้อตกลงอะไรต่างๆไว้ทางการไฟฟ้าหรือการประปาไว้แล้วอันนั้นเราก็จะชะลอจนกว่ามาตรการใหม่ของคณะกรรมการชุดนี้นี่จะออกมาน
1: ายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ย้ำนะคะว่าจะมุ่งเน้นการกำกับดูแลค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การใช้พลังงานสะอาดและระบบสำรองไฟที่ปลอดภัยขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานะของโครงการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีการขออนุญาตทั้งหมด6โครงการขนาดตั้งแต่9ถึง23เมกะวัตต์โดยอนุมัติและเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ช่วงปี2565ถึง2567ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มข้นเพื่อประเมินว่ามีผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชนรอบข้างหรือไม่เพื่อนำมาใช้เป็นบทเรียนเชิงข้อมูลต่อไปส่วนอีก3โครงการที่เหลือยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายโดยยืนยันว่าจะถูกสั่งชะลอไว้ก่อนเพื่อทบทวนรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเชิงนโยบาย

0: ที่ชัดเจนจากคณะกรรมการภายใน1เดือนค่ะ
1: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกจับชายชาวสิงคโปร์ค่ะซึ่งหนีคดียาเสพติดมาเกือบ3ปีจากการตรวจค้นนะคะพบไอซ์รวมถึงสารประกอบระเบิดพร้อมหลักฐานสั่งซื้อสารพิษร้ายแรงจากออนไลน์ตำรวจเร่งขยายผลหวั่นจะก่อเหตุรุนแรงกลางชุมชนค่ะตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดปฏิบัติการจับกุมตัวชายสัญชาติสิงคโปร์อายุ40ปีผู้ต้องหาหลบหนีคดียาเสพติดจากประเทศสิงคโปร์เข้ามากบดานในประเทศไทยนานเกือบ3ปีหลังได้รับเบาะแสว่ามีพฤติกรรมเสพยาไอซ์จนเกิดอาการคลุ้มคลั่งและใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นโดยจับกุมตัวได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางแคกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ของสน.หลัก2จากการตรวจค้นพบไอซ์ประมาณ3กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพเงินสดประมาณ 200,000 บาทโทรศัพท์มือถือ2เครื่องสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดอุปกรณ์จุดชนวน2ชิ้นและกระป๋องแก๊ส5กระป๋องนอกจากนี้ในโทรศัพท์มือถือยังพบหลักฐานการติดต่อสั่งซื้อสารพิษร้ายแรงผ่านช่องทางออนไลน์โดยตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายค่ะสำหรับคดีนี้เริ่มจากช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาสายด่วนปปส.1386ได้รับแจ้งเบาะแสว่าชายชาวสิงคโปร์รายหนึ่งมากบดานหนีคดีในประเทศไทยมีพฤติกรรมเสพยาไอซ์จนคลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายและกักขังผู้อื่นตำรวจใช้เวลาสืบสวนนานกว่า3เดือนก่อนประสานข้อมูลกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์หรือ CNB จนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นบุคคลที่ทางการสิงคโปร์เฝ้าระวังและมีประวัติคดีอาญารวมถึงคดียาเสพติดหลายคดีค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดในสิงคโปร์มาแล้วหลายครั้งก่อนหลบหนีเข้าประเทศไทยในปี2567โดยอ้างว่าหลังจากที่ถูกเพื่อนหลอกเงินและมีปัญหาความสัมพันธ์กับแฟนสาวทำให้เกิดความเครียดคิดทำร้ายร่างกายตัวเองจึงสั่งซื้อสารเคมีและสารพิษโดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนานำไปทำร้ายผู้อื่นค่ะด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าจากพยานหลักฐานในโทรศัพท์มือถือพบการเตรียมการเกี่ยวกับสารพิษร้ายแรงหากตำรวจดำเนินการล่าช้าอาจเกิดเหตุร้ายแรงได้ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ต้องหามีแผนก่อการร้ายโดยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมจากการเสพยาเสพติดและสภาพจิตใจทั้งนี้สารเคมีที่ตรวจพบยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ว่าเข้าข่ายสามารถนำไปใช้ก่อเหตุรุนแรงได้หรือไม่เจ้าหน้าที่จะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการสั่งซื้อสารอันตรายรวมถึงประวัติและเครือข่ายของผู้ต้องหาในประเทศและประเทศสิงคโปร์ต่อไปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่ชุมชนต่อไปค่ะ
0: รัฐบาลไทยเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามนอมินีหรือตัวแทนถือหุ้นแทนคนต่างชาติอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและป้องกันทุนสีเทาล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกระทรวงมหาดไทยนะคะตั้งทีมถาวรล่านอมินีเชื่อมฐานข้อมูลสาวย้อนหลังเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหนีก็ไม่รอดค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อยกระดับการปราบปรามนอมินีอาทิการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในการประกอบธุรกิจและการใช้คนไทยถือครองที่ดินแทนชาวต่างชาติการหารือครั้งนี้กำหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบพร้อมอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการถือครองที่ดินหัวใจสำคัญคือการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไม่ใช่ดูเฉพาะโครงสร้างบริษัทที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากพบความเคลื่อนไหวของบริษัทบางแห่งที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยให้มากขึ้นเพื่อให้โครงสร้างบนเอกสารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ นายพลพีกล่าวว่าขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในปัจจุบันแต่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โดยในการประชุมได้ขอความร่วมมือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นย้อนหลังโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อสาวกลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญทั้งการปกป้องธุรกิจของคนไทยและผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้เสียเปรียบกลุ่มทุนที่อาศัยช่องทางนอมินีและปกป้องที่ดินของประเทศไทยไม่ให้ถูกชาวต่างชาติครอบครองผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ถือแทนทุกกรณีที่ตรวจพบการกระทำความผิดจะไม่จบเพียงบุคคลหรือบริษัทที่ปรากฏชื่ออยู่ในปัจจุบันแต่เจ้าหน้าที่จะสาวย้อนหลังและขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงสำนักงานบัญชีบริษัทกฎหมายหรือผู้ที่มีส่วนช่วยในการจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัทหากตรวจพบว่ารู้เห็นหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกันขณะเดียวกันหากการตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยจะจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยจะเชื่อมการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินให้ข้อมูลด้านบริษัทบุคคลที่ดินสามารถนำมาตรวจสอบไขว้และขยายผลถึงกันได้เพื่อปิดช่องว่างการใช้นอมินีทั้งในการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดินของไทยค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เดินหน้าปั้นอุตสาหกรรมอวกาศไทยเชื่อมศักยภาพชิ้นส่วนดาวเทียมสู่ตลาดโลกผลักดัน local content พัฒนากำลังคนสร้างผู้ประกอบการไทยสู่ global supply chain ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาวิจัยและแนวทางการส่งเสริมการตลาดสำหรับชิ้นส่วนดาวเทียมครั้งที่2ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กล่าวว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาที่เปิดให้หน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาศูนย์วิจัยและภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางตั้งแต่ต้นเพื่อประเมินศักยภาพและเติมเต็มช่องว่างของระบบให้ครบถ้วนประเทศไทยมีพื้นฐานด้านอวกาศที่สำคัญอยู่แล้วจึงควรนำจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาTOS 2A ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของไทยโดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วน local content และการนำองค์ความรู้ด้านอวกาศมาต่อยอดกับอุตสาหกรรมที่ประเทศมีศักยภาพอาทิอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์แมคานิกและโครงสร้างควบคู่กับการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาการทดสอบและการรองรับมาตรฐานตลอดจนการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่และสตาร์ทอัพนอกจากนี้ควรเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญและคนไทยด้านอวกาศที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศกลับมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายและกำลังคนด้านอวกาศของไทยค่ะ
2: ทีนี้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็นเรื่องของ Space Grade นะครับตัวนี้ต้องเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับกำลังคนที่เกี่ยวกับเรื่องของ Space ยังมีการเข้าใจไม่ครบความจริงแล้วสามารถที่จะทำบางเรื่องทั้งเรื่องของกลุ่มสังคมเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าต่างๆเรื่องเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับ Space เพียงแต่ up skill ก็สามารถที่จะทำให้เราเปลี่ยนผ่านเรื่องเกี่ยวกับทั้งเครื่องยนต์สันดาปต่างๆก็มีความจำเป็นที่จะต้องยึดโยงในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีอยู่เพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่นะครับวันนี้เองก็เป็นครึ่งทางไม่ใช่ว่าเป็นปลายทางนะครับเป็นครึ่งทางที่เตรียมความพร้อมมาระดับหนึ่งแล้ววันนี้ก็มีการรับแนวทางอินพุตรับแนวทางนโยบายต่างๆที่รัฐบาลจะมุ่งไปก็ทำให้เอกชนมีความมั่นใจในการเข้ามาร่วมโครงการได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีการวิเคราะห์แนวโน้มเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศ การเสวนาศักยภาพชิ้นส่วนดาวเทียมของผู้ประกอบการไทยการประเมินความพร้อมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดในระดับโลกรวมถึงการระดม

0: ความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์และเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอวกาศและชิ้นส่วนดาวเทียมโลกหรือ global supply chain ได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: เชิญชวนคุณผู้ชมรับชมรายการใหม่นะคะคุยกับครม.ท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการค่ะพบกันในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 น.เป็นต้นไปค่ะ
2: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
3: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
3: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
1: เป็นตัวอย่างบางส่วนของรายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินที่จะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ค่ะประเดิมวันแรกกับการเปิดใจนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการจากระบบที่ซับซ้อนสู่ราชการที่คล่องตัวจากขั้นตอนที่มากมายสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายปฏิรูประบบราชการต้องเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนพบกันวันเสาร์นี้ค่ะ5กันยายนเวลา 9:05 น.เป็นต้นไปทางททบ5และสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ NVT Connect และก็ไทยคู่ฟ้าค่ะ
0: พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการเยียวยาเหตุน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดน่านค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนคันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ท่วนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านคลี่คลายแล้ว

ากในพื้นที่อำเภอปัวเมื่อช่วงเช้าวันนี้คลี่คลายเข้าสู่เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนชลประทานน่านระดมเครื่องจักรกลและรถขุดจำนวน6คันร่วมกับทหารพัฒนาและอบจ.น่านเข้าดำเนินการปั้นคันดินชั่วคราวป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนโดยเร่งดำเนินการตลอด24ชั่วโมง

0: 13:30 นาทีค่ะด้านความคืบหน้าการช่วยหลังจำนวน14หลังหลังละ480,000บาทรวมลอกลำน้ำสาขา5สายได้แก่ลำน้ำกูลน้ำกว้างน้ำปัวน้ำย่างและน้ำมวบวงเงิน20ล้านบาทดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน90วันการประเมินความเสียหายอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นเงินเยียวยาก้อนที่2ทีมช่างโยธาธิการกว่า100นายลงพื้นที่ประเมินอำเภอปัวครบ 100% รวม66หมู่บ้าน 3,338 หลังคาเรือนเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลาง 3,246 ครัวเรือนระดับสีเหลือง76ครัวเรือนและเสียหายมากหรือระดับสีแดง16ครัวเรือนค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาค่าดำรงชีพก้อนแรกโดยจะเป็นการเริ่มจ่ายในพื้นที่6อำเภอ28ตำบลล่าสุดจ่ายแล้ว 16,377 รายวงเงินกว่า35ล้านบาทโดยอำเภอเวียงสาและอำเภอสันติสุขจ่ายครบ 100% แล้วส่วนอำเภอท่าวังผาจ่ายแล้ว 97% และอำเภอปัวจ่ายแล้ว 84%เงินช่วยเหลือพิเศษตามมติครม.ครัวเรือนละ 9,000 บาทมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 15,217 รายวงเงินรวม136ล้านบาททั้งนี้ประชาชนที่เรียนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่2พฤศจิกายน2569ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแจ้งได้ที่อบต.บ้านในพื้นที่ได้ทันทีค่ะ
1: วันนี้ก็จะได้ชมรายการใหม่พร้อมกับพูดถึงการปฏิรูประบบราชการนะคะก็มาต่อเนื่องกันกับเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะซึ่งนักวิชาการก็มองถึงการปฏิรูประบบราชการจะลดจำนวนคนเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องปรับทั้งระบบให้เหมาะกับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะซึ่งในงานเสวนาปฏิรูปข้าราชการ Firming Thailand ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการปรับระบบราชการไทยให้คล่องตัวและตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นนายสามชัยศรีสรรค์นักวิชาการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรมท.นะคะก็กล่าวว่าการปฏิรูประบบราชการต้องมองทั้งระบบไม่ใช่แค่การลดจำนวนข้าราชการเพราะที่ผ่านมาเคยลดตำแหน่งแต่เกิดการจ้างงานในรูปแบบอื่นเข้ามาทดแทนทำให้รายจ่ายอาจไม่ได้ลดลงตามเป้าหมายรัฐบาลจึงควรทบทวนภารกิจของแต่ละกระทรวงว่างานใดจำเป็นงานใดลดได้และงานใดสามารถได้พร้อมคำนวณต้นทุนให้ชัดเจนว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ประหยัดจากการลดบุคลากรหรือไม่ขณะที่นางสาวสุนิสาช่อแก้วอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มท.ระบุว่าปัจจุบันไทยมีบุคลากรภาครัฐประมาณ3ล้านคนและต้นทุนจ้างข้าราชการ1คนตั้งแต่เริ่มงานจนเกษียณอาจสูงถึง40ล้านบาททำให้งบประมาณของประเทศกว่า 40% หมดไปกับบุคลากรและกระทบต่อพื้นที่ทางการคลังแต่แม้รัฐบาลจะตั้งเป้าลดข้าราชการลง 15% ภายในปี 2575แต่นางสาวสุนิสามองว่าการลดบุคลากรต้องดูความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานเพราะบางแห่งมีคนมากกว่างานขณะที่บางแห่งกับขาดแคลนบุคลากรจึงควรปรับระบบโยกย้ายและพัฒนาทักษะใหม่ให้ตรงกับงานด้านนายทีปกรณ์จิติติคุณชัยหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านการวิเคราะห์ทางปัญญาประดิษฐ์เชิงลึกและเศรษฐมิติขั้นสูงคณะเศรษฐศาสตร์มท.มองว่าการปฏิรูปไม่ควรเน้นแค่การลดงบประมาณแต่ต้องออกแบบสวัสดิการให้ยืดหยุ่นแข่งขันกับเอกชนได้สิทธิประโยชน์ต้องติดตัวข้าราชการไปได้ตลอดแม้จะลาออกรวมถึงรัฐต้องเลิกอ้างข้อจำกัดทางการคลังเวลาจัดสวัสดิการให้ประชาชนและเร่งสร้างความยั่งยืนทางการคลังทั้งระบบ
0: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะทำให้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดงาน BEM Care 2026 Health Station เปลี่ยนเมโทรมอล MRT สถานีจตุจักรเป็น Health Station ให้คนเมืองเข้าถึงบริการและความรู้ด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นค่ะนายอนุวัฒน์สุวรรณฤทธิ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนกล่าวว่า BEM ต้องการขยายบทบาทของระบบขนส่งมวลชนจากพื้นที่สำหรับ

0: เดียวกันยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินความเครียดตรวจระดับน้ำตาลและวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายรวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายโภชนาการและการดูแลสุขภาพกายใจประชาชนสามารถร่วมงานได้ที่เมโทรมอล์ MRT สถานีสวนจตุจักรทางออก2และทางออก3ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ค่ะ
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดงานผ้าเปลี่ยนโลกยกทัพผ้าไทยและงานคราฟต์จากทั่วประเทศสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมชู4แนวคิดสู่ความยั่งยืนค่ะงานผ้าเปลี่ยนโลกรวบรวมสุดยอดผ้าไทยและงานคราฟต์จากทั่วประเทศชวนสัมผัสคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนผ่าน4แนวคิดได้แก่ Craft for Planet, Craft for People, Craft for Community และ Craft for Future ภายในงานพบกับผู้ประกอบการกว่า40ร้านค้านำสินค้าเสื้อผ้าและของใช้จากเส้นใยธรรมชาติที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับดีไซน์สมัยใหม่อาทิผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าย้อมครามผ้าหม้อห้อมสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสินค้าผลิตวัสดุเหลือใช้มาให้เลือกชมเลือกช้อปอย่างหลากหลายที่สำคัญรายได้จากการจำหน่ายสินค้านั้นจะกลับคืนสู่ชุมชนเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยผู้สูงอายุคนพิการเยาวชนตลอดจนกลุ่มผู้ต้องขังที่กำลังสร้างโอกาสใหม่ผ่านฝีมือและงานหัตถกรรมของตนเองอีกด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะพบกับแฟชั่นโชว์ Craft for Change โดยนิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยผ่านมุมมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยและสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันพร้อมด้วยเปิดเวทีเสวนาหัวข้อเส้นใยเปลี่ยนโลกถักทอธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยกูรูในวงการผ้าไทยที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าและบทบาทของผ้าไทยต่อสังคมวัฒนธรรมและความยั่งยืนภายใต้แนวคิดทุกเส้นใยมีพลังเปลี่ยนคนเปลี่ยนชุมชนและเปลี่ยนโลกร่วมอุดหนุนผ้าไทยและงานหัตถกรรมที่เต็มด้วยเรื่องราวภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่7กันยายนนี้นะคะเวลา 10:30 นจนถึง 20:00 นณร้าน Royal Park Plaza ชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวภาพภาษาอังกฤษใน NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluot. In our first story today, Thailand is moving to establish a nationwide framework for data center operations with the government

0: พิรุณพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวะเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าบริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวต่างประเทศในข่าวเช้าสุดสัปดาห์วันนี้นะคะเริ่มกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะที่มีการออกหมายจับรองประธานาธิบดีฐานปองร้ายหมายเอาชีวิตประธานาธิบดีและคนอื่นๆค่ะศาลฟิลิปปินส์ค่ะได้ออกหมายจับนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีวัย48ปีเมื่อวานนี้จากข้อหาข่มขู่ร้ายแรง3กระทงหลังจากที่เธอได้กล่าวข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมถึงภรรยาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนางดูเตเต้ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่ก็คาดว่าเธอจะไม่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากยังสามารถยื่นขอประกันตัวต่อศาลได้ขณะที่นักกฎหมายระบุว่าเธอยังสามารถยื่นคัดค้านการออกหมายจับต่อศาลได้เช่นกันด้านทีมกฎหมายของนางดูเตเต้ได้กล่าวว่าลูกความของตนไม่มีเจตนาจะหลบหนีคดีแต่อย่างใดและจะใช้ช่องทางทางกฎหมายที่มีอยู่ในการต่อสู้คดีจนถึงที่สุดค่ะทั้งนี้คำพูดที่นางดูเตเต้ที่ข่มขู่เอาชีวิตนายมาร์กอสจูเนียร์และบุคคลอื่นๆเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาในกระบวนการถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาโดยเธอยังเผชิญข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการใช้เงินสาธารณะในทางมิชอบซึ่งเธอก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันแต่หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงเธอจะถูกปลดจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อแผนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในอีก2ปีข้างหน้าอีกด้วยค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโพสต์ทรูธโซเชียลขู่ประเทศคู่ค้าต่างๆที่สหรัฐยังขาดดุลอยู่

0: ของธนาคารกลางในครั้งนี้โดยทรัมป์มีความเห็นว่าในช่วงเวลาที่สถานเศรษฐกิจจากตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดเข้ากับข้อเรียกร้องที่ต้องการให้ปรับลด
1: ต้องมีการปันส่วนน้ำกินน้ำใช้แล้วนะคะโดยบริษัทผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคของโคลอมเบียเปิดเผยว่าพื้นที่บางส่วนของเมืองเมเดยินซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศกำลังตกจะเป็นวิธีเบื้องต้นที่ดีที่สุดในการเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แล้งจัดซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าสำหรับมาตรการจำกัดการใช้น้ำส่งผลกระทบต่อประชาชนเกือบ 300,000 คนโดยทางการโคลอมเบียจะหยุดให้บริการน้ำประปาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 5:00 น.ของเช้าวันรุ่งขึ้นโดยจะมีการจัดส่งรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่หยุดให้บริการทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญในโคลอมเบียมักจะทำให้ปริมาณน้ำฝนลดลงในหลายภูมิภาคส่งผลให้อ่างเก็บน้ำปีแอดราสบลังกาสซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำประปาสำคัญของเมืองเมเดยินประสบปัญหาขาดแคลนน้ำถึงวันละ10ล้านลิตรค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากันในเช้านี้นะคะกับคุณโก้โคชพลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีสองท่านนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับ

0: ที่5นะครับณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับกรรมการบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีในโอกาสที่เข้าพบเพื่อแสดงเจตนารมณ์ครับในการร่วมสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกของไทยผ่านการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลกชันพิเศษในชื่อเชียร์ทีมไทยครับมาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและส่งเสริมกีฬาพาราลิมปิกของประเทศไทยพร้อมเตรียมมอบหมวกเชียร์ทีมไทยครับให้แก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เพื่อสวมใส่ระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครับครั้งที่5ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในความร่วมมือครั้งนี้ครับสะท้อนเจตนารมณ์ของแบรนด์สิริวัณณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ผู้ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและจะทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสความเท่าเทียมและการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาผู้พิการไทยครับพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยทั้งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมผ่านคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยครับ
1: ในแบรนด์สิริวัณณวรีนะคะโดยองค์ดีไซเนอร์นะคะพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านเอเชียนเกมแล้วก็ท่านก็ยังให้ความสำคัญกับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยทุกท่านด้วยนะคะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพูดเสมอว่ากำลังใจสำหรับนักกีฬานี่คือสิ่งสำคัญแล้วก็ควรจะได้รับความสำคัญเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในการแข่งขันครั้งนี้นะคะสำหรับนักกีฬาพาราลิมปิกของเมืองไทยนะคะท่านก็ได้พระราชทานหมวกนะคะทรงออกแบบในคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยนะคะให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะในการส่งต่อกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์จากคนไทยทุกคนค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราต้องการให้คนไทยทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมกับการส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬากองทัพไทยในครั้งนี้นะคะ
0: หลังนี้ครับรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยนะครับจะมอบผ่านคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกและร่วมส่งเสริมการพัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยอย่างต่อเนื่องและให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อนะครับว่าการได้คนในมาสารงานต่อนะครับจะทำให้งานราบรื่นยืนยันไม่ขอรับตำแหน่งทุกสมาคมกีฬาครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.จัดงานเลี้ยงครบวาระดำรงตำแหน่งสมัยที่2โดยมีผู้ใหญ่ในแวดวงกีฬาครับอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายวรวีมักกุดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมงานครับโดยผู้ว่ากกท.เปิดเผยครับว่าจากนี้เหลือการทำงานเดือนสุดท้ายในการทำงานก็ดีใจที่ได้เป็นผู้ว่าการกีฬาขออภัยนะครับที่ได้ผู้ว่าการกีฬาคนใหม่เป็นคนในครับเข้ามาสานงานต่อได้ทันทีผ่านความสำเร็จผ่านวิกฤตมาด้วยกันดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีกล่าวครับว่ายังมีงานที่ยังไม่เสร็จอย่างการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการพัฒนามวยไทยแห่งชาติก็เชื่อว่าจะได้รับการผลักดันและสานงานต่อส่วนเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเมินกันว่าจะได้14เหรียญทองยังเชื่อว่าการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับนักกีฬาไทยจะมีส่วนช่วยให้เรามีเหรียญทองเพิ่มมากขึ้นครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของดร.ก้องศักดิ์กันครับ
2: ตอนนี้เราใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มรูปแบบนะโดยการที่เรามีโครงสร้างเขื่อนการฝึกซ้อมแบบ NTC หรือว่าศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาตินะจะเห็นว่ากลุ่มกีฬาที่อยู่ในกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นกลุ่มที่เป็นความหวังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเอเชียนเกมคราวนี้เหรียญทองมากขึ้นนะเมื่อเทียบกับคราวที่แล้วแต่เหรียญรางวัลเนี่ยเราก็ยังอยู่ในประมาณที่15เหรียญ14 15เหรียญนะครับที่เราคาดไว้แต่ยังเชื่อลึกๆว่าในสมาคมบางสมาคมที่มิดเดิลเพลสแล้วเนี่ยไม่ได้คาดหวังเหรียญเนี่ยเรายังมีการมีความหวังนิดๆไม่ว่าจะเป็นมวยสากลนะครับหรือว่ายกน้ำหนักนะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังแอบลุ้นนะครับว่านอกจาก14เหรียญที่มิดเดิลเพลสแล้วเนี่ยเราจะมีบวกๆจากสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจากสมาคมยกน้ำหนักแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อื่นๆนะครับจากสมาคมต่างๆด้วยนะก็คาดหวังนะครับว่าเราจะทำผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีเหรียญรางวัลอยู่ติดเป็น1ใน6 1ใน7ของเอเชียให้ได้ครับ
0: ผู้ว่าการการกีฬา

งประเทศไทยได้กล่าวในตอนท้ายนะครับว่าหลังจากการเกษียณจะไม่ขอรับตำแหน่งในสมาคมกีฬาทุกตำแหน่งครับรวมถึงงานด้านการเมืองก็อยากจะขอพักผ่อนไปท่องเที่ยวและสานต่อธุรกิจของครอบครัวก็จะติดตามแวดวงกีฬาในฐานะแฟนกีฬาคนหนึ่งและเป็นกำลังใจพร้อมคอยช่วยเหลือสนับสนุนเท่าที่จะสามารถช่วยเหลือได้ครับไปดู Meet the Place Asian Games 2026ครั้งที่6นะครับทัพนักกีฬาไทยประกาศเป้าคว้า14เหรียญทองครับสมาคมกีฬาขออภัยนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place กีฬา Asian Games ครั้งที่20แถลงความพร้อมทัพนักกีฬาไทยครับซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6โดยมี7สมาคมกีฬาเข้าร่วมมีทางด้านของพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะครับหัวหน้าคณะนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นประธานแถลงข่าวนะครับกีฬาขี่ม้าเข้าร่วม3ประเภทครับประกอบไปด้วยศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและก็กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยฝึกซ้อมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้ววันที่4ถึง14กันยายนนี้ม้าประเภทศิลปะบังคับม้ากับอีเวนติ้งจะเข้ากักโรคที่เยอรมนีก่อนเดินทางไปยังญี่ปุ่นส่วนกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจะเข้ากักกันโรค11กันยายนครับโดยนักกีฬาและม้าพร้อมทุกประเภทไม่มีการบาดเจ็บก็หวังว่าจะมีเหรียญทั้ง3อีเวนต์ที่ร่วมแข่งขันนะครับฟุตบอลเอเชียนเกมทีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มเอา1ใน3เข้ารอบครับดังนั้นโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์สูงกว่าแต่เราอยู่ในกลุ่มที่แข็งนะครับต้องเจอกับญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็ไต้หวันการไปในครั้งนี้เราต้องการขยับแรงกิ้งอันดับโลกตอนนี้อยู่อันดับที่49ของโลกนะครับขณะที่ทีมฟุตบอลชายจะคาบเกี่ยวกับศึก FIFA อาเซียนดังนั้นการเลือกผู้เล่นรอบนี้จึงได้ผู้เล่นดาวรุ่งที่ไม่ใช่ตัวหลักเต็มร้อยเพราะแอนโทนีฮัสซันโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ครับก็มุ่งไปที่การสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่ในทีมชุดใหญ่ส่วนการเตรียมทีมเน้นไปที่ฟิตเนสเป็นหลักครับด้านความหวังก็ดูไปแมตช์ต่อแมตช์นะครับมองว่า8ทีมมีโอกาสไปถึงครับไปดูกันที่เรือพายส่งแข่ง3ชนิดเรือนะครับรวม21อีเวนต์ล่าสุด4เกม2025ไทยเป็นเจ้าทองกีฬาเรือพายดังนั้นจะใช้ชุดดังกล่าวทำศึกแข่งขันครั้งนี้ครับมีจีนกับญี่ปุ่นเป็นคู่ปรับระดับโลกแต่ไทยก็เชื่อว่าน่าจะมี5เหรียญแต่หากหวังว่าจะได้จากเรือสลาลอมกับแคนูสปรินต์ครับตอนที่รักบี้ทีมหญิงได้รับข่าวดีครับวรรณรีมีโชคกับตันทีมหายเจ็บกลับมาทำให้ทีมชุดนี้แข็งแกร่งนะครับจากนี้จะบินไปฝึกซ้อมที่นิวซีแลนด์10วันกับทีมระดับโลกอย่างแบล็กเฟิร์นนะครับพร้อมตั้งเป้าติด1ใน3ส่วนทีมชายก็ลุ้นนับ1ใน5ครับฟันดาฝึกซ้อมต่างประเทศอย่างต่อเนื่องได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา10คนใน6ประเภทครับแบ่งเป็นชาย2หญิง8จึงใช้นักกีฬาชุด4เกมล่าสุดเป็นหลักเบื้องต้นหวังติด1ใน8จากเซเบอร์ชายและหญิงและก็ทีมเซเบอร์หญิงนะครับการบัดดี้ไทยปั้นสายเลือดใหม่ครับเน้นที่สรีระใหญ่เป็นหลักส่วนรอบแรกทั้งชายและหญิงของไทยต้องเจอกับทีมเต็งก็ถือว่าหนักเอาการครับแต่ยังหวังมีเหรียญติดมือกลับมาไตรกีฬาความหวังประเภทบุคคลชายและหญิงติด1ใน10ชาติสุดท้ายก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับเพราะในระดับเอเชียยังค่อนข้างห่างนะครับส่วนประเภททีมรีเลย์เราได้อันดับ5มาจากเอเชียนเกมคราวที่แล้วก็อยากจะพยายามให้เต็มที่ในการแข่งขันครั้งนี้ครับปัญจกีฬาส่งชาย2คนหญิง3คนครับซึ่งได้ไปแข่งขันเวิลด์คัพที่กุ้ยหยางประเทศจีนผลงานติดท็อป3เอเชียนะครับเราจึงคาดหวังจะได้เหรียญทองแดงจากคิวครับภูริศโยเฮืองที่มีประสบการณ์ควอลิฟายเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2024มาแล้วสรุปภาพรวมหลังจบ Meet the Place กีฬาเอเชียนเกม2026ทั้ง6ครั้งนะครับ46สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมทั้งสิ้นตอนนี้14เหรียญทองจากคูลาสหวัง1เหรียญทองยิวยิสูหวัง1ทองครับเทควันโด1ทองกอล์ฟหวัง1ทองกรีฑาหวัง1เหรียญทองตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนต์ที่ส่งแข่งนะครับเรือใบหวัง1เหรียญทองเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองแล้วก็อีสปอร์ตเชื่อว่ามี1ทอง2เงิน1ทองแดงครับก็เชื่อว่าจะสามารถทำได้และคว้าเจ้าอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยครับทรอยปาล็อตครับยิงประตูชัยให้เรอัลเบติสเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริด1ประตูต่อ0ขึ้นมาเป็นทีมจ่าฝูงร่วมในฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศฟุตบอลลาลิก้าสเปนสัปดาห์ที่

0: 4ครับเรอัลเบติสเสื้อลายเขียวขาวเปิดบ้านเอสตาดิโอลากาคุต้าต้อนรับจากฝูงเรอัลมาดริดนะครับเริ่มเกมครึ่งแรกนาทีที่15เรอัลมาดริดได้ลุ้นประตูก่อนครับจากการยิงของวินิซุสจูเนียแต่ยิงบอลไปชนคานอย่างน่าเสียดายนะครับจากนั้นนาทีที่43วินิซุสจูเนียครับไหลบอลให้กับคริยันเอ็มบัปเป้ยิงไปติดเซฟของแนวรับเจ้าบ้านเรอัลเบติสครับจบครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์ครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครึ่งหลังต้องเล่นมาถึงช่วงท้ายเกมนาทีที่81ครับจากจังหวะเตะมุมของเรอัลเบติสบอลมาถึงเนลสันเดียซ่านะครับมงไปติดเซฟติโบกูตัวบอลมาเข้าทางทรอยปาลอตครับตามซ้ำโล่งๆเข้าไปเบติสขึ้นนำ1ประตูต่อ0และนาทีที่88เรอัลมาดริดพลาดได้ประตูตีเสมอจากจังหวะวอลเล่สุดสวยของกาลอสเอสปีครับแต่ว่าถูก VR ลิฟคืนเนื่องจากล้ำหน้าไปก่อนนะครับทดเจ็บเรอัลมาดริดก็มาได้จุดโทษครับในจังหวะที่นาตานไปทำฟาวินิซุสก่อนที่จะเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้รับหน้าที่ยิงแต่ว่าบอลเนี่ยไปติดเซฟอัลเบโลบาเยสครับทำให้มาดริดพลาดได้ประตูตีเสมออย่างไม่น่าเชื่อนะครับจบเกมเรอัลเบติสครับพลิกเอาชนะเรอัลมาดริดไป1ประตูต่อ0ส่งเรอัลมาดริดแพ้นัดแรกของฤดูกาลภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่ส่วนเบติสเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนครับเทียบเท่ากับเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลน่านำเป็นจ่าฝูงร่วมกันครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้กันด้วยภาพขบวนเรือของชาวฮินดูในแม่น้ำแซนของฝรั่งเศสซึ่งมีขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนาวัดฮินดูแห่งแรกในประเทศนี้ซึ่งก่อสร้างขึ้นที่เมืองบุชซีแซงจอร์จว่ากันว่าผู้ที่ร่วมอยู่ในขบวนเรือเป็นชาวฮินดูหลายร้อยคนที่มาจากประเทศต่างๆราว40ประเทศค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ความเชื่อเรื่องสีมงคลมันก็มีมานานแล้วนะ
1: คนเรา
0: โดยมากคนไทยจะเป็นสายมูก็จะมีอยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่น้องจะเชื่อแล้วก็ชอบตามจริงๆแล้วสีมงคลก็คือเป็นพลังบวก
2: ชีวิตผมผิดหวังเยอะกว่าสมหวังนะเอาจริงแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตทุกคนน่าจะเป็นแบบนั้นครับจริงๆก็ทูบีก็น่าจะเป็นอย่างแรกเลยที่แบบว่าเราแบบประสบความสำเร็จจริงๆอะไรครับ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สามารถของเด็กคนหนึ่งอาจเริ่มต้นจากความชอบเล็กๆที่เขาค้นพบด้วยตัวเองแต่กว่าจะกลายเป็นความสามารถที่เปล่งประกายนั้นต้องผ่านทั้งการฝึกฝนความพยายามและกำลังใจจากคนที่อยู่ข้างๆในทุกวันค่ะจากวันแรกที่ยังทำไม่ได้สู่วันที่กล้าลงมือทำและกล้าที่จะเดินตามความฝันของตัวเองทุกความสำเร็จจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังแต่เพราะมีใครบางคนคอยสนับสนุนคอยผลักดันและเชื่อมั่นว่าเด็กคนนี้ทำได้รายการในวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับเด็กๆที่มากความสามารถเพราะพลังที่ทำให้เด็กคนหนึ่งไปได้ไกลมาจากคนใกล้ตัวค่ะ
1: คือวิธีการใช้คำว่าแคสนักแสดงโขนนะแคสนักแสดงโขนเนี่ยแน่นอนเลยคือสรีระอย่างสูงอย่างเป็นตัวพระตัวนางก็จะต้องหน้ากลมเป็นรูปไข่หน้าเป็นวงหน้าใช่ครับวงลีเป็นรูปไข่สวมใส่ชฎาก็จะพอดีกับกรอบชฎากรอบพักพอดีก็จะสวยแต่เรื่องหน้าตาเนี่ยคือปกติเนี่ยเราแต่งกันอยู่แล้วฉะนั้นหน้าตาเนี้ยสามารถแต่งได้ช่างเดี๋ยวนี้ฝีมือดีทั้งนั้นแต่งแบบผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายยังแยกไม่ออกเลยสามารถแต่งได้ฉะนั้นการแต่งหน้าเนี่ยสามารถเพิ่มมิติได้แต่สิ่งที่เราจะไปลงลึกตรงนั้นในเรื่องของนักแสดงโขนคือความสูงความหนาความบางของสรีระรูปร่างความธรรมักธรรมแมนอย่างยักษ์กับพระไม่ได้แตกต่างแต่เพียงแค่ว่ายักษ์อาจจะต้องมีความหนามากกว่าตัวหนากว่าตัวใหญ่กว่าแขนขายาวนี่คือลำอะไรก็สวยอยู่แล้วคอยาวโดยเฉพาะยักษ์ต้องควรที่จะคอยาวเพราะว่าเวลาเราสวมศีรษะลงไปเนี่ยถ้าศีรษะใหญ่หรือมีคางเนี่ยมันจะใหญ่กว่าศีรษะเราปกติอยู่แล้วมันก็จะกินคอเราไปนิดนึงถ้าเกิดคอเราแคบนะครับมันก็จะเหมือนเต่าเลยนะครับดังนั้นแล้วแต่ว่ามันก็จะมีดีเทลตรงนั้นไปอีกสำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สอนมาเนี่ยท่านบอกว่าคอยาวเนี่ยสวยเหมือนคอหงสวมทศกัณฐ์แล้วสง่างามแต่ถ้าคนนักแสดงคนไหนที่คอสั้นคอไม่ได้ยาวก็จะต้องเป็นสวมศีรษะที่ไม่ได้มียอดอย่างลิงหรือยักษ์ที่ไม่มียอดแต่ถ้าเกิดสวมยักษ์ที่มียอดไปปุ๊บมันก็จะทำให้คอเราเนี่ยอาจจะดูสั้นยิ่งขึ้นมันก็เกี่ยวที่สรีระแต่เด็กทุกวันนี้เนี่ยสรีระร่างกายของเขาเนี่ยมันก็เปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นคนนี้แต่เดิมอาจจะฝึกเป็นลิงต่อมาก็อาจจะฝึกมาเป็นยักษ์ต่อมาก็อาจจะฝึกมาเป็นพระจะเป็นลักษณะแบบนี้กับเด็กโดยทั่วไปที่จะแตกต่างกับสายของวิทยาลัยนาฏศิลป์ซึ่งอย่างผมเรียนมาในสายของวิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยครูท่านจะชี้เลยลักษณะแบบนี้ผู้หญิงตัวเล็กนิดนึงตัวเล็กจิ้มลิ้มนิดนึงก็เป็นตัวนางผู้หญิงสูงโปร่งก็เป็นตัวพระเรียกว่าละครพระละครนางส่วนผู้ชายที่ตัวสูงบางเป็นโขนพระผู้ชายที่สูงหนาไปเป็นโขนยักษ์ต้องมีสรีระที่หนานะครับผู้ชายที่ตัวเล็กนิดนึงไปเป็นโขนลิงก็จะฝึกแบบนี้แต่ก็เราก็จะเคยเห็นเช่นเดียวกันว่าเด็กตอนเด็กคือบางคนเนี่ยตอนเด็กก็ตัวเล็กจริงๆนะครับแต่พอเริ่มมัธยมนิดสูงโดดเลยก็ย้ายสาขาก็มีจากลิงก็ไปเป็นยักษ์ก็มีนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยพอเรามาดูเด็กในเรื่องของคัดสรีระเสร็จเนี่ยโดยภาพรวมเราก็จะฝึกเด็กเนี่ยให้เป็นในหลากหลายบทบาทเด็กก็จะมีโอกาสได้เล่นหลากหลายบทบาทให้เขาได้รู้ว่าเอ๊ะเขาชอบตัวนี้ไหมเขาชอบตัวนั้นไหมเขาได้มีมันก็มีข้อดีคือสมมุติเขาเคยเล่นลิง พอเขาตัวเขาใหญ่ขึ้นเขาไปเล่นยักษ์แล้วมาเล่นกับน้องที่เล่นลิงข้อดีเลยคือเขาจะรู้กระบวนท่าลิงเขาก็จะรู้เลยจังหวะลิงเข้าอย่างนี้ลิงทำแบบนี้เขาก็จะทำได้เขาก็จะดูน้องได้เข้าลบกับเข้าสู้กับน้องได้อันนี้ก็คือเป็นข้อดีในส่วนของเด็กที่เราพยายามฝึกให้เขาเป็นหลากหลายบทบาทก็จะมีในส่วนของเมื่อเราแคสเข้ามาแล้วในส่วนของการฝึกหัดพื้นฐานเบื้องต้นด้วยความที่เป็นนาฏศิลป์ไทยไม่ว่าจะเป็นโขนพระยักษ์ลิงหรือละครพระละครนางสิ่งที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันก็คือการดัดตัวการดัดมืออันนี้คือเป็นพื้นฐานที่จะต้องปฏิบัติแม้แต่ตัวยักษ์ตัวลิงก็ต้องดัดมือดัดขาดัดตัวให้หลังตรงหน้าเชิดอกผายไหล่ผึ่งอันนี้คือพื้นฐานแต่ทีนี้คุณครูต้องแยกตามชนิดประเภทแต่ละประเภทมีพื้นฐานแตกต่างกันออกไปฉะนั้นเมื่อเราแยกปุ๊บเนี่ยเป็นลิงคุณก็ต้องไปฝึกในพื้นฐานของลิงแยกออกไปอีกฝึกพื้นฐานของตัวยักษ์ตัวพระหรือตัวละครที่เป็นตัวนางตัวละครพระละครนางก็ต้องฝึกสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยคือการลงเหลี่ยมยักษ์ไม่เหมือนกันเหลี่ยมยักษ์ไม่เหมือนพระมันจะเป็นต่างกันเลยอย่างของละครนางตัวนางก็จะมีขาอีกแบบนึงการลงขาอีกแบบนึงตัวละครพระกับตัวโขนพระจะใกล้เคียงกันก็คือมีการลงขาที่ใกล้เคียงกันแล้วทีนี้ตัวยักษ์ก็ลงขาอีกประเภทหนึ่งลิงก็อีกประเภทหนึ่งฉะนั้นไอ้ตรงพื้นฐานตรงนี้มันต้องแยกไปฝึกไม่สามารถจะมาฝึกรวมกันได้ฉะนั้นถึงบอกว่าการแสดงโขนเนี่ยคือมันก็คือรวม

บางคนมีพื้นฐานบางคนไม่มีพื้นฐานตอนยกลบคือเราจะเรียกกันภาษาพูดว่ายกลบแต่จริงๆมันก็คือเป็นตอนที่สู้รบไม่ว่าพระรามจะสู้กับยักษ์ตนไหนก็ตามเพราะในฉากนี้มันจะต้องมีทั้งพระยักษ์ลิงมันจะยากสำหรับครูที่ครูเองเนี่ยต้องแยกคาแรคเตอร์ให้ได้ว่าอันนี้ต้องไปต่อพระคนนี้ต่อยักษ์คนนี้ต่อลิงแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาต้องรอครับรอเวลาว่าต่อจบแล้วถึงจะได้มารวมกันพอมารวมกันมันไม่ได้เท่านั้นช่วงพระทําแบบนี้ยักษ์ต้องทํายังไงลิงต้องทํายังไงมันต้องดูจังหวะกันแต่ถ้าเป็นในความยากของเด็กเลยก็จะเป็นในความยากของการลําคู่หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉานางอีกแบบเลยครับลิงอีกแบบครับอยู่กัน2คนบนเวทีดูใครไม่ได้ลอกท่าหนุมานลอกท่านางก็ไม่ได้นางจะลอกท่าหนุมานไม่ได้ฉะนั้นมันต้องมาจากความสามารถล้วนๆเลยอันเนี้ยยากหนึ่งเลยคือเพลงเนี้ยตีลังกาเยอะมากตีลังกาม้วนหน้าอารมณ์หนุมานมาหมดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โบโหไม่ว่าจะเป็นตอนหลังๆก็จะเป็นอารมณ์รักเกี้ยวพาราศีเนี่ยหนึ่งตอนแต่ต้องแสดงหลากหลายอารมณ์อันเนี้ยเนี่ยจะยากถ้าเป็นตัวของยักษ์ก็จะเป็นอย่างเมฆลารามสูรเป็นเข้าคู่หรือถ้าเรารู้จักกันก็จะเป็นอีกอย่างนึงก็คือรจนาเสียง

0: ื่องของการออกแบบการเรียนการสอนของครูผู้สอนแสดงเลยหรือเหมือนครูเอาออกให้หนูจาก7นาทีต้องแสดงเนี่ยครูให้หนูเหลือ4นาทีนะครูอันนี้ตรงนี้ออกหนูไหวมั้ยหนูไหวมั้ยหนูไม่ไหวเราต้องถามเขาด้วยหนูไหวมั้ยไม่ใช่ครูมาถึงชกอย่างเดียวเลยจนสะบักสะบอมไม่ใช่เราต้องถามเขาด้วยหนูไหวมั้ยเอาตรงนี้ออกนะเอาตรงนี้ออกเอาตีลังกาเนี่ยเขาตีตามนางเนี่ยนะครึ่งวงกลมเลยอ่ะแต่หนูไม่ไหวหนู3ทีพอนะลูกหนูตี3ทีพอเราต้องตัดทอนให้เขาอย่างนี้หนูไหวมั้ยต้องคอยถามเพราะเด็กเขาจะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาเขาจะรู้สึกอบอุ่นเมื่อเวลาเขาอยู่กับเราเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่ใช่พอเขาลำไม่ได้นี่เขากดดันเรายิ่งไปด่าไปตำหนิยิ่งกดดันแล้วบางทีมันทำให้เด็กเนี่ยถ้าเกิดใจเขาถอยเนี่ยเขาก็จะเมมโมรี่เขาเลยว่าเขาไปไม่ได้เขาไม่โอเคเขาไม่แฮปปี้กับตรงนี้เขาก็อาจจะปิดทางของเขาไปเลยฉะนั้นเราก็ต้องมีแรงจูงใจแรงบันดาลใจพอเขาเริ่มทำได้ทำได้มีรางวัลให้นิดนึงพอทำได้เสร็จแสดงเสร็จก็ชมต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ชมต่อหน้าเพื่อนแล้วก็บอกให้คุณพ่อคุณแม่นะอาจารย์ช่วงซ้อมเนี่ยครูให้รางวัลไปเยอะแล้วนะอันนี้แสดงเสร็จคุณพ่อคุณแม่พาไปเลี้ยงไปกินอะไรหน่อยให้กำลังใจเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ได้นานแล้วพอครั้งต่อไปมาเราจะบอกเขาเลยว่าครั้งที่แล้วหนูเล่น4นาทีจริงๆเพลงมัน7นาทีนะครูตัดทอนให้นะลูกเดี๋ยวรอบนี้เราเพิ่มนะ6นาทีไหวมั้ยบางทีเขาบอกเลยครูเอาแบบเต็มเลยหนูไหวเราก็เต็มไปเลยเนี่ยมันจะมีช่องอย่างเงี้ยแต่เด็กที่เราสังเกตได้คือถ้าเขาเคยทำเขาคุ้นชินเขาจับจุดได้เขาจะไปเร็วเขาจะช้าแค่ตอนแรกวางพื้นฐานปูพื้นฐานเขาจะช้าแค่ตอนแรกพอเขาได้ผ่านเวทีแล้วได้ใส่ชุดแสดงได้อะไรเขาได้รู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เขาจะเร็วแล้วเขาจะเร็วเลย
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤษดานันท์ขวัญเนตรครับชื่อเล่นชื่อน้องจีโน่ครับปัจจุบันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1ครับเคยรู้จักตอนเด็กๆครับเพราะว่าหนูชอบเรื่องนาฏศิลป์อยู่แล้วแล้วก็ได้พบได้เห็นกับเพื่อนที่แสดงโขนมาก่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากรู้ว่าทำเพื่อนเขาทำอะไรกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากเข้าอยากเราอยากเป็นคนนั้นที่ได้ไปแสดงด้วยก็เลยเริ่มไปเรียนครับเริ่มเรียนตั้งแต่ป.5ครับผมเรียนโขนมาได้ประมาณ3เดือนแล้วครับได้ฝึกสมาธิความจำแล้วก็ช่วยบุคลิกภาพด้วยครับแล้วก็จะเราได้รู้ความรู้หลายๆอย่างที่ตอนก่อนเล่นเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ใหม่ๆมากขึ้นครับโขนต้องมีสมาธิจดจ่อกับท่ารำแล้วก็ต้องจำท่าให้ได้ครับความแข็งแรงความยืดหยุ่นของตัวครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่เห็นชัดๆเลยก็จะทำให้หลังตรงมากขึ้นเวลาเดินหรือว่าเวลายิ้มจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็จะทำให้สวยงามครับชอบโขนเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมไทยแล้วหนูก็สนใจเรื่องวัฒนธรรมไทยมาอยู่แล้วครับแล้วก็ได้เห็นเพื่อนแสดงหนูก็เลยโอ้มันหนูอ่ะอยากทำจังเลยอะไรแบบนี้ก็เลยลองไปเรียนพิเศษดูครับที่จะได้ลองใส่ชุดโขนแล้วก็ได้สืบสานวัฒนธรรมไทยครับเคยท้อบ้างครับว่ามันยากเราก็ต้องพยายามให้ได้ให้มันได้ครับแล้วก็เวลาแสดงจริงก็พยายามให้เต็มที่ครับอยากให้เพื่อนเข้ามารู้จักแล้วก็อยากให้เพื่อนลองแสดงลองทำหากเขาชอบก็ให้เขาสืบสานต่อไปครับโขนนะครับเป็นศิลปะชั้นสูงแต่ว่าทุกคนสามารถเรียนได้สามารถจับต้องได้ถ้าเกิดว่ามีความสนใจครับ
0: ความสนใจของเด็กๆในยุคนี้นะครับที่เข้ามาเรียนโขนเนี่ยมีมากน้อยกว่ายุคก่อนกว่าสมัยก่อนอย่างไรนะครับก็มีอยู่ก็คือว่าเด็กในคือเด็กยุคนี้เขาค่อนข้างที่จะกล้าแสดงออกถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่กล้าแสดงออกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอาจจะมีความเหนียมอายเพราะเวลาจะแสดงนะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเหนียมอายก็จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกจะหาได้ยากสมัยก่อนนี่คือครูต้องเดินจิ้มหน้าเสาธงเอามานี่คนนี้หน่วยก้านดีจะรำได้ไม่ได้ไม่รู้นะจิ้มไว้ก่อนเอามา

แต่พออยู่นี้นี่คือต้องสลับกันอะงานนี้คนนี้งานนี้คนนั้นคือเด็กเขาจะมีความสนใจหนึ่งคือพอเขากล้าแสดงออกเขาเห็นน้องทำได้เขาจะคิดแล้วว่าน้องยังได้เขาก็ต้องทำได้สองคือมีเพื่อนไม่ว่าจะประถมจะมัธยมคือเห็นเพื่อนเอาเพื่อนเล่นได้แล้วแน่นอนว่าถ้าเรามาซ้อมเราก็มีเพื่อนเขาก็จะมาอย่างเงี้ยสามก็คืออาจจะไม่รู้จักใครเลยแต่เห็นเฮ้ยโรงเรียนเรามีเฮ้ยการแสดงแบบนี้เราอยากเล่นเราอยากแสดงมันสวยมันอลังการก็เอาตัวเองเข้ามาฉะนั้นทุกวันนี้ก็จะมีเด็กเข้ามาตลอดเลยว่าครูหนูอยากแสดงโขนได้หนูอยากรำโขนเป็นก็จะเข้ามาตลอดเลยท้ายเลยอยากจะฝากอะไรให้กับเด็กๆ เยาวชนโดยเฉพาะเด็กประถมก่อนนะครับเด็กประถมเนี่ยคือเขาก็คือผ้าขาวเมื่อเรามองคือด้วยความที่เราอยู่กับตรงนี้มาพอเรามองเด็กประถมปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเราก็จะคิดเลยว่าอ๋อนี่แหละคือไม้ผัดนี่แหละคือเยาวชนผู้ที่จะมาสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทยเราก็รู้สึกว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยมาลองเรียนมาลองฝึกในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีสถาบันหลายสถาบันที่เปิดสอนนาฏศิลป์ไทยโขนละครแล้วก็ยังมีในเครือข่ายอย่างของกรมศิลปากรในช่วงซัมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงนะครับฉะนั้นก็อยากจะบอกกับเด็กๆเลยว่าไม่ต้องท้อเราอยากใจเรารักเราก็เรียนเลยเราอยากเป็นตัวอะไรให้เราบอกครูผู้สอนครูครับหนูอยาก

0: ได้นะอยากให้แบบคนไทยเด็กไทยทุกคนนะทุกคนมีโปรไฟล์เนี่ยเห็นว่าทุกคนเคยแสดงต่อไปโตขึ้นไปมีลูกมีผู้ปกครองก็มาบอกอ๋อคุณแม่เนี่ยเอาเด็กมาบอกเองจ้ะแม่หนูนะเคยเป็นนางรำนะตอนสมัยหนูตอนสมัยแม่เด็กๆแม่เคยเป็นนางรำพ่อเคยเล่นโขนเคยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็คือศิลปะวัฒนธรรมไทยเหมือนเราใส่ผ้าไทยทุกคนก็ใส่ผ้าไทยรณรงค์ใส่ผ้าไทยได้แต่สำหรับศิลปะการแสดงโขนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแต่งองค์ทรงเครื่องได้อย่างเดียวมันก็ต้องเรียนรู้ฝึกหัดฉะนั้นก็อยากจะฝากผู้ปกครองด้วยนะครับช่วยสนับสนุนแล้วก็ลองพาลูกไปสัมผัสบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เรียกร้องเพราะเขาไม่รู้จักแต่พอเราพาเขาไปสัมผัสมันอาจจะใช่สำหรับเขาก็ได้ส่วนสำหรับเด็กมัธยมที่กำลังเติบโตขึ้นมานะครับครูก็เชื่อว่าในยุคนี้มันก็น่าจะเสร็จเราก็ไปไกลไม่ว่าจะในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการแสดงที่มีการจัดในแต่ละพื้นที่เนี่ยการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยก็มากแล้วครูก็เชื่อว่าเด็กๆสมัยนี้เขาก็ต้องการที่จะสร้างพอร์ตโปรไฟล์ให้กับตนเองฉะนั้นเรามีความใส่ใจในศิลปะการเต้นของประเทศอื่นๆแต่ก็อยากให้หันมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยเราเหมือนที่ได้บอกไว้ว่าตั้งใจไว้ว่าปีหนึ่งหนึ่งผลงานก็ยังดีเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยใช่ไหมครับขนาดลิซ่าก็ยังมานำในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยฉะนั้นศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยลอกเลียนแบบยากเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นภูมิปัญญาและที่สำคัญก็คือเป็นสิ่งที่เสริมสร้างกับตัวเราเองได้ก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองเปิดใจมาศึกษาไม่มีอะไรยากนะครับขอเพียงแค่เรากล้าที่จะก้าวเดินนะครับทุกอย่างเราก็สร้างได้ด้วยตัวของเราเอง
1: จากความฝันเล็กๆในวันแรกสู่วันที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจทุกท่วงท่าที่งดงามทุกจังหวะที่พร้อมเพรียงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนค่ะแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างตั้งใจและการสนับสนุนจากคนรอบข้างความสามารถของเด็กๆกำลังจะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าทั้งความอ่อนช้อยสง่างามและพลังของตัวละครที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะและนี่คือการแสดงโขนของน้องๆที่จะมาถ่ายทอดทั้งความสามารถความตั้งใจและหัวใจของพวกเขาผ่านการแสดงชุดนี้ค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่ประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
3: เลิกกันได้ไม่ถึงเดือน
4: ใจเย็นใจเย็นกินเหล้าก่อน
3: อุ้ยไม่ฉันจะเลิกเหล้า
5: ด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งการเลิกสุราแรงร่างคุณเป็นคนใหม่พุงยุบผิวดีขึ้นหน้าตาสดใสสุขภาพดีงดเหล้าเข้าพรรษาแปลงร่างคุณเป็นคนใหม่

0: ท่ามกลางสภาพธรรมชาติที่คนทั่วไปอาจมองว่าแล้งร้อนกันดารห่างไกลความเจริญชายคนนี้เลือกที่จะใช้ชีวิตที่นี่ณใจกลางผืนป่าเต็งรังนอกเมืองเชียงใหม่ที่ไร้ผู้คนหลายคนเรียกเขาว่าหมอยาเพราะชีวิตหมอยานั้นความสุขที่สุดคือการได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งสมุนไพรที่มีความสงบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เป็นที่รักษาผู้ป่วยในธรรมชาติที่ร่มเย็นและนี่คือเรื่องราวของหมอเทวดาแห่งลุ่มน้ำฝางประเดิมสางเสมหมอยาผู้สืบสานวิชาหมอยาไทยใหญ่เป็นรุ่นที่11ของครอบครัว
1: พ่อผมเนี่ยก็จะเป็นวิชาการเรื่องของสมุนไพรเรื่องของพระเวชต่อกระดูกส่วนแม่นี่ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงมันเหมือนกับว่าเป็นการปลูกฝังมากกว่าจนเกิดความซึมซับจนสุดท้ายเนี่ยอายุ21ผมก็ได้รับพานครูจากพ่อจนดูแลแทนท่านได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้

0: ก่อนเข้ารับการรักษา
1: เอามาแปลเป็นตัวสมุนไพรเพื่อรักษา
2: ก็บอกว่านั่นอะไร
0: นอนยาฝังยาครอบแก้วแต่ทั้งหมดนั้นล้วนมีต้นทุนมาจากสมุนไพรแทบทั้งสิ้น
1: นี่ตะไคร้ไพรขมิ้นจะเป็นยาหลักประจำบ้านของคนโบราณเป็นประจำหลักของคนโบราณด้วยนะคนโบราณจะต้องมี3ตัวนี้ไพรขมิ้นเนี่ยตะไคร้นี่มีฤทธิ์ไปช่วยประสานให้มันดีกว่าเดิมถึงว่ามันมีอักเสบอะไรต่างๆพวกนี้ก็เข้าไปช่วยกันแต่ถ้าเป็นชนิดเนี่ยเขาก็เรียกยาแต่ว่าถ้ามันไม่รวมกันเนี่ยเขาจะไม่เรียกยาพอมันรวมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นยา
0: ด้วยภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและความภาคเพียรทำให้ชายคนนี้สามารถอ่านพูดและสอนภาษาไทยใหญ่ล้านนาและภาษาไทยได้พร้อมกันกลายเป็นนักแปลคัมภีร์โบราณสู่งานวิจัยอีกมากมายเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานน้อยใหญ่ด้านภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านโดยเฉพาะหนังสือชุดบันทึกของแผ่นดินของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการแพทย์พื้นบ้านร่วมกับภาครัฐทำงานด้านสมุนไพรในฐานะเลขานุการหมอชนเผ่า7จังหวัดภาคเหนือ
1: รู้ตำรารู้จักต้นไม้แล้วก็ทางรักษาโรคแล้วก็ทำนองโรคถ้าโรคนี้เป็นแล้วอย่างโควิดเป็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรต่อก็ให้ต้องรู้มันต้นตอของการเกิดโรคเนี่ยเขาเรียกว่าจีวักช้างฉี่สี่ปุ่นสี่ประการก็คือดินน้ำลมไฟส่วนต้องมีอยู่แล้วอากาศมันเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์โรคเป็นพื้นฐานของการตรวจโรคภาพนี่คือพื้นฐานของไทยใหญ
3: ่ที่ไหนที่ไหนถ้าเป็นไตระยะสุดท้ายแล้วรักษาไม่หายต้องฟอกและประคองไปอย่างเดียวแต่ว่าถึงยังไงถ้ารักษาไม่หายแล้วเน
1: ี่
3: ยช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ขออยู่แบบปกติอ่ะไม่ทุกข์ทรมานดีกว่ายังไงก็ต้องตายอยู่แล้วเนาะแต่เราก็ประคองมารักษาแบบไม่ทุกข์ทรมานดีกว่าที่ก่อนหน้านั้นน่ะที่จะไปหาหมอแผนโบราณนะคือเขาบอกเขามีอาการหัวใจด้วยเนาะเดินเขาบอกว่าเดินแค่3ก้าวก็เหนื่อยแทบขาดใจแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นก็เดินขึ้นบันไดได้แผลนี่มันก็ดีขึ้น
1: ครับ
3: แล้วลงไปไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงขอบนี่มันเริ่มแห้งแล้วจากอันเดิมที่เรารักษามาก่อนหน้านั้นแผลรอบๆเนี่ยมันไม่แห้งมันฉ่ำ
4: อ๋อมันฉ่ำการทำวิธีนี้เชื่อเราต้องมาด้วยตัวเองแล้วมาลองเองเรียนรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถึงบอกเขาได้ว่าจริงมันดีนะโดยที่แบบถ้าไม่เจอพวกหลอกลวงอะไรเงี้ยจริงๆคนที่เก่งในด้านศาสตร์เนี่ยมันมีเยอะอยู่ละ
5: สุขภาพของตัวเองไม่ดีเนื่องจากว่าพักหลังรู้สึกลุกขึ้นมันหน้ามืดเหนื่อยหอบง่ายถ้าปล่อยไว้ไม่นานก็มีโอกาสที่เส้นเลือดในสมองแตกได้พอเรามาเริ่มจากตัวเรามารักษาตัวเองแพทย์พื้นบ้านของอาจารย์มาดูใช้ได้แล้วมันใช้ได้ผลแล้วมันใช้ได้จริงๆซึ่งมันเกิดกับเราจริงๆแล้วเราเห็นว่ามันรักษาได้จริง
6: ๆมันเส้นเลือดคอนะคะก็ปวดหลังปวดคอเนี่ยเขาบอกว่ามันเกี่ยวกันหมดนะคะ
4: แล้วหมอรักษาด้วยยังวิธีไหนคร
6: ับ ครับแก้วแล้วก็นวดค่ะก็ดีก็เส้นเลือดมันก็หายไปอาการที่ปวดหัวบ่อยๆก็มันก็อัศจรรย์น่ะ
0: ประสบการณ์การรักษาผู้คนผ่านการปลูกฝังวิชาไทยใหญ่ที่มีตำรับยากว่า400ตัวแต่ที่มาของความรู้ที่กว้างขวางและภูมิปัญญาที่พ่อประเดิมใช้ดูแลผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาถูกซ่อนอยู่ในคัมภีร์เหล่านี้ความน่าทึ่งของตำราที่ตกทอดยาวนานมีภาษาไทยใหญ่เป็นภาษาของตัวเองที่สะท้อนความเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความรู้ด้านภาษาและการจดบันทึกความรู้ที่ถูกส่งต่อมาถึง11ชั่วคนของตระกูลหมอยาไทยใหญ่ทุกๆวันการนำคัมภีร์มาบอกเล่า

0: และสอนลูกศิษย์ให้ได้รับรู้เรื่องราวในคัมภีร์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่พ่อประเดิมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
1: แรกๆเราก็จะให้ดูเล่มนี้ก่อนมันเป็นคำสอนเหมือนกับจรรยาบรรณแพทย์อย่างกรณีอย่างตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเป็นรากเหง้าของกิเลสอย่างเงี้ยครับเขาจะเขียนไว้ว่าถ้าเกิดกับผู้ใดแล้วผู้เป็นหมอผู้ใดแล้วเนี่ยผู้นั้นจะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองสอนให้รู้จักเรื่องของจรรยาบรรณเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูเล่มนี้อีกก็จะเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทการเกิดดับของมนุษย์เราเป็นหมอจริงเนี่ยแต่เราไม่สามารถจะช่วยใครได้ทั้งหมดเราต้องทำใจให้มันเป็นกลางไม่ลำเอียงว่าคนนี้ให้เงินเยอะก็ต้องไปรักษาไอ้นี่ไปให้ตั้งไว้รักษาไม่ได้ก็เป็นอยู่ในส่วนของปฏิจจสมุปบาทการเกิดดับทางจิตคือความโลภความโลภความหลงทางจิตที่มันเกิดขึ้นระดับมาลงเกิดขึ้นระดับลงอยู่ในตัวของเราองค์ความรู้เหล่านี้มันเป็นความรู้ที่ถ้าเป็นหมอยาไทยใหญ่เขาเรียกเป็นพื้นฐานของหมอยาคนที่จะเป็นหมอจริงๆต้องเรียนรู้เขาเข้าใจเขาเรียนรู้การเกิดขึ้นของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เข้าใจโลกและอาสยะอันนี้เป็นทางธรรมด้วยก็มีประวัติผมเหมือนกับพระไพศาลวิยคุรุใช่ไหมล่ะก็เป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นหมอยาเห็นไหมมันก็มีตำนานที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่มันสัมพันธ์กับพระไตรปิฎกยังไงเนาะ

0: ผมเองเป็นหลายโรคนะครับเริ่มจากโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตเป็นเบาหวานความดันไขมันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นหลอดเลือดสมองตีบก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้ชีวิตเราทานยาน้อยลงก็เลยตัดสินใจมาหาหมอประเดิมนะครับก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเข้ามาทางพื้นบ้านหรือว่าทางสมุนไพรเนี่ยอย่างน้อยอาจจะช่วยได้อีกทางหนึ่งนะครับ
1: ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบุคคลผู้นี้ให้ไปอยู่ในเลือดในเนื้อในลมในธาตุทั้งสี่ในขันธ์ห้าด้วยอำนาจจิตของครูบาอาจารย์ทุกผู้ทุกคนทุกองค์ช่วยมาปกปักรักษาขอบุญนี้กุศลนี้จงถึงหมอยาในโลกที่จงมาปกปักรักษาอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดระบบเลือดมันน้อยแล้วก็ความร้อนของม้ามและตับมันมากเกินจนแล้วก็ทำให้ร่างกายเขาซีดแล้วไม่มีเลือดทีนี้ที่เราทำมันเป็นเพิ่มทางพลังวัดทางจิตใจเขาเรียกว่าพละหรือกำลังจากอินทรีย์เนี่ยเขาก็อาจจะเหนื่อยล้าท้อแท้มาอินทรีย์เขาไม่ค่อยไหวเนาะอินทรีย์คือจิตใจนั่นแหละวิธีการทำเนี่ยมันเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยซึ่งเป็นอาการหนักๆส่วนมากเขาจะทำอย่างนี้ให้กำลังใจเนี่ยสำคัญมากกว่ายาทุกๆชนิดการต่อสู้การฮึดสู้ต้องมาก่อนถ้าเป็นทางสายธรรมะเขาบอกว่าเหมือนกับเราชาร์จแบตชาร์จพลัง
0: ไม่เคยเจอการวินิจฉัยโรคแบบนี้นะครับยิ่งเราได้ฟังคำวินิจฉัยเรายิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อพูดเนี่ยมันตรงกับเราตับไม่ดีไตไม่ดีม้าไม่ดีตรงกับที่หมอโรงพยาบาลพูดเลยในขณะที่เรากำลังจะมีหมอรักษาเนี่ยไม่ใช่แค่หมอรักษาละเรากำลังมีครูที่กำลังจะชี้แนวทางด้วย
2: เช่นเดียวกับครั้งนี้ผู้ป่วยที่มารับการรักษากับพ่อประเดิมจนดีขึ้นได้มาทำพิธียกพานครูฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยความคิดที่ว่าภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ที่สามารถใช้เพื่อดูแลตนเองครอบครัวและอาจช่วยเหลือผู้คนได้ในที่สุดการฝากตัวเป็นศิษย์ของผู้ป่วยที่มาทำการรักษาจนหายหรือผู้คนที่สนใจในความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อประเดิมมักสนับสนุนและส่งเสริมอยู่เสมอ
1: ผมไม่ได้มองเหมือนกับคนอื่นผมมองว่า

0: ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสะสมมาเนี่ยผมกลัวมันสูญหายซึ่งมันเป็นของดีที่เราควรจะอนุรักษ์ไม่ใช่แค่ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ผมอยากให้ทุกๆชาติพันธุ์ไม่ว่าม้งเมี่ยนกะเหรี่ยงอาข่าไทยใหญ่ไทยลื้อล้านนาอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้พื้นที่เพื่อจะทำเรื่องของสมุนไพรให้กับพี่น้องผมก็เลยมาตั้งหลักว่าทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดให้กับประชาชน
1: วันนี้คิวและอามในฐานะลูกศิษย์และลูกชายที่จะสืบทอดวิชาภูมิปัญญาไทยใหญ่จะต้องออกติดตามพ่อประเดิมเข้าไปเรียนรู้การหาสมุนไพรในป่าอนุรักษ
2: ์แค่ตอนนี้ก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม
1: เริ่มจากพิธีกรรมการไหว้บูชาแม่พระธรณีการบอกกล่าวรุกขเทวดาในต้นไม้เพื่อขอยาจากป่าเป็นสิ่งสำคัญที่หมอยาต้องรู
2: ้ขอให้แม่ธรณีเจ้าปกปักรักษาลูกทั้งหลายทั้งหมดพร้อมทีมงานอย่ามีเจ็บมีไข้สิ่งใดที่ลูกทั้งหลายได้กระทำผิดพลาดไปแล้วขออโหสิกรรมให้กับลูกทั้งหลายด้วยเทอญสาธุสาธุ
0: ภูมิเทวดาทั้งหลายที่เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่บริเวณแถบนี้ทั้งหมดเราขอว่าเรามาที่นี่เนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อจะไปเอาสิ่งของใดเรามาเอาแต่ต้นไม้และยาที่มันเป็นวัตถุที่มันเป็นยาในป่าเนี้ยขอให้ท่านได้เปิดทางให้เราให้เราได้รู้ได้เจอเป็นยาที่มันดีๆในป่านี
2: ้ยาตัวเนี้ยบ้านผมเรียกขางหัวเหล็กถือว่าขางหัวเหล็กเนี่ยเป็นยาที่มีศักยภาพทำให้การปวดทั้งหลายพวกที่เป็นโรคต่างๆวันนี้วันเสาร์เนี่ยคือวันนี้เขาเป็นใหญ่กว่าสัพพยาที่เป็นหัวทั้งหมดที่เป็นหัวทั้งหมดเป็นบ้านชนิดนึงเอาไปปลูกก็ได้นะ

ยอมตีนหมาเป็นยาแก้ปวดแก้ไข้แก้เมื่อยแก้ทำให้ร่างกายไอ้ข้อตรงไหนที่มันเกิดปัญหาก็เอาตรงนี้เลย

0: ยาตัวเนี้ยเป็นยาโรคลมนะบางคนก็บอกว่าเป็นว่านผู้เฒ่าชื่อเหมือนที่ว่าว่านผู้เฒ่าทำไมถึงว่านผู้เฒ่าคนไหนผู้เฒ่าผู้แก่กินแล้วเนี่ยมันจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จะเอาไปทูสัวตัวเนี้ยเอาไปต้มรวมกันกับยาที่เราเจอครับ
1: อันนี้ต้นตุ่มกาไทยใหญ่เรียกหมากตึงผมมากบางคนก็ไม่ชอบกินแต่บางคนก็ชอบถ้าชอบผมก็กินได้เป็นยาเกี่ยวกับคนลดบวมลดแก้ไข้น้ำเหลืองเสียนี่เห็นไหมมันจะเหลืองเหลืองนี่เปลือกเขาเปลือกตุ่มกาเนี่ยจะเป็นยาแก้ไข้ดีมากใบมันเนี่ยเขาจะยำแล้วกินเพื่อแก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นยาเขาเรียกว่ายำยอดมะตึงใส่พริกผงเข้าไปยำเหมือนกับยำพวกนี้พวกไปเนี่ยมันก็จะดีมาก
2: ตัวยาสำคัญเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยหลายตัวอยู่ในป่าแห่งนี้พันไม้สมุนไพรมีคำคีบันทึกไว้ผ่านประสบการณ์การใช้รักษาของพ่อประเดิมตลอดหลายปีที่ผ่านมาจึงทำให้ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป
1: ไม้ที่อยู่กับป่าเต็งป่ารังเนี่ยมันจะเป็นยาซึ่งยาที่มันเกิดจากหินดินดำดินแดงดินอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเฉพาะที่ของยาเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นลายแทงยาเฉพาะที
3: ่พ่อพามาเรียนรู้ผืนป่าครับในเขตระบบนิเวศสอนในด้านการดูดินดูเปลือกไม้ดูแก่นไม้นะครับแล้วก็ดูใต้ใบไม้เนี่ยครับในการแยกแยะสมุนไพรนะครับว่าต้นใหญ่ต้นเล็กเป็นยังไงแล้วก็แต่ละปีเนี่ยมันควรจะออกแบบไหนเนี่ยครับ
4: ส่วนใหญ่พ่อจะสอนให้รู้จัก

การรักษาโรคการวิจัยโรคแล้วก็การดูพื้นดินและสมุนไพรที่สำคัญมากที่สุดครับถามว่ายากไหมก็ไม่ยากเลยครับอยู่ที่ความตั้งใจของตัวเองเลยยังไงผมก็ต้องเป็นหมอให้ได้

0: ไม้ต้นเดียวเนี่ยมันไม่เป็นป่ามันต้องมีไม้หลายๆตัวเพื่อจะมีการประสานการดึงสารตัวโน้นตัวนี้เข้ามาคนโบราณบอกว่าการประจุรวมยาเข้าไปรวมกันแล้วกลายเป็นมหายาแล้วจะไปรักษาผู้ป่วยได
1: ้การนอนยาเป็นศาสตร์การรักษาอีกรูปแบบหนึ่งในคัมภีร์ที่เน้นการรักษาผู้ป่วยที่ผ่านการวินิจฉัยว่ามีความเจ็บป่วยอะไรจึงจะหาสมุนไพรที่ใช้รักษาให้ถูกกับโรค
2: การนอนยาเนี่ยก็คือใช้อุณหภูมิของร่างกายคนเนี่ยดึงเอาของเสียออกมาเองโดยผ่านจากเหงื่อมั่งรูมขนมั่งหรือว่าออกมาจากทางปัสสาวะกับอุจจาระยาเนี่ยจะเป็นยาสดอยู่ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นยาผงชื่อกมาลพัทนะครับซึ่งยาตัวเนี้ยเราปรุงเพื่อมาปรับสมดุลธาตุน้ำซึ่งผู้ป่วยถ้าบวมเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะบวมน้ำเราถึงผสมตัวยาของมาลพัทเข้าไปด้วยเพื่อขับสิ่งเหล่านี้ออกได้มากขึ้นครับ

0: คอร์แรปให้คุมทั้งตัวเลยเปิดบริเวณส่วนใบหน้าไว้ครับ
1: คุณหมอก็ได้ใช้วิธีการพอกตัวด้วยสมุนไพรปล่อยให้ยาเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายขับพิษไม่ดีออกมาแล้วผมมีปัญหาเรื่องบวมจากการทำงานของไตที่ทำได้น้อยลงก็ทำให้ต้องทำหลายอย่างคู่กันไปประมาณ1ชั่วโมงก็ค่อยที่จะแกะทีละส่วนออกมาเพื่อให้พิษได้ออกมากับสมุนไพรได้ออกมากับเนื้อก่อนมากลัวแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเรามาถูกทางถูกทางไม่ถูกทางวัดกันที่ธรรมะดูกันตรงนี้เพราะผมดูทางที่พ่อเดินมาเนี่ยท่านก็ใช้หลังผมเชื่อว่าหมอพื้นบ้านท่านมีความเป็นหมออยู่แล้วหัวใจความเป็นมนุษย์ท่านมีอยู่แล้วพร้อมจะช่วยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมอยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ลองมาทางนี้ดูเพื่อจะเป็นอีกช่องทางนึงในการที่ทำให้ชีวิตท่านรอดตายก็ได้
2: วันนี้ความรู้ในคัมภีร์ตำราไทยใหญ่คือฐานความรู้ที่ส่งให้หมอประเดิมเป็นผู้สืบสารและมีทายาทเป็นเสมือนผู้สืบทอด
3: เชียงใหม่ดาต้าศูนย์หนึ่งศูนย์จากพยัญชีดับไฟป่าแม่ริมป.2เปลี่ยน
2: ตลอดจนมีเครือข่ายลูกศิษย์เชื่อมโยงการพัฒนาเพื่อรับใช้ผู้ป่วยไข้ทั้งวันนี้และวันข้างหน้าโดยผืนป่าเป็นคลังยารอคอยการมาหยิบใช้พืชพันธุ์เป็นสมุนไพรรักษาชีวิตผู้คน
3: วันนี้เรามาสำรวจพื้นที่ว่าเราควรจะดูเรื่องของต้นไม้ที่มันใหม่ๆที่เราเคยปลูกแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอย่างไรนะครับอันนี้คือป่าแถบทางด้านนี้จะเป็นป่าชุมชนแต่ด้านนี้มันเป็นป่าของศูนย์บริการที่เราดูแลอยู่นะครับก็ช่วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับดูแลซึ่งป่าแห่งนี้เนี่ยมันเป็นปอดของทั้งอำเภอแม่ริมและทั้งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยอีกหน่อยนะพื้นราบของป่าเนี่ยเราก็จะเอาสมุนไพรเหล่านี้เอามาปลูกให้มันดูดีขึ้นแล้วก็จะได้เก็บสมุนไพรในอนาคตด้วย
2: หมอยาไทยใหญ่ไม่ได้สักการะป่าตามคำพียาแค่การกราบไหว้เท่านั้นศูนย์พญาอินทรีย์ดับไฟป่ามีภารกิจในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่กว่า500ไร
3: ่ชาติพันธุ์เราทุกท่านทุกนายแล้วก็รวมกับมวลชนทั้งหลายที่เข้ามาร่วมช่วยสนับสนุนในเรื่องของการดูแลผืนป่านะครับดับไฟป่าเพื่อจะให้สมุนไพรมากมีมากขึ้น

0: วันนี้คัมภีร์หมอยาไทยใหญ่ได้สร้างชีวิตให้พ่อประเดิมมากขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษได้ถูกนำมาต่อยอดทำหน้าที่รักษาดูแลชีวิตผู้คนที่ทนทุกข์มายาวนานให้มีความหวังสร้างเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ตลอดจนเลือกการปฏิบัติตนให้เคารพต่อธรรมชาติให้รู้จักกตัญญูต่อแผ่นดินผ่านการปกป้องผืนป่าด้วยคลังยาที่ไม่เคยต้องลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตไม่ต้องจ่ายค่าแรงคนงานหากแต่ต้องบำรุงรักษาด้วยหัวใจของหมอยา
1: ผมว่ามันควรอนุรักษ์ทิ้งไว้ให้ลูกหลานซึ่งควรจะเก็บตำราเหล่านี้ไว้ซึ่งมันเป็นคุณูปการใหญ่มากในอนาคตการซึ่งโรคร้ายอย่างกรณีที่เราจะเจออะไรต่างๆในอนาคตการที่มันเป็นพิษทั้งหมดเนี่ยเราควรจะเตรียมเรื่องของยาสมุนไพรไม่ว่าของไทยของใครก็ตามเนี่ยที่มันมีตำราอยู่เนี่ยควรจะเก็บตำราเหล่านี้ไว้ซึ่งโอ้เป็นมหาศาลเลยแหละ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า

าชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

พราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม้วนได้ทุกเจเนเรชั่นเสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกันเ

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ประชาชนถือว่าหมายจะมาไปแจ้งยายไปแจ้งยาย
2: เดี๋ยววันนี้วันอะไรอ่ะ
3: วันจันทร์ไง
4: หยุดชดเชยไม่ดูอ่ะ
3: ไปเข้าบ้าน
5: ขอแนะนำไทยดีแจ้งย้ายทะเบียนบ้านผ่านแอปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได
2: ้เชื่อได้ปะเนี่ย
5: ปลอดภัยพัฒนาโดยกรมการปกครองครับ
3: เอ้ารออะไรอ่ะย้ายเลยดิ
6: ไทยดีแอปพลิเคชันดีๆของ
7: คนไทย

0: ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรนับเป็นความเดือดร้อนสะสมยาวนานของชาวบ้านผาอ้นหมู่ที่3บ้านปรังกะสีตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากในอดีตอาศัยน้ำจากฝายธรรมชาติผาอ้นผ่านท่อส่งน้ำเพียงเส้นเดียวเมื่อชุมชนขยายตัวขึ้นจนมีผู้ใช้น้ำมากกว่า70ครอบครัวส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอเกิดปัญหาน้ำไหลไม่ถึงพื้นที่ปลายทางชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง
1: ตรงนี้กลุ่มนี้ที่ใช้น้ำตรงนี้อยู่เนี่ย70กว่าหลังคาเรือนแล้วก็มีท่อน้ำเส้นเดียวที่ใช้ร่วมกันก็คือจากเมื่อก่อน 20-30 หลังคาเรือนมันพอใช้พอปัจจุบันเนี้ยมีคนมาอาศัยอยู่มากขึ้นก็แบ่งน้ำกันปันใช้นะครับพอน้ำไม่ถึงพอต้นทางเปิดใช้หมด
0: จากปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวผู้นำชุมชนและเทศบาลตำบลท่าขนุนเร่งเข้าประสานงานและหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมทั้งวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว
2: ช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราใช้น้ำประปาภูเขาเนี่ยช่วงหน้าแล้งโซนนี้จะสูงซึ่งน้ำจากฝ่ายดันมาไม่ถึงเพราะเป็นท่อรวมจากหมู่บ้านทั้งหมดแล้วชาวบ้านก็แจ้งว่าไม่มีน้ำใช้ขั้นแรกก็ประสานเทศบาลให้เอาน้ำมาเติมถังให้แล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์เนี่ยมันก็เทศบาลไม่ไหวก็เลยปรึกษากับท่านนายกหาวิธีการแก้ไขแล้วก็ตอนเนี้ยมันตอบโจทย์ว่ามันดีขึ้น
0: การขาดแคลนน้ำไม่เพียงแต่สร้างความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพสร้างรายได้และบรรยากาศความเข้าใจอันดีของคนในชุมชน
3: เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันเรียกว่าจะอาทิตย์จะมาสักหนึ่งมาน้อยถึงไม่มาเลยไม่มาทีนึงมันกระทบกับชีวิตประจำวันเราเยอะเลยพอน้ำมาเนี่ยเราก็มองไปว่าเราจะเลี้ยงไก่จะปลูกผักสวนครัวเพิ่มเรามองเห็นอนาคตข้างหน้าครับก็ขอขอบคุณนายกประเทศบุญยงครับที่เมตตาลูกบ้านครับ
0: การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดเกิดขึ้นผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเทศบาลตำบลท่าขนุนสะท้อนปัญหาไปยังจังหวัดกาญจนบุรีในคราวโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชนจนได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวางระบบท่อส่งน้ำเส้นใหม่ระยะทางกว่า1กิโลเมตรโดยมีคณะกรรมการน้ำในหมู่บ้านรวมดูแลอย่างใกล้ชิด
4: พอดีว่าน้ำมันไม่พอใช้ครับแล้วก็ชาวบ้านน่ะแย่งกันใช้น้ำครับพอแย่งกันใช้น้ำคนนู้นปิดคนนี้เปิดคนนู้นปิดคนนี้ปิดก็เกิดปัญหาร้องเรียนกันขึ้นมาครับพอร้อนไปที่เทศบาลก็เอาน้ำมาเติมใส่แทงให้ครับทีนี้ก็นายกประเทศก็เลยแก้ปัญหาให้ครับมาแก้ปัญหาเรื่องเดินท่อใหม่ให้แล้วก็ของบให้ครับดีขึ้นมากครับ
0: ปัจจุบันการเดินท่อเส้นใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้วส่งผลให้ชาวบ้านผาอ้นกว่า70หลังคาเรือนมีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอด24ชั่วโมงคืนรอยยิ้มและความสุขให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืน
1: หลังจากที่เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าชาวบ้านที่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำโพสต์ไปขอความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นตอนนี้ไม่มีแล้วน้ำที่ไหลโดยธรรมชาติเนี่ยเราตอนนี้น้ำเหลือเฟือครับล้นถังแล้วตอนนี้ล้นถังก็ถือว่าปีนี้เข้ามาทำงานของเทศบาลท่าขนุนได้ปีกว่าก็มาแก้ปัญหาเรื่องน้ำตรงจุดนี้ได้ก็มีความสุขนะครับที่ชาวบ้านได้ใช้น้ำกันอย่างทั่วถึงครับ

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: ปกรณ์นิรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับ
1: เวลาเราพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะได้คุ้นชินกับคำนี้มาอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับคำนี้เพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการที่เราได้ยินมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาผลการศึกษาเต็มไปหมด

0: ล้มเหลวมันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานงบใช้หนี
1: ้
0: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ แต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียทีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราพบว่าเป็นปีที่ของความยากลำบากแล้วเราเผชิญกับความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีการใช้กำลังกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระทบซัพพลายเชน
1: ครับ
0: การค้าโลกก็ผิดปกติไปอย่างมากนะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นมีการใช้มาตรการต่างๆในการกดดันประเทศอื่นๆการค้าพาณิชย์เราไม่ได้เหมือนยุค 3-40 ปีก่อนหรือเมื่อแม้กระทั่ง10ปีก่อนนะครับ และระเบียบโลกก็กำลังเปลี่ยน climate change เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรวัน2วันนี้ที่เราเผชิญหน้าคือน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มแม้กระทั่งทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยร้อนจัดไฟไหม้ป่ามันกระทบหมดนะครับมันต้องรื้อฟื้นฟูแก้ไขเยียวยากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ยไม่ง่ายและสถานการณ์พวกนี้จะรุนแรงมากขึ้นแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีคนที่เกิดน้อยกว่าผู้สูงวัยกำลังแรงงานก็มีน้อยแต่ว่าต้องดูแลเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีมาเพื่อดูแลคนจำนวนมากก็คือคนสูงวัยจำนวนมากซึ่งเรื่องทางการแพทย์ดูแลดีขึ้นเรื่อยๆอายุยืนขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันไม่มีตังค์พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นแล้วประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนกันในขณะที่ประเทศคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานของภาครัฐไปหมดแล้วนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยควบคุมกำกับเป็นรัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดไขมันออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันทำได้เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละงานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชนประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วงอาลีบาบานะครับไบดูแอนกรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ 10,000 นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้นถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
1: ่
0: หารายได้ใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทันอันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอ
1: ร
0: ีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ๆลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
1: ่ครับ
0: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไป
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิก
0: ซ์งบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20%ซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีกไม่รวมอย่างอื่นอีกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการดูแลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได
1: ้
0: อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้นจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้นระวังโครงสร้างเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่ผมเด็ก
1: ๆศึกษาขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยฮะ
0: ตั้งแต่ปี 4-5 ก็มีการปรับโครงสร้างกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รีโพรเซสนะครับก็มีการตั้ง

0: สำนักงานกพร.ขึ้นมาเพื่อ
1: พัฒนาระบบราชการ
0: นะครับแต่พอมันจะเริ่มต้นมันมีแต่โปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแซนด์บ็อกซ์แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่
1: อง
0: แต่สิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆก็คือการลงมือทำจริง
1: ๆ
0: การลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอดและที่ทำงานที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
1: แ
0: ต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบายไปเพิ่มตำแหน่งบริหารจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบายมีฝ่ายผู้บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติที
1: ่บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
0: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มีไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: ๆในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสำคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่มีความสำคัญหรือการแบ่งงานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างจะไม่ตอบโจทย์พอมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งหน่วยงานใหม
0: ่
1: มีงานนี้ที่ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่มันอยู่คาบเกี่ยวเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทำงานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได้
0: อย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถ adopt เทคโนโลยีหรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการ
1: ครับ
0: มันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะ reprocess ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: กี่วัน
0: รวม170กระบวนงานนะครับ
1: 170กระบวนงาน
0: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: ครับ
0: หลงจ้อง170
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำงาน work from anywhere นะ
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จำเป็นตรงไหนมันตัดได
1: ้ครับ
0: แล้วพอเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
1: ครับ
0: เราลดกระบวนงานไปประมาณ100นึงได้เหลือไม่ถึง70แล้วไม่ถึง70และสามารถทำให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ไหนยังไง
1: tracking ได้ว่าถึงไหนแล้วไปถึงใครณวันไหนเวลาไหน
0: ผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงแต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาทำว่ากระบวนการมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไง
1: ครับ
0: workflow มันควรจะเป็นยังไงให้มันสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: แล้วเราจะทำฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็น machine readable คือเครื่อง AI เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่าง
0: นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับการปฏิรูประบบราชการในหัวข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่องดิจิตอลกัฟเวิร์นเมนต์นะครับเป็นดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์เสร็จต้องเป็นโอเพนกัฟเวิร์นเมนต
1: ์ครับ
0: จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะครับไม่มีทุจริตเพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยี
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมได้หมดนะครับว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับ
1: คร
0: ับอะไรที่มันแทร็กกิ้งได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำอย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ
1: ครับใช้สารบัญยิงปุ๊บปั๊บ
0: ยิงปุ๊บปั๊บ
1: ถึงห้อง
0: ปุ๊บปั๊บไป
1: คนได้เลย
0: เรา adopt อันแรกคืออย่างที่ผมบางทีประสบการณ์คือผม adopt อีเมลก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสทั้งหมดให้เป็น machine readable formatแล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ Open AI นะครับ
1: ครับ
0: เราใช้ Agentic AI เพราะ Open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใน Database ของเราเนี่ยมันจะสังเคราะห์ข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีกถังนึงต่างหาก
1: ซอสที่จะให้เขาอ้างอิงถึงข้อมูลต้นทาง
0: ต้
1: องมาอยู่ในวงจำกัด
0: ของเรา
1: แล้วทางข้อมูลภาครัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
0: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกๆไว้ก็มีมาให้ความเห็นซึ่ง AI จะบิดเบี้ยวได
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นก่อนที่จะทำ AI ต้องเซตดาต้าเบสก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน

0: ให้เป็นดิจิตอลกัมเมนต์ได้ในที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมีดัตเตอร์เบสของตัวเอง
1: ครับ
0: ไม่เชื่อมกัน
1: ครับ
0: แล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพหมายว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลางแต่ทุกคนคือเจ้าภาพถังข้อมูลของตัวเองสะพานเชื่อมให้
1: ครับ
0: อันนั้นคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
0: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่
1: ม
0: หน
1: ึ่
0: งก็คือเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูลนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช้ไม่ได้เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มัน read ได้มันวิเคราะห์ได
1: ้
0: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่อง digital government เรื่อง open government เรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
1: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติจำนวนคนก่อนเข้าใจว่าปัจจุบันเรามีตัวเลขคนในระบบราชการประมาณ3ล้านแต่ใน3ล้านนั้นจริงๆเป็นข้าราชการจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นๆหลายคนกังวลใจครับว่าใน3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีทั้งคุณครูของลูกใครสักคนนึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนนึงคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบไหมถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับลดตัวเลขกำลังคนฮะ
0: คือต้องเรียนก่อนนะครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ย
1: คือ
0: เราพูด one size fit all พูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาที่จะดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน
1: ค
0: ุณครูมีเวลาสอนชัดเจน
1: ค
0: ุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวรใช่ไหมครับคุณตำรวจมีเว
1: ร
0: แล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันแต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันไซส์พิดออฟ
1: แปดโมงครึ่งสี่โมงเย็นเหมือนกัน
0: คือจ้างเหมือนกันหมดแล้วก็คิดจากแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันไหมมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้งหกเจ็ดปีได้ค่าตอบแทนเท่ากับ
1: สตาร์ทเท่ากัน
0: ครับการเท่ากันอ
1: าจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
0: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละมันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลายนะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีไหมยังทำไม่ได้ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
1: ณ
0: วันที่ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
1: ้ครับ
0: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
1: ครับ
0: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทน
1: ครับ
0: อันที่2คือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะ
1: ครับ
0: ทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
1: ัน
0: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพอลดจำนวนแล้วงานมันจะล่อยลง
1: ครับ
0: ตรงข้ามลดจำนวนแล้วประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิ
1: ม
0: อย่างตอนนี้ผมคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรงทอง
1: ครับ
0: นะครับท่านประเสริฐท่านก็มีแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
0: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
1: ครับโรงเรียนกระจาย
0: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่นี้เด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ครูยังเท่าเดิมได้ไงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันต้องโปรเลทก็คือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ครูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มงบลงทุนให้เขาเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กการศึกษาการเรียนการสอนถูกไหม
1: ครับ
0: ไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็หมดแล้ว
1: เ
0: ดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานนี่ที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือเป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
1: ใช่เขียนแค่ตัวเลขกระดานออกมาเรียบร้อยเลยเราใช้ช็อคไปแล้ว
0: คลาสสิกฮะชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็นตัวอย่างว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: ผมได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเหลือประสิทธิภาพลด

0: ลงทำไ
1: ม
0: ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
1: ต่อตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
0: คุณภาพมาก่อนเสร็จแล้วคุณลดลง
1: โดยเอาเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
0: ใช่
1: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆคำถามคือในสัดส่วนว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตราบางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยากได้วิศวกรเข้ามาเสริมในงานด้าน AI ในงานด้านเทคโนโลยีแต่กรอบอัตราพวกนี้ในตามหน่วยงานต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยมากๆ
0: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่าที่ตอนนี้ที่มอบให้ทางกพ.กับกพ.ร.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู
1: ่ครับ
0: นะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำมาทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมากท่านต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: ท่านต้องการโปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
0: ท่านเชื่อไหมในยุคนี้ที่ประเทศจีน
1: ครับ
0: ในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
1: แต่นี่เป็นไวท์โค้ดคือไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได
0: ้รู้พร้อมเราต้องมี
1: ทักษะ
0: คือทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลา
1: ครับ
0: ให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได้จริง
1: ๆ
0: แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ครับ
0: ผมจะบอกตรงว่าอัปเดตแต่สำหรับประเทศไทยยังมีความจำเป็นอยู่เพราะเรายัง
1: อยู่ช่วง
0: ยังไม่ adopt AI ได้ถึงขนาดนั้น
1: ครับ
0: แต่ในต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวตกงานกันหมดแล้วนะครับนักบัญชีกราฟิกดีไซเนอร
1: ์ครับ
0: โปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
0: แม้กระทั่งทำอาร์ตเวิร์คอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ช่างศิลป
1: ์
0: เราเขียนพร้อมให้เจนเนี่ย AI มันเจนออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: คนตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องก็เป็นการใช้ได้
0: ถูก
1: จริงๆวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องบรรณารักษ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
0: บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพของเขา
1: ครับ
0: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอถ้าเกษียณปุ๊บเราจะไม่บรรจุเพิ่ม
1: ครับ
0: ที่เป็นข้าราชการแต่บรรณารักษ์ตัวเป็นๆแต่จ้างโดยวิธีอื่นยังมีอยู
1: ่ครับ
0: นึกออกมั้ยฮะไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการแล้ววิชาชีพบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่กับห้องสมุด
1: ครับ
0: ห้องสมุดคือให้คนวิ่งเข้ามาหาห้องสมุดแล้วใช้ห้องสมุด
1: ครับ
0: แต่ห้องสมุดในโลกยุคใหม่มันต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดออกไปสู่ข้างนอกให้ได
1: ้ครับ
0: และให้คน access เข้าได้ง่ายโดยไม่ต้องมา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเดินทางไปหอสมุดทํายังไงนี่คือวิธีที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: อย่างผมเองทําวิทยานิพนธ์เนี่ยก็แทบไม่ได้เข้าห้องสมุดแล้วเราใช้ฐานข้อมูลจากฐานระบบฐานข้อมูลทั้งหลาย
0: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพของวิชาชีพเราจะต้องมาเริ่มคิดละเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่จะอยู่แบบเดิมจะอยู่กับห้องสมุดอยู่กับหนังสือแบบเดิมเพราะรักในไม่ใช่
1: ครับ
0: เนเจอร์ของห้องสมุดคือให้คนเอาความรู้ที่มีอยู่ข้างในนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้คนเดินทางมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
1: เดี๋ยวผมพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างนึงก็คือว่าในมุมของประชาชนนะฮะณปัจจุบันบางครั้งเรายังต้องเดินทางไปติดต่อราชการในหลายๆหน่วยงานในเรื่องเดิมๆแล้วจริงๆก็มีผลต่อเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะตรงนี้เราจะพัฒนาในเชิงของการให้บริการประชาชนตรงนี้ให้มันสามารถที่จะ one stop service ได
0: ้ใช่ครับขอบคุณมากที่ตั้งคำถามนี้เดิมเนี่ยมันหน่วยงานใครหน่วยงานมัน
1: ครับ
0: มันจะทำงานแบบ1ต่อ1
1: ครับ
0: กลมนึงกองนึงทำงานอย่างละ1ฟังก์ชัน
1: ครับ
0: แต่จริงๆมันต้องทำงาน cross functionระหว่างทุกหน่วยทุกกรมเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองรัฐเป็นหนึ่งองคาพยพเท่านั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่กรมไหนแต่ถ้ามาติดต่อกับรัฐเนี่ยเขาจะมองรัฐเป็นหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
1: ฉันต้องไปที่นี
0: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วต้องมายื่นเอกสารยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้น
1: สำเนานี่ก็บัตรของราชการนะ
0: บัตร
1: ทะเบียนราชก็อยู่ในฐานข้อมูลราชการ
0: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระที่บ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
1: ไม่มีครับ
0: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
1: ่ก็บาท
0: ก็หลายตังค์อยู่นะแล้วถามให้เพิ่มภาระประชาชนไหมก็ในเมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐคุณก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วนะครับอันนี้จะออก จะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบ
1: ครับ
0: อีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ fast track
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมี extra chargeขึ้นมา
1: เหมือนไปทำพาสปอร์ต
0: ให้ทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
1: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ให้มันอยู่ในระบบแต่นี่คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
1: ค
0: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
1: เนี่ยอ่ะทีนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเยอะมากแล้วเราก็พูดถึงเรกูเลทอรี่กิโยตินการคัดกรองกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนไม่จำเป็นแล้วจะเหลือเฉพาะกฎหมายที่มันมีความจำเป็นระเบียบที่มีความจำเป็นเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทำให้การทำงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเดินได้ไงฮะ
0: อยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในหมู่นักกฎหมายเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่ติดปากกันคือนางฟ้าอยู่ในหลักการซาตานอยู่ในรายละเอียดนางฟ้าคือพ.ร.บ.กฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคนนะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
1: ้ครับกฎหมายระดับพ.ร.บ.เลยไม่ลงรายละเอียด
0: มันจะไม่ลงรายละเอียดจะใส่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นเขาเรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมากแต่บอกว่าหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูก
1: ครา
0: วนี้ก็จะไปกำหนดกันนัวเนียไปหมดอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับแต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่องที่ต่างมา2เรื่องคูณ2เข้าไป 7,600 คูณ2ก
1: ็14,500
0: ไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได้นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: เขาเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
1: อ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไง
1: ครับ
0: นะครับแล้วจะให้แก้ยังไง
1: ครับ
0: นะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกรับฟังครับพี่เห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกเพียว
1: ๆครับ
0: เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
1: ครับ
0: เราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นในระบบกลาง
1: ครับ
0: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่เสร็จแล้วพอผ่านเราจะเอาเข้ากลอจะเอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้หน่วยงานไปแก้อะไรมันจะเร็วกว่า
1: แล้วฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แหไปเพราะว่า
1: แก้ตัวแก้เป็นกระทบตรงนี้
0: ใช่
1: แล้วสุดท้ายครับอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำมาถูกทางและประสบความสำเร็จ
0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนงานเท่าไหร่นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่บ้างครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
1: ตัวเวลาจะเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนากระบวนการหรือประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐมาถูกทางหรือไม่อย่างไรเนี่ยแล้วเชื่อว่าการปฏิรูประบบราชการที่หลายคนอาจจะแบบมีภาพจำไม่ค่อยดีมากนักนะฮะ
0: เหมือนกิโยตินนะคุณเขาบอกกิโยตินทีไรก็
1: จ
0: ะไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
1: เลิกพูดกับว่ากิโยติน
0: เลิกพูดกับว่ากิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละค
1: ื
0: ออันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดว่าปฏิรูประบบราชการเถอะเพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับ
1: ครับ
0: นะครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปักหมุดทราเวลค่ะวันนี้นะคะแพทพามาปักหมุดที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสายมูนะคะนอกเหนือจากพามากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะสถานที่แห่งนี้ค่ะยังมีจุดสำคัญที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
1: มาฉะเชิงเทราทั้งทีต้องแวะวัดสมานรัตนารามแลนด์มาร์คสายมูริมแม่น้ำบางปะกงที่โดดเด่นด้วยองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขสีชมพูขนาดใหญ่บรรยากาศภายในวัดกว้างขวางเดินเที่ยวถ่ายรูปขอพรและสัมผัสความสงบในที่เดียวที่น่าสนใจไปมากกว่านี้ใกล้กันยังมีตลาดชุมชนและมีศูนย์การแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกสาขาสุขภาพที่6จังหวัดฉะเชิงเทราให้บริการตรวจรักษาจ่ายยาสมุนไพรนวดประคบสมุนไพรและดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยเที่ยววัดได้บุญได้ภาพสวยแล้วยังได้ดูแลสุขภาพแบบไทยๆครบจบในทริปเดียวที่ฉะเชิงเทราพร้อมแล้วไปรับชมความสวยงามที่แห่งนี้กันเลยครับ
0: ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่กิตติดาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าค่ะว่าที่แห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยค่ะพี่กิตติดาช่วยเล่าความเป็นมาสักนิดนึงของวัดที่นี่หน่อยค่ะ
2: ครับก็ที่วัดสมานรัตนารามเนี่ยปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยท่านเจ้าวาดวัดสมานเนี่ยก็ได้สร้างร่วมกับประชาชนนะก็สร้างองค์พระพิฆเนศไว้ให้สาธุชนหรือว่าคนที่นับถือเนี่ยมาสักการะบูชาแล้วก็สร้างชุมชนให้เกิดการพัฒนาแล้วก็มีการค้าขายภายในวัดชุมชนในชาวบ้านในแวกใกล้เคียงก็มาทำการเอาสินค้ามาแสดงให้นักเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยนะครับ
0: จุดเริ่มต้นของที่นี่เลยก็คือองค์พระพิฆเนศด้านหลัง
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีความหมายไหมคะขอทราบความหมายสักนิดนึง
2: ครับก็ความหมายปางนอนเสวยสุขก็คือหมายถึงว่าความลมเย็นเป็นสุขความสุขสบายนะฮะครับ
0: จุดเด่นเลยของที่นี่ที่ผู้คนเขานิยมมาจะต้องมากราบไหว้คืออะไรคะ
2: ก็ที่นี่ก็หลักๆก็องค์พระพิฆเนศนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายท่านนะฮะอย่างองค์พระพรหมองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อโตเป็นซึ่งเป็นพระเก่าแก่ของชาวบ้านที่นี่เลยนะองค์พ่อโตนะฮะ
0: อยากจะไปกราบไหว้แล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้พี่กิตติดาพาเดินชมแล้วกันเนาะแล้วบอกทิกสักนิดนึงแล้วกันค่ะว่ามาไหว้ตรงนี้จะต้องเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษค่ะสำหรับสายมูค่ะไปกันเลยค่ะพี่กิตติดาค่ะอย่างตรงนี้ก่อน

0: พี่กฤษดาคะเราก็ได้กลับไหว้กันเรียบร้อยแล้วรู้สึกเป็นความมีสิริมงคลมากๆเลยแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ยังมีอีกค่ะข้างหน้าแพทเนี่ยก็คือยาวไปถึงนู่นเลยค่ะ
1: ค
0: เดี๋ยวเราเดินไปคุยกันไปเรื่อยๆพี่กฤษดาเดี๋ยวช่วยเล่าให้นิดนึงค่ะว่านอกจากตรงนี้แล้วข้างหน้า

0: เราเนี่ยที่เห็นอยู่จะเป็นอะไร
1: ก็ข้างหน้าเราก็จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปางประธานบุตรแห่งโชคลาภนะฮะซึ่งก็มีประชาชนบางคนเขาไม่มีลูกหรือมีลูกยากเขาก็มาขอก็ได้นะได้ประสบความสำเร็จซึ่งวันนั้นผมก็ได้เจอคนที่เขาขอสำเร็จเขาบอกเขาขอเขาทำมาหลายที่แล้วหมายถึงว่าไปรักษาตามปกติแล้วมันก็ไม่มีสักทีเขาก็มาบนบานศาลเก่าแล้ว
0: ก่อนไปถึงตรงนู้น
1: ใช่ตัวเจ้าแม่พนิน มาน
0: ี่ตรงนี้ก่อนค่ะพี่กฤษดาตรงนี้คือเป็นศาลพ่อปู
1: ่
0: ม
1: ี
0: อย่างอื่นเช่นกัน
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เขาจะมาขอพรอะไรคะ
1: ก็ตอนนี้ก็เป็นปู่เจ้าที่นะฮ
0: ะ
1: ปู่ตายายก็เป็นเจ้าที่ซึ่งก็เป็นเจ้าที่ที่ดูแลพื้นที่วัดสมานทั้งหมดนะฮะครับดั้งเดิมเลยนะครับ
0: จะเห็นได้ว่ามีผู้คนนำของมาบนบานศาลเก่าเยอะแยะมากมายค่ะก็คือมาที่เนี่ยไหว้กราบไหว้ได้ทุกจุดเลยนั่นเองแต่ก็คือเขาเรียกว่าจะขอแต่ละที่ก็คือขอแตกต่างกันไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ก็จะมีอันนี้ตรงนี้ก็คือเป็นพวกเครื่องรางใช่ไหมคะ
1: ใช่เครื่องรางก็มีแล้วก็นะที่บางคนนิยมเครื่องรางอะไรเขาก็บูชาไปนะครับ
0: ค่ะอย่างข้างหน้าจะเป็นอะไรอีกนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้จะเป็นศาลพ่อปู่ที่เป็นเจ้าที่แล้วเนาะ
1: ค
0: ่ะก็คือแน่นอนแหละมาผู้สูงวัยมาได้เดินไม่ลำบากเนาะ
1: ใช่ครับก็ปกติก็มีนักท่องเที่ยวมาทุกวันอยู่แล้วนะฮะ
0: อ๋อที่นี่คือเปิดทุกวันถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับทุกวันวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดถ้าเลิกเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเยอะ
0: ค่ะ
1: เยอะกว่าปกติแต่ถ้าวันธรรมดาก็มีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะฮะโดยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
0: ถามสักนิดนึงแล้วกันค่ะพี่กฤษดาโดยส่วนตัวพี่กฤษดาเองเป็นคนที่อยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: กราบไหว้เน้นขอพรอะไรคะ
1: ก็ขอพรให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขอมากมายขอแล้วเราก็ทำตัวไปด้วยทำตัวให้ดีด้วยก็
0: อย่างตรงนี้ค่ะของใหญ่เลยอันนี้ความเชื่อคืออะไรคะพี่กฤษดา
1: ส่วนมากนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมาเคาะตีคล้องแบบให้มันกลางวานอะไรเงี้ยคือขอพรเสร็จแล้วเนี่ยก็มาตีเอาเลิกเอาชัย3ครั้ง
0: สามครั้งหลังจากกราบไหว้แล้วก็คือสามารถมาเคาะตรงนี้3ครั้งได้เลย
1: ใช่ครับกับเหมือนกับเอาเลิกเอาชัยนะครับ
0: ค่ะข้างหน้าเรานี่ก็คือจะเห็นว่ามีพญานาคด้วย
1: ค่ะเป็นพญานาคแล้วก็มีตรงนี้ก็เป็นถ้ำฤาษีถ้ำฤาษี
0: อันนี้ถ้ำฤาษีก็คือเน้นกราบไหว้เรื่องอะไรคะตรงนี
1: ้ก็สำหรับประชาชนที่นับถือปู่ฤาษีเนี่ยเขาก็จะมากราบไหว้ขอพรก็แล้วแต่ที่เขาจะมีความประสงค์จะขอนะฮะปู่ฤาษีแน่รอดนะฮะ
0: คือจำลองถ้ำมาเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เหมือนเลยแล้วก็ทุกมุมที่เราจะเห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือ
1: องค์พระพรหมครับองค์พระพรหมพรหมสีหน้านะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนอะไรต่างประเทศก็จะมานิยมมาสักการะที่นี
0: ่อ๋อนักท่องเที่ยวมีเข้ามาด้วยส่วนใหญ่เป็นต่างชาติในชาติไหนคะ
1: ก็มีตั้งแต่มีจีนมีไต้หวัน
0: ค่ะ
1: แล้วช่วงเนี้ยที่เห็นไปเยอะเลยก็นักเที่ยวชาวญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นเขาก็มาอันนี้ถามนิดนึงค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขามาเนี่ยเขาเรียกว่ามีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้วหรือว่าเขามาตามรีวิวหรือยังไงคะ
1: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้เห็นผ่านสื่อหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาแล้วก็มาเช็คอินมันก็กระจายออกไปเนาะมีการเผยแพร่ออกไป
0: แล้วสองข้างทางอันนี้ก็คือเป็น
1: อันนี้เป็นชุมชนหมายถึงว่าเป็นคนในพื้นที่นะฮะที่มาเปิดร้านค้าซึ่งทางวัดเนี่ยก็เมตตาให้พื้นที่ทำกินเขาก็
0: มา
1: ประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นขายอาหารหรือว่าเอาสินค้าตามบ้านเอามาวางขายจำหน่าย
0: ก็คือมีร้านอาหารบริการให้นั่นเองก็คือเวลาเปิดปิดก็ตามที่ที่นี่เปิดปิดนั่นเอง
1: ใช่ครับก็เปิดทั้งตั้งแต่เช้าตั้งแต่ถึง6 โมงเย็นเลยครับ
0: ข้างหน้าค่ะตรงนี้ค่ะพี่กฤษดาอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่พระพิฆเนศตรงนี้คือ
1: องค์เจ้าแม่กวนอิมฮ
0: ะ
1: ด้านนี้ฮะ
0: องค์เจ้าแม่กวนอิม
1: ปางประธานบุตรแห่งโชคลาภนะครับ
0: มาที่นี่ก็คือต้องมาขอบุตร
1: ใช่
0: ถ
1: ู
0: กต้องไหมคะ
1: ขอโชคลาภขอบุตรอะไรเงี้ยก็
0: ก็คือสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้เลย
1: ใช่ก็กราบไหว้ตัวนี้แล้วก็ขอพรยืนขอพรตรงนี้ก็ได้ครับ
0: เราไปกันต่อค่ะตรงนี้คือเจ้าแม่กวนอิมแล้วด้านนี้ก็คือเหมือนเป็นวัดจีนใช่ไหมคะ
1: นี่ครับเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะฮะก็จะมีองค์เทพอยู่ในนั้นเป็นองค์จำลองที่สามารถเข้าไปกราบใกล้ชิดได
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็คือจะเป็นเจ้าที่ไหว้ฝาดินก่อนของคนจีนเนาะไหว้ฝาดินเสร็จแล้วก็มากราบไหว้ตรงนี
1: ้ครับ
0: แล้วข้างหน้าตรงนี้ค่ะ พี่กฤษดา
1: อันนี้องค์พระพรหมนะฮะองค์พระพรหมสีหน้า
0: อันนี้คือความเชื่อยังไงบ้างคะ
1: เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งคนไทยและชาวจีนนะครับนับถือนะฮะก็จะมาสักการะบูชาที่นี่กันเยอะมากเลยนะครับที่น
0: ี่อย่างพระพรหมเนี่ยส่วนใหญ่จะขอในเรื่องอะไรกันบ้างคะ
1: พระพรหมก็ขอความเจริญรุ่งเรืองอะไรแบบนี้นะขอความสำเร็จก็ได้นะฮะ
0: อันนี้หมดหรือยังคะพี่กฤษดา
1: ก็ตรงนี้ก็มาถึงตัวนี้แล้วก็จะมีเนี่ยหลวงพ่อทันใจอยู่ด้านในองค์จำลอง
0: นอกเหนือจากตรงนี้แล้วทราบมาว่ายังมีไฮไลท์ด้วยค่ะพี่กฤษดานั่นคืออะไรคะ
1: ก็มีเรือนะฮะเรือท่องเที่ยวที่ชมบรรยากาศในลำน้ำแม่น้ำบางประกงนะฮะก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะลงเรือก็ลงไปที่เรือแล้วก็สามารถนั่งเรือชมบรรยากาศรอบๆวัด
0: นั่งนั่งล่องไปตามตรงไหนบ้างคะ
1: สายน้ำก็ออกไปบริเวณหน้าเขื่อนตรงนี้เป็นแม่น้ำสามสายตัดกันด้านหน้าตรงนี้นะแล้วก็มองบรรยากาศภายในวัดก็จะดูรู้สึกสวยงามมากนะฮะ
0: และตรงนี้ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะพี่กฤษดาอย่างที่บอกว่าตรงนี้มีตลาดค้าขายของชุมชนกันด้วยก
1: ็
0: คือเป็นชาวบ้านแถวนี้มาขายนั่นเองเด
1: ี๋
0: ยวเราจะไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้าง

0: คุณผู้ชมคะนอกจากเราที่ไปได้ประกาบไหว้กันมาแล้วนะคะในจุดแต่ละจุดเนาะที่มีความสําคัญแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ
1: คร
0: ับ ตรงจุดนี้ก็มีความสําคัญเช่นกันนั่นคือตลาดชุมชนมีการดึงชุมชนเข้ามาร่วมกับวัดยังไงคะ
1: ครับก็เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยคนที่เข้ามาเที่ยวในวัดเนี่ยก็ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยใช่มั้ยครับทีนี้ทางวัดเห็นความสําคัญของชุมชนก็เลยอยากจะเปิดพื้นที่ให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเนี่ยได้เอาของดีในพื้นที่ของเขาเอามาจำหน่าย
0: เรียกได้ว่าเป็นของดีของจังหวัดฉะเชิงเทรามารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้ว
1: ของชาวบ้านของในชุมชนอย่างเช่นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยปกติก็ต้องไปส่งที่อื่นเดี๋ยวนี้ก็แค่ตัดแล้วเอามาวางที่ร้านได้เลยก็ไม่ต้องไปผ่านคนกลางนะ
0: แล้วเรียกได้ว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาด้วยราคาไม่แรง
1: ราคาตรงกับชาวสวนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นขนมจากนะฮะหรือว่าสินค้าประเภทกล้วยน้ำว้านะฮะมะม่วงอะไรต่างๆที่ในแปดริ้วเรามีเนี่ย
0: ของที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแปดจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยแล้วต้องมาซื้อที่เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีขนมจากนะมะพร้าวน้ำหอม
0: มะพร้าวน้ำหอม
1: ปลาสลิดก็มีนะฮะ
0: ปลาสลิดก็มีเป็นของขึ้นชื่อเช่นกันตรงนี้ค่ะมีร้านค้าประมาณกี่ร้านคะพี่กฤษดา
1: ก็อยู่ประมาณสัก400-500ร้านค้านะครับ
0: โอ้400-500ร้านค้าเลย
1: ใช่คร
0: ับเวลาเปิดปิดนี่คือขายทุกวันเลยใช่ไหมคะ
1: ขายทุกวันนะครับก็วันธรรมดาอาจจะน้อยบ้าง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคนจะน้อยกว่าวันหยุดนะฮะวันหยุดก็จะมากันค่อนข้างจะครบนะฮะ
0: ตลาดแห่งนี้เนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามามากน้อยเพียงใดคะ
1: ก็ถือว่าเขามาไหว้พระเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาจับจ่ายซื้อของเนี่ยโดยเฉพาะสินค้าจากชาวบ้านเนี่ยเขาก็มาอุดหนุนแล้วก็นำกลับไปเนี่ยผมว่าปริมาณเยอะนะวันหนึ่งก็นะครับ
0: นี่ค่ะคุณผู้ชมน้ำตาลอ้อยอันนี้ตอนเด็กๆชอบทานเล่นมากมาเจอที่นี่อันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของชาวเชียงเซาเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: มีน้ำตาลอ้อยน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลมะพร้าวอะไรพวกนี้นะฮะของแปดริ้วนี่เองผลิตจากแปดริ้ว
0: โอเคค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปจุดต่อไปเนาะเดี๋ยวแพทจะไปเดินช้อปปิ้งเองละกันจุดต่อไปที่เราจะไปกันนะคืออีกจุดต่อไปสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือจุดศูนย์การแพทย์แผนไทยที่อยู่ในพื้นที่ของวัดสมานและต้นอารามนั่นเองเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
1: ครับ
2: สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราก็คือวัดสมานและตารามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเด่นก็คือองค์หลวงพ่อพระโสธรที่มีมาอย่างช้านานแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทุกคนคงรู้จักดีอยู่แล้วฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวนะครับก็มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศนะครับสร้างชุมชนประชาชนให้เกิดความยั่งยืนได้นะครับก็ถือว่าเป็นการซอฟต์พาวเวอร์นะครับถ้าหากว่ามาที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วเนี่ยก็มาที่วัดหลวงพ่อธรวัดสมานแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปสถานที่หลายๆหลายแห่งนะครับก็สามารถค้นฟ้าแล้วก็ศึกษาดูนะครับในการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้นะครับขอเจริญพร

0: ี่กฤษดาคะตอนนี้เราก็มาถึงอีกจุดนึงแล้วช่วยบอกหน่อยคะว่าตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะเรียกว่าอะไรคะ
1: ครับก็ตรงนี้เป็นศูนย์แพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกนะฮะเขตสุขภาพที่6ซึ่งอยู่ในภายในวัดสมานรัตนารามซึ่งพื้นที่ตรงนี้ทางวัดโดยเจ้าอาวาสยกพื้นที่ให้สร้างศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกครับ
0: ก็คืออยู่ในพื้นที่ของวัดเลยนั่นเองก็คือเป็นการแพทย์แผนไทยเนาะเป็นการแพทย์อีกรับรูปแบบหนึ่งแล้วกันอ
1: ่
0: ะเดี๋ยวเราไปคุยกับด้านในดีกว่าค่ะว่าที่นี่มีการบริการแบบไหนบ้างเดี๋ยวไปกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่ะหัวหน้าเมื่อกี้ก็พี่กฤษดาพามาที่นี่บอกว่าที่นี่เป็นการแพทย์แผนไทยก่อนอื่นเลยค่ะให้หัวหน้าช่วยอธิบายสักนิดนึงค่ะว่าที่นี่มีบริการรูปแบบไหนบ้างค่ะ
2: ได้ค่ะสวัสดีนะคะค่ะที่นี่นะคะดิฉันนะคะเป็นหัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่6ที่นี่นะคะก็ที่นี่เป็นศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่6เหมือนตามชื่อเลยค่ะก็คือศูนย์นี้นะคะก็เป็นในเรื่องของศูนย์บริการวิชาการค่ะในภาพของเขตค่ะซึ่งประกอบไปด้วย8จังหวัดนะคะก็จะมีชลบุรีระยองจันทร์ตราดฉะเชิงเทราสมุทรปราการแล้วก็สระแก้วประจินบุรีค่ะ
0: ค่ะก็คือเป็นรักษาในรูปแบบแผนไทยก่อนอื่นเลยค่ะหัวหน้าอยากทราบนิดนึงการรักษาในรูปแบบแพทย์แผนไทยกับแพทย์ปัจจุบันต่างกันยังไงคะ
2: เป็นการดูแลสุขภาพของประชาชนเหมือนกันต้องพูดอย่างนี้นะคะแต่รูปแบบการให้บริการอาจจะต่างกันเพราะว่าในรูปแบบของแพทย์แผนไทยจะเน้นภาพในเรื่องขององค์รวมมากกว่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะก็จะมีในเรื่องของนอกจากการดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็ดูแลด้านจิตใจด้วยใช่ค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นสถานที่ที่รักษาแล้วเห็นผลจริงอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันเนา
2: ะ
0: เดี๋ยวเราให้หัวหน้าพาไปดูด้านในดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปค่ะพี่กฤษดา
2: ค่ะเบื้องต้นนะคะเวลาเรามาถึงที่นี่นะคะทุกคนต้องมาในเรื่องของการคัดกรองก่อนค่ะ
0: คัดกรองตรงนี้ก่อน
2: ใช่ค่ะเครื่องของเราก็จะเป็นในเรื่องของ Health Station ค่ะเป็นรูปแบบการตรวจในเรื่องของไวทอนสไตล์ที่ทันสมัยขึ้นนะคะโดยการที่ประชาชนสามารถทำได้เองค่
0: ะ
2: เสียบบัตรประชาชนแล้วก็กดเลือกตามระบบก็จะมีการประมวลผลในเรื่องของความดันในเรื่องของค่าของ BMI ต่างๆค่ะว่าตัวเองมีมวลกล้ามเนื้อเป็นอย่างไรมีสุขภาพแบบไหนค่ะด้วยตนเองเลยค่ะ
0: ก็คือเสียบเครื่องนี้ก่อนเลยใช้บัตรประชาชนเสียบเข้าไปแล้วก็จะมีข้อมูลเราออกมาเอง
2: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นเราจะไปตรงไหนต่อคะ
2: ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องของไวทอนไซด์นะคะเบื้องต้นก็จะนำมาประกอบในเรื่องของการตรวจด้วยการแพทย์แผนไทยค่ะก่อนอื่นต้องมาที่ห้องเวชระเบียนก่อนนะคะก็สามารถที่เข้ามารับบริการได้เลยนะคะในภาพของต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าที่เนี่ยค่ะไม่ได้รับเฉพาะคนในพื้นที่ฉะเชิงเทราอย่างเดียวนะคะก็สามารถรับได้ทั้ง8จังหวัดที่กล่าวไปแล้วเลยในภาพของสิทธิ์30บาทนะคะหรือสิทธิ์ทั่วไปนะคะก็เป็นการบริการตามสิทธิ์ของท่านเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปที่ห้องนี
2: ้
0: ห้องยาปรุงเฉพาะลายอ่ะ
2: อ
0: ันนี้แหละเดี๋ยวอาจจะต้อง
2: ขอลายนะคะ
0: นะให้เขาจะเรียกอะไรจับแม่เหรอคะ
2: ใช่ไหมคะ
0: อาจจะยังไม่ใช่
2: อาจจะแค่ถึงลายใช่ค่ะอันนี้เป็นห้องยาปรุงเฉพาะลายนะคะเป็นอีกรูปแบบนึงของการให้บริการแบบแผนไทยค่ะซึ่งจะเฉพาะบุคคลเฉพาะว่าอาจจะเดินเข้ามาไม่ได้ทุกคนที่ได้รับยาเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
2: ให้น้องแนะนำ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก่อนอื่นค่ะอธิบายหน่อยว่าห้องนี้ทำอะไรบ้าง
3: ก็จุดนี้นะคะเบื้องต้นจะเป็นห้องอย่างที่กล่าวไปก็ห้องยาปรุงเฉพาะรายเฉพาะรายก็คือหมายถึงคนไข้คนนั้นๆแต่ละบุคคลแต่ละธาตุตามไปที่คุณหมอได้อธิบายเบื้องต้นไว้แล้วว่าคุณหมอทางห้องตรวจจะมีการวิเคราะห์ธาตุวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนอย่างเงี้ยค่ะว่าแต่ละคนเป็นยังไงลักษณะแบบไหนแล้วก็โรคหรืออาการนั้นๆที่คนไข้มาอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับจ่ายยากลุ่มไหนยาประเภทไหนซึ่งห้องนี้ค่ะก็จะมีการจัดเตรียมเป็นเครื่องยาเพื่อให้แบบว่าคุณหมอได้จัดเตรียมยาสั่งจ่ายเป็นตำรับให้เหมาะแต่ละคนไป

0: เป็นการเอาไปต้มขออนุญาตเปิดดู
1: ได้ไหมคะเปิดดูได้เลยค่ะในนี้เราก็จะฟิลมาเรียบร้อยอยู่แล้วแล้วก็มีตัวกรองยาเรียบร้อยเลย
0: อ๋ออันนี้ก็คือไปใส่หม้อต้มได้เลยนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่รูปแบบนี้ก็คืออันนี้ก็จ่าย
1: ต้มยาให้เลยใช่แล้วก็แพ็คเป็น

0: นอกเหนือจากยาทานแล้วที่นี่มีตรงไหนอีกไหมคะ
1: มีเรื่องของนาฏการด้วยค่ะเป็นคลินิกเฉพาะทางนะคะในเรื่องของคลินิกอายุวัฒนะค่ะ
0: ยาอายุวัฒนะ
1: เป็นที่นี่มียาอายุวัฒนะอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของคลินิกอายุวัฒนะเป็นการดูแลก่อนที่จะถึงความเสื่อมต้องพูดอย่างนี้นะคะก็ยังไม่ต้องเก็บป่วยก็สามารถเข้ามาดูแลสุขภาพที่นี่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: ตัวอย่างเช่น
0: การนวดหรือยังไงคะ
1: มีหลายรูปแบบค่ะมีทั้งยาด้วยหรือหัตถการด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงพาไปแนะนำอีกที
0: นึง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ

0: ส่วนนี้นะคะเป็นคลินิกอายุวัฒนะนะคะเป็นรูปแบบของการบริการคลินิกพิเศษของที่นี่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เราจะไปข้างในกันเนาะคลินิกอายุวัฒนะเนี่ยเราดูแลในรูปแบบไหนบ้างคะ
2: ค่ะก็เป็นการฟื้นฟูค่ะเป็นการฟื้นฟูสุขภาพนะคะก็คือจะรองรับผู้ป่วยกลุ่มตั้งแต่ช่วงวัยสูงอายุนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องการเหมือนฟื้นฟูสุขภาพที่มีเรื่องมีความเสื่อมอะค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: เสื่อมนิดนึงก็จริงๆยังไม่ต้องถึงขนาดสูงอายุก็ได้นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุค่ะก็สามารถมาดูแลได้เช่นเดียวกัน
1: ตีความเป็นว่าวัยกลางคนแล้วกันเนาะถูกต้องไหมคะคือเหมือนเป็นวัยกลางคนไปสู่ผู้สูงวัยสมมุติวันนี้แพทย์เสื่อมแล้วค่ะแพทย์ต้องไปตรงไหนคะต้องไปห้องไหน
2: ก็คือขึ้นมาตรงคลินิกอายุวัฒนะได้เลยนะคะหมอก็คือจะมีการประเมินนะคะประเมินซักประวัติตรวจร่างกายนะคะมีการวิเคราะห์ท่าเจ้าเรือนนะคะประกอบกับวิเคราะห์ผลจากเครื่อง body composition นะคะเป็นการดูว่าอายุร่างกายของคนไข้อ่ะอายุเท่าไหร่แล้วเทียบกับอายุจริงของเราอายุเท่าไหร่มวลไขมันเป็นยังไงบ้างระบบเผาผลาญเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าทราบว่าอะไรที่มันแบบไม่สมดุลเราก็จุดประสงค์ก็คือจะรักษาปรับสมดุลให้เข้าสู่จุดสมดุลเป็นการฟื้นฟูร่างกายประมาณนี้ค่ะ
1: โอเคเห็นแบบข้อมูลคืออะไรคะคุณหมอพาไปดูเลยค่ะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเชิญ
1: ค่ะไปค่ะไปค่ะพี่กฤษดาน
0: ี่เป็นเครื่องของเราค่ะ
1: ไฮเทคมากช่วยได้หน่อยค่ะว่าเจ้าเครื่องนี้คือเครื่องอะไร
2: ค่ะเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องอบอัจฉริยะนะคะปกติจะเคยเห็นแต่เป็นเครื่องอบสมุนไพรที่แบบว่าเป
1: ็
2: นตู้อบแต่ว่าอันนี้ของเราก็คือจะมีเครื่องอบอัจฉริยะนะคะซึ่งเครื่องนี้พิเศษตรงที่เป็นนวัตกรรมนะคะก็คือจะมีโปรแกรมอบอะค่ะจะมีโปรแกรมอบโอโซนโปรแกรมอบอินฟราเรดนะคะแล้วก็เป็นโปรแกรมโปรตอนรีจูเนเรชั่นก็คือเป็นเกี่ยวกับฟื้นฟูเซลล์ผิวชะลอความเสื่อมกระตุ้นคอลลาเจนเพิ่มระบบเผาผลาญอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งหมด3โปรแกรมซึ่งหมอก็จะเป็นการประเมินก่อนว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยควรจะเข้าโปรแกรมอะไรเหมาะกับเป็นโปรแกรมไหนประมาณนี้ค่ะ
1: เรียกว่าเป็นเครื่องอบอัจฉริยะจริงๆค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้พี่กฤษดาค่ะได้ฝากถึงการท่องเที่ยวของที่วัดเลยค่ะ
3: ครับก็สำหรับท่านที่มาเที่ยวที่วัดสมานรัตนารามนะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้ามีเวลาแวะมาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่นี่ฮะก็พร้อมที่ให้บริการทุกท่านนะครับ
0: สามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวของทางศูนย์ได้เลยนะคะว่ามีการให้บริการอย่างไรบ้างนะคะสิทธิการรักษาของท่านแบบไหนยังไงนะคะสามารถที่ติดต่อสอบถามมาได้ทางช่องทางที่ขึ้นในเพจ Facebook ของศูนย์การแพทย์แผนไทยได้เลยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะตั้งแต่วัดนะคะมาจนถึงการดูแลรักษาร่างกายสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าและคุณหมอและพี่กฤษดามากๆเลยที่พาแพทย์มานะคะทั้งสายมูแล้วก็มาได้รับรู้ที่นี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ยินดีด้วย huh? คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
3: กดเลยกดสิกด
4: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
5: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
1: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
4: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
5: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยดีๆพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวตามรอยธรรมนะฮะซึ่งสถานที่ที่ผมยืนอยู่นี้ก็สวยงามมากๆนะนี่คือจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีแต่ว่าวันนี้เที่ยวตามรอยธรรมสถานที่แรกนั้นผมจะพาไปศาสนสถานนะฮะที่มีอารยธรรมเก่าแก่มีวิถีของชาวไทยมอญที่ผสมผสานกันนะฮะแล้วก็มีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า200กว่าปีนะฮะน่าสนใจมากส่วนอีกที่1เดี๋ยวผมจะพาไปติดตามชมก็คือที่อำเภอบ้านคานะปัจจุบันเนี่ยอำเภอบ้านคาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนมาทํางานอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าวันนี้จะพาไปตามรอยธรรมไปดูศาสนสถานแห่งหนึ่งมีโบสถ์ที่สวยงามและสถานที่เนี่ยนะฮะเหมาะแก่การไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจมากๆแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมพาไปติดตามชมครับ
1: คุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะไปตามรอยธรรมะช่วงนี้ผมขอพูดถึงแลนด์มาร์คแห่งนี้ก่อนครับเบื้องหน้าที่เห็นอยู่นี้เรียกกันว่าเนินสามโคกอำเภอบ้านคาจุดนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนรักธรรมชาติมีถนนที่ทอดยาวตัดผ่านป่าและทิวเขาโอบล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์และความเงียบสงบเป็นถนนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีครับถนนเส้นนี้ทอดยาวไปตามเนินเขาที่เรียงรายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเป็นจุดหมายเล็กๆที่กำลังได้รับความนิยมของคนรักธรรมชาติเป็นเส้นทางของชนบทที่เชื่อมต่อกันระหว่างฝั่งอำเภอบ้านคาไปยังพื้นที่ในเขตตำบลบ้านบึงนักท่องเที่ยวก็มักเดินทางผ่านจุดนี้เพื่อพักผ่อนและแวะถ่ายภาพร่วมกับทัศนียภาพอันงดงามแม้ถนนเส้นนี้จะมีรถสัญจรไม่มากนักแต่นักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องระมัดระวังดูรถที่สัญจรไปมาให้ดีนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้ความปลอดภัยแล้วจะได้วิวสวยๆไปอวดเพื่อนในโซเชียลกันด้วยครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดใหญ่นครชุมจังหวัดราชบุรีและผมยืนอยู่กับหลวงพ่อเจ้าวาดกราบนมัสการครับหลวงพ่อ
2: ครับเจริญพร
0: ครับหลวงพ่อครับก็วันนี้เรามาที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะเราเห็นว่ามีวัดที่เป็นคล้าย

0: ก็มีประเพณีสงกรานต์พอหลังจากสงกรานต์แล้วก็มีประเพณีการหล่อเทียน12ราศีเป็นงานประจำปีต่อจากงานประจำปีหมดงานประจำปีเข้าพรรษาแล้วก็งานกลางเดือน10ก็คืองานตักบาตรน้ำผึ้ง
1: ครับ
0: ทุกปีเดือน10ขึ้น15ค่ำก็จะมีการตักบาตรน้ำผึ้งแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าในพื้นที่แห่งนี้เองเนี่ยก็จะมีประชาชนที่เป็นชาวไทยมอญเนี่ยมาตั้งแต่อดีตแล้วใช่มั้ย
0: ครับครับ
1: ความศรัทธาต่อทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยเชื้อสายมอญต่างๆเนี่ยฮะมีความเกี่ยวข้องหรือว่าเค้ามีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนครับ
0: ถ้ายังพูดถึงว่าชาวมอญพูดถึงเรื่องวัดก็ศรัทธากันอยู่แล้วเข
1: ้
0: าวัดกันอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าที่นี่มาถึงก็มากราบหลวงพ่อองค์ดำกันหลวงพ่อองค์ดำนั้นขณะนี้เป็นปางที่ว่าประทานเส้นเกศาให้แก่โยมที่นั่งอยู่2คนโยมที่นั่งอยู่2คนนั้นก็คือตะปุสะกับภริกะ
1: อ๋อที่ทุยผมเห็นเป็นรูปปั้นอยู่ด้านข้างๆนี
0: ้ใช่ๆ
1: ครับด้านหลังองค์หลวงพ่อองค์ดำนี้ไปด้านหลังจะเป็นเห็นเป็นพระ
0: เป็น
1: พระปางสายญาติพระนอนตรงนั้น
0: สายญาติ
1: ครับ
0: อันนั้นตอนสร้างอันนี้เสร็จใหม่ๆนั้นชาวบ้านยังไม่ได้เอาอะไรมาประดิษฐานที่นี่ก็เลยคิดแล้วก็เลยมาปั้นรูปพระนอนไว
1: ้ครับ
0: ไว้ที่นี่ก่อนหลังจากปั้นรูปพระนอนเสร็จแล้วก็แต่ตอนหลังก็ได้หลวงพ่อองค์ดำมาหลวงพ่อองค์ดำก็ประวัติแล้วก็เมื่อก่อนอยู่วัดชนะสงคราม
1: ครับ
0: สมัยก่อนวัดชนะสงครามเป็นวัดมอญสมัยก่อนเรียกว่าวัดตองปุแล้วก็เจ้าวาดที่นี่เขาเก่งเรื่องเทพภาษามอญ
1: ครับ
0: ชื่อพระอธิการเข่งเขาเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อวัชนะสงครามเขาไปเทศมอญที่วัชนะสงครามพอเทศเสร็จแล้วก็เดินดูรอบๆวัดแล้วก็ไปเห็นพระพุทธรูปองค์นี้เข้าเลยหลวงพ่อวัชนะสงครามก็ถามว่าที่วัดเนี้ยมีพระพุทธรูปปางนี้ไหม
1: ครับ
0: เคยเลยหลวงพ่อที่วัดนี้บอกว่าไม่มีเลยท่านก็ให้มาแต่ตอนให้มานั้นเพียงแค่รับปากว่าเอาแล้วก็กลับมาประชุมชาวบ้านปรึกษากันเมื่อประชุมชาวบ้านปรึกษากันตกลงแล้วก็สมัยก่อนมันไม่มีรถต้องเดินทางเรือ
1: ครับ
0: เอาเรือแบบใส่ข้าวสมัยก่อนลำใหญ่ๆนะล่องตามแม่น้ำเนี่ยไปแล้วก็ไปทางคลองดำเนินแล้วก็ไปทะลุก็ได้ข้ามไปที่วัดชนะสงคราม
1: ครับ
0: แล้วก็เอาพระองค์นี้มาไปกลับก็สมัยก่อนพายกันก็ไปกลับก็เดือนหนึ่งพอดีจากวัดชนะสงครามมาที่นี่แล้วก็เอามาประดิษฐานไว้ที่นี่จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
1: ครับครับสาธุครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของตรงนี้ผมหันไปเห็นนะครับด้านข้างของเราเนี่ยนะครับหลวงพ่อจะมีเป็นเหมือนกับรางรถไฟแต่ว่ามีพระอยู่ด้วยนะครับเหมือนถือบาตรเหมือนกับการใส่บาตรตรงนี้สื่อถึงอะไรหรือเอาไว้ใช้ทำอะไรครับตรงนี้
0: นี่ก็เป็นรูปของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อจากหลังนั้นก็เป็นพระปัญญาวัคคีทั้ง5แล้วก็เวลาที่นี่เวลาทุกงานที่ว่าทุกเดือนที่มีจัดตักบาตรน้ำผึ้งนะ
1: ครับ
0: พอเวลางานก็ญาติโยมก็จะเอาน้ำผึ้งมาถวายแล้วก็ตรงนั้นก็เปิดสวิตช์ไฟก็พระพุทธรูปก็จะเดินรอบ
1: ก็เหมือนกับการมาใส่บาตร
0: ครับครับมาตักบาตรน้ำผึ้งกัน
1: ครับแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของรางไม่เคยเห็นมาก่อน
0: ครับ
1: แต่ก็คือจะใช้งานตักบาตรน้ำผึ้งซึ่งเป็นประเพณีของชาวมอญที่เราพูดกันเมื่อช่วงต้นนะว่าเป็นประเพณีของชาวมอญที่ทำสืบต่อกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
0: ครับครับครับ
1: ครับผม
0: มาหลายสิบปีแล้วว่าจะเป็นร้อยปีก็ได
1: ้ครับผม

0: กราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำแล้วเดี๋ยวมีอีกนะฮะจะมีโบสถ์เก่าที่มีอายุเป็นหลาย
1: 274 ปี
0: 200โอ้โหเกือบ300ปีแล้ว374ปีแล้วก็มีโบสถ์หลังปัจจุบันที่เป็นโบสถ์ที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยก็หลังใหญ่แล้วก็มีความสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่โบสถ์นะที่มีอายุกว่า270ปีนะฮะซึ่งก็เป็นโบสถ์เก่าแก่แล้วก็ปัจจุบันได้รับการบูรณะนะจนสวยงามจนถึงปัจจุบันนะครับหลวงพ่อครับเล่าให้ฟังถึงโบสถ์แห่งนี้หน่อยครับ
1: อ๋ออุโบสถหลังนี้ก็เป็นอุโบสถเก่าแก่แต่ตั้งหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์วัดก็เห็นอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็มาบวชใหม่ๆก็บวชอุโบสถหลังนี้มาต่อมาอีกหลายๆปีก็บทหลังนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมมากปี35อาตมาเรียกช่างจากกรมศิลป์มาดูเพื่อจะบูรณะเลยช่างเห็นปูนข้างๆหน้าต่าง
0: ครับ
1: มันแตกมันเป็นผงหมดแล้วเลยช่างบอกว่าบูรณะไม่ไหวพอบูรณะไม่ไหวก็เลยปรึกษากับชาวบ้านก็เลยสร้างบทหลังใหม่ขึ้นมาก็เลยสร้างบทหลังใหม่เสร็จแล้วมาตอนหลังช่างก็บอกว่าไม่คิดจะบูรณะอุโบสถหลังนี้เลยอาจารย์ก็บอกว่าอยากจะบูรณะอยู่แต่กำลังเราไม่มี
0: ครับ
1: เลยมาตอนหลังปี61อดีตผู้ว่าชื่อสราวุธจันทร์มาไหว้พระที่ในอุโบสถหลังนี
0: ้ครับ
1: เห็นแล้วก็บอกว่าจะบูรณะไหมอาตมาบอกว่าอยากจะบูรณะอยู่แต่กำลังไม่มีเลยนายสราวุธผู้ว่านั้นก็เลยไปของบมาของบมาจากราชบุรีขอมาแล้วก็ขอมาปี61แล้วก็ปี64ถึงจะได้งบมาแล้วก็จะได้บูรณะไว้แบบว่ามองดูสวยงามเรียบร้อยจนถึงปัจจุบันนี
0: ้ครับผมเพราะนั้นอันนี้มีความเก่าแก่มากทีนี้รูปแบบของโบสถ์รวมถึงพระประธานเนี่ยมีความหมายอย่างไรหรือว่าสื่อถึงอะไรได้บ้างครับ
1: พระประธานนี้ก็อันนี้คิดเอาเองเข้าใจนะ คนรุ่นก่อนก็คงจะปั้นด้วยมือแล้วก็เพราะว่าแต่ละองค์ก็เป็นปูนไงทุกๆองค์อันนั้นเป็นปูนปั้นคิดว่าชาวบ้านคงจะปั้นกันเองอันนี้ความคิดเห็นนะก็เลยมาตอนหลังก็เลยจานมาตั้งชื่อเห็นชื่อเห็นวัดใหญ่ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นหลวงพ่อใหญ่ก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่
0: หลวงพ่อใหญ
1: ่ครับ
0: ครับ
1: มาจนปัจจุบันนี
0: ้ครับอย่างอุโบสถแห่งนี้เองก็มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนชาวมอญที่อยู่ในละแวกนี้เช่นเดียวกันถูกไหมครับ
1: เช่นเดียวกัน
0: ครับเป็นอะไรครับ
1: เพราะว่าวัดนี่วัดใหญ่นี้เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนมอญแล้วก็แถวนี้เวลามีทั้งหมดด้วยกัน 8-9 วัด
0: ครับ
1: เวลาเข้าพรรษาต้องมาร่วมกันทําสังฆกรรมที่วัดใหญ่นี้แล้วเวลาวันออกพรรษาวันปวารณาออกพรรษานี้ก็ต้องมารวมกันที่วัดใหญ่
0: คุณผู้ชมครับและเมื่อสักครู่นะครับเราได้ไปชมความงดงามของอุโบสถหลังเก่าแล้วนะฮะตอนนี้เรายืนอยู่ด้านหน้าของบนหลังใหม่ซึ่งใหญ่โตมากๆเลยครับที่นี่นะฮะสมกับชื่อวัดเลยวัดใหญ่นครชุมฮะหลวงพ่อเล่าให้ฟังถึงโบสถ์แห่งนี้หน่อยครับ
1: ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมพระสงฆ์หลายๆวัดมารวมกันที่นี่ก็เลยการสร้างก็ออกค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเพื่อต้องการที่จะได้บรรจุพระสงฆ์ได
0: ้ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับคุณผู้ชมครับไปครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาด้านในแล้วซึ่งเราก็จะเห็นว่าพระโบสถ์เนี่ยฮะงดงามมากๆนะครับแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังถึงด้านในนี้มีอะไรบ้างครับ
1: นอกเหนือจากพระประธานแล้วก็ยังมีภาพวาด
0: ครับ
1: ตามฝาผนังส่วนภาพวาดที่เป็นช่องๆนี้ก็อย่างช่องนี้วันนั้นเป็นวันพุทธภิเษกก่อนที่จะวางศิลาฤกษ์อุโบสถตอนนั้นกําลังกวนเข้าทิพย์กันมีภาพกวนเข้าทิพย์มั่งอะไรมั่งตามฝาผนังที่จุด
0: เพราะนั้นฝาผนังที่อยู่ด้านล่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยก็คือจะเป็นเหตุการณ์สําคัญในการเช่นการรอพระหรืออะไรเงี้ยที่เป็นเหตุการณ์สําคัญในการที่จะสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ขึ้นมา
1: ใช่ส่วนภาพนี้ก็ตอนรอพระไอ้รอเกศะรอพระเสียรรอรัศมีของพระประธานรอเป็นทองแล้วก็มีภาพนี้ประกอบเขียนไว้ส่วนอันนี้กําลังสร้างสะพานสะพานนี้ก็ข้ามมาจากฝั่งวัดมะขามข้ามมานี้
0: อย่างที่เห็นไปก็คือข้ามฝั่งมาจากฝั่งนู้นมีสะพานแบบนี
1: ้ฮะมีสะพานไม้เพราะว่าตอนนั้นสะพานใหญ่สะพานปูนยังไม่มี
0: ครับ
1: ก็เลยชวนชาวบ้านสร้างสะพานไม้กันเวลาคนที่อยู่ฝั่งทางนู้นเขาจะได้ข้ามมาสะดวก
0: และนอกจากนี้ล่ะครับองค์พระประธานที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นพุทธลักษณะที่สวยงามแต่ว่าจะมีลักษณะของสี
1: ครับ
0: สีขององค์พระที่เราอาจจะดูแปลกตาไปเช่นสีของผิวขององค์พระอย่างเงี้ยฮะหรือว่าจีวรอะไรต่างๆเนี่ยเล่าให้ฟังอธิบายฟังหน่อยครับ
1: สีขององค์พระก็พระก็สร้างเป็นแบบว่า3กษัตริย
0: ์ครับ
1: นาคเงินทองส่วนที่ตรงนี้หมายถึงว่าเป็นผ้าทําเป็นสีนา
0: ค
1: ส่วนตัวก็ทําเป็นสีเงินส่วนข้างบนหมายถึงว่าศีรษะหรือว่ารัศมีนั้นอันนั้นทําเป็นสีทอง
0: ครับ
1: แล้วก็จริงๆแล้วก็ที่ครอบรัศมีนั้นก็เป็นทองคําทั้งหมด
0: ก็จะเห็นที่อยู่ในภาพนี้เลยนะครับที่เราเห็นทั้งหมดนี้ก็คืองดงามมากๆนะครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่สื่อความหมายในหลากหลายเลยนะฮะที่เราไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเราก็ยังมีในยุคสมัยเวลาเขียนภาพเนี่ยฮะก็สื่อถึงยุคสมัยเช่นในสมัยของในหลวงรัชกาลที่9นะก็จะอยู่ด้านหลังนี้ด้วย
1: ตอนนั้นรู้สึกว่าจะฉลองไอ้ปีครบปี62ปีก็เลยเอาภาพมาเขียนไว
0: ้ครับสวยงามมาก
1: ก็ส่วนไอ้ชั้นนี้ก็เป็นภาพไอ้พระเจ้า10ชาติแต่ละชาติเกิดเป็นอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ส่วนข้างบนก็เป็นภาพพุทธประวัติเหนือขึ้นไปก็เราเป็นภาพพุทธประวัติแล้วก็เราทําความดีกันแล้วอะไรแล้วก็เราได้ขึ้นสวรรค์ก็เลยเอาเป็นรูปเทวดาไว้ให้ดูมั้ง
0: ครับผม
1: ครับ
0: งดงามมากๆนะฮะก็ใครที่อยากจะมาที่วัดแห่งนี้นะครับวัดใหญ่นครชุมแล้วจริงๆแล้วอยู่ในอําเภอบ้านโป่งนะฮะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนนิดนึงนะเลี้ยวเข้ามาก็ไม่ไกลมากนะตรงนี้ก็เป็น1จุดหมายปลายทางนะสําหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้ครับ
1: ครับ
0: พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับซึ่งเป็นวัดป่านะครับที่ดูสวยงามมากๆนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าของวัดนะฮะซึ่งก็มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญในวันนี้ไฮไลท์ของเราก็คือจอโทรทัศน์ที่อยู่รายล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นจอโทรทัศน์เก่านะฮะแล้วก็มีการนําธรรมะคําสอนต่างๆเนี่ยนะฮะไปติดเอาไว้ซึ่งก็อยู่รายล้อมวัดแล้วมองแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรไฮไลท์สําคัญบ้างเดี๋ยวพาไปติดตามครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กับทางวัดแล้วนะฮะซึ่งเรายืนอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสกราบนมัสการครับ
2: เจริญพรครับ
0: ครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับอยู่ที่อําเภอบ้านคานะครับที่เราเดินทางกันมาเนี่ยนะครับก็ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบนะฮะแล้วก็ร่มรื่นมากๆครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายตรงนี้ฮะจุดที่เรายืนอยู่นี้คือที่ไหนอย่างไรบ้างฮะ
2: จุดที่ยืนอยู่นี้ก็เป็นศูนย์กลางของที่วัดเป็นลานธรรมเป็นลานที่พระแม่ชีที่อยู่สถานที่นี้จะมารวมตัวกันปฏิบัติธรรมในช่วงกลางคืนหรือช่วงกลางวันก็คือเป็นเขตปฏิบัตินั่นเองนะหลวงพ่อองค์นี้ที่เห็นนี้ก็คือเป็นหลวงพ่อทันใจนะที่สร้างเมื่อพ.ศ. 2552นะก็คือเป็นที่เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมก็คือสร้างเสร็จภายในวันเดียวแล้วก็เป็นศูนย์กลางของวัดเจริญธรรมนิมิต
0: หลวงพ่อทันใจองค์นี้เนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าสร้างเสร็จภายในวันเดียวเนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงฮะแล้วก็สําหรับที่ตรงนี้ปัจจุบันเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างครับ
2: ก็คือเหตุการณ์ในปกติสถานที่ตรงนี้เป็นลานธรรมอยู่แล้วก็คือมีต้นโพซึ่งเป็นศูนย์กลางของที่วัดก็คืออาตมาตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นศูนย์กลางของที่วัดคือจากหน้าวัดท้ายวัดต้นโพนี้คืออยู่กึ่งกลางวัดเลย
0: ครับ
2: นะก็คือเป็นกึ่งกลางวัดเมื่อเป็นกึ่งกลางวัดอาตมาก็อยากจะตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมในการที่จะประพฤติในการปฏิบัติธรรมของผู้ที่จะมาแสวงบุญแสวงบารมีก็คือจ้างเป็นสถานธรรมนะก็คือจะมีก็คือจะสร้างพระองค์หนึ่งแต่นี้คอนเซปต์ว่าเราจะสร้างพระอะไรให้มีคุณค่าเราก็จึงไปหาช่างที่ว่าสามารถสร้างพระให้เสร็จภายในวันเดียวได
0: ้
2: ก็คือเกิดเป็นหลวงพ่อทันใจก็เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมทุกคนนั่นแหละมาร่วมกันหิ้วปูนแล้วก็ช่วยกันทําด้วยมือของตัวเองนะก็คือปั้นคนละนิดก่อคนละหน่อยแล้วก็คือมีส่วนร่วมในการสร้างพระองค์นี้ให้สําเร็จภายในวันเดียวนะก็คืออานิสงส์ก็จะทําความเชื่อนะก็จะทําให้เราสามารถที่จะขอพรแล้วก็ให้มันสําเร็จด้วยอย่างรวดเร็ว นั่นก็คือนี่เป็นความเชื่อของโยมว่าเออมาประการละขอพรก็ได้สำเร็จรวดเร็วหน่อยอะไรครับแล้วเรียกว่าหลวงพ่อทันใจ
0: ครับผมซึ่งก็กลายเป็นว่าสถานที่แห่งนี้ก็เหมือนเป็นใจกลางสำคัญของทางวัดด้วยแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่มาเที่ยวมาทำบุญเนี่ยก็จะมาจุดนี้ซึ่งก็มากราบขอพรหรือว่าหากมีโอกาสเนี่ยทางวัดก็สามารถที่จะมาเข้าปฏิบัติธรรมกับทางวัดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ใช่ใช

0: ใช่ทศวัดก็จะมีที่พักมีที่อยู่ที่อาศัยสําหรับผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติจะวัน2 วัน3 วัน5 วัน7 วันได้หมด
1: ครับ
0: นะท
1: ค
0: ศ
1: รั
0: ว
1: บ
0: ัดจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแม
1: ค
0: ้
1: รับ
0: แต่ศรัทธาโยมจะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเราอนุเคราะห์สงเคราะห์กับผู้ที่มาแสวงในเรื่องราวของการสร้างความดีเราขอสนับสนุนกับบุคคลที่มาทําจิตทําใจเพราะว่าบุคคลทั่วไปโดยปกติแล้วนะก็คือมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมาแล้วก
1: ็
0: อยากจะมาหาที่พักใจหาที่สงบหาที่จะมาชาร์จแบตให้เกิดกําลังใจแล้วก็กลับไปสู้ชีวิตต่อฉะนั้นเราก็สมควรที่จะสนับสนุนนะในการต้อนรับให้เขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสบายใจนี่คือสิ่งที่สําคัญของวัด
1: ครับผมทีนี้ผมเห็นเนี่ยตั้งแต่ผมเดินทางเข้ามาที่วัดเนี่ยจุดที่จะเป็นจุดสังเกตมากที่สุดคือสิ่งที่ผมเห็นก็คือจอโทรทัศน์ที่เรียงเป็นแถวมาเลยแล้วก็อยู่ตามบริเวณของวัดเนี่ยโดยทั่วเลยแล้วก็มีข้อธรรมอะไรต่างๆนี่คืออะไรครับหลวงพ่อครับ
0: คืออาตมาพอดีเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็จะเอาความคิดหรือเอาไอเดียของสถานที่นั้นมาใช้พอดีอาตมาไปเห็นสถานที่หนึ่งนะเขียนว่าห้องสุขเป็นทีวีเขียนว่าห้องสุขาที่จอดรถอาตมาก็เลยได้ไอเดียว่าเรามีทีวีเราหาต่อมาหาทีวีได้เอาทีวีนั้นน่ะเอามาเขียนข้อธรรมมาเขียนสติธรรมแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้อ่านได้เห็นก็จะดีกว่า
1: ครับ
0: อาตมาก็เลยเป็นข้อคิดแล้วก็นําทีวีมาเขียนข้อคิดสติธรรมสําหรับใครที่เดินมาได้อ่านได้เห็นก็อาจจะเป็นข้อคิดสติเตือนใจและนําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน
1: ์ครับผมนั่นก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นไฮไลท์อีก1จุดของการที่เข้ามาที่วัดแห่งนี้นะฮะเวลาเข้ามาเนี่ยจะเห็นโทรทัศน์ที่เรียงรายกันไปหมดเลยตอนแรกมองไกลๆผมก็คิดว่าเอ๊ะอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนทันสมัยแต่พอเข้ามาใกล้อ๋อเป็นโทรทัศน์นี่เองแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีข้อธรรมคติธรรมต่างๆที่ติดเอาไว้เพราะนั้นก็จะทําให้ดึงดูดความสนใจของญาติโยมเวลาเข้ามาก็ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วหลายข้อธรรมเลยนี่ก็คือบริเวณจุดแรกที่เรามาเท่านั้นนะฮะยังมีอีกหลายจุดนะจะมีวิหารแล้วก็มีโบสถ์นะฮะที่เดี๋ยวเราจะพาไปในวันนี้ครับเดี๋ยวไปกันครับ
0: พอดีด้านหลังนี่ก็เป็นเขตปฏิบัติธรรมเขตภาวนา
1: ครับ
0: นะก็คือผู้ที่จะมาพึ่งปฏิบัติธรรมก็คือเป็นเขตที่งดเสียงงดโทรศัพท์แล้วก็เป็นเขตที่ให้ความสงบกับผู้ที่มาประพฤติมาปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเขตแต่และเขตภาวนาอาตมาเรียกอาตมาเรียกเขตภาวนา
1: จะมีอีกหลายจุดนะจะมีตรงไหนบ้างครับหลวงพ่อที่จะพาไป
0: ก็เดี๋ยวไปชมโบสถ์แล้วก็ไปชมหลวงพ่อที่วัดพิหารเป็นหลวงพ่อดอกบัวขาว
1: ครับ
0: เป็นสถานที่สักการะของที่วัดนี
1: ้ครับ
0: เป็นวัดเป็นหลวงพ่อเก่าแก่นะเป็นจุดเริ่มต้นของที่วัดนี
1: ้บ้านคานเนี่ยก็เป็นแบบพื้นที่ที่หนึ่งที่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยคนที่มาเที่ยวแบบอาจจะมาหาที่สงบก็จะมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับแล้วมีลานกลางเต็นท์มีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็วัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านคาด้วยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวอยากจะมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอยากจะมาก็สามารถที่จะเหมือนมาเที่ยวแล้วก็มาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อนะครับหรือว่าจะมากราบนมัสการองค์พระที่อยู่นี้หรือว่าจะมาปฏิบัติธรรมก็ได้ครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่บริเวณใกล้ๆกับโบสถ์ของวัดแล้วนะครับหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปรวมถึงโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังของเราครับ
0: ก็ที่โบสถ์หลังนี้ก็คือเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อพ.ศ. 2560นะทีแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีโบสถ์เราต้องการที่จะเป็นวัดป่าอยู่เงียบๆสงบ
1: ครับ
0: พอดีเนื่องด้วยความศรัทธาของญาติโยมว่าไหนๆก็เป็นวัดแล้วก็จะสร้างโบสถ์ไว้บวชลูกบวชหลานแล้วก็ได้ทําสังฆกรรมในคณะสงฆ์ได้แล้วก็เลยเริ่มนะที่จะทํา
1: จะเห็นความเรียบง่ายของโบสถ์แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างซึ่งเป็นโบสถ์ใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยนะครับแล้วก็เราจะเห็นความเรียบง่ายความสวยงามเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายเพิ่มเติมครับ
0: คือที่วัดนี้ก็คือสร้างโบสถ์หลังนี้มาเพื่อที่จะทําสังฆกรรมและในการที่จะสร้างโบสถ์หลังนี้ก็ต้องมีความคิดที่ว่า1ต้องดูแลรักษาง่ายแล้วก็ความสวยงามเราก็ไม่ได้ทิ้งก็คือเกิดความเป็นแล้วก็ประติมากรรมของพระพุทธศาสนาด้วยพระที่เป็นพระประธานในโบสถ์ก็คือเป็นพระปางปฐมเทศนา
1: ครับ
0: ก็คือเป็นพระที่พุทธองค์ท่านทรงแสดงแล้วก็ทําธรรมจักรนะกับพระปัญจวัคคีย์ผสมผสานในศิลปะของคันธราชก็คือเป็นรูปตัวองค์เป็นศิลปะของคันธราชแล้วก็เป็นเอามือประสานงานเป็นปฐมเทศนา
1: คันธราชก็เหมือนกับทางอินเดีย
0: ทางอินเดียใช่ก็คือเป็นต้นเป็นความคิดต้นของความคิด
1: คำนี้ก็สื่อความหมาย

0: ความงดงามของไม่ว่าจะเป็นองค์พระนะครับแล้วก็พระพักที่อยู่แล้วความหมายก็คือจะเป็นลักษณะของพระทางอินเดียที่เรียกว่าปางคันธาราช
1: ศิลปะคันธารา
0: ชศิลปะคันธาราช
1: ปางปฐมเทศนา
0: ปางปฐมเทศนาครับผมงดงามมากๆครับเอาละครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวก็จะมีก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของทางวัดก็เป็นที่หลวงพ่อบอกผมเมื่อสักครู่ก็คือเป็น
1: พระหลวงพ่อดอกบัวขาวเป็นพระที่เป็นพระเก่าที่วัดที่เริ่มวัดก็คือจะมีพระองค์นี้เป็นองค์แรก
0: ครับ
1: เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี
0: ้ครับผมนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกันนิดนึงแล้วกันนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นวิหารของวัดเจริญธรรมนิมิตนะก็คือก็มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์นึงก็คือเรียกว่าหลวงพ่อดอกบัวขาวนะเป็นหลวงพ่อที่สักการะคือพระที่นี่สักการะก็เป็นพระเก่าที่สุดภายในวัด
0: ครับ
1: นั่นก็คือเป็นพระองค์แรกเลยที่เข้ามาปฏิสถานณที่วัดแห่งนี้นะแล้วก็กราบสักการะเป็นสร้างวิหารให้หลวงพ่อดอกบัวขาวได้อยู
0: ่ครับนี่ก็เป็นอีก1จุดของวัดนะครับที่หลวงพ่อได้พาพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมมานะฮะอันนี้หลวงพ่อแนะนํานิดนึงในหลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการดูแลเรื่องของพระนะอย่างเช่นพระในบ้านต่างๆเนี่ยหลวงพ่ออยากจะแนะนําญาติโยมยังไงมั้ยเกี่ยวกับการดูแลพระที่อยู่ในบ้านต้องทําความสะอาดต้องอะไรมั้ยคะหรือว่าให้เพื่อให้เราได้เค้าเรียกบางคนก็คาดหวังว่าอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อคือพระที่โยมนําไปบูชาที่บ้านคือสําคัญเลยนะก็คือเหมือนเป็นประธานเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังนั้นนะแล้วก็ควรดูแลประธานหรือว่าผู้ที่ปกป้องคุ้มครองเราก็คือปกติแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดนะดูแลให้ท่านไม่ให้สกปรกมากเกินไปแล้วก็หมั่นไหว้ท่านด้วยก็คือมีพระไม่ไหว้ไม่กราบไม่ไหว้ไม่บูชามันก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะสวดอะไรไม่ได้ก็สวดนโมตัสสะภะคะวะโตสัก3จบอรหังสัมมาก็ยังดีนะทุกวันน่ะเราไหว้ทุกวันน่ะมันก็จะเป็นมงคลความจริงไม่จําเป็นหรอกต้องนิมนต์พระไปสวดมนต์เพียงแค่เราประพฤติดีปฏิบัติดีในบ้านแล้วก็หมั่นบูชาพระที่บ้านให้ดีพระในที่นี้ก็คือมีพ่อมีแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีมีพระสงฆ์มีพระพุทธรูปก็ดูแลทําความสะอาดแค่นี้เราก็ขึ้นชื่อว่าเราได้สักการะบูชาท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็คือก็อยากจะฝากญาติโยมทุกคนนะมีพระดูแลพระที่บ้านที่ดีให้ดีให้สะอาดให้น่าอยู่เหมือนเราอยู่เราก็ต้องการความสะอาดถ้าเราอยู่ในโลกสกปรกมันก็เป็นสัพยะที่มันไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยนะก็เหมือนมันบ่งบอกถึงบุคลิกเราถ้าจิตใจเราใสสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์มีการหมั่นชำระความสกปรกในตัวเองสิ่งแวดล้อมเรารอบข้างเรามันก็จะเกิดความสะอาดและเกิดความร่มรื่นเป็นที่พักพาอาศัยของบุคคลที่จะมาอยู่ใกล้เราได้ด้วย
0: ครับสาธุครับหลวงพ่อครับก็สําหรับใครนะครับที่มีโอกาสนะฮะเดินทางมาที่อําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะฮะตรงนี้เองก็เป็นจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งนะฮะที่หากท่านเดินทางมาอาจจะมาเที่ยวในทริปของท่านแต่ว่าก็สามารถเข้ามาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบพระประธานในโบสถ์รวมถึงมาเที่ยวชมที่วัดแห่งนี้ได้ร่มรื่นแล้วก็สงบร่มเย็นมากๆรวมมาถึงหากใครตั้งใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มาที่วัดแห่งนี้ได้เช่นเดียวกัน
1: ใช
0: ่ครับหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้มั้ยฮะ
1: ก็ขอฝากไว้กับญาติโยมทุกคนนะเรามาสร้างวัดไม่ใช่สร้างวัดที่ภายนอกคือสร้างวัดก็สร้างวัดที่ภายในสร้างที่ตัวเรานั่นแหละพยายามทําบ้านให้เป็นวัดก็คือมาประพฤติปฏิบัติดีที่บ้านของเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีกําลังใจพอก็เราก็มาหาพระข้างนอกนะมาหาครูบาอาจารย์มาหาพระที่เราเคารพหรือมาหาพระศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกําลังใจที่จะนําไปเป็นแรงบันดาลในการประพฤติปฏิบัติความดีต่อไปแล้วก็ขอฝากให้โยมให้กำลังใจตัวเองนะขอรับอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจงหาตนให้เจอว่าตัวเองต้องการอะไรและจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะชีวิตเราจะมีค่าก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเรานั่นแหละนะเป็นตัวเหตุเป็นต้นเหตุที่จะทำให้ชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่พฤติกรรมและก็การกระทำของเราฝากตามเอาไว
0: ้ครับสาธุครับหลวงพ่อครับเรานมัสการขอบพระคุณครับ
1: จ้าเจริญพรจ้า
0: การเดินทางของเราในวันนี้อิ่มทั้งธรรมชาติและธรรมะกันเลยล่ะครับอย่างที่เราทราบจากหลวงพ่อแหละครับว่าชีวิตของเรานั้นจะดีหรือไม่ดีก็อยู่กับการกระทําของตัวเราทั้งสิ้นและหากมีโอกาสคุณผู้ชมอาจจะหาเวลาในวันว่างๆมาท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

เดินทางไปด้วยชมธรรมชาติไปด้วยพร้อมกับหาทริปในการแวะไปกราบพระตามศาสนสถานต่างๆก็ทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นเหมือนกับการพักกายพักใจให้ใจได้สงบชาร์จพลังให้กับชีวิตของตนเองเดินตามรอยศาสนาให้ธรรมะนำชีวิตเพื่อที่จะมีสติกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันซึ่งจังหวัดราชบุรีก็เป็นหนึ่งในสถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครบางคนขับขี่รถจักรยานยนต์มาก็ได้ฟีลแบบธรรมชาติไปอีกแบบครับแต่อย่าลืมใช้ชีวิตให้มีความสุขหาเวลาออกมาพักกายใจรักษาสติของเราเหมือนกับคลิปธรรมชาติและธรรมะในวันนี้ช่วงนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและอย่าลืมมีความสุขในทุกวันนะครับสวัสดีครับ

ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวทีชาวบ้านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูแลกันนะคะในเรื่องของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขซึ่งรายการนี้นะคะเป็นรายการที่จะนำปัญหาแล้วก็เสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนค่ะมาให้กับหน่วยงานดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดนะคะหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีค่ะโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีซึ่งโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมทางภาครัฐได้มีการชี้แจงค่ะบอกว่าจะเป็นโครงการที่ช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็การแก้ไขในเรื่องของภาคการเกษตรของพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนนะคะบอกว่ามีความกังวลในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของการผันน้ำต่างๆซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านนะคะจะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ขอต้อนรับท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญปิยรมประธานลุ่มน้ำวังตโนดซึ่งเป็นตัวแทนเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และอีกหนึ่งท่านนะคะคุณอัธพลสิริสุวรรณวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานหน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ข้อมูลวันนี้เราต้องบอกว่าเราเชิญทั้ง2ท่านมาในเรื่องของการเตรียมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดซึ่งก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีข้อมูลที่บอกว่าทางครม.มีการอนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 7,200 ล้านนะคะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ประมาณเกือบ100ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้วันนี้เราจะมาเคลียร์แก้ไขปัญหาในเรื่องของภาคสังคมแล้วก็ภาคประชาชนที่มีความข้องใจหรือว่าสงสัยในเรื่องของการก่อสร้างกันละกันนะคะเรื่องแรกต้องถามก่อนเลยว่าการที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดขึ้นมาการที่ทางรัฐบาลเห็นความจำเป็นในการอนุมัติการก่อสร้างครั้งนี้นั่นหมายความว่าพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำหรือว่า

0: ไปแล้วเนี่ยก็3อ่างนะฮะปลาแกะพะวาใหญ่แล้วก็หางแมว
1: ค่ะ
0: เป็นหลักไอ้ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยถึงเวลาขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะไปคำนึงมากนักนะฮะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ชาวสวนส่วนใหญ่ก็ไปซื้อน้ำกันนะฮะซื้อน้ำมาดื่มกัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาที่สำคัญที่สุดของเราเนี่ยมันไปตกอยู่ตรงที่เรื่องของการเก็บน้ำไว้ใช้ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในเขตที่เป็นที่ราบสูงจากภูเขาไหลลงทะเลเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันจะไปเร็วเมื่อน้ำไปเร็วขึ้นมาพอหน้าแล้งขึ้นมาเนี่ยน้ำก็ไม่มีถ้าเผื่อจะไม่มีที่เก็บกักไว้ถึงแม้เราจะมีประตูระบายน้ำมันมีอะไรบ้างมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่น้ำที่จะเป็นถังใหญ่จริงๆที่จะรองรับน้ำฝนในแต่ละปีเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยการที่รัฐอนุมัติในโครงการเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะสำหรับพี่น้องเราทั้งหมดอาจจะเต็มที่ก็คือภายในลุ่มน้ำวังตะโนดแต่ว่าเราสามารถที่จะผันไปยังลุ่มน้ำใกล้เคียงเราได้
1: ถามอาจารย์นิดนึงในพื้นที่ของลุ่มน้ำวังตะโนดครอบคลุมในพื้นที่อำเภออะไรหรือในพื้นที่ตรงไหนบ้างที่บอกว่าพี่น้องชาวจันทบุรีจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ค่ะ
0: อ๋อ3อำเภอก็คือแก่งหางแมวแล้วก็ในอ่างท่าใหม่อันนี้ได้รับแน่นอนนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเรื่องของการกระจายน้ำ
1: ค่ะ
0: น้ำมันอยู่ในลำคลองในลำน้ำนะเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์ตรงๆก็คือเอากระจายน้ำจากที่ตรงนั้นไปยังสวนของตัวเองซึ่งระบบอันเนี้ยกรมชลประทานก็พยายามที่จะช่วยเหลือในเรื่องอย่างนี้อยู่แต่มันมาทีหลังเรื่องการสร้างอ่างนะ
1: ค่ะ
0: ปกติทีนี้ถ้าเผื่อจะมาพร้อมกันได้ก็ดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็พูดถึงเรื่องงบประมาณที่จะต้องมาใช้อย่างพวกเราที่อยู่ในเขตวังตะโนดเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่มีระบบกระจายน้ำเดิมอยู่แล้วกับอันใหม่นะซึ่งจะช่วยทำให้เอาน้ำจากลำน้ำบางตะโนดไปยังส่วนของตัวเองทีนี้มันไปเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันแล้วแต่คนที่อยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าไอ้คนอยู่ใกล้ก็ได้เปรียบกว่าคนอยู่ไกลนะฝ่าจะไปถึงเนี่ยเพราะระบบกระจายน้ำเนี่ยมันใช้การสูบมันต่างกับระบบที่อย่างเช่นถ้าเกิดอ่างวังโหนดขึ้นเนี่ยอ่างวังโหนดมันอยู่ข้างบนกระจายน้ำมันใช้ gravity แต่ถ้าของเราเนี่ยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือเอาสูบน้ำด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าสูบมาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ไกลก็อาจจะมีปัญหาแต่ว่าก็ต้องแก้กันไปนะฮะมันคงไม่ทำทีเดียวหรอกครับทำไม่ทันเสร็จ
1: ก็คือเป็นมุมมองที่บอกว่าถ้าเกิดช่วยในเรื่องของภาคการเกษตรของพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรี3อำเภอในเรื่องของการก่อสร้างก่อนดีกว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดก่อสร้างแล้วเนี่ยจะได้ในพื้นที่ของภาคการเกษตรแน่นอนแต่ในพื้นที่อื่นจะมีการช่วยในการผันน้ำอย่างนี้เราต้องการอยากทราบแผนการวางการผลิตในเรื่องของโครงสร้างต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนงบประมาณอะไรต่างๆแล้วก็การที่จะวางแผนช่วยเหลือในพื้นที่อื่นด้วยอะค่ะอย่างเช่นพื้นที่สอยดาวโป่งน้ำร้อนภาคการเกษตรก็เยอะไปถึงไหมพื้นที่คิชกูฏนะอยู่ใกล้หรือจะไปแหลมสิงห์คือพื้นที่จันทบุรีต้องบอกว่าภาคการเกษตรทั้งหมดทางวิศวกรมีความเห็นยังไงคะ
2: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดเนี่ยตามที่ครม.ได้อนุมัติให้เราดำเนินโครงการไปเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ก็คือวงเงิน 7,200 ล้านบาทนะครับระยะเวลาก่อสร้างโครงการก็ตั้งแต่เตรียมความพร้อมปี70ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำก็คือ71ถึง76นะครับในส่วนของที่ครม.อนุมัติดำเนินโครงการเนี่ยคือครม.อนุมัติให้เราดำเนินโครงการแล้วก็ให้ดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วย2ส่วนนะครับคือให้เราดำเนินการร่วมกับพอชอในการชดเชยดูแลผู้ได้รับผลกระทบชดเชยเนี่ยเป็นเรื่องของกรมชลประทานแหละนะครับแต่การดูแลผู้รับผลกระทบเดี๋ยวผมก็จะได้นำเรียนข้อมูลในลำดับถัดไปนะครับในส่วนของการอนุมัติเมืองโครงการเนี่ยกรมชลประทานเนี่ยในปี70เนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาที่ดินและการมีส่วนร่วมกับประชาชนที่รับผลกระทบในส่วนของที่ดินเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนคือป่าสงวนกับอุทยาน
1: นะครับ
2: ในส่วนของอุทยานเนี่ยพื้นที่ 16,191 ไร่ในของป่าสงวนเนี่ย 5,791 ไร่รวมแล้วเป็นประมาณ 11,982 ไร่ซึ่งอันนี้เราก็ดำเนินการใช้พื้นที่ตามมติกกวล.นะครับตามมติกนช.นะครับที่ให้เราปรับลดใช้พื้นที่อุทยานเนี่ยเราก็ยื่นขอใช้พื้นที่ไปแล้วป่าสงวนก็ยื่นขอใช้พื้นที่ไปแล้วนะครับ ื้นที่โครงการ2ส่วนเนี้ยอุทยานเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณา

0: เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเล่มรายงาน EIA เพื่อที่จะเข้าคณะกรรมการอุทยานเห็นชอบให้เราดำเนินให้เราใช้พื้นที่นะครับอันนี้ยังอยู่ในกระบวนการนี้อยู่ส่วนของป่าสงวนเนี่ยก็คือป่าไม้ตรวจสอบสภาพป่าแล้วก็มีความเห็นไปยังจังหวัดแล้วว่าไม่ขัดข้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอการได้มาซึ่งของพื้นที่อุทยานก่อนอันนี้ก็จะเป็นภาพพื้นที่นะครับจะเห็นว่าอ่างเก็บน้ำตัวนี้ก็คือตัวสันเขื่อนนะครับความยาวประมาณสัก3กิโลแล้วก็เราก็จะมีเขื่อนปิดอีก2ตัวนะครับทีนี้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยจะอยู่ติดกับตัวสันเขื่อนเป็นหลักนะครับส่วนในเขตตรงนี้คือพื้นที่อุทยาน 6,191 ไร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องผู้ได้รับผลกระทบนะครับว่าผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะครม.ให้เรามาดูด้วยว่าเราจะต้องดำเนินการกับผู้ได้รับผลกระทบยังไงเดี๋ยวผมก็มีโอกาสจะได้นำเรียนถัดไปอันนี้คือสองส่วน
1: มีคร่าวๆไหมคะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมีการดำเนินการเรื่องใดบ้าง
0: ครับขออนุญาตนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเราดูจากอันนี้ผมให้ดูแผนที่ครม.ที่เขาอนุมัติมาก่อนละกันนะครับในปี70เนี่ยครม.ให้เราเตรียมความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมแล้วก็การจัดหาที่ดินนะครับทั้งปีเนี่ยเราต้องได้มาซึ่งที่ดินอย่างที่ผมนำเรียนทั้งป่าสงวนแล้วก็อุทยานแห่งชาติ
1: ปีหน้าค
0: ่
1: ะ
0: ปีหน้านะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาดำเนินการก่อสร้างตัวเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบเนี่ย4ปีนะครับตั้งแต่ปี71ถึง74แต่อีก2ปีนะครับ75 76เนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบอื่นนะครับที่เราจำเป็นจะต้องใช้สำหรับดูแลเขื่อนตัวนี้นะครับในส่วนการจัดหาที่ดินเราก็เตรียมงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 2,155 ล้านนะครับเราถ้าเกิดเตรียมความพร้อมปี70ได้นะครับ71 72 73 74ก็จ่ายค่าชดเชยเลยนะครับให้รับสำหรับผู้รับผลทบนะครับส่วนมีการก่อสร้างฝายนะครับตามลำน้ำอีก2แห่งในปี73 74แล้วก็มีการก่อสร้างสาธารณสุขน้ำพร้อมระบบชลประทานตัวเนี้ยเป็นอ่างเก็บน้ำที่อาจจะไม่เหมือน3ตัวแรกนะครับที่ทางท่านอาจารย์เจริญได้นำเรียนไปเพราะว่าใหญ่ประแกดคลองหางแมวส่วนนั้นเราสร้างอ่างเสร็จแล้วก็มาตามด้วยระบบแต่ตัวนี้นะครับหลังจากที่สร้างอ่างเก็บน้ำสร้างตัวเขื่อนไปได้สัก2ปีเราก็จะเริ่มระบบเลยในปี73 74 75 76นะครับแล้วก็มีเรื่องแผนการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแผนตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยทุกคนห่วงกังวลนะครับแผนตัวเนี้ยเรามีวงเงินที่เราจะใช้ดำเนินการเนี่ย655ล้านบาทนะครับมีทั้งหมด19แผนนะครับแผนแก้ไขก่อนแล้วก็มีอีก19แผนคือแผนติดตามไอ้ส่วนที่เราแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้กระบวนการจัดหาที่ดินเนี่ยอย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับจากภาพตะเกียบเนี่ยราษฎรที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำตัวนี้จะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนนะครับรวมทั้งสิ้นที่เราไปดำเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับตามที่สทช.เนี่ยเมื่อปี6667ให้เราไปเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดหาที่ดินเราก็ลงไปสำรวจนะครับทั้งหมดมีทั้งสิ้น515แปลงเนื้อที่ประมาณ 5,245 ไร่เศษนะครับ
1: ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่จำนวนทั้งดินที่ดินทั้งหมดนะครับอยู่ในเขตป่าสงวนทั้งหมดเลยนะครับรวมแล้วทั้งสิ้น580ครัวเรือน
1: โอเคงั้นเดี๋ยวดูตรงงบประมาณแล้วก็แผนการก่อสร้างที่บอกว่าอาจจะยาวไปจนถึงประมาณปี76นะคะซึ่งราษฎรที่ได้รับผลกระทบประมาณ500กว่าแปลงในพื้นที่นั้นคราวนี้เมื่อกี้เราคุยกันอาจารย์คะพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้อยู่ในพื้นที่ทั้งอุทยานแห่งชาติแล้วก็พื้นที่ของป่าสงวนอาจารย์ในฐานะประชาชนมองเรื่องผลกระทบในเรื่องของพื้นที่ป่าหรือว่าความห่วงใยในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรียังไงบ้าง
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูรายละเอียดที่คุณอัครพลพูดเนี่ยมันก็ทำให้เบาใจได้ระดับหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้มีแผนในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ยังมีทั้งการติดตามผล
0: ใช่ครับ
2: ติดตามไอ้ที่แผนที่ไปจัดการเนี่ยติดตามอีก19แผนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราคือจริงๆแล้วเนี่ยครับมันอาจจะแล้วแต่จากวิตกกันไปแต่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผลการศึกษาเนี่ยมันได้มีแผนพวกนี้อยู่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยคลายกังวลไปได้นะครับ
1: ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังจะหายไปในพื้นที่ล่ะคะอาจารย
2: ์ ผมว่าเราไม่อย่าไปพูดว่าคำว่าหายดีกว่ามั้งจริงๆแล้วเนี่ยป่าที่ถูกไปทดแทนด้วยน้ำเนี่ยน้ำก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกันนะ

0: ปลาที่ถูกน้ำไปใช้ทำน้ำเนี่ยกับปลาที่ถูกลุกโดยบุคคลเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันเทียบกันไม่ได้หรอกครับแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราเปลี่ยนสภาพป่านี้ไปเป็นแหล่งเก็บน้ำเนี่ยมันจะช่วยทำให้ป่าที่มีอยู่เนี่ยสมบูรณ์ดีขึ้นยิ่งขึ้นเดี๋ยวซ้ำในขณะเดียวกันนะครับผมว่าแม้แต่กระทั่งเรื่องของที่เราวิตกกันเรื่องของสัตว์ป่าหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้ารายการนี้เราก็ได้คุยกันปรากฏว่าเขาก็เตรียมไว้หมดเรียบร้อยในอ่างวังโตนดเนี่ยมันจะมีคำตอบคำตอบที่ทำให้เรามั่นใจว่ากระบวนการของการที่จะเอาช้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีแผนอยู่แล้ว mm-hmm. แผนเหล่านี้เนี่ยผมว่าถ้าทำได้ตามที่ว่านะ
1: ค่ะ
0: ก็ผมว่ามันปัญหาก็จะน้อยลงเพราะมาอย่างนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะไปสกัดยังไงกัน
1: ถ้าอย่างนั้นแผนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องของการก่อสร้างทางทีมวิศวกรของทางชลประทานเองถ้าอย่างนั้นขอทราบได้ไหมคะว่าในการก่อสร้างอันที่หนึ่งอยากที่จะรู้ก็คือโอเคถ้าเกิดว่าทรัพยากรธรรมชาติทดแทนในเรื่องของป่าไม้กับน้ำที่เราจะได้รับอันนี้เข้าใจได้เป็นทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกันแต่ในขณะที่เราจะใช้พื้นที่หลักหมื่นไร่เราลดขนาดได้ไหมคะหรือเพราะอะไรอ่ะอันที่สองแผนในการควบคุมดูแลสัตว์ป่าที่จากที่เราดูข่าวกันเนาะพี่น้องประชาชนก็จะมีความกังวลในเรื่องของสัตว์ป่าอย่างเช่นช้างนะคะที่จะลงมาในพื้นที่ของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอันนี้เรามีคำตอบให้กับประชาชนยังไงบ้างคะ
2: ครับเรียนอย่างนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของแผนเรื่องป่าไม้สัตว์ป่านะครับถามว่าพิธีกรถามว่าลดความจุอ่างได้หรือไม่จริงๆอ่างตัวนี้นะครับการศึกษาเนี่ยความจุเนี่ยเดิมทีเนี่ย140ล้านนะครับ
1: ใหญ่กว่านี้อีก
2: ใหญ่กว่านี้อีก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเราก็มาดูแล้วว่าตามที่กนช.เนี่ยเห็นชอบให้เราดำเนินโครงการเนี่ยทางกนช.ก็บอกแล้วว่าให้ใช้พื้นที่1,908ไม่เกิน12,000ไร่ตอนนี้ณปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนไปป่าสงวนอุทยานรวมกัน 11,982
1: ไร่ค่ะ
2: นะครับลดความจุอ่างนะครับเราต้องมาดูเรื่องการใช้น้ำในพื้นที่เป็นหลัก
1: มีภาพ
2: มีภาพการใช้น้ำในพื้นที่เป็นหลักนะครับอย่างทางท่านอาจารย์เจริญได้นำเรียนไปนะครับว่าทั้งลุ่มน้ำวังตะโหนดนะครับมีน้ำท่าอยู่170เรามีการก่อสร้างแล้ว3อ่างได้แก่พระว้าใหญ่ประแกดคลองหางแมว3อ่างรวมกันเนี่ยมีความจุน้ำอยู่ที่209ล้านเศษนะครับแต่ความต้องการของลุ่มน้ำเนี่ยทั้งลุ่มเนี่ยถึงปี88เนี่ยความต้องการมากถึง301ล้านนะครับจะเห็นว่ามันจะขาดไปหลักเกือบ100ล้านเพราะฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างแอ่งอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเพื่อให้ความสมดุลด้านน้ำนะครับในพื้นที่เนี่ยมีความสมบูรณ์ก็คือ308ล้านถ้ารวมอ่างวังตะโหนดเพราะฉะนั้น4อ่างเนี่ยจะมีความต้องการจะมีปริมาณน้ำต้นทุนเนี่ยอยู่ประมาณ308ล้านนะครับทีนี้ถามว่าของวังตะโหนดเองความจุ 99.5 เน
1: ี่
2: ยนะครับมี3อ่างแรกจะเห็นว่าของพระวาใหญ่ความจุ68เนี่ยพื้นที่ชลประทานเนี่ยทั้งหมด19,500ไร่นะครับก็อยู่แค่ตรงนี้อำเภอแก่งหางแมวคลองประแกดนะครับพื้นที่ชลประทาน 31,000 ไร่ก็อยู่แค่ตรงนี
1: ้
2: สีชมพูมาที่คลองหางแมวนะครับพื้นที่ชลประทาน 40,000 ไร่ก็อยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นบริเวณนี้ได้รับประโยชน์เต็มๆจากการใช้น้ำในพื้นที่จะเห็นว่าถ้ามีอ่างวังตะโหนดเนี่ยพื้นที่ที่เราจะเติมขึ้นมาคือพื้นที่สีเขียวตรงนี
1: ้
2: นะครับมีระบบกระจายน้ำคือพื้นที่ 39,700 ไร่ด้านบนแล้วก็ได้รับผลประโยชน์บริเวณนี้อันนี้คือท่าใหม่นายอามท่าใหม่นายอามพื้นที่ตอนกลางนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ชลประทานตอนกลางที่ได้รับผลประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดอีก 48,000 ไร่นะครับแล้วสุดท้ายมาพื้นที่ตอนล่างซึ่งปัจจุบันกรมชลประทานทำปตท.สถานีสูบน้ำกระจายน้ำไว้รองรับและเพิ่มพื้นที่ตอนล่างนะครับมีชลประทานเดิมชลประทานใหม่รวมกัน 89,500 ไร่รวมแล้วนะครับความจุเนี่ย 99.5 สามารถกระจายน้ำได้พื้นที่ชลประทานรวม 267,700 ไร
1: ่นั่นหมายความว่าการผันน้ำทั้งหมดทั้ง3อ่างแรกรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดที่กำลังจะสร้างขึ้นใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่จันทบุรีเป็นหลัก
2: เป็นหลักครับ
1: นะคะ 100% ไหมคะหรือว่ามีผันไปที่อื่นกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจง่ายๆดีกว่า
2: อย่างนี้นะครับถ้าพูดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ผมพูดถึงปริมาณดีกว่านะครับ
1: ท่
2: านอาจารย์กับพี่กรณ์ครับอย่างเช่นความจุอ่างตัวนี้4อ่างรวมกัน308ล้าน แต่น้ำเนี่ยน้ำท่าก็หมายถึงว่าน้ำที่มาเติมในพื้นที่เนี่ยมันมีมากถึง 1,070 ล้านเพราะฉะนั้นน้ำที่ไหลทิ้งลงทะเลทิ้งไปเฉยๆเนี่ยน่าจะประมาณสัก700ล้าน
1: ค่ะ
2: แล้ว700ล้านเนี่ย
1: ในต่อปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ต่อปีนะครับอันนี้เป็นทางสถิติแล้วใน700ล้านเนี่ยนะครับทางท่านอาจารย์เจริญได้คุยกับผมนะครับเรื่องเหตุผลการเจริญว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยด้วยกันน้ำเป็นของคนทั้งประเทศนะครับการแบ่งปันน้ำไปได้มันจะเป็นผลดีเพราะฉะนั้นน้ำเหลือ700ล้านเนี่ยก็มีโครงการที่จะสูบผ่านมาอ่างเก็บน้ำประแสให้อ่างเก็บน้ำประแสได้ใช้เนี่ยอีก70ล้าน
1: จังหวัดระยอง
2: จังหวัดระยองอันนี้ที่เป็นการพูดกันนะครับว่ามีการสูบผ่านมาที่ประแสเนี่ยก็สูบแค่70ล้านมันก็ยังเหลืออีก600กว่าล้านที่ทิ้งลงทะเลไปนะครับแต่หลักๆคือใช้ในพื้นที่นะครับพื้นที่น้ำที่เหลือส่งไปที่ประแส
1: งั้นฟังภาคประชาชนบ้างฟังจากที่วิศวกรพี่วิศวกรเล่าในเรื่องของการผันน้ำหรือว่าในเรื่องของปริมาณน้ำต่างๆที่ได้รับหรือหายไปความคิดว่าความคุ้มค่าในการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
0: คือถ้าเราพูดกันอย่างตรงๆเลยก็คือว่าเราทำสวนเนี่ยเราเกรงจะน้ำไม่มีทีนี้ถ้ามันมีน้ำเนี่ยผมว่ามันคุ้มหมดละแล้วเราเองเนี่ยณขณะนี้เนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ยขยายตัวออกไปมากกว
1: ่
0: าเดิมนะฮะและเชื่อผมไหมว่าเวลาที่ฟอสเผื่อมีอ่างวังตะโหนดเกิดขึ้นแถวรอบนั้นน่ะจะเปลี่ยนพืชไปหมดจากเปลี่ยนยางจากเคยเป็นสวนยางก็เปลี่ยนไปเป็นสวนทุเรียนซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอะไรนองเนี้ยนะอ่างวังตะโหนดจะช่วยไปบริการที่อื่นอีกก็ได้นะแล้วแต่ว่ากระบวนการในการบริหาร1และก็2กระบวนการในการที่จะสร้างระบบการผันน้ำซึ่งผมทราบมาว่าอ่างวังตะโหนดเนี่ยมันอาจจะพิเศษอยู่ก็คือมันมาพร้อมกับระบบการผันน้ำกระจายน้ำการกระจายน้ำเนี่ยถ้ายิ่งมีมากจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเพราะว่าถ้าเราไม่มีการกระจายน้ำเนี่ยมันก็มีปัญหาสำหรับที่จะไปเอาน้ำมาใช้น้ำมันอยู่ในคลองอย่างที่เดกล่าวเมื่อกี้เนี่ยว่ามันน้ำมันอยู่ในคลองถ้าไม่มีการกระจายน้ำเนี่ยมันก็ได้แต่แค่นั่งมองดูน้ำเพราะเราไม่สามารถจะเอาน้ำไปใช้ในสวนเราได้เพราะฉะนั้นการกระจายน้ำเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณค่าของการมีอ่างเนี่ยมันสมประโยชน์มากขึ้น
1: สุดท้ายค่ะอยากจะขอสอบถามเลยละกันนะคะว่าสำหรับโครงการนี้ความร่วมมือของทางภาครัฐแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนจะต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วพูดคุยกันประมาณไหนที่จะทำให้โครงการนี้สามารถที่จะดำเนินไปได้ค่ะ
2: ครับในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างผมได้นำเรียนไปว่าทั้งหมด580ครัวเรือนเนี่ยจำนวนแปลงที่ได้มา515แปลงเนี่ยชาวบ้านนะครับต้องยื่นคำขอรังวัดกับเราชาวบ้านทราบผลกระทบอยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องโดนพื้นที่อันนี้ก็คือทำการมีส่วนร่วมตั้งแต่ขบวนการขั้นตอนการศึกษานะครับแล้วก่อนการก่อสร้างพวกผมก็ต้องลงไปทำการมีส่วนร่วมชี้แจงว่าการก่อสร้างตัวเนี้ยพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบส่วนใดบ้างแล้วนะครับแล้วในส่วนของหลังก่อสร้างเนี่ยที่อย่างที่ผมได้นำเรียนเนี่ย19แผนเนี่ยเรามีแผนดูแลผลกระทบทั้งสัตว์ป่าต้นไม้พี่น้องประชาชน16ปียาวนานมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับในส่วนของที่ท่านพิธีกรถามไว้ก็คือในส่วนของเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับ
1: สัตว์ป่าค่ะ
2: สัตว์ป่า
1: ค่ะ
2: ไอ้เรื่องสัตว์ป่านะครับปีนี้ทั้งปีนะครับกรมชลประทานก็ได้ดำเนินการศึกษาเรื่องช้างเป็นสำคัญเนาะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าในพื้นที่เรื่องช้างเป็นหลักๆนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็อาจจะมอบให้ทางพิธีกรนะครับรายการไปนะครับเรื่องช้างเนี่ยหลักๆนะครับก็ได้ไปทำข้อมูลนะครับในปีนี้นะครับเล่มศึกษาเนี่ยเสร็จมาหมดแล้วตัวนี้เราจะมีแผนที่เรื่องช้างอยู่นะครับจะมีการเดินออกมาในพื้นที่จนมาถึงอำเภอนายายอามเนี่ยจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าในหน้าแล้งเขาขาดน้ำแล้วก็มาหาอาหารเพราะฉะนั้นเราก็จะมีของวังตะโหนดเองนะครับเราจะมีการดำเนินการก่อสร้างคูกันช้างนะครับบริเวณขอบอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นนะครับตัวนี้เป็นอ่างวังตะโหนดนะครับแล้วเราจะนำช้างทั้งหมดถ้าอ่างวังตะโหนดเนี่ยตรวจสอบมาแล้วช้างประมาณสัก70เชือกเราก็จะนำเข้าไปสู่ด้านในแล้วเรื่องป่านะครับไอ้ตรงที่เราเสียไปประมาณสัก 10,000 กว่าไร่เนี่ยนะครับเราก็มีแผนเรื่องการปลูกป่านะครับให้กับกรมป่าไม้กรมอุทยานอ่ะเป็นดำเนินการคือปลูกทดแทนเลย2เท่านั่นก็ประมาณอีกสัก 30,000 ไร่แต่กรมชลประทานเนี่ยนะครับมีแผนประมาณสัก 2,000 ไร่บริเวณด้านเหนืออ่าง

0: จะไปทำแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เราศึกษาไปหมดแล้วครับว่าสัตว์เนี่ยเขาทานอะไร
1: ซึ่งข้อมูลนี
0: ้มี
1: พี่น้องประชาชนที่ยังมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปหารายละเอียดหรือว่าดูแผนการก่อสร้างได้ที่ไหนคะ
0: แผนไอ้ตัวเนี้ยนะครับในกระบวนการที่เราจะลงพื้นที่นะครับตัวเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าหน่วยงานหลักๆเนี่ยก็คือกรมอุทยานกับกรมป่าไม้แผนตัวเนี้ยเราจะมอบให้กรมอุทยานนะครับกรมอุทยานซึ่งผมเชื่อว่ากรมอุทยานเนี่ยคือในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานเนี่ยกรมอุทยานจะต้องไปทำการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวเขาจะให้เขานำแผนตัวเนี้ยไปเสนอให้ชาวบ้าน
1: ค่ะพอดีเหลือเวลานิดเดียวอาจารย์สั้นๆสุดท้ายค่ะต้องบอกว่าฝากอะไรถึงความกังวลใจของชาวจันทบุรีนิดเดียวเลยค่ะอาจารย
2: ์คือผมว่าเนี่ยเราเนี่ยมันน่าจะมามองประโยชน์ร่วมกันมากกว่า
1: ค่ะ
2: เราสามารถที่จะร่วมกันในการทำงานทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่แต่การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะสำเร็จลุล่วงไปได้ดูดีนั่นคือการมีความเข้าใจร่วมกันมันแน่นอนครับมันอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างมันคงไม่ถึงขนาด 100%แต่เราก็คงต้องคิดว่าผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยมันสำคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
1: ค่ะก็คือเราต้องมองเป็นภาคส่วนรวมเนาะอาจารย์เนาะนะคะพอดีหมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลนะกันเป็นในเรื่องของฝั่งทางภาครัฐนะคะทางชนประทานเองที่รับผิดชอบในเรื่องของการสร้างโครงการนี้นะคะรวมถึงอาจารย์เองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเห็นในเรื่องของการสร้างอ่างเก็บน้ำในภาคของพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราก็จะได้ข้อมูลนี้ละค่ะเพื่อมาพิจารณาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะว่าในเรื่องของการดำเนินการนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างทั้งในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงในพื้นที่ของทั้งอุทยานนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของป่าสงวนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญปิยาลมนะคะประธานลุ่มน้ำวังตะโนดนะคะแล้วก็คุณอัธพลสิริสุวรรณวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9จันทบุรีนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ลากันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
3: วิกฤตพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเชื้อเพลิงกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าครั้งไหนๆถึงเวลาที่เราต้องปรับเพื่อให้เราทุกคนไปต่อได้เริ่มต้นที่ตัวเราประหยัดให้เป็นนิสัยปิดไฟที่ไม่ใช้ลดการใช้แอร์เช็คสภาพรถให้พร้อมทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นมองหาทางเลือกใหม่พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์หรือเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้ตัวช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันและสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนเลือกเสพข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือผ่านการคัดกรองแล้ววิกฤตนี้จะผ่านไปหากเราทุกคนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี
4: ้เสน่ห์แห่งดนตรีจังหวะและท่วงทำนองผสมผสานความเป็นไทยกับดนตรีร่วมสมัย

0: ายทอดความเป็นไทยผ่านภาษาดนตรีที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกันเสียงดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากล
1: ยินดีด้วย huh? คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกดกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
8: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายเลยนะคะเพื่อให้เราดูบัตรประชาชนเท่านั้นเองถ่ายแบบประชาชนได้เลยนะคะ
7: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด

ายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักรสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

รับชมข่าวต้นชั่วโมง NBT News เวลา 11 นาฬิกาค่ะรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายเปิดแนวคิดพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการพร้อมย้ำไม่ได้มุ่งลดคนแต่ลดขั้นตอนซ้ำซ้อนนำดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลบริการแบบจุดเดียวจบนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางช่อง NBT ถึงทิศทางการทำงานภาครัฐโดยระบุว่าวันนี้ไม่เน้นใช้คำว่าปฏิรูปแต่เน้นลงมือพัฒนาประสิทธิภาพจริงเพื่อรับมือความผันผวนของโลกอีกปัจจัยที่สำคัญคือโครงสร้างงบประมาณของประเทศซึ่งมีรายจ่ายประจำประมาณร้อยละ73ขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ20หากลดภาระรายจ่ายประจำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็จะมีโอกาสขยับสัดส่วนงบลงทุนจากประมาณร้อยละ20เป็นร้อยละ30ทำให้ประเทศมีงบประมาณสำหรับการพัฒนาและรับมือความท้าทายในอนาคตมากขึ้นโดยการปรับระบบครั้งนี้ไม่ใช่มุ่งการลดข้าราชการแต่คือการนำเทคโนโลยีมาแทนที่งานเอกสารและลดขั้นตอนซ้ำซ้อนพร้อมชู4แนวทางสำคัญคือไม่เน้นตั้งหน่วยงานใหม่โดยเมื่อมีภารกิจใหม่ให้ดึงคนมารวมทีมทำงานตามโจทย์เพื่อความคล่องตัวบริหารคนตามลักษณะงานจริงเพราะสำหรับกำลังคนภาครัฐซึ่งมีอยู่ประมาณ3ล้านคนไม่ควรใช้ระบบบริหารบุคลากรแบบเดียวกับทุกอาชีพเพราะครูแพทย์

พยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่สายงานอื่นมีลักษณะงานเวลาและภาระหน้าที่แตกต่างกันแต่แล้ววิชาชีพจึงควรประเมินจำนวนคนจากปริมาณงานและคุณภาพของผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับขณะเดียวกันการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยังต้องเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดซึ่งต้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามกระทรวงประชาชนยื่นเรื่องจุดเดียวจบตรวจสอบสถานะได้ทุกขั้นตอนลดปัญหาทุจริตพร้อมเสนอเปิดช่องทาง Fast Track เพื่อเพิ่มบริการด่วนพิเศษแบบถูกกฎหมายนำค่าธรรมเนียมมาพัฒนาระบบและตัดวงจรการจ่ายส่วยนอกระบบนายประกรณ์ตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าตัวชี้วัดความสำเร็จอยู่ที่ประชาชนโดยระยะเวลาการให้บริการภาครัฐต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ20-30ใช้เอกสารน้อยลงติดต่อราชการง่ายขึ้นและมีความโปร่งใสอย่างแท้จริงการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดทางช่วงชลบุรีบางพระแล้วหลังเร่งกู้ขบวนรถสินค้าตกรางผ่านจุดเกิดเหตุเรียบร้อยหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและฝ่ายช่างกลระดมกำลังพร้อมเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการกู้แคร่ที่ตกรางและซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระได้เมื่อเวลา 1:25 น.โดยปล่อยขบวนรถสินค้าที่554เส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาบตาพุดออกจากสถานีศรีราชาเมื่อเวลา 1:30 น.และสามารถผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 13:24 น.วันที่4กันยายนที่ผ่านมาขณะที่ขบวนรถสินค้าที่845เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้าลาดกระบังท่าเรือแหลมฉบังผ่านย่านสถานีชลบุรีส่งผลให้แคร่บรรทุกสินค้า6แคร่ท้ายตกรางกีดขวางการเดินรถทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบว่าน็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจากทั้งหมด8ตัวซึ่งถือเป็นความผิดปกติอย่างไรก็ตามรฟท.อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางข่าวต่างประเทศค่ะญี่ปุ่นเฝ้าระวังคลื่นสึนามิหลังเกิดการปะทุรุนแรงของภูเขาไฟกากาตัวในอินโดนีเซียสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคงตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินว่าการปะทุของภูเขาไฟกากระตัวในอินโดนีเซียจะถึงเวลา 6:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างชัดเจนในประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟกากระตัวได้เกิดการปะทุรุนแรงเมื่อวานนี้ซึ่งส่งผลให้ลาวาและเท่าฐานพวยพุ่งสูงสู่ท้องฟ้าถึง400เมตรล่าสุดทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอยู่ที่ระดับ3และกำหนดเขตห้ามเข้าในรัศมี3กิโลเมตรจากปากปล่องเพื่อความปลอดภัยพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ

0: สวัสดีครับเคาะประเด็นข่าวประเด็นแรกวันนี้จะพาไปดูโครงการไทยช่วยไทยนะครับช่วยชาวบ้านทั่วไทยได้อย่างแท้จริงและวันนี้ร้านเด็ดที่เมืองจันทบุรีนะครับขายไม่แพงและใช้ไทยช่วยไทยได้ด้วยเรียกว่าทั้งอร่อยทั้งสบายกระเป๋าเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะพาไปดูนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
1: โครงการไทยช่วยไทย plus เข้าสู่เดือนที่3แล้วค่ะคนไทย26ล้านคนก็ทยอยใช้สิทธิ์ซื้อทั้งของกินของใช้เห็นประโยชน์เกิดขึ้นชัดเจนนั่นคือช่วยลดค่าครองชีพ
2: คุ้มมากครับ
3: ความอร่อยมันเกินราคาคร
2: ับ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
4: คุ้มค่ะก็หนูสั่งมา1 2 3 4 4อย่างก็น่าจะกินไม่หมดด้วยบางทีเราอยากกินหลายอย่างมากกว่าไม่ได้อยากกินอย่างเดียวมันสามารถเลือกได้หลายอย่างมันประหยัดตังค์ในกระเป๋าแบบนักศึกษาอย่างหนูไปได้เยอะเลย

0: แล้วก็ทำให้เลือกซื้อของได้หลากหลายอย่างหลายประเภทด้วยค่ะ
1: 20 บาทครับ
2: ใช่ค่ะเส้นเล็ก20 บาท
3: ส่วนคุณพี่พิสมัยวาปีหรือว่าเจ๊เปียวสาวบุรีรัมย์ที่มาเปิดร้านส้มตำในพื้นที่ตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีตั้งร้านมาเกือบ10ปีแล้วเล่าย้อนว่าวันแรกที่มาขายก็ขายราคา20บาททุกเมนูมาตั้งแต่ต้นเพราะอยากให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยคุ้มเงินไม่ต้องมากแต่ก็สามารถอิ่มกันได้ทั้งครอบครัว
4: ก็ส่วนมากลูกค้ามาก็จะเป็นพวกตำหมี่กรอบอย่างเงี้ยค่ะตำหมี่กรอบตำปูปลาตำไทยส่วนมากก็จะเป็นยำใช่ไหมที่ขายดีก็มียำพวกตำหมี่กรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ30-20อ่ะเนาะอย่างคนงบน้อยใช่ไหมคะมี50อ่ะสามารถก็อิ่มได้นะใช่ไหมลาบ20น้ำตก20ข้าวเหนียว10อิ่มแล้วไหมคะใช
3: ่ต้มแซ่บชุบไม้ลาบหมูตำปูปลา4อย่างนี้20บาทนะคะกำเงินมา100กว่าบาทก็สามารถอิ่มได้อันนี้อันเดียวที่30บาทนะคะแถมมีไทยช่วยไทยด้วยนะคะที่ร้านตำนัวโคบุรีรัมย์บางกระจ่าจันทบุรีค่ะส่วนเมนูที่ร้านตำนัวครัวบุรีรัมย์นั้นมีหลากหลายราคาเริ่มต้นอยู่ที่20บาทแต่หากเป็นกลุ่มพวกอาหารทะเลก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นเป็น30บาทการที่มีโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ช่วยเพิ่มยอดขายและตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากกินได้หลายๆเมนู
4: ส่วนมากลูกค้าจะใช้ไทยช่วยไทยลูกค้าก็เลยบอกว่าทำไมไม่ทำทำไมไม่อะไรอย่างนี้ก็เลยตามใจลูกค้าค่ะมันมีผลค่ะเพราะว่าเราได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนมากเขาจะใช้ไทยช่วยไทยกันน่ะเนาะยอดเพิ่มขึ้นนะคะพอเราเห็นลูกค้ามาแล้วก็โอเคดีใจเห็นเงินแล้วเราก็หายเหนื่อยค่ะประหยัดงบไปได้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ว่าใจช่วยไทยใช่ไหมค่ะก็ต้องขอบคุณที่ว่าให้เราได้ยอดเพิ่มขึ้นก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ยอดขายที่เพิ่มขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มีความสุขยิ้มได้กับโครงการที่ช่วยต่อยอดกำลังซื้อกระจายรายได้ให้กับคนขายเพิ่มความสุขให้กับคนไทยทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน

0: ทั้งอร่อยทั้งสบายกระเป๋านะครับใช้ไทยช่วยไทยได้อีกนะครับเรียกว่าได้เต็มๆเลยนะครับสำหรับโครงการนี้ยังอยู่ที่จันทบุรีนะครับจะพาไปดูอีกร้านหนึ่งอันนี้เป็นข้าวแกง20บาทนะครับขวัญใจประชาชนเช่นเดียวกันและอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
1: ช่วงนี้ใครรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าหายไวลองตามเรามาปักหมุดของกินราคาสบายกระเป๋าในจันทบุรีกันค่ะเพราะว่าบางมื้อมีแค่20บาทก็อิ่มได้จริงเริ่มที่ครัวพาเพลินร้านอาหารริมแม่น้ำจันทบุรีตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีที่นี่เปิดมุมข้าวแกงราคาประหยัดข้าวจานละ10บาทกับข้าวถ้วยละ10บาทมีเงิน20บาทก็ได้1มื้อแล้วที่สำคัญข้าวตักได้ตามที่กินไหวส่วนกับข้าวมีให้เลือกหลายอย่างหมุนเวียนทั้งเนื้อสัตว์ไข่ผักและเมนูปรุงสุกต่างๆคุณโบนัสนะคะผู้จัดการร้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเจ้าของร้านตั้งใจให้คนทำงานและชาวบ้านได้กินอาหารดีๆในราคาที่ไม่หนักกระเป๋ากำไรอาจไม่ได้มากทุกจานแต่ขอให้ร้านอยู่ได้และลูกค้าได้ประหยัดถ้าวันไหนมีอาหารเหลือทางร้านยังนำไปแบ่งปันต่อแทนที่จะปล่อยทิ้งไปด้วยค่ะ
2: ในเรื่องต้นทุนอ่ะมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราขายในราคาแค่10บาทแต่ด้วยความที่เราไม่ได้เน้นกำไรแต่ว่าเน้นจำนวนเน้นปริมาณคนที่เข้ามาอุดหนุนเรามากินของเรามันก็เลยถั่วเฉลี่ยกันมันก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็กินอิ่มกำไรน้อยไม่เป็นไรค่ะถ้าเราจะกินผักอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้โภชนาการก็สำคัญเนี่ยผมการตอบรับดีนะมีคนชมนะทั้งเพจแล้วก็ทั้งหน้าร้านเขาก็โอเคงั้นก็มันก็เป็นแรงสู้ต่ออย่างน้อยอ่ะกำไรไม่ได้เยอะหรอกแต่เหมือนเราอ่ะเอ้ยรสชาตินะเขากินอร่อยเขามีความสุขเขาไปทำงานแล้วเขาก็กลับมาหาเราผลตอบแทนที่ได้มาอาจจะไม่ใช่เป็นกำไรหรอกค่ะแต่อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบในรสชาติคนที่ชื่นชอบในการบริการแบบนี
1: ้จากข้าวแกง20บาทไปต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงถ้วยละ15บาทร้านของคุณหนูนางฉันทนาบุตรจันทร์ที่ตั้งใจขายราคานี้มาตั้งแต่แรกโดยเฉพาะอยากให้เด็กนักเรียนและคนที่มีงบไม่มากเข้าถึงได้1ถ้วยมีทั้งเส้นหมูสดตับลูกชิ้นและผักครบพร้อมกินส่วนผู้ใหญ่จะสั่ง 2-3 ถ้วยก็ยังถือว่าราคาสบายกระเป๋าแม้ว่าวัตถุดิบจะขึ้นราคาแต่ว่าคุณหนูใช้วิธีเดินตลาดเองเทียบราคาหลายร้านช่วยลดต้นทุนเท่าที่ทำได้แต่ว่าไม่ลดคุณภาพอาหารกำไรต่อถ้วยอาจจะไม่มากแต่ถ้าลูกค้ากลับมากินได้บ่อยร้านก็เดินต่อได้นี่คืออีก2หมุดของกินราคาประหยัดในจันทบุรีข้าวแกงเริ่มต้น20บาทก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงถ้วยละ15บาทราคาอาจเล็กน้อยแต่ว่าในวันที่ค่าครองชีพไม่เบาก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้ไม่น้อยเลยละค่ะ
3: มันไม่ได้แพงมากราคามันขึ้นลงๆอะค่ะดูที่ราคาด้วยค่ะดูความสดด้วยร้านไหนถูกแล้วก็บุกร้านนั้นเลยมันก็ได้นะคะเอามากเขาว่าไม่น่าจะขึ้นค่ะเพราะวัตถุดิบมันยังไม่มันไม่สูงมากอยู่ราคานี้หนูก็อยู่ได้ลองมาชิมก็ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยว15บาทลองแวะมาดูกันค่ะใครทำใครใจเองนี่ต้องคู่เองนั้นต้องขึ้นไปหากใครไม่ช่วยใครก็แ
0: ล้วใครจะมาช่วยเราจากจันทบุรีจะพาไปที่ระยองนะครับอันนี้เป็นเมนูสุดแซ่บนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อผสมผสานกับอาหารทะเลซีฟู้ดนะครับชื่อว่าเมนูพล่าขลู่ทะเลนะครับใครชิมใครกินรับรองติดใจแน่นอนติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
4: จากวัตถุดิบพื้นถิ่นที่หลายคนอาจมองข้ามสู่เมนูอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาของคนในชุมชนกับเมนูพล่าขลู่ทะเลของเจ๊หน่องแซ่บเวอร์ที่นำใบขลู่ผักกระชับสมุนไพรและอาหารทะเลสดมาผสมผสานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรโบราณ
5: ตัวใบขลู่เนี่ยค่ะในชุมชนจะมีตำป่าชายเลนนะคะตัวนี้ยอดนะคะยอดเราสามารถมาจิ้มทำน้ำพริกทานกับน้ำพริกได้ค่ะแล้วก็จะเลือกใบอ่อนๆ อย่างเงี้ยค่ะมาทำสำคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสมุนไพรนะคะก็จะเป็นผักกระชับอะค่ะตัวนี้ ซึ่งเราอยากผักกระชับมันจะเป็นผักของอำเภอแกลงเนาะที่เราทราบกันว่าปลูกได้ที่บ้านทะเลเนาะเราอยากจะทำอันนี้ค่ะมาเชื่อมโยงอาหารเพื่อจะเชื่อมโยงในอาหารเสร็จเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะ
4: ไม่เพียงแต่พืชผักเท่านั้นนะคะสมบัติอีกอย่างของชุมชนก็คือทรัพยากรจากทะเลโดยได้นำอาหารทะเลสดๆค่ะทั้งกุ้งหมึกแล้วก็แมงกระพุนมาประกอบเมนูสะท้อนอาชีพประมงและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปากน้ำแล้วก็อีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นทีเด็ดนะคะก็คือเคยซึ่งเป็นเคยที่ชาวบ้านใช้ยกยอขึ้นมาจากริมน้ำทำให้ตัวเคยนั้นไม่สัมผัสกับทรายค่ะจึงมีความสะอาดและไม่มีทรายมาปะปน
5: ในวัตถุดิบของเรานะคะที่เราใช้อ่ะค่ะก็จะมีของสดซึ่งปากน้ำประแสเนี่ยเป็นแหล่งประมงอยู่แล้วนะคะเราก็เลยจะพยายามดึงวัตถุดิบที่อยู่ชุมชนมาใช้อย่างปลาหมึกอย่างเงี้ยค่ะปลาหมึกของเราไม่ได้เป็นหมึกที่เราบดดองน้ำเราปลาหมึกขึ้นมาสดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาทำนะคะแมงกะพรุนแล้วก็ตัวกุ้งซึ่งเรามีวัตถุดิบอยู่ตรงนี้อยู่แล้วจุดเด่นอีกตัวนึงเลยค่ะที่อยากนำเสนอคือตัวเคยนะคะเคยปากน้ำประแสเนี่ยค่ะเราจะเป็นเคยที่อยู่ในริมน้ำแบบนี้ชาวบ้านที่อยู่ทางริมน้ำแบบเนี้ยเราสามารถจะเป็นเคยยกยอ
4: กรรมวิธีทำก็ไม่ซับซ้อนค่ะเต็มไปด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นเริ่มจากหั่นกุ้งหมึกแมงกระพุนเป็นชิ้นเต๋าจากนั้นก็ลวกอาหารทะเลให้พอสุกแล้วนำขึ้นมาพักเอาไว้หั่นซอยวัตถุดิบผักสมุนไพรอย่างหอมผักชีตะไคร้ใบครูใบกระชับและแครอทส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือพริกเกลือค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรโบราณที่ใช้วิธีตำแบบดั้งเดิมก่อนที่จะนำมาคลุกเคล้ากับวัตถุดิบทั้งหมดจนเข้ากันปิดท้ายไปด้วยการโรยเคยคั่วหอมเพิ่มรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมก่อนที่จะเสิร์ฟถึงโต๊ะกลายเป็นเมนูรสจัดจ้านทั้งอร่อยและบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นได้ในจานเดียว
5: ค่ะอันนี้ก็คือเมนูผ้าขู่ทะเลนะคะซึ่งเรานำวัตถุดิบที่มีเหนือตัวชุมชนมาใช้คือใบขู่ก็คือของสดที่อยู่ในชุมชนนะคะสำคัญที่สุดคือตัวเคยซึ่งเคยเราบอกแล้วว่าเคยไม่ได้ทำได้แค่กะปิค่ะเคยสามารถมาทำวัตถุดิบได้อาหารได้อีกหลากหลายอย่าง
4: ผ้าขู่ทะเลจึงไม่ใช่เพียงอาหารจานใหม่แต่เป็นการนำภูมิปัญญาวัตถุดิบและเรื่องราวของชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มแนวคิดนี้นะคะเกิดขึ้นจากการนำความรู้จากการอบรมในด้านอาหารมาผสมกับองค์ความรู้ของคนในพื้นที่จนเกิดเป็นเมนูที่สามารถนำไปจำหน่ายและต่อยอดได้จริงนี่คือการใช้อาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนช่วยสร้างเมนูใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่นและชวนให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักของดีจังหวัดระยองผ่านรสชาติที่จัดจ้านและเรื่องราวที่มีรากมาจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
0: ครับเห็นเมนูแล้วก็แหมน่าสนใจนะครับใครอยากลองชิมก็เชิญได้ที่ชุมชนปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับยังอยู่ที่ระยองนะครับจะพาไปดูซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของหนังตะลุงระยองนะครับเพิ่งทราบเหมือนกันว่าที่ระยองเนี่ยก็มีหนังตะลุงเป็นมรดกอันทรงคุณค่าจากรุ่นบรรพบุรุษและสืบต่อมาจนถึงรุ่นปัจจุบันติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
6: เมื่อความมืดเข้าปกคลุมแสงดวงหนึ่งกลับสว่างขึ้นหลังผืนผ้าสีขาวเงาของตัวหนังค่อยๆเคลื่อนไหวพร้อมเสียงดนตรีและถ้อยคำจากในหนังปลุกชีวิตของตัวละครให้กลับมาบอกเล่าเรื่องราวอีกครั้งนี่คือมนต์เสน่ห์ของหนังตะลุง
7: เจ้าไว้พระนารายณ์ทั้งสี่พระกรผู้ทรงครุฑที่เหินจร
6: ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ไม่ได้มีเพียงความสนุกสนาน
8: ไอ้ขังไปน้ำมันหมดไปกับเราโดนลม
6: แต่ยังซ่อนทั้งคติชีวิตภูมิปัญญาและเสียงสะท้อนของสังคมเอาไว้ในทุกบทเจรจา
9: ก็ใจหนึ่งเราอยากจะอนุรักษ์ศิลปะการแสดง ของวัดใหม่กระบอกขึ้นพึ่งโดยมีหลวงปู่ทาบนักครปุญโญมีแม่ย่าแดงซึ่งเป็นผู้นำหนังตะลุงจากภาคใต้มาไว้ที่วัดกระบอกขึ้นพึ่งเราได้อนุรักษ์ศิลปะตรงนี้เอาไว้ครับให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป
8: เมื่อนั้นไอ้พร้อมไปยุชาสตาร์ทดดใส่กุญแจสตาร์ท
6: เบื้องหลังเงาที่เห็นอยู่บนจอคือการทำงานที่ต้องอาศัยทั้งความจำไหวพริบและความเข้าใจของผู้คนในหนังหนึ่งคนต้องเชิดต้องร้องและต้องพากย์สลับเสียงตัวละครหลากหลายบทยิ่งเมื่อใช้ภาษาระยองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงก็ยิ่งสะท้อนตัวตนวิถีชีวิตและอารมณ์ขันของคนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
8: มาก็รถตำนานไม่มีแม
9: ่เพราะว่าศิลปะการแสดงของภาคใต้เมื่อเอามาไว้อยู่ที่จังหวัดระยองเปลี่ยนสำเนียงมันก็ทำให้ได้ซึมซับกับภาษาระยองด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับภาษาระยองที่ตอนนี้กำลังจะสูญหายไป
6: วันนี้หนังตะลุงจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่ยังปรับบทพูดให้เข้ากับเหตุการณ์ร่วมสมัยสอดแทรกเรื่องใกล้ตัวพร้อมรักษาสำเนียงและภาษาท้องถิ่นเอาไว้ในทุกการแสดง
9: ไม่เลือนหายไปครับเพราะว่าเรามีเยาวชนที่จะอนุรักษ์ต่อๆไปเรื่อยมีเยาวชนที่มีใจรักในศิลปะการแสดงหนังตะลุง
10: ในสมัยนี้นะครับหนังตะลุงเนี่ยเด็กสมัยใหม่เนี่ยรุ่นหนูเนี่ยไม่มีใครรู้จักหนูก็อยากจะด้วยความที่ว่าหนูไปเห็นมานะเห็นมาชื่นเห็นความชื่นชอบนะว่ามันก็สนุกดีแล้วทุกๆปีเราก็อยากจะจ้างเขามาเล่นเผื่อที่จะช่วยกันสืบสานประเพณีนะครับถ้าเราสมมติถ้าเราไม่จ้างเนี่ยเขาก็จะมีงานที่น้อยลงทำให้ด้วยความที่ว่ามีงานน้อยลงก็จะไม่มีที่แสดงแล้วก็ทำให้จ้างหายไปนะครับ

0: ที่ยังคงมีคนเชิดมีคนบรรเลงและยังมีเสียงภาษาระยองดังอยู่หลังจอเงาบนผืนผ้าสีขาวนี้ก็จะยังคงมีชีวิตคณะสอสืบสานศิลป์หนังตะลุงระยองไม่เพียงสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านแต่ยังช่วยรักษาภาษาท้องถิ่นให้เดินทางจากคนรุ่นก่อนไปสู่คนรุ่นต่อไป NBT ภาคกลางรายงาน
1: ประเด็นปิดท้ายวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวของเสียงรัฐฉบับชาวบ้านหอกระจายข่าวเพื่อคนไทยนะครับในยุคที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นสื่อดั้งเดิมอย่างหอกระจายข่าวก็ยังไม่เลือนหายไปนะครับและยังคงมีบทบาทในหลายๆชุมชนนะครับวันนี้จะพาไปดูที่ชุมชนนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
2: ช่วง 9:00 นของทุกวันเสียงจากลำโพงทั้ง 57 จุดใน 6 ชุมชนค่อยๆส่งเสียงทักทายเพื่อสื่อสารข้อมูลที่คัดสรรปรับรูปแบบภาษามาแล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายกระชับเกิดประโยชน์กับชาวบ้านในชุมชนนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีให้รู้เท่าทันภัยทุกรูปแบบแจ้งเตือนอาชญากรรมป้องกันเหตุร้ายสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน
3: คือมันดีต่อเนื่องขึ้นมานะจากการมีข่าวสารแล้วก็มีโครงการของเทศบาลที่จัดกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ชาวบ้านยังเข้าไม่ถึงมันก็ยังมีคือมีเสียงตรงนี้ทำให้ดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะชาวตำบลนาจอมเทียนและชาวบ้านอำเภอคะ
5: เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลนาจอมเทียนนะคะ
4: ดิฉันนางสาวรุ่งราตรีทองทรายนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการรับหน้าที่ในการนำข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะสำหรับ
2: เสียงทักทายยามเช้าจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลนาจอมเทียนประโยคที่ชาวบ้านคุ้นเคยกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในชุมชนมานานหลายปี
5: วันนี้สาระดีๆและข่าวดีๆจากเทศบาลตำบลนาจอมเทียนต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนและเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทุกคนมีในมือถือหลั่งไหลข้อมูลข่าวสารจริงบ้างเท็จบ้างมาจากทุกทิศทุกทางมาอยู่บนหน้าจอมือถือแต่เสียงจากหอกระจายข่าวยังเป็นสื่อที่ส่งตรงถึงหน้าบ้านใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่สำคัญผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว
3: คือตรงเนี้ยมันจะเป็นของจริงมากกว่าแต่ถ้าเราดูในทางโซเชียลพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นเฟซมันอาจจะมีการใส่ร้ายคือเห็นต่างแต่ถ้าของทางเทศบาลเนี่ยมันเป็นของทางรัฐบาลมันเป็นของจริงก็คือว่ามันไม่ใช่เฟซนิวมันสามารถเชื่อถือได
6: ้พี่เป็นคนชอบเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีประโยชน์เราจึงชอบพี่รอฟังนะแล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็อุ๊ยตายเราลืมเขาบอกคือประโยชน์คือรู้เหตุการณ์ทันเวลานั่นเองฉีดยาสุนัขอะไรอย่างเงี้ยในสัปดาห์นั้นๆเนี่ยเสียงตามสายจะบอกและอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟดับน้ำไม่ไหลเสียภาษีทุกอย่างพี่ว่ามีประโยชน์มากนะมากๆเลยอ่ะ
2: แม้ผู้คนจะรู้จักและมักเรียกว่าเสียงตามสายของหอกระจายข่าวแต่ในปัจจุบันพัฒนาจากในอดีตสู่การออกอากาศด้วยระบบอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องกระจายข่าวไร้สายภาครัฐที่สามารถกำหนดพื้นที่เฉพาะเจาะจงหรือแบบเรียลไทม์หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ต้องทำการแจ้งเตือนทันทีส่วนเนื้อหาสาระของข้อมูลคือข่าวประกาศจากทางเทศบาลและข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นชุดข้อมูลความรู้และข่าวสารจากภาครัฐที่เชื่อถือได
7: ้ข้อมูลที่จำนวนเยอะนะคะแล้วก็มีภาษาที่ยากต่อการเข้าใจหน่วยงานประชาสัมพันธ์นะคะก็จะพยายามปรับข้อความบางอย่างให้มันเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นเสียงตามสายอ่ะจะเป็นสื่อนะคะที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลถึงประชาชนทุกคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ที่บ้านเนาะอย่างวัยรุ่นเนี่ยค่ะจะใช้สื่ออื่นในการที่จะรับรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงตามสายเนี่ยคนที่อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าคนสูงอายุจำเป็นที่จะต้องได้รับข่าวสารเนี่ยเขาก็จะสามารถรับรู้ข้อความตรงนี้ได้
2: ในวันที่ข่าวสารมีมากมายจนแยกไม่ออกว่าอะไรจริงหรือเท็จเสียงจากหอกระจายข่าวยัง

0: คงเป็นเสียงแห่งความเชื่อมั่นที่ส่งถึงหน้าบ้านของพี่น้องประชาชนเพราะบางครั้งข่าวสารที่มีคุณค่าที่สุดไม่ใช่ข่าวที่มาก่อนใครแต่คือข่าวที่ถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในชุมชนทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
1: คืนเช้านี้เราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งในเวลา 16:00 น.ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งกับมิ้นท์วินิตาวัฒนกุลค่ะวันนี้มิ้นท์จะขออาสามาทำหน้าที่พาคุณผู้ชมทุกท่านไปเจาะลึกความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ใช้รับมือและป้องกันที่นี่ค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะซึ่งโรคมะเร็งที่เราจะพาไปทำความรู้จักกันวันนี้นะคะเป็นโรคมะเร็งที่เรียกว่าติดท็อป5ของคนไทยที่พบมากที่สุดเลยจะเป็นมะเร็งอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: วิเที่ยงแล้วกินอะไรกันดีอะมาจด
2: ๆๆเอ้ยยากกว่าคิดงานก็อาหารกลางวันเนี่ยแหละ
1: เออ
3: ถ้าคิดไม่ออกงั้นเอาของฉันก่อนเลยเอากุ้งผัดบรอกโคลีราดข้าวไรซ์เบอร์รี่นะไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสเอาน้ำมันนิดเดียวพอ
2: โอ้ช่วงนี้ดูแลสุขภาพดี
1: เออจดไม่ทันเลยว่ะเออจอดมาพอดีเลยกำลังจะสั่งอาหารกลางวันเอาอะไรอ่ะ
4: กลางวันนี้เอาไว้ก่อนเนี่ยพี่ไม่ไหวแล้วเป็นไรไม่รู้อ่ะเนี่ย
2: มานั่งเอานั่ง
1: โอ้
2: เฮ้ยแต่ว่าเป็นไรไม่หน้าตาดูซีดๆเออแต่เห็นเข้าห้องน้ำหลายรอบไม่รู้ว่ะ
1: เอออาการแบบนี้คุณจอร์ดท้องเสียหรือเปล่า
4: ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ่ายไม่หยุดเลยและอีกอย่างถ่ายเป็นเลือดด้วย
2: เป็นเลือดเลยเหรอหรือว่าจอร์ดจะโดนของ
1: โอ้ยพี่แม็กจอร์ดมันปวดท้องแต่แย่อยู่แล้วเนี่ยรอเล่นอยู่นั่นแหละ
3: ลิซี่ดวงหรือเปล่าจอร์ด
1: ลิซี่ดวงอ่ะพี
3: ่เออ
1: ไม่น่าใช่อ่ะลิซี่ดวงไม่น่าจะท้องเสียถ้าไม่ใช่ลิซี่ดวงหรือว่ามะเร็งลำไส้หรือเปล่าคะ
2: มะเร็งลำไส้จอร์ดอย่าเป็นไรนะน้องรักเฮ้ยพี่จะพี่พาไปหาหมอเอง
3: ดูพี่แม็กนี่ห่วงจอร์ดมากเลยนะคะ
1: ดูพี่แม็กรักพี่จอร์ดน้อง
2: ตราบใดที่ยังไม่คืนเงินพี่อ่ะเนาะจะเป็นอะไรนะน้องรักคืนด้วยนะพี่รออยู
3: ่
2: ยังเป็นอะไรไม่ได้เนาะ
3: โอ้ไอเราก็นึกว่ารักเพื่อน
1: นึกว่าเป็นห่วงเพื่อนอันดับแรกพาเพื่อนไปหาหมอก่อนจ้าเนาะเออไป
2: ไหวไหมเนี่ย
3: ไหวพ่อเฮ้ยพี่ไปก่อนรีบไปก่อน
2: น้องไม่ไหวว่ะไปจอดไป
1: คิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองเนาะ
3: สั่นไปหมดเลยนะ
0: การตรวจคัดกรองถือว่าเป็นวิธีการลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ที่ดีที่สุดค่ะแต่ว่าจะมีวิธีการเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบให้แน่นอนค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารค่ะและเพื่อที่จะให้เราได้รู้เท่าทันกันโรค

0: บอกให้พวกเราคลายสงสัยไปพร้อมๆกันได้ไหมคะว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้าง
1: ถ้ามียีนที่ผิดปกติก็ต้องได้รับการตรวจคือกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อพยาธินะครับแต่ว่าถ้าเป็น
0: เรียมอย่างนี้
1: ใช่ครับถ้ากินแบบนั้นบ่อยๆเสี่ยงแน่นอนนอกจากนี้ยังมีอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปพวกไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ากินปริมาณที่เยอะแล้วก็กินปริมาณที่นานมากนะครับคือถ้ากินนิดหน่อยคงไม่เป็นไร
0: แล้วเวลาที่เราปวดท้องบ่อยๆเกิดอาการท้องอืดบ่อยๆทานอาหารเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยดีกับลำไส้อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลกับโรคมะเร็งลำไส้ไหมคะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่อาการปวดท้องเนี่ยไม่ได้มีผลกับมะเร็งลำไส้แต่อาการที่มันเป็นมะเร็งลำไส้อะนะครับอาจจะทำให้ปวดท้องได้เช่นสมมติว่าเราเป็นมะเร็งส่วนใหญ่ด้านขวาที่มันติดกับตัวบริเวณลำไส้เล็กอันนี้อาจจะมาด้วยอาการท้องอืดแน่นท้องเวลากินเนี่ยอาจจะแน่นมากเนื่องจากลำไส้มันจะใกล้ๆกับลำไส้เล็กซึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องลำไส้เล็กทำงานผิดปกติแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ส่วนปลายๆอย่างเช่นใกล้ๆบริเวณลำไส้ตรงพวกนี้จะทำให้เกิดอาการท้องผูกแล้วก็ถ่ายลำเล็กลงถ่ายยากขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นมากกว่าครับ
0: เท่ากับว่าถ้ามีอาการท้องอืดหรือมีอาการถ่ายไม่ได้ก็คือสามารถเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งลำไส้ได้ถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเป็นแน่ไหมเราจะมีวิธีเช็คยังไงบ้างคะแล้วเรามีวิธีการลดความเสี่ยงในการจะเกิดโรคมะเร็งลำไส้ไหมคะหมอ
1: ถ้าจะเช็คให้แน่นอนเนี่ยเราจะต้องทำการตรวจโดยการส่องกล้องเราถึงจะรู้ว่าแน่นอน 100% แต่ว่าถ้าเกิดมันก็จะมีวิธีอื่นที่คัดกรองอย่างเช่นการตรวจจากอุจจาระในเบื้องต้นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับโดยเฉพาะตัวเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของลำไส้ใหญ่ก็จะดูในคร่าวๆได้ว่ามันเป็นยังไงหรือส่วนแป้งเพื่อจะดูตัวลักษณะของลำไส้การส่วนแป้งก็คือการใช้คอนทราสต์สตัดดี้ก็คือเป็นแป้งกึ่งแสงนะครับส่วนไปในรูก้นเพื่อจะดูลักษณะลำไส้ว่ามีติ่งเนื้อหรือมีก้อนมะเร็งหรืออะไรไหมแต่วิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีโบราณที่เราใช้กันปัจจุบันมีที่ใช้น้อยมากนะครับ
0: แสดงว่ามีหลายวิธีการมากๆเลยฟังอย่างนี้แล้วมิ้นขออนุญาตเข้าไปแอบส่องในห้องส่องกล้องหน่อยได้ไหมคะว
1: ่
0: าข้างในเป็นยังไงบ้าง
1: ครับยินดีครับเพราะว่าจะได้ลดความกลัวของการส่องกล้องลง
0: คุณหมอพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะคุณผู้ชมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับเชิญครับครับอันนี้เป็นห้องส่องกล้องซึ่งเรามีหลายห้องมากนะครับเพราะว่าคนไข้จำนวนมากในแต่ละวันเนี่ยส่องกล้องนะครับเราก็จะมีการทำหัตถการต่างๆนอกจากส่องกล้องแล้วเนี่ยก็จะมีการตัดเจาะชิ้นเนื้อนะครับอันเดอร์ซาวด์โดยการใช้การส่องกล้องนะครับมีหลายๆหัตถการสามารถทำได้ส่วนส่องกล้องได้เห็นครับอันนี้เป็นห้องส่องกล้องครับ
0: โอ้โหคุณหมอมันดูสว่างสดใสไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะ
1: ครับโดยปกติก็เราก็จะเปิดแสงไฟเพื่อเราจะได้เห็น environment โดยรอบนะครับว่าเวลาเราจัดท่าคนไข้หรือเตรียมการส่องเนี่ยมันก็ต้องเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆฉะนั้นเนี่ยแสงไฟมันจะต้องพอเพียงครับกล้องจริงก็มีอยู่2แบบหลักๆที่จะทำการส่องคือส่องกระเพาะอาหารกับส่องทางลำไส้ใหญ่นะครับความยาวก็มีความแตกต่างกันนิดนึงง่ายๆก็คือส่องบนกับส่องล่างส่องบนนี่คือในกระเพาะอาหารกระเพาะเนี่ยมันสั้นกว่าเพราะฉะนั้นกล้องเราเนี่ยก็จะสั้นกว่าถ้าลำไส้ก็จะยาวกว่ากันประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือกล้องส่องกระเพาะอาหารนะครับ
0: นี่แค่กระเพาะอาหาร1เมตรแล้วนะคะคุณผู้ชม
1: ครับก็ตัวหัวกล้องเราก็จะเฟกได้นะครับขยับได้นะครับ
0: เ
1: พ
0: ื่อ
1: จะด
0: ู
1: ซ้ายขวานะครับซ้ายขวา
0: โอ้โห
1: นะครับหน้าจอเราก็จะเปลี่ยนไปจะเห็นว่าความชัดมันก็จะชัดมากนะครับอันนี้เป็นซูมเนี่ยครับจะเห็นความละเอียดมากขึ้นแต่ต้องเข้าไปใกล้ๆจะเห็นความละเอียดระดับเซลล
0: ์เห็นใยผ้ามองด้วยตาเปล่ายังมองไม่เห็นเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะเนี่ย
1: แล้วก็เปลี่ยนสีเพื่อจะให้ดูความละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะปรับแสงสีอย่างเงี้ยครับ
0: เพื่อจะได้เห็นสีของถ้าเกิดมีเลือดมีอะไรก็จะเห็นชัดขึ้นนี่ถูกไหมครับ
1: ก็จะเป็นลักษณะดูว่าตัวชิ้นเนื้อถ้าเราเห็นเนี่ยตัวชิ้นเนื้อมันเป็นลักษณะแบบไหนแล้วดูความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะเอาออกหรือจะตัดลึกแค่ไหนตัวกล้องเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่วันนี้นะครับมันก็จะมี AI ช่วยดีเทคมันก็จะทำให้เราละเอียดมากขึ้นเป็นการพัฒนาตามนวัตกรรมของโลกนะครับ
0: และแน่นอนที่เรามาก็คือพัฒนาตลอด
1: ก็พัฒนาตามความทันสมัยนะครับเวลาที่เปลี่ยนไป
0: สุดยอดค่ะคุณหมอคะแค่เห็นว่ากล้องเนี่ยก็คือยาวมากแล้วอย่างนี้เวลาที่เรามาตรวจต้องใช้เวลานานมากไหมคะ
1: จริงๆอ่ะมันไม่ได้นานมากนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอความผิดปกติอะไรถ้าเป็นกระเพาะอาหารเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก 10-15 นาทีก็น่าจะเสร็จแล้วถ้าเป็นลำไส้ถ้าเราคัดกล้องอย่างเดียวนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคนไข้ด้วยนะครับ

0: ถ้าไม่ยากมากนักก็ประมาณสัก 20-30 นาทีก็เสร็จนะครับแต่ว่าถ้ามีหัตถการอย่างเช่นอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อหรือเพื่อทำการวินิจฉัยเนี่ยจะนานขึ้นนิดนึงต้องใช้อุปกรณ์มากขึ้น
1: อย่างนี้แสดงว่าก่อนที่จะมาตรวจเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวด้วยแน่นอนเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะตรวจลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะต้องไม่มีอุจจาระบังเพราะว่าถ้ามีอุจจาระบังเราจะไม่เห็นตัวผิวลำไส้หรือก้อนเนื้อชิ้นเล็กๆได้นะครับการเตรียมตัวเนี่ยยากกว่าการส่องกล้องนะครับสำหรับคนไข้ใช่ครับ
1: โอเคงั้นคุณหมอช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าการเตรียมตัวก่อนที่จะมาส่องกล้องเนี่ยต้องทำอะไรบ้าง
0: การเตรียมตัวส่องกล้องเนี่ยถ้าใครเคยมีประสบการณ์นะครับเขาจะต้องแนะนำให้งดผักผลไม้นะครับโดยเฉพาะธัญพืชพวกข้าวกล้องต่างๆนะครับข้าวโพดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าประเภทเนี้ยมันจะเป็นกากทีนี้เป็นกากเนี่ยมันจะมองไม่เห็นกินยาถ่ายก็ไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำให้คุมอาหารก่อนสักประมาณ3วันทีหลังจากนั้นเนี่ยวันก่อนที่มาตรวจนะครับเราก็ให้ยาระบายนี้ยาระบายเนี่ยจะต้องกินเยอะมากนะครับกินหลายรอบเพื่อที่จะเคลียร์ลำไส้ออกทั้งหมด
1: เอาล่ะคุณหมอคะถึงเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคำถามสำคัญที่สุดเลยนะคะที่ทุกคนอยากรู้ใครที่ควรจะมาตรวจคัดกรองคะคุณหมออ
0: ๋อคนที่มาตรวจคัดกรองเนี่ยหนึ่งคนที่กลุ่มที่มีอาการนะครับมีอาการไม่ว่าจะถ่ายเป็นเลือดนะครับท้องผูกถ่ายลำเล็กลงอันนี้ต้องตรวจแน่นอนนะครับสองก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงแยกเป็นสองแบบ
1: ค่ะ
0: คือหนึ่งก็คือความเสี่ยงทั่วไปนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอายุถึงเกณฑ์ปุ๊บควรจะทำปัจจุบันเนี่ยเราก็นับตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไป
1: 45ถ้าเกิดว่ามีทั้งพฤติกรรมและพันธุกรรม
0: ก็อาจจะต้องเร็วกว่านั้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เราสมมติว่าเราไปตรวจยีนตัวนึงที่ผิดปกติเราก็อาจจะต้องตรวจเริ่มต้นเร็วขึ้นตามที่ยีนนั้นๆที่เราตรวจว่าเจอควรจะตรวจตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
1: อย่างถ้าหนูมีทั้งพฤติกรรมและพันธุกรรมเลยในครอบครัวก็เคยมีคนเป็นมาแล้วตัวเราเองก็ทานอาหารที่เรียกว่าอาจจะมีความเสี่ยงอย่างนี้มิ้นเพิ่ง36เนี่ยควรจะต้องมาตรวจยังคะคุณหมอ
0: ถ้าในครอบครัวยังไม่มีใครเคยเป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งที่เกี่ยวข้องเนี่ยเริ่มต้นที่45ได้นะครับ
1: 45ได้
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดบังเอิญมีสมมติว่าเป็นคุณพ่อเป็นตอนอายุ45พอดีนะครับเราก็ต้องลบอายุของคุณพ่อลงไปเราก็จะเริ่มตรวจที่ประมาณ35ปีลบลงไปประมาณ10ปี
1: เรียกว่าสายตรงคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ครับ
1: เป็นปีที่เท่าอายุเท่าไหร่เราลบ10แล้วปีนั้นแหละเราต้องเริ่มตรวจแล้ว
0: ใช่ครับควรจะแนะนำแบบนั้นมากกว่าครับ
1: เพราะฉะนั้นเรียกว่าการส่องกล้องนี่ถือว่าเป็นการป้องกันโรคมะเร็งที่ดีที่สุดอันนึงเลยนะคะหมอ
0: ผมคิดว่าอย่างนั้นใช่ครับถูกต้อง
1: เอาละค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเรายังมีห้องผ่าตัดที่ยังไม่ได้ไปชมกันใช่ไหมคะหมอ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนวัตกรรมใหม่ๆในห้องผ่าตัดว่าปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีในการผ่าตัดอะไรบ้างที่เข้ามาแล้วก็พัฒนารามาธิบดีเราก็พัฒนาตามโลกที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับ
1: เรียกว่าเครื่องนี้1ล้านเบาๆนะคะเราไปเจอหุ่นยนต์กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปเลยมั้ยคะคุณหมอ
0: ได้ครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
1: เย้
0: ครับ
1: ได้เข้าห้องผ่าตัดของจริงแล้วนะคุณหมอคะ
0: คร
1: ับเล่นละครมาเป็นหมอยังไม่เคยได้เข้าเลยนะคะครั้งนี้ครั้งแรก
0: บรรยากาศในห้องผ่าตัดจริงๆนะครับว่าเราผ่าตัดคนไข้ยังไงบ้าง
1: ตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณหมอไปเริ่มเลยนะคะ
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าจะแต่งตัวอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นคนไข้มากกว่าคุณหมอก็ตามเฮ้ยได้เปิดเองด้วย
0: ก็อันนี้เป็นห้องผ่าตัดนะครับห้องผ่าตัดสำหรับใช้สำหรับผ่าตัดหุ่นยนต
1: ์ใหญ่มากเลยนะคะคุณหมอคะหุ่นยนต์อยู่ไหนนะคะหุ่นยนต์ที่บอกไว้คุณดาวินชี
0: อ๋ออันนี้เป็นหุ่นยนต์ดาวินชีนะครับอันนี้คือตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับหุ่นยนต์ที่เหมือนในหนังเท่าไหร่มันจะเป็นแขนสำหรับคล้ายๆกับโรงงานอุตสาหกรรมนิดนึง
1: แต่ว่าเป็นหุ่นยนต์เพราะว่าเขามีแขนกลอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหุ่นยนต์ก็คือใช้เป็นเครื่องมืออันนึงที่เป็นแขนกลที่เข้าไปทำการผ่าตัดนะครับ
1: okay.
0: มันจะไม่ได้ออกเป็นรูปร่างเหมือนมนุษย์เท่าไหร่
1: อ๋อนี่เข้าใจผิดนึกว่าจะมาเป็นมนุษย์เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคุณหมอจะตกงานเอานะคะไม่ใช่นะคะมาเป็นแขนกลแบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: เอางี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปคุยกันลงลึกในส่วนของหุ่นยนต์ดาวินชีเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ก่อนว่ามันมีกี่แบบคะคุณหมอ
0: โดยปกติเนี่ยถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้นะครับเราก็ต้องประเมินระยะก่อนในระยะที่ผ่าตัดได้นะครับการผ่าตัดโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีอยู่3แบบหลักๆนะครับการผ่าตัดแบบเดิมก็คือการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องแผลใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นการผ่าตัดแบบมาตรฐานนะครับกับอันที่2คือการผ่าตัดแบบเจาะรูผ่านกล้อง
1: คือ
0: มันเป็นการผ่าตัดแบบนึงที่เริ่มเข้ามาแทนทดแทนการผ่าตัดแบบเปิดซึ่งมันเป็นลักษณะเป็นแผลเล็กๆเหมือนกันกับอันที่3คือแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นการผ่าตัดแบบเจาะรูแบบนึงเพียงแต่ว่าอุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์ช่วยทำให้เราทำงานผ่าตัดได้ง่ายขึ้นนะครับละเอียดมากขึ้น
1: การที่มีถึง3แบบนี้แสดงว่าต้องมีข้อดีข้อเสียต่างกันแน่นอนใช่ไหมคุณหมอ
0: การผ่าตัดแผลใหญ่เนี่ยมันก็ง่ายในการผ่าตัดนะครับในความเห็นส่วนตัว

0: ็นศัลยแพทย์ในการผ่าตัดนะครับ
1: ค่ะ
0: ปัญหาของการแผลใหญ่เนี่ยมันจะตกกับคนไข้เองเช่นสมมติว่าแผลมันใหญ่แล้วมันก็เวลาเราใช้ชีวิตปกติในชีวิตประจำวันในอนาคตไปเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเราจะต้องเดินเหินออกกำลังกายนะครับแผลใหญ่มันอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตบางส่วนได้นะครับจะกลับมาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนปกติดีนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการฟื้นตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าแผลใหญ่นะครับหลังผ่าตัดช่วง 4-5 วันแรกนะครับแผลใหญ่จะทำให้เราขยับตัวได้ยากขึ้นก็มีโอกาสนอนบนเตียงเยอะทีนี้นอนบนเตียงเยอะเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องทั้งการหายใจระบบลำไส้ที่เคลื่อนไหวได้ช้าลงนะครับก็จะทำให้การฟื้นตัวช้าขึ้น
1: ยิ่งเป็นผู้สูงวัยฟื้นฟูยากกว่าปกติก็อาจจะยิ่งยากขึ้น
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: ค่ะแต่เทคโนโลยีที่ดีขึ้นมาอีกก็คือแบบที่สองเรียกว่าแผลเล็กใช่ไหม
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: แผลเล็กนี่มันเล็กขนาดไหนคะ
0: ก็แผลก็ประมาณ1เซนถึง 0.5 เซนนะครับมันก็จะมีหลายๆแผล
1: แต่ว่าจะเป็นหลายๆจุดบริเวณที่ต้องใส่เครื่องมือเข้าไปนี่แหละ
0: ใช่ใช่ครับถูกต้องเพราะว่าแต่ละรูมันเราก็จะใส่อุปกรณ์เข้าไปช่วยผ่าตัดซึ่งก็จะทำให้การผ่าตัดเนี่ยแผลเล็กลงนะครับแต่ปัญหาของพวกนี้ก็มีนอกจากราคาที่มันมากขึ้นแล้วเนี่ยระยะเวลาในการผ่าตัดก็จะนานขึ้นที่สำคัญก็คือต้องใช้ความชำนาญของศัลยแพทย์ที่ทำการฝึกการผ่าตัดแบบนี้โดยเฉพาะ
1: เพราะว่าตัวเครื่องมือเองก็คือคุณหมอจะไม่ได้เข้าไปเหมือนกับเวลาผ่าใหญ่อยู่แล้วถูกไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้างั้นแสดงว่าหุ่นยนต์นี่ต้องมีข้อดีกว่าแบบนี้อีก
0: ข้อดีของหุ่นยนต์นะครับหลักๆเลยเนี่ยเนื่องจากตัวแขนของหุ่นยนต์เนี่ยมันหมุนได้นะครับสามารถทำงานได้ละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มันอยู่ในช่วงลึกและแคบพวกนี้แขนหุ่นยนต์เนี่ยจะเข้าไปทำงานผ่าตัดทั้งเย็บแผลนะครับการห้ามเลือดต่างๆได้ดีขึ้น
1: ถ้าอย่างนั้นได้เรารู้เรื่องของการผ่าตัดมะเร็งลำไส้กันแล้วประมาณหนึ่งเรามาลงเรื่องของหุ่นยนต์ดาวินชีกันได้ไหมคะคุณหมอว่าหุ่นยนต์ดาวินชีนี่เขาทำงานกันยังไง
0: หุ่นยนต์ดาวินชีเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยแขนนะครับแขนหุ่นยนต์ซึ่งมันก็จะขยับได้ผ่านการควบคุมพอเราผ่าตัดคนไข้เสร็จเนี่ยเราก็จะเอาเครื่องมือต่างๆเข้าไปในช่องท้องนะครับหลังจากเราเข้าไปในช่องท้องเสร็จแล้วเนี่ยศัลยแพทย์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ไปควบคุมการผ่าตัดอยู่บริเวณที่ตัวควบคุมแผนควบคุมครับ
1: แล้วที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าตรงนี้คือแขนของเขาทำไมเขาต้องมี4แขนเลยคะปกติเรามีมนุษย์เราก็มี2แขน
0: โดยส่วนใหญ่เนี่ยแขนนึงจะเป็นสำหรับใส่กล้องนะครับแขนนึงส่วนอีก2แขนเนี่ยเป็นแขนที่ใช้ทำงานนะครับมือซ้ายมือขวาแขนที่3นะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้สำหรับช่วยดึงอวัยวะต่างๆไม่ให้มันมาเบียดบังหรือเกะกะนะครับจะเป็นอุปกรณ์การช่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวดาวินชีเองเนี่ยมันเหมาะสำหรับตัวมะเร็งระยะแรกๆที่ไม่ลุกลามนะครับสามารถรักษาด้วยการผ่าตัดถ้าเป็นมะเร็งที่ติดอวัยวะหลายๆส่วนนะครับซึ่งก็จะทำให้การผ่าตัดยากขึ้นนะครับอันนี้เป็นแผงที่เราควบคุมนะครับซึ่งศัลยแพทย์จะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่มองผ่านจอซึ่งจะเป็นลักษณะเป็น3มิตินะครับแล้วก็มือเราก็จะเข้าไปตรงแขน2ข้างนะครับเพื่อควบคุม
1: ตรงนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: ใช้เหมือนจอยสติ๊กเล่นเกมเลยอย่างงี้มั้ยคร
0: ับใช่ครับมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความละเอียดนิดนึง
1: โอ้โหเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของวงการการแพทย์เหมือนกันนะคะที่คุณหมอวันนี้เหมือนนั่งเล่นเกมเลยแต่จริงๆไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
0: ต้องอาศัยฝึกฝนแล้วก็ประสบการณ์ในการผ่าตัด
1: แต่ที่แน่ๆก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยทำให้คนไข้ก็ได้รับประโยชน์คุณหมอก็ได้รับประโยชน์ด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องครับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลามันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการรักษาต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้หลังผ่าตัดเนี่ยดีขึ้น
1: แล้วคุณหมอพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรอีกบ้าง
0: จริงๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะครับโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ AIก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: เอาแล้วเราจะมี AI เข้ามาในวงการการแพทย์แล้วเช่นกัน
0: ใช่ครับ AI ก็จะมีบทบาทในแง่ของในการช่วยในการไกด์ในการผ่าตัดเช่นเราก็จะดูเส้นเลือดนะครับหรือต่อมน้ำเหลืองต่างๆเขาก็จะมาช่วยไกด์ว่าตรงนี้เราต้องตัดนะก็จะช่วยทำให้ศัลยแพทย์รุ่นใหม่ๆผ่านการเรียนรู้ได้สั้นขึ้นนะครับมากกว่าศัลยแพทย์ก่อน
1: อ๋อแล้วก็เรียกว่าเหมือนมีผู้ช่วย
0: ใช่ครับ
1: มาช่วยลดความเสี่ยง
0: ใช่ครับ
1: และที่แน่นอนโรงพยาบาลรามาธิบดีก็คือจะมีการอัปเดตสิ่งนี้ถ้ามาปุ๊บก็คือมาแน่นอนมีแค่มีใหม่ๆมาก็คือทางนี้มีแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็รามาธิบดีเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ชั้นนำอันนึงของประเทศไทยนะครับเราก็จะนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆครับ

ผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะคะซึ่งเราได้ไปลองดูแล้วเรื่องว่าการตรวจคัดกรองเป็นยังไงและถ้าเกิดว่าเจอก้อนเนื้อแล้วจะมาผ่าตัดยังไงคุณหมอคะช่วยแนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าถ้า

0: ราเจอมะเร็งระยะแรกๆเราต้องรักษายังไง
1: ก็ในแง่ของมะเร็งลำไส้นะครับมันจะแยกเป็น2แบบคือระยะแพร่กระจายกับระยะต้นๆถ้าเป็นระยะแพร่กระจายเนี่ยเรามักจะดูตำแหน่งว่าการแพร่กระจายมันเยอะมากน้อยแค่ไหนโดยส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นเยอะเราอาจจะต้องให้ยาเคมีบำบัดเป็นหลักแต่ว่าถ้าไม่เยอะเราก็มักจะทำการผ่าตัดร่วมด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นระยะต้นๆอันนี้ง่ายเลยครับซึ่งระยะต้นๆเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยสามารถรักษามะเร็งได้หายขาดได้นะครับนอกจากการให้ยาเคมีนะครับ
0: อย่างนี้ต้องบอกเลยว่าพอเป็นระยะต้นๆเนี่ยอาการไม่ออกนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกรอบอาการอาจจะยังไม่ออกชัดเจนเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองสำคัญที่สุดถูกไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับถ้าเราเจอระยะยิ่งเจอระยะต้นๆโอกาสหายมันจะยิ่งมีสูง
0: เอาล่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยรู้เร็วรักษาง่ายรู้ช้าก็รักษายากนะคะแต่รักษาได้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะรีบมาตรวจคัดกรองกันเยอะๆเลยนะคะให้รู้แต่ต้นเนิ่นจะได้รักษาได้ง่ายๆค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอชัยรัตน์มากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับยินดีมากเลยครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชม Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับ
0: โหเรียกว่าวันนี้วินตื่นเต้นมากค่ะ Amazing มากเพราะว่าไม่เคยได้มีโอกาสเข้าห้องผ่าตัดมาก่อนครั้งแรกเลยค่ะแถมที่สำคัญได้มาเจอกับหุ่นยนต์ดาวินชีด้วยวินว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากเพราะว่านี่คือเทคโนโลยีใหม่ๆและสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการได้เข้าไปดูห้องส่องกล้องค่ะได้เข้าใจว่าการส่องกล้องเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดมันง่ายจริงๆแล้วการตรวจคัดกรองเนี่ยมันง่ายที่สุดเลยแล้วจริงๆมันช่วยให้เราป้องกันมะเร็งได้ดีที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นมินว่าวันนี้ทำให้เปิดใจเลยว่าใช่แหละมะเร็งมันน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งอะไรก็ตามไม่มีใครอยากเป็นทั้งนั้นแต่ทางเดียวที่จะไม่ต้องไปเจอความน่ากลัวเนี่ยก็คือต้องรีบคัดกรองต้องรีบรู้เท่าทันเจอเร็วมันก็รักษาเร็วค่ะอย่าให้มันเป็นเรื่องน่ากลัวทำง่ายที่สุดก็คือเข้ามาค่ะเข้ามาตรวจคัดกรองกันเยอะๆค่ะ

วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2527สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จสวรรคตณวังสุโขทัยการเวลาล่วงเลยมาหลายทศวรรษแต่พระราชจริยวัตรอันงดงามและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังสถิตอยู่ในความทรงจำของแผ่นดินไทยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีสวัสดิวัตรพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2447พระนามรำไพพรรณีมีความหมายถึงความผ่องใสเจิดจ้าดุจแสงแห่งพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเมื่อทรงพระเยาว์ได้รับการอบรมในราชสำนักอย่างใกล้ชิดทั้งด้านขนบธรรมเนียมจารีตอย่างโบราณราชประเพณีและงานหัตถศิลป์ในเวลาต่อมาพระองค์ได้เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระราชทานกับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาซึ่งต่อมาเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในพระราชฐานะสมเด็จพระบรมราชินีทรงดำรงพระองค์อย่างสุขุมมั่นคงและสง่างามเป็นกำลังพระราชหฤทัยสำคัญเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้เพื่อเยี่ยมเยียนและทอดพระเนตรทุกสุขของประชาราษฎร์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความประสงค์ที่จะเจริญพระราชไมตรีกับอารยประเทศการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีคราวนั้นนับเป็นหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์การต่างประเทศของไทยพระองค์ทรงวางพระองค์อย่างเหมาะสมกับบริบทสากลและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์อันงดงามของสตรีสยามในสายตานานาชาติภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้เสด็จประทับณต่างประเทศเป็นเวลานานในห้วงเวลาแห่งความผันผวนของประวัติศาสตร์การเมืองชาติ

ไทยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณียังทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและแม้จะทรงห่างไกลจากแผ่นดินสยามแต่พระราชจริยวัตรแห่งความซื่อสัตย์จงรักภักดีและความเข้มแข็งของพระราชหฤทัยยังคงปรากฏอย่างชัดเจนจนกระทั่งพระราชสวามีเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมาภายหลังเสด็จนิวัตรประเทศไทยทรงมีพระราชดำริที่จะเสด็จไปประทับณสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีที่นั่นมิได้เป็นเพียงที่ประทับหากเป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาทั้งด้านการเกษตรหัตถศิลป์และคุณภาพชีวิตของประชาชนพระองค์ทรงส่งเสริมการทอเสือจันทบูรณ์และทรงพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพและความภาคภูมิใจของชุมชนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังปรากฏผ่านการสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและการพระราชทานสวนบ้านแก้วเพื่อเป็นรากฐานของสถานศึกษาชั้นสูงในภาคตะวันออกสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในปัจจุบันอันกล่าวได้ว่าเป็นการแปรเปลี่ยนพื้นที่แห่งความทรงจำให้กลายเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นพื้นที่แห่งสติปัญญาของเยาวชนคนรุ่นอนาคตตลอดพระชนชีพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงอย่างขัตติยราชนารีด้วยความมานะด้วยพระเมตตาอย่างสูงสุดทรงมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความผาสุกกินดีอยู่ดีของอาณาประชาราษฎร์ไทยตลอดมาพระนามรำไพพรรณีจึงเปรียบประหนึ่งแสงที่ยังคงส่องประกายในทุกเมื่อเชื่อวันจากอดีตสู่ปัจจุบันและจะยังคงส่องสว่างอยู่ในความทรงจำของประชาราษฎร์ทุกผู้ทุกนามบนแผ่นดินไทยตราบนิรันดร์รำไพพรรณีสีแห่งสยาม

เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิ่งแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ

ที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่5สิงหาคม2569นะครับสำหรับที่นี้ผู้ชมอยู่กับผมสุพนาลิตมนตรีคุณอภิกาชวนปรีชานะครับล่ามภาษามือคุณคมคิดสันสนเกียรติครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: สำหรับเสาร์นี้ครับต้องบอกว่าหลายคนตื่นเช้านะฮะก็ได้รับชมกันไปแล้วสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับกับการเปิดใจคุณปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับถึงแนวคิดเรื่องของการพัฒนาระบบราชการนะครับทั้งเรื่องของการปรับกำลังคนการนำเทคโนโลยี AI เนี่ยมาใช้นะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนายปกรณ์นิมประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถึงแนวคิดเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการโดยระบุครับว่าจุดสำคัญวันนี้คือการลงมือปรับกระบวนการทำงานให้เห็นผลจริงเนื่องจากในอดีตครับมีความพยายามในการที่จะปฏิรูประบบราชการไปแล้วหลายครั้งแต่มักจบด้วยการตั้งคณะกรรมการการจัดทำนโยบายแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของราชการได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ปัจจุบันครับเราเผชิญหลากหลายความท้าทายครับทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการเข้าสู่สังคมสูงวัยรวมถึงปัญหาใหญ่ที่สุดและความท้าทายหนักที่สุดก็คือเรื่องของโครงสร้างงบประมาณประเทศครับในปีงบ70เนี่ยเรามีรายจ่ายประจำอยู่ที่ร้อยละ73เท่านั้นนะถ้ากับว่าที่เหลือเนี่ยเราเหลืองบประมาณในการเอามาพัฒนาประเทศแค่ 20% เสร็จๆเท่านั้นเองหากเราสามารถลดรายจ่ายประจำแล้วมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็มีโอกาสที่เราจะเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนจาก 20% ขยับให้ถึง 30% 30% ตรงนี้ก็จะเกิดเรื่องของโอกาสเรื่องของขีดความสามารถต่างๆที่จะมาพัฒนาคนพัฒนาประเทศรับมือกับความท้าทายต่างๆในอนาคตได้มากขึ้นครับ
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
1: ครับ
2: อันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ๆลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
1: ่ครับ
2: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
1: ครับ
2: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปเราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
3: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิกซ์คอส
2: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น
1: ครับ
2: จาก20%อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้น
1: ปัจจุบันครับรัฐบาลยังคงทำงานกับภาคเอกชนนะครับในรูปแบบของกรอ.เพื่อจะพิจารณาข้อกฎหมายอุปสรรคต่างๆที่กระทบกับการทำธุรกิจของภาคเอกชนกระทบกับขีดความสามารถของประเทศนะครับเพื่อให้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการเนี่ยสามารถวัดจากสิ่งที่ประชาชนนั้นสัมผัสได้ลดกระบวนการภาครัฐลงอย่างน้อยให้ได้ร้อยละ20ร้อยละ30เช่นสิ่งที่จะเห็นคือพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องไปติดต่อผ่านหลายหน่วยงานนะฮะสามารถ tracking ตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของกระบวนการต่างๆได้และพี่น้องประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศเองก็จะสามารถลดรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนยกระดับขีดความสามารถมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ด้วยนะครับ
2: เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับ
1: ครับ
2: แต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่อง
1: ครับ
2: ที่ต่างมา2เรื่องคูณ2เข้าไป 7,600 คูณ2ก็
1: ครับ 14,000
2: 15,000 ไปแล้ว
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกเนี้ยลงให้ได้ตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
3: เดี๋ยวเป็นผู้ประสบภัย
2: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกร
1: อ
2: ผ่านกกรประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนการเท่าไหร
1: ่ครับ
2: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า
1: 20-30% ถ้าใครชื่นชอบนะครับทุกวันเสาร์ 9:00 น.นะครับจะมีรายการแบบนี้นะครับคุยกับครม.อนุทินนะครับจะเชิญรัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยนะครับมาร่วมพูดคุยกันในแต่ละเรื่องนะครับทุกวันเสาร์ 9:00 น.นะครับ 9:05 น.ถึง 9:35 น.เนี่ยผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะฮะถ้าเช้าวันเสาร์มี NBT มีช่อง5นะครับแล้วก็ทีวีรัฐสภาส่วนเช้าวันอาทิตย์จะมีในส่วนของช่อง 9M Pod ด้วยนะครับนอกจากนี้จะมีคู่ขนานผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ NBD Connect และไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับ
0: หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแจ้งเตือนนะคะว่ายังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่จะเกิดฝนตกหนักทำให้ตอนนี้ต่างจังหวัดวางแผนรับมือกันบ้างแล้วนะคะอย่างที่จังหวัดยะลาค่ะมีการเตรียม4มาตรการเชิงรุกเพื่อปิดจุดอ่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองโดยยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและการช่วยเหลือนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาได้เปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลา4มาตรการได้แก่1เร่งระบายน้ำจากต้นทางโดยขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะลาหาลงสู่แม่น้ำปัตตานี2ขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบูดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีช่วยป้องกันการเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลา3ตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่มีการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32คนเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาบือยอและสี่แยกมลายูบางกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรง 4. ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบูดีเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ที่น้ำที่เคยไหลเข้ามาสาย15นะครับก็อาจจะไม่มีแล้วนะครับก็จะไหลลงเข้าไปสู่แม่น้ำสายบุรีที่ตรงบางงอยบะแดเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ก็คิดว่าจะทำให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนในช่วงฤดูฝนนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569โดยที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท 2. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท 3. กรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงเช่นจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือนั้นจะดำเนินการผ่านระบบพร้อมเพย์นะคะทั้งนี้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถขอรับสิทธิ์การช่วยเหลือได้2ช่องทางได้แก่การยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือการ walk in ติดต่ออปท.ในพื้นที่ที่ประสบภัยได้ด้วยตัวเองค่ะ
1: ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนออกประกาศเป็นฉบับที่7แล้วนะครับฉบับที่7เนี่ยแจ้งเตือนช่วงเวลาที่มีผลกระทบตั้งแต่5กันยาจนถึง7กันยายน2569โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ได้แจ้งเตือนนะครับให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมและอาจจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงครับที่จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นะครับ5กันยายน2569เนี่ยภาคเหนือครับที่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานครับที่จังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษ และอุบลราชธานีนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้แจ้งเตือนจังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับในช่วงวันที่7ถึง13กันยา2569โดยเฉพาะในช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับตั้งแต่ช่วง 16:00 น.ถึง 19:00 น.จากเรื่องของระดับน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นนะครับอาจจะเจอน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มริมแม่น้ำได้นะครับรวมถึงชุมชนนอกแนวขันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันถาวรนะฮะสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่จะเจอเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงครับปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพโดยบางพื้นที่ครอบคลุมหลายอำเภอและจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเฝ้าระวังทุกอำเภอขอให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่อยู่ริมแม่น้ำและคลองต่างๆเนี่ยนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับมือในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงครับ
0: และเพื่อเป็นการประสานกำลังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้ลงนาม MOU กับ134องค์กรค่ะทั้งองค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิและสมาคมเพื่อยกระดับการบูรณาการป้องกันภัยของประเทศนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม MOU ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายจำนวน134หน่วยงานเพื่อยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลเครื่องมืออุปกรณ์และระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้สามารถระดมเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีเอกภาพทั้งนี้การบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐองค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิสมาคมและเครือข่ายอาสาสมัครถือเป็นกำลังสำคัญที่มีทั้งบุคลากรความเชี่ยวชาญเครื่องมือและประสบการณ์ในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยและให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินความร่วมมือในวันนี้ไม่ใช่เพียงการประสานงานระหว่างหน่วยงานเท่านั้นแต่เป็นการเชื่อมโยงกำลังของทุกภาคส่วนให้เป็นพลังเดียวกันหรือทีมประเทศไทยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
1: รัฐบาลครับได้เปิดให้บริการซ่อมฟรีนะครับในส่วนของเครื่องจักรกลทางเกษตรนะครับระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนเพื่อเป็นการลดภาระลดต้นทุนการผลิตนะครับและพี่น้องเกษตรกรเองก็สามารถนำเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นำกลับไปประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะครับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังจากน้ำลดไปแล้วเนี่ยก็พบว่าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากทางนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปเปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรฟรีนะครับในช่วงวันที่12ถึง15กันยายน2569โดยตั้งเป้าครับที่จะซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ไม่น้อยกว่า250เครื่องในพื้นที่3อำเภอด้วยกันคือที่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านนะครับสำหรับอุปกรณ์ทางการเกษตรที่สามารถนำมารับบริการซ่อมแซมฟรีเนี่ยนะครับก็ครอบคลุมหลากหลายด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นรถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องยนต์ดีเซล1สูบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำตลอดจนเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องโดยจุดที่ให้บริการมี3จุดใหญ่ๆนะครับไปใช้บริการกันได้ครับที่อำเภอ

0: วังผานะครับเปิดให้บริการ 12-14 กันยายนนี้ที่หอประชุมบ้านศพบัวหมู่4ตำบลยมที่อำเภอปัวครับเปิดให้บริการ 12-15 กันยานะครับที่หอประชุมบ้านดอนสถานหมู่4ตำบลสถานและที่อำเภอเมืองน่านครับวันที่15กันยานะครับณหอประชุมบ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่4ตำบลกองควายครับ
1: มีคำเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนภัยเรื่องของเอลนีโญค่ะโดยเตือนว่าจะมีขนาดใหญ่พิเศษและนี่อาจจะรุนแรงมากที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้นะคะเพิ่มความเสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วไปจนถึงปีหน้าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอีกในปี2027และอาจรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพิ่มความเสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วไปจนถึงปีหน้าหน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติระบุว่าการพยากรณ์นี้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่เอลนีโญจะคงอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2027โดยมีสาเหตุมาจากอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกที่อบอุ่นผิดปกตินี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ WMO แสดงความมั่นใจมากถึงในระดับนี้ทั้งนี้เอลนีโญที่รุนแรงมากสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิทั่วโลกได้อย่างมีนัยสำคัญและกระตุ้นให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วเช่นภัยแล้งและพายุไต้ฝุ่นสำหรับเอลนีโญนั้นคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเป็นระยะซึ่งเกิดจากลมสินค้าที่อ่อนกำลังลงทางนี้ลมสินค้าคือกระแสลมประจำปีที่พัดสม่ำเสมอในบริเวณเขตร้อนรอบเส้นศูนย์สุดของโลกปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและมักจะกินเวลานานถึง12เดือนทำให้เกิดฝนตกหนักและภัยแล้งทั่วลาตินอเมริกาและแม้ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแต่อุณหภูมิของมหาสมุทรที่สูงขึ้นสามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้รุนแรงขึ้นได้
0: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่พักกันครู่เดียวครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

ขยับมาดูความคืบหน้าเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐกันหน่อยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐเร่งหาข้อสรุปความตกลงการค้าเพื่อให้ประเทศไทยนั้นได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เปิดเผยหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสไวเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีว่าการเจรจาในครั้งนี้ครับมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญก่อนการประกาศผลไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐครับให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้มีทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายมาสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับปัจจุบันครับสหรัฐเนี่ยไต่สวนไทยและประเทศต่างๆภายใต้มาตรา301ใน2กรณีนะครับ1ก็คือกรณีไม่มีมาตรการห้าม

0: นำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับซึ่งสหรัฐนั้นได้กำหนดตราภาษีไทยอยู่ที่ร้อยละ 12.5 และกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างที่อยู่ระหว่างผลักดันนะครับให้จัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือว่า ART กับประเทศคู่ค้าที่สหรัฐขาดดุลการค้าด้วยซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีการค้าดิจิทัลการค้าเชิงพาณิชย์ซึ่งเมื่อสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ครับประเทศคู่ค้ามีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่ต่ำลงและสามารถแข่งขันกันได้มากขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยครับก็ได้เร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้า ART ให้มีข้อสรุปได้โดยเร็วเพื่อได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้และยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐซึ่งต้องบอกว่าเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งมีมูลค่าการค้าเนี่ยนะครับ 2.37 ล้านล้านบาทและการจ้างงานภายในประเทศกว่า 400,000 ตำแหน่งอีกทั้งยังช่วยรักษาและก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับนักลงทุนในประเทศไทยป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศนะครับ
1: ขยับมาดูบรรยากาศการจับจ่ายช่วงต้นเดือนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากันบ้างนะคะเพราะว่าคึกคักมากจริงๆค่ะมีประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะเลือกซื้ออาหารและสินค้าจำเป็นบางส่วนเสนอขยายเวลาโครงการไปจนถึงสิ้นปี2569ด้วยค่ะบรรยากาศร้านค้าปลีกค้าส่งในอำเภอเบตงที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและรับสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มคึกคักตั้งแต่ต้นเดือนนะคะมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างหนาแน่นนายกิตติดามาอูผู้ประกอบการร้านเบตงมินิมาร์ทเปิดเผยว่านับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการมีประชาชนมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องทางร้านได้เตรียมความพร้อมทั้งการเพิ่มปริมาณสินค้าที่มีความต้องการสูงได้แก่ข้าวสารเครื่องปรุงรสน้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคเช่นผงซักฟอกสบู่แชมพูน้ำยาล้างจานรวมถึงจัดเตรียมสถานที่จุดจำหน่ายและพนักงานให้เพียงพอเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วพร้อมกับประเมินว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายผู้ประกอบการรายย่อยและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวได้เป็นอย่างดีและเห็นด้วยหากจะมีการขยายโครงการออกไปอีก
2: ถ้ามีก็ดีครับช่วยชาวบ้านได้เยอะครับแล้วก็ช่วยพวกประกอบการแบบผมนะ SME แบบผมนะช่วยได้เยอะเลยไม่ใช่แต่ผมนะทุกร้านก็ดีเป็นเท่าเลยครับรัฐบาลชุดนี้ทำโครงการนี้ออกมานี่ผมว่าตอบโจทย์ในทุกๆด้านเลยช่วยชาวบ้านนะครับช่วยชาวบ้านได้มากเลยครับทำให้ชาวบ้านมีวินมีใจกับโครงการไอ้60-40แล้วก็คนละครึ่งแล้วก็อะไรโครงการประชารัฐที่ให้1,000รู้สึกกระตุ้นมากเศรษฐกิจเฟื่องโอเคครับยอมรับดี
1: ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อเดือนนั้นช่วยลดค่าครองชีพได้มากนะคะและเมื่อทราบว่าโครงการนี้จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้จึงอยากให้รัฐบาลขยายเวลาออกไปจนถึงสิ้นปี2569ค่ะเนื่องจากโครงการนี้เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีรายได้น้อยช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและช่วยเพิ่มกำลังซื้อและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงค่ะ
3: ช่วยได้หลายอย่างช่วยได้ 1,000 ครับครับผมพอวันนี้ซื้อข้าวสารอยู่ครับถ้าสองคนก็อันนึงก็อยู่ได้ทั้งเดือนก็ขอบคุณครับถ้าเราซื้อแหละกับข้าวก็พอได้ค่ากับข้าวถ้าซื้อข้าวสารก็ได้ข้าวสารนะครับใครๆก็อยากให้มี
0: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.เดินหน้าโครงการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการผลิตภาพยนตร์สั้นถ่ายทอดความฝันและความสามารถของคนพิการเปิดมุมมองใหม่ให้กับสังคมครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับได้เปิดงาน7 Inspirations Phase 4นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับได้ร่วมกับกระทรวงพม.จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อสร้างสรรค์ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวคนพิการลดการมองคนพิการผ่านข้อจำกัดและส่งเสริมให้สังคมนั้นได้เห็นถึงความสามารถศักยภาพและคุณค่าของคนพิการในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุครับว่า

0: ยนต์สั้นทั้ง7เรื่องครับไม่ได้ทำให้สังคมนั้นมองในคนพิการในมิติของความสงสารแต่ต้องการที่จะสะท้อนครับว่าคนพิการเองก็มีศักยภาพเท่าเทียมกับทุกคนหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมก็สามารถที่จะสร้างคุณค่าให้ตนเองชุมชนและสังคมได้นะครับสำหรับในเฟส4ครับมีการนำเสนอเรื่องราวคนพิการ7ประเภทผ่านภาพยนตร์สั้นถ่ายทอดความฝันความสามารถการค้นหาตัวตนและการก้าวข้ามข้อจำกัดโดยเตรียมที่จะจัดโครงการนี้ต่อเนื่องในทุกปีนะครับ
1: ก็จะเห็นข้อมูลฟีดเข้ามาใน TikTok เยอะมากเกี่ยวกับพี่น้องคนพิการด้านต่างๆนะด้านต่างๆนะพี่น้องคนพิการที่สู้ชีวิตด้านต่างๆพี่น้องคนพิการที่ success ในอาชีพการงานด้านต่างๆเยอะมากเยอะมากครับแต่ในอีกหนึ่งมุมนะอาจารย์ครับผมก็ต้องบอกว่าก็ยังมีพี่น้องคนพิการที่ยังกลัวอยู่พี่น้องคนพิการบางกลุ่มยังไม่กล้าอยู่พี่น้องคนพิการบางกลุ่มยังไม่รู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นผมเห็นวันนี้โครงการอาจจะเป็นครั้งที่4แล้วถึงต้องขอท่านอธิบดีท่านหมอกองทุนนะช่วยต่อยอดไปเฟส5เฟส6เฟส7เฟส8ไปถึงหลายๆเฟสได้ไหมครับ
0: ทั้งนี้ครับโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2563ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยภาพยนตร์ทั้ง7เรื่องครับเตรียมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับในทุกวันเสาร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:30 น.ครับ
2: ส่วนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมหารือเวทีสัญจรสับฟอรัมปูทางสู่การประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัมที่จะจัดขึ้นในวันนี้นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสนเจิ้นสับฟอรัมนครสนเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดโดยสำนักข่าวซินหัวและเครือข่ายพันธมิตรเปิดกิจกรรมอุ่นเครื่องก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026หรือ APMF 2026เพื่อรับฟังมุมมองและประสบการณ์จากเครือข่ายสื่อชั้นนำเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในยุคดิจิทัลและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการจัดเวทีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่5กันยายน2569ภายใต้หัวข้อ Building a Path to Share Prosperity for the Asia Pacific Community Media Consensus and Action หรือร่วมปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกฉันทามติและการขับเคลื่อนของสื่อโดยสำนักข่าวซินหัวได้เชิญผู้แทนประมาณ200คนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรสื่อชั้นนำองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและผู้แทนสถานทูตจากประเทศต่างๆจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้คือเวทีปาฐกถาของผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นสำคัญในการสื่อสารข้อมูลที่น่าเชื่อถือการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและภูมิทัศน์สื่อตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงที่ APEC China Year 2026ก่อนที่นครเซินเจิ้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่33ในเดือนพฤศจิกายนนี้สะท้อนบทบาทของสื่อในการเชื่อมโยงข้อมูลสร้างความเข้าใจและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคสำหรับประเทศไทยการเข้าร่วมของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นับเป็นโอกาสสำคัญในการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรสื่อระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการสื่อสารตลอดจนแสวงหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านข่าวและเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในประชาคมเอเชียแปซิฟิก
0: มท.4ครับได้กำชับฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานความมั่นคงเชิงรุกย้ำเรื่องของการใช้ข้อมูลร่วมกันในการแก้ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทะเบียนราษฎรและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับในงานนี้ครับมีทั้งฝ่ายปกครองตำรวจจาก14จังหวัดภาคใต้มาร่วมเวิร์กช็อปกันนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุครับว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงเนื่องจากปัจจุบันครับภัยคุกคามด้านความมั่นคงนั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงต้องปรับการทำงานเป็นเชิงรุกไม่รอให้เกิดเหตุพร้อมบูรณาการข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การประเมินความเสี่ยงร่วมกันสำหรับแนวทางสำคัญ13ด้านนะครับก็จะครอบคลุมทั้งปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้มีอิทธิพลธุรกิจนอมินีการฟอกเงินหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอาวุธปืนสถานบริการและโรงแรมการทุจริตทางทะเบียนและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเตรียมเดินหน้าโครงการนำร่องที่จังหวัดสตูลคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดนะครับที่มีอาการรุนแรงและผู้มีภาวะทางจิตเวชขยายการบำบัดฝึกอาชีพและสร้างโอกาสคืนสู่สังคมนะครับทั้งนี้ครับยังมีการเน้นนะครับเรื่องของการทำงานแบบไร้รอยต่อโดยจะมีการจับคู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในอำเภอกับผู้กำกับสถานีตำรวจนะครับเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
2: ช่วงนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษนะคะกับ NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me ณัฐ นาคพิสุทธิ์In our first story this afternoon, the Meteorological Department has warned of heavy to very heavy rain in parts of Thailand through Monday, while several provinces are stepping up preparations for possible flooding. In Yala Province, Mayor Pongsak Yingchoncharun said the municipality is accelerating drainage by dredging waterways to move runoff more quickly into nearby rivers. It is also planning a new canal to divert water directly into the Pattani River and reduce the risk of flooding in communities around the city. The municipality is seeking land donations from 32 residents for the new canal project, while additional automatic water level sensors will be installed to provide faster and more accurate warnings. In Chiang Mai, Deputy Provincial Governor Sivakorn Buapong shared a briefing on procedures for providing flood assistance during the 2026 rainy season. Eligible households affected by flooding can receive 9,000 baht in assistance, while families of people who die from floods or mudslides can receive 2 million baht in funeral assistance. Meanwhile, the Department of Disaster Prevention and Mitigation is warning Bangkok and six central provinces to monitor high tides from September 7th to 13th, particularly between 4 p.m. and 7 p.m. The higher water levels could raise river and canal levels and increase the risk of flooding in low-lying communities and areas outside permanent flood barriers. Authorities are urging residents and riverside businesses to closely monitor developments, while local agencies are being asked to inspect flood barriers and keep equipment, machinery and personnel ready to respond around the clock. Turning to trade, Thailand is pushing to finalize a reciprocal trade agreement with the United States, seeking competitive tariff rates for Thai exports in the country's largest overseas market. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan held talks with U.S. Trade Representative Jamison Greyer and Deputy U.S. Trade Representative Rick Switzer in Washington, D.C., with both sides reaching agreement on the main terms of the deal. The U.S. has assured Thailand that any tariff resulting from its Section 301 investigation into structural excess capacity will be fair and competitive. Technical teams from both sides will now work to finalize the remaining details as soon as possible. The United States is pursuing

จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่ผู้นำสหรัฐครับออกมาชี้ครับว่าการนำสงครามกับอิหร่านนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับสหรัฐแม้จะยืดเยื้อมานานแล้วกว่า6เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐครับได้กล่าวถึงสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสำหรับสหรัฐครับเขามองสถานการณ์นี้เป็นความขัดแย้งทางทหารและไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเนื่องจากมีการโจมตีเป็นระยะเท่านั้นไม่ใช่การสู้รบต่อเนื่องพร้อมกับเปรียบเทียบจำนวนทหารอเมริกัน18นายที่เสียชีวิตในความขัดแย้งดังกล่าวกับสงครามเวียดนามและอัฟกานิสถานซึ่งดำเนินมาหลายปีและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตหลายหมื่นนายอย่างไรก็ตามครับทรัมป์ยอมรับว่าการสูญเสียทหารทั้ง18นายถือเป็นการสูญเสียที่มากเกินไปขณะเดียวกันทรัมป์ก็เปิดเผยครับว่าสหรัฐนั้นอาจโจมตีภูเขาพิกแอ็กซ์นะครับหรือว่าคูเอโกลังกัสลาในอิหร่านเร็วๆนี้หลังถูกจับตาครับว่าพื้นที่ใต้ดินบริเวณภูเขาแห่งนี้อาจเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งยังไม่ตกเป็นเป้าการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลโดยมีการป้องกันอย่างหนาแน่นและมีวงใต้ดินกว่า2แห่งที่ฝังอยู่ลึกลงไปใต้ภูเขาก่อนหน้านี้มีรายงานครับว่าอิหร่านอาจเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงบางส่วนไว้ที่ภูเขาพิกแอ็กซ์ครับ
1: สำนักงานใหญ่หน่วยความมั่นคงในใจกลางกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ12คนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่สำนักงานของนายโอเล็กซานเดอร์โปกลัดหัวหน้าหน่วยความมั่นคงซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารดังกล่าวโดยเขาได้สั่งให้นายโปกลัดดำเนินการตอบโต้รัสเซียอย่างเหมาะสมและสร้าง

0: ผลกระทบที่ชัดเจนด้านหน่วยความมั่นคงยืนยันในเวลาต่อมาว่านายโปกลัดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทั้งนี้กรุงเคียฟเผชิญกับการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียต่อเนื่องเกือบไม่เว้นมาตลอด8วันมีอาคารหลายแห่งในพื้นที่ใจกลางเมืองรวมถึงคลังสินค้าและโรงงานในเขตชานเมืองตกเป็นเป้าซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย53รายและบาดเจ็บ134คนในขณะที่ยูเครนนั้นกำลังประสบกับข้อจำกัดด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างหนัก
1: รัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วเขตเซเรียนรัฐสลาวักหลังสถานการณ์หมอกควันรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือว่า API นะครับพุ่งเกินระดับ500ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ถึงมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนโดยวิกฤตหมอกควันพิษครั้งนี้ครับเกิดจากผลกระทบจากควันไฟที่พัดมาจากไฟป่าในพื้นที่กาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเบื้องต้นมาเลเซียได้พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการทำฝนเตรียมต่อเนื่องกัน3วันซึ่งนอกจากจะเป็นการลดหมอกควันแล้วนะครับยังเป็นการเติมน้ำลงแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในเขื่อนเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคงตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินว่าการปะทุของภูเขาไฟกรากตัวในอินโดนีเซียจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไรก็ตามจนถึงเวลา 6:30 นตามเวลาท้องถิ่นยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างชัดเจนในประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟกรากตัวได้เกิดการปะทุรุนแรงเมื่อวานนี้ซึ่งส่งผลให้ลาวาและเท่าฐานพวยพุ่งสูงสู่ท้องฟ้าสูงถึง400เมตรล่าสุดทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอยู่ที่ระดับ3และกำหนดเขตห้ามเข้าในรัศมี3กิโลเมตรจากปากปล่องเพื่อความปลอดภัย
1: ซานฟิลิปปินส์ได้ออกหมายจับนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีวัย48ปีจากข้อหาข่มขู่ร้ายแรง3กระทงนะครับหลังจากที่เธอได้กล่าวข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมถึงภรรยาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนางดูเตเต้ครับได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่คาดครับว่าเธอจะไม่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากยังสามารถยื่นขอประกันตัวต่อชั้นศาลได้ขณะที่นักกฎหมายระบุครับว่าเธอยังสามารถยื่นคัดค้านการออกหมายจับต่อศาลได้เช่นกันด้านทีมกฎหมายของนางดูเตเต้กล่าวครับว่าลูกความของตนไม่ได้มีเจตนาหลบหนีคดีใดๆและใช้ช่องทางกฎหมายที่มีอยู่ในการต่อสู้คดีจนถึงที่สุดทั้งนี้คำพูดที่นางดูเตเต้ข่มขู่เอาชีวิตนายมาร์กอสจูเนียร์และบุคคลอื่นๆครับเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาในกระบวนการถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา
0: โคลอมเบียต้องเผชิญกับสภาพอากาศแล้งจัดจนถึงขั้นที่ต้องมีการปันส่วนน้ำกินน้ำใช้นะคะโดยบริษัทผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคของโคลอมเบียเปิดเผยว่าพื้นที่บางส่วนของเมืองเมเดยินซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวและมองว่าการปันส่วนน้ำกินน้ำใช้จะเป็นวิธีเบื้องต้นที่ดีที่สุดในการเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแล้งจัดซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะลากยาวไปถึงช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าสำหรับมาตรการการจำกัดการใช้น้ำส่งผลกระทบต่อประชาชนเกือบ 300,000 คนโดยทางการโคลอมเบียจะหยุดให้บริการน้ำประปาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 5:00 นของเช้าวันรุ่งขึ้นโดยจะมีการจัดส่งรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่หยุดให้บริการ
1: ที่ฮ่องกงครับยังมีอาชีพปลูกโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่ให้เห็นนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่นับวันจะเลือนหายรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
2: ภาพคนงานที่กำลังตั้งเสาไม้และผูกลำไม้ไผ่ยึดกันไว้จนขึ้นเป็นโครงคือการก่อสร้างโรงงิ้วสำหรับการแสดงงิ้วกวางตุ้งแบบดั้งเดิมโดยส่วนหนึ่งจะเป็นการจัดแสดงเพื่อให้เทพเจ้าได้ชมตามงานเทศกาลของชาวจีนโบราณนอกเหนือจากการแสดงให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบได้ชมไล่จีหมิงช่างก่อสร้างโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่แห่งนี้เป็นงานที่ยากลำบากแต่ก็เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีการสืบสานต่อกันมากว่า100ปีแล้วปัจจุบันเขายอมรับว่ามีความกังวลอย่างยิ่งที่ศิลปะการก่อสร้างอย่างที่เห็นอยู่นี้อาจจะสูญสลายหายไปซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความยากลำบากและมีกรรมวิธีปลูกสร้างที่ง่ายกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้คนงานที่ยังรักษางานแขนงนี้ไว้ในปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 30-40 คนเท่านั้นบนเกาะฮ่องกงจากเมื่อช่วงทศวรรษที่1980มีประมาณ130คนเขายังเสริมว่าความต้องการโรงนิ้วไม้ไผ่เพื่อใช้จัดแสดงตามเทศกาลประเพณีที่ลดน้อยลง

0: ก็มีส่วนทำให้ยุครุ่งเรืองของการก่อสร้างแบบนี้ถดถอยลงด้วยเช่นกันถึงกระนั้นเขาก็ยืนยันจะรักษางานสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ต่อไปตราบที่เขายังทำไหวพร้อมกันก็จะฝึกฝนคนงานรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดงานฝีมือแขนงนี้ไล่จีหมิงบอกว่าการก่อสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ไม่ใช่เรื่องที่เรียนรู้ยากแต่การที่จะประสบความสำเร็จในการก่อสร้างแต่ละครั้งขึ้นมายังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนานับประการทั้งสภาพอากาศน้ำหนักของวัสดุแสงแดดและฝนทำให้เวลาก่อสร้างเหลือระยะที่สั้นกระชั้นชิดเกินไปคนงานจึงต้องตรากตรำทำงานหนักแบบสู้แดดสู้ฝนอย่างวันนี้เขาและคนงานต้องทำงานกันต่อถึงฝนจะตกแต่ก็จะต้องทำโครงสร้างส่วนล่างให้เสร็จเพื่อที่จะได้ปีนขึ้นไปทำโครงในส่วนบนที่สูงขึ้นอีกเรื่องที่ไล่จีหมิงกล่าวถึงการที่มีคนมาสืบสานการสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่กันน้อยก็น่าจะเป็นเพราะรายได้ที่ไม่มากโดยในงานเทศกาลแต่ละงานที่มีการจัดขึ้นมาเจ้าภาพมักจะมีเงินไม่มากเช่นกันที่งานเทศกาลซามชานกัวหวังเป็นอีกงานหนึ่งที่มีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่งานแบบนี้ก็ไม่นิยมจ้างโรงนิ้วที่ปลูกขึ้นด้วยไม้ไผ่อีกต่อไปแล้วโดยเจ้าของงานได้ปรับรูปแบบงานให้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจึงใช้วิธีเปิดโรงนิ้วที่สร้างขึ้นง่ายๆและในงานก็มีเพียงการเปิดให้ผู้คนเข้าไปกราบไหว้เทพเจ้ามีเชิดสิงโตเพียงเท่านั้นไล่จีหมิงยังได้กล่าวถึงการจัดเทศกาลฮ่อหวังที่เป็นการฉลองวันเกิดของเทพเจ้าฮ่าหวังว่าต้องใช้งบประมาณสูงระหว่าง 2-3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งรวมค่าก่อสร้างโรงนิ้วไม้ไผ่และค่าจ้างคณะงิ้วกวางตุ้งแต่บ่อยครั้งที่ผู้จัดงานไม่สามารถหาทุนได้มากขนาดนั้นจึงเป็นที่น่าเสียดายที่ทำให้คนงานต้องพลาดโอกาสหารายได้ไปด้วย
1: ในตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชผลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจเมื่อวานนี้เรอัลมาดริดแพ้นัดแรกของฤดูกาลแล้วครับ
1: ครับใช่ครับ
3: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนทรอยปาลอสครับยิงประตูชัยให้เรอัลเบติสนะครับเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริด 1-0 เป็นจ่าฝูงร่วมในลาลิก้าสเปนครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนสัปดาห์ที่4ครับเรอัลเบติสเสื้อลายเขียวขาวเปิดบ้านเอสตาดิโอลากาตูค่านะครับต้อนรับจ่าฝูงเรอัลมาดริดเริ่มเกมครึ่งแรกนาทีที่15มาดริดได้ลุ้นประตูก่อนครับจากการยิงของวินิซุสจูเนียร์นะครับแต่ว่ายิงไปชนคานอย่างน่าเสียดายจากนั้นนาทีที่43วินิซิอุสจูเนียร์ครับไหลบอลให้กับคิลิยันเอ็มบัปเป้ยิงไปติดเซฟแนวรับของเจ้าบ้านเรอัลเบติสจบครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์ครับเสมอกัน0-0ครึ่งหลังมาสู่ช่วงท้ายเกมครับนาทีที่81จากจังหวะเตะมุมของเรอัลเบติสบอลกระดอนมาถึงเนลซอนดิโอซ่านะครับโมงไปติดเซฟติโบกูตัวแต่ว่าบอลมาเข้าทางทรอยปาลอสครับตามซ้ำลงโลเข้าไปเบติสขึ้นนำ 1-0 ครับจากนั้นนาทีที่88เรอัลมาดริดก็พลาดได้ประตูตีเสมอจากจังหวะวอลเล่สุดสวยของกาลอสเอสปีนะครับถูกวีอาร์ลิฟประตูนี้ไปครับเพราะว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับช่วงทดเจ็บเรอัลมาดริดมาได้จุดโทษครับจังหวะนี้และผู้ที่รับหน้าที่สังหารเป็นคิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับปรากฏว่ายิงไปติดเซฟของอัลเบโลบาเยสครับมาดริดก็พลาดได้ประตูขึ้นประตูตีเสมอนะครับไปอย่างน่าเสียดายจบเกมเรอัลเบติสครับพลิกเอาชนะเรอัลมาดริด 1-0 มาดริดแพ้นัดแรกของฤดูกาลครับภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่ส่วนเบติสเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนขึ้นไปเทียบเท่ากับเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนาเป็นจ่าฝูงร่วมกันครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแข่งขัน1คู่ครับอิปสวิชทาวน์เปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูล0-2เกาโชซิลาอิตาลีครับเจนัวแพ้โคโม1-4ฟอร์มแดงจริงครับสำหรับโคโมและฟุตบอลลีกาของเยอรมนีนะครับสตุตการ์ดครับเปิดบ้านเอาชนะโคโลน4-1นะครับและก็ลีกเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกลียงเอาชนะโอแซ3-1และก็เปเช่ครับแพ้โมนาโก1-2ครับไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ำคืนวันนี้นะครับเอนโซ เฟอร์นันเดสอาจจะได้ประเดิมสนามเกมแรกให้กับแมนซิตี้ในคืนวันนี้ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้คู่ที่น่าสนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะรวด2นัดมี6คะแนนจะเป ิดเอติฮัดสเตเดียมต้อนรับโคเวนทรีทีมน้องใหม่ที่ยังไม่มีแต้มนะครับแข่งขันในช่วงเวลา21 นาฬิกาแมนซิตี้ของเอนโซ มาเลสก้า

เกมนี้เอนโซ่เฟร์นันเดสครับเพิ่งจะย้ายมาจากเชลซีค่าตัวมหาศาลถึง125ล้านปอนด์อาจได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับโดยกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจะต้องไปแย่งตำแหน่งกับเอเลียตแอนเดอร์สันครับอีกหนึ่งแข้งใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อายุบวัดดีนะครับขณะที่อิลิมานเอ็นดีไอครับอีกหนึ่งนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาสู่ทีมเรือใบสีฟ้านะครับน่าจะเป็นสำรองในเกมนี้เชลมิโดกูปีกทีมชาติเบลเยียมครับยังหมดสิทธิ์ลงสนามเนื่องจากการบาดเจ็บนะครับแต่ข่าวดีคือมาเตอุสนูเนสฟิตกลับมาลุ้นตำแหน่งแบ็คขวากับอับดุโกดีคุซันนอฟแต่อย่างไรก็ตามเอนโซ่มาเลสกาอาจจะเลือกใช้งานอองตวนเซเมนโยครับแล้วก็ฟิลโฟเดนในตำแหน่งริมเส้นต่อไปด้านแลนเชกีที่มีส่วนร่วมกับ15ประตูจากการลงตัวจริง20นัดในพรีเมียร์ลีกแบ่งเป็น5ประตูกับ10แอสซิสต์และคาดว่าจะได้เล่นในบทบาทตัวรุกด้านหลังเออร์ลิงเบาฮาแลนด์นะครับที่ยิงไปแล้ว19ประตูจาก20เกมในลีกนะครับที่เจอกับทีมน้องใหม่ครับไปดูทีมน้องใหม่อย่างโคเวนทรีซิตี้ของแฟรงค์แลมพาร์ดครับกลับมาเยือนถิ่นเก่าโดยยังคงไม่มีฮาจิไลท์นะครับที่มีการบาดเจ็บต้นขาน่าจะต้องพักระยะยาวขณะที่แฟรงค์ออนเยก้าแล้วก็ซิดิกี้ชลิฟครับพลาดเกมที่แพ้เฮาคาบ้านนะครับและต้องรอประเมินความพร้อมบับบี้โทมัสที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่เจอกับเฮาซิตี้เนื่องจากเป็นตะคิวก็คาดว่าจะพร้อมกลับมาลงสนามโดยน่าจะยืนร่วมกับโอลาวอาเมนดาและก็อีธานพินน็อกครับหากเลือกปรับมาใช้ระบบหลัง3คนนะครับในแดนกลางกรณีที่ออนเยก้าไม่พร้อมก็คาดว่าเป็นหน้าที่ของแจ็คลูโดนี่หรือว่าวิกเตอร์ทรอปครับจะได้ออกสตาร์ทร่วมกับกัปตันทีมอย่างแมตต์กรานและก็เคเลปยิเลนกี้ส่วนเอฟลอนเมสันคราครับมีโอกาสจับคู่กับไตโวอโวนิยี่ในแดนหน้านะครับก็น่าลุ้นสำหรับคู่คืนวันนี้ครับไปดูโปรแกรมในวันนี้ครับคู่แรก 18:30 นิวคาสเซิลจะเจอกับบอนมัดนะครับส่วนคู่ 21:00 มีแมนซิตี้เจอโคเวนทรีเบนฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ครับไบรตันเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดฟูลแลมเจอกับคริสตัลพาเลซแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์จะเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์และก็คู่ดึกครับเฮาซิตี้จะเจอกับแอสตันวิลล่าเวลา 23:30 ครับไปดูหลังเกมลิเวอร์พูลกันบ้างครับแอนโทนีอิไลโอล่าครับเผยว่าพอใจกับฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลในแมตช์ที่เอาชนะอิปสวิชทาวน์ซึ่งเป็นชัยชนะนัดแรกของทีมในฤดูกาลนี้ครับแอนโทนีอิไลโอล่านะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยหลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่บุกชนะอิปสวิชทาวน์ไป2-0ซึ่งก็กล่าวว่าพอใจฟอร์มการเล่นของทีมครับและก็ชื่นชมเกมรับว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแมตช์นี้ทีมเยือนได้ประตูจากอเล็กซานเดอร์อิซักเหมาคนเดียว2ประตูนะครับนาทีที่6และก็นาทีที่9ทำให้ลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้ครับผ่านไป3นัดเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนส่วนอิปสวิชมีอยู่3คะแนนครับอิไลโอล่าก็กล่าวว่าเราต้องการชัยชนะในนัดนี้นะครับและก็พอใจฟอร์มการเล่นของทีมได้บทเรียนจาก2เกมแรกที่เสียประตูเร็วครับและวันนี้เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมเราจะไม่มีโอกาสลุ้นประตูมากนักแต่ก็สามารถเล่นเกมรับได้ดีแล้วก็คุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับขณะที่แกลลี่โอนิลกุนซืออิปสวิชก็กล่าวว่าภูมิใจกับทีมครับคิดว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมแล้วส่วนความผิดพลาด2ครั้งใน10นาทีแรกก็ทำให้เกมนี้ยากยิ่งขึ้นแต่หลังจากนั้นเราก็สามารถครองเกมได้ดีครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นประตูหลายต่อหลายครั้งเพียงแต่ว่าไม่สำเร็จเท่านั้นเองครับไปดูเทนนิสกันบ้างครับอารีนาซาบาเลนกานะครับนักขวดสาวมือหนึ่งของโลกเข้ารอบ16คนสุดท้ายเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ครับที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับหญิงเดี่ยวรอบที่3อารีนาซาบาเลนกาครับมือหนึ่งของรายการและเป็นมือหนึ่งของโลกจากเบลารุสดีกรีแชมป์2สมัยเจอกับคามิล่าลาคิโมวามืออันดับ92ของโลกจากอุซเบกิสถานครับเกมนี้ซาบาเลนกาอาศัยการเสิร์ฟที่รุนแรงนะครับเอาชนะไปไม่ยากเย็นครับ2-0เซตสกอร์6-3และ6-4ทำให้ซาบาเลนกาที่กำลังลุ้นเป็นผู้เล่นคนแรกที่คว้าแชมป์ US Open 3สมัยติดต่อกันนับตั้งแต่เซรีนาวิลเลียมทำได้ระหว่างปี2012ถึง2014จะเข้าไปเจอกับเทเลอร์ทราวเซนนะครับจากสหรัฐอเมริกาครับคู่ต่อมาครับมาตาคอสติยุกนะครับมือ11ของรายการมือ11ของโลกจากยูเครนก็ทำได้ดีกว่าครับเสิร์ฟไป3 S ตีไปอีก23วินเนอร์ก็แก้มือเอาชนะทางด้านของเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวานะครับมือ

0: 18ของรายการมือ19ของโลกจากรัสเซียไป2เซตรวดสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ2คอสตยุคเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับลินดานอสโกวาครับนักเทนนิสจากเช็กเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันครับส่วนในประเภทชายเดี่ยวรอบที่3คาร์ลอสอัลคาราซมือ2ของรายการมือ3ของโลกจากสเปนก็ผลงานยอดเยี่ยมเสิร์ฟไป6เอสตี21วินเนอร์เอาชนะอูอี้ปิงครับมือ113ของโลกจากจีนไป3เซตรวด6ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ1เข้ารอบที่4ไปเจอกับทอมมี่พอลนะครับมืออันดับ20ของรายการจากสหรัฐอเมริกาและปิดท้ายที่สเตฟานอสซิซิพาสนะครับมืออันดับ53ของโลกจากกรีซกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งครับเสิร์ฟไป12 ST 34วินเนอร์พลิกแซงเอาชนะชิลีเลเฮกก้านะครับมือ18ของรายการมือ19ของโลกไป3ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ1 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ6ต่อ1ครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อนะครับว่าการได้คนในมาสานงานต่อจะทำให้งานราบรื่นยืนยันครับไม่ขอรับตำแหน่งทุกสมาคมกีฬาครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานเลี้ยงครบวาระดำรงตำแหน่งสมัยที่2โดยมีผู้ใหญ่ในแวดวงกีฬาอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายวรวีมักกุดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมงานครับซึ่งผู้ว่ากกท.เปิดเผยว่าจากนี้เหลือการทำงานเดือนสุดท้ายในการทำงานก็ดีใจที่จะได้ผู้ว่าการการกีฬาคนใหม่เป็นคนในนะครับเข้ามาสานงานต่อได้ทันทีผ่านความสำเร็จผ่านวิกฤตมาด้วยกันแล้วทั้งนั้นครับดร.ก้องศักดิ์กล่าวอีกครับว่ายังมีงานที่ยังไม่เสร็จนะครับก็อย่างการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการพัฒนามวยไทยแห่งชาติเชื่อว่าจะได้รับการผลักดันและสานต่อส่วนเอเชียนเกมครั้งที่2ยังเชื่อนะครับว่าการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้กับกีฬาไทยจะช่วยให้มีโอกาสคว้าเหรียญมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของดร.ก้องศักดิ์ครับ
1: ตอนนี้เราใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มรูปแบบนะโดยการที่เรามีโครงสร้างของการฝึกซ้อมแบบ NTC หรือว่าศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติน่าจะเห็นว่ากลุ่มกีฬาที่อยู่ในกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นพิเศษซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นความหวังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยเราจะมีชนิดกีฬาที่ได้เหรียญทองมากขึ้นนะเมื่อเทียบกับคราวที่แล้วแต่เหรียญรางวัลเนี่ยเราก็ยังอยู่ในประมาณที่15เหรียญ14 15เหรียญนะครับที่เราคาดไว้แต่ยังเชื่อลึกๆว่าในสมาคมบางสมาคมที่มิดเดิลเพลสแล้วเนี่ยไม่ได้คาดหวังเหรียญเนี่ยเรายังมีการมีความหวังนิดๆไม่ว่าจะเป็นมวยสากลนะครับหรือว่ายกน้ำหนักนะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังแอบลุ้นนะครับว่านอกจาก14เหรียญที่ Mid The Place แล้วเนี่ยเราจะมีบวกจากสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจากสมาคมยกน้ำหนักแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อื่นๆนะครับจากสมาคมต่างๆด้วยนะก็คาดหวังนะครับว่าเราจะทำผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีเหรียญรางวัลอยู่ติดเป็น1ใน6 1ใน7ของเอเชียให้ได้ครับ
0: ผู้ว่ากกท.กล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่าหลังจากเกษียณจะไม่ขอรับตำแหน่งในสมาคมกีฬาทุกตำแหน่งครับรวมถึงงานด้านการเมืองด้วยก็อยากจะพักผ่อนขอไปท่องเที่ยวแล้วก็สานต่อธุรกิจของครอบครัวครับส่วนหลังจากนี้ก็จะติดตามวงการกีฬาในฐานะแฟนกีฬาคนหนึ่งและก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมคอยช่วยเหลือสนับสนุนเท่าที่จะสามารถทำได้ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
2: ครับขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมภาพกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติช่วยกันออกแรงค่ะชักลากปราสาทฮิโรซากิน้ำหนักกว่า360ตันเพื่อเตรียมนำกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมนะคะหลังจากที่ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่ปี2558เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นั่นเองค่ะ
2: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ยินดีด้วย
1: huh?
0: คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกดกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
8: รายการยูเรกาท้องโลกวิทยาการตอนนี้นะครับผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับประวัติของนักฟิสิกส์คนหนึ่งนะครับไตายนะครับก็จะผุดขึ้นมานะครับแต่ถ้าคนสนใจวิทยาศาสตร์นะครับจะรู้ว่าชื่อนี้นะครับเป็นชื่อที่เรียกว่าติดเวลเนี่ยนะครับก็อันดับประมาณ3เลยนะครับหรือว่าอย่างน้อยท็อป10เลยทีนี้ปีเกิดเขานะครับลองดูนะครับ1831ถึง1879ปีเสียชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าดูช่วงชีวิตเขานับ48ปีเท่านั้นเองแต่ productive มากนะครับก่อนนิดนึงครับผมไปค้นคว้านะครับเรียกว่าแผนที่นะครับที่เรียกว่าแสดงถึงที่ตั้งของเมืองหรือว่าสถานที่ที่แม็กซ์เวลล์นะครับเคยทำงานหรือเคยเรียนนะครับสำคัญอย่างเช่นที่เอดินบะระนะครับบ้านเกิดของเขานะครับแล้วก็เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่เรียกว่าเกนแรนะครับในช่วงวัยเด็กนะครับเกนแรนะครับเป็นชนบทนะครับแล้วก็ไปเรียนนะครับมาริเชลคอลเลจนะครับวิทยาลัยมาริเชลนะครับแล้วก็ที่เคมบริดจ์นะครับแล้วก็คิงส์คอลเลจนะครับทีนี้มาดูนะครับตอนถือกำเนิดนิดหนึ่งครับ13มิถุนายนนะครับ1831ครับซึ่งถ้าเป็นเทียบกับของไทยนะครับก็ตรงกับประมาณรัชกาลที่3ประมาณนั้นนะครับแม็กซ์เวลในช่วงนั้นคุณพ่อแม็กซ์เวลนะครับพ่อแม็กซ์เวลก็คือจอห์นคลาร์กแม็กซ์เวลคนนี้เป็นทนายความนะครับแต่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์มากเลยแล้วก็สนใจพวกเกี่ยวเรื่องเครื่องจักรกลสิ่งประดิษฐ์ต่างๆซึ่งมีผลต่อแม็กซ์เวลอย่างมากนะครับเพราะว่าทำให้แม็กซ์เวลเนี่ยเป็นคนใฝ่รู้แล้วก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับเชิงความเชื่อความคิดที่เป็นเหตุผลนะครับแล้วก็เรื่องการทดลองต่างส่วนคุณแม่นะครับคุณแม่นะครับฟรานซิสเคนเนี่ยนะครับท่านนี้เนี่ยก็จะเสียชีวิตตอนที่แม็กซ์เวลอายุ8ขวบเท่านั้นดังนั้นแม็กซ์เวลเนี่ยก็จะอยู่กับพ่อแล้วก็คุณป้าซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่สาวของคุณพ่ออีกทีหนึ่งนี่บ้านแม็กซ์เวลล์นะครับที่ผมให้ดูเลข14 In the Street นะครับที่เอดินบะระเนี่ยครับสกอตแลนด์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นมูลนิธิแม็กซ์เวลล์เจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์ฟาวเดชั่นในบริเวณที่ไม่ไกลกันนั้นนะครับก็จะมีเรียกว่ารูปปั้นนะครับแม็กซ์เวลล์อยู่ด้วยพร้อมกับสุนัขคู่ใจนะครับโทบี้นะครับใครสังเกตมีสุนัขคู่ใจด้วยนะครับนี่ให้ข้อมูลนิดนึงนะครับสำหรับคนที่สนใจแม็กซ์เวลล์เป็นพิเศษเพราะว่าลองดูคลิปในที่คนไทยทำเนี่ยปรากฏว่าไม่เคยมีแม็กซ์เวลล์เลยนะครับแปลกมากเลยนี่คือนักฟิสิกส์อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเรียกว่าโด่งดังไม่แพ้ไอน์สไตน์เลยหรือว่าบางมุมเนี่ยนะครับอาจจะโดดเด่นกว่าที่ซ้ำไปเพราะว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมนะครับค้นไปได้เลยนะในชื่อนี้ James Clerk Maxwell Foundation นะครับในเว็บนี้ก็น่าสนใจมากมีข้อมูลต่างๆมากมายเลยยังภาพเก่าๆนะครับก็อ้างอิงได้นะครับที่เว็บนี้ทีนี้ถ้าดูช่วงเวลาที่แม็กซ์เวลล์นะครับใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับรอยต่อระหว่างครั้งที่1กับครั้งที่2เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับงานของเขาเนี่ยจะมีอิทธิพลมากเลยเดี๋ยวพูดถึงตอนหลังนะครับว่าทำไมแล้วก็สิ่งที่แม็กซ์เวลล์ทำเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อเรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2ด้วยถ้าดูในแง่ของสังคมนะครับมีชื่อบางคนคุ้นไหมครับอย่างอดัมสมิธนะครับอันนี้ใครเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับคุ้นแน่ๆเลยนะครับอินดัสเทรียลศาสตร์นะครับผู้เขียน Wealth of Nations นะครับนะหรืออย่างเดวิดฮิวม์นะครับซึ่งเป็นนักปรัชญานะครับชื่อดังนะครับริคาร์เลนนะครับซึ่งเป็นทั้งนักเคมีนะครับและเป็นแพทย์ด้วยซึ่งทำให้เรียกว่าวิทยาลัยการแพทย์นะครับของไอ้มหาลัยเอดินบะระเนี่ยนะครับโด่งดังมากในโลกตะวันตกอันนี้ก็ที่เอดินบะระนะครับในปี1827ย้อนกลับไปที่วัยเด็กนิดนึงนะครับแม็กซ์เวลล์เนี่ยครับเกิดที่เอดินบะระก็จริงนะครับแต่ว่าเนื่องจากครอบครัวเนี่ยมีที่หนึ่งนะครับอยู่ที่ชนบทที่เกนแรนะครับเขาก็จะอยู่ที่บ้านนี้นะครับบ้านนี้ก็ถูกซ่อมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับจนสวยงามนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในวัยเด็กของเขานะครับก็เรียนที่เอดินบะระอะคาเดมี่นะครับ1841ถึง1847นะครับถ้าดูจากช่วงอายุก็คือเขาเกิดในปี1831ใช่ไหมครับ10ขวบนะครับ10ขวบถึงประมาณสัก16นะครับก็อยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็ฉายแววทางคณิตศาสตร์ขึ้นมานะครับตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มาที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระนะครับเรียนคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์นะครับแล้วก็มาที่เคมบริดจ์ทีนี้ไปดูโรงเรียนกันนิดหนึ่งนะครับผมนำภาพที่เรียกว่าก่อนที่แม็กซ์เวลจะเข้ามานะครับเพราะค้นภาพในช่วงนั้นไม่เจอนะครับใน1928นะครับแต่ว่าเขาเข้าในปี1841นะครับก็สมัยนั้นก็จะมีเรียกว่าก่อนหน้าแม็กซ์เวลประมาณสัก20ปีนะครับกว่า20ปีเนี่ยมีการออกกำลังกายนะครับกลางสนามด้วยนะครับเป็นภาพที่เรียกว่าให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาพอ

ทวนทีเดียวทีนี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าแม็กซ์เวลล์เนี่ยฉายแววนะครับความเก่งนะครับอย่างนี้ครับตอนอายุได้เพียง15ปีนะครับเท่านั้นเองเนี่ย1846นี่นะครับเขาเขียนบทความวิชาการบทความแรกเลยนะครับเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับเกี่ยวกับวงรีนะครับว่าด้วยคำบรรยายเกี่ยวกับเส้นโค้งนะครับที่เป็นรูปไข่วงรีนะครับซึ่งมีจุดโฟกัสหลายจุดอายุแค่15ปีนะฮะ15ปีที่นั้นเขียนบทความนะฮะโด่งดังมากนะครับรับรางวัลด้วยนะครับก็ไปเข้าไฮเอดินเบระนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปเข้าเคมบริดจ์ซึ่งไปอยู่ที่ปีเตอร์เฮาส์ได้1เทอมนะครับ1เทอมไปที่ Trinity College นะครับ1950ที่นี่เช่นกันนะครับแม็กซ์เวลล์ก็ได้รับรางวัลทางด้านคณิตศาสตร์2รางวัลเลยถึงไทพอสเนี่ยเป็นรางวัลที่เรียกเคมบริดจ์เนี่ยเขาภูมิใจมากเพราะว่าเป็นรางวัลเรียนดีทางด้านคณิตศาสตร์นะครับที่2ได้ที่2น่าสนใจมั้ยครับที่1เป็นใครนะครับเก่งแม็กซ์เวลล์แต่ว่าดังไม่เท่าเขานะต้องเรียกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ได้สมิธไพรส์ด้วยนะครับที่1นะครับเท่ากันแม็กซ์เวลล์เนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลจากไมเคิลฟาราเดย์ฟาราเดย์เนี่ยขอเล่านิดนึงนะครับฟาราเดย์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับนักเคมีด้วยนะครับแล้วเป็นกึ่งนักฟิสิกส์ด้วยนะเพราะว่าพูดถึงเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าใช่มั้ยครับที่เรียกว่ามีการศึกษาไม่สูงเลยนะครับแต่ว่าเป็นลูกนักวิทยาศาสตร์จนทั้งสามารถคิดค้นแรงต่างมากมายแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าไม่ได้เรียนสูงมากนะครับคิดซะเยอะเลยจากคณิตศาสตร์จะไม่เรียกว่าไม่ถือว่าแข็งแรงมากนักนะครับแต่ฟาราเดย์เนี่ยนะครับคิดถึงเรียกว่าแรงที่เรียกว่าแม่เหล็กนะครับมันดูดมันผลักกันลองจินตนาการนะครับเรามีแม่เหล็กนะครับขั้วเหนือขั้วใต้ใช่ไหมครับเหนือขั้วใต้ขั้วเหนือขั้วเหนือเนี่ยผลักกันใต้กับใต้เนี่ยผลักกันกันเหนือกับใต้เนี่ยดูดกันทีนี้ถ้าเป็นก่อนยุคฟาราเดย์นี่นะครับเขาจะมีแนวคิดที่เรียกว่า action at a distance คือเป็นอันตรกริยาระยะไกลนะครับคือพูดง่ายๆคืออย่างนี้แม่เหล็ก2แท่งเนี่ยมันส่งแรงไปแบบแว๊บเลยนะครับทำกระทำอีกแท่งหนึ่งนะครับแต่ฟาราเดย์ไม่เชื่อเช่นนั้นนะครับฟาราเดย์ไม่เชื่อเรื่องการกระทำในระยะไกลนะครับไม่เชื่อเรื่องนี้ฟาราเดย์คิดว่าอย่างนี้ครับในตัวเรียกว่าพื้นที่หรืออวกาศนะครับที่ยังโล่งเนี่ยนะครับมันไม่ที่ว่างมันน่าจะมีสนามในบางอย่างซึ่งแม่เหล็กแท่งที่1นะครับมันไปรบกวนสนามที่ว่านี้และสนามเนี่ยถูกรบกวนส่งต่อไปนะครับจนสนามเนี่ยไปรบกวนแม่เหล็กแท่งที่2ทำให้เกิดการดูดหรือการผลักนะครับก็แล้วแต่ว่าขั้วมันจะตรงกันหรือต่างกันเป็นต้นด้วยแนวคิดแบบนี้นะครับฟาราเดย์ก็จะพูดถึงเรื่องสนามเรื่องฟิลทีนี้ฟาราเดย์ก็จะไปต่ออีกขั้นนึงคือว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเอาแม่เหล็กทดลองชิ้นเล็กนะครับไปวางนะครับอย่างเข็มทิศนะครับไปวางไว้ในใกล้ๆแม่เหล็กอันใหญ่เนี่ยเข็มทิศก็จะชี้ใช่ไหมครับหรือว่าไม่ต้องแม่เหล็กอันใหญ่ก็ได้โลกนี่ก็ได้นะครับเข็มทิศก็ชี้ไปฟาราเดย์ก็จะมองว่าถ้าเราวางตัวเข็มทิศเนี่ยไว้ที่ต่างๆเนี่ยนะครับเห็นว่าเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้เบี่ยงเบนไปเรื่อยเนี่ยถ้าเราลากเส้นตามแนวที่มันเบี่ยงเบนไปเนี่ยมันเกิดเป็นเส้นใช่ไหมครับเรียกเส้นแรงนี่คือแนวคิดเรื่อง line of force หรือเส้นแรงนะครับเนี่ยนะครับก็เช่นกันนะครับมีขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมครับเป็นแนวคิดเชิงคุณภาพนะครับยังไม่มีเชิงปริมาณคือยังไม่มีเป็นว่าเป็นตัวเลขหรือการคำนวณฟาราเดย์นะครับในปี1852นะครับเป็นแนวคิดของเขาว่ามีแม่เหล็กนะครับขั้วเหนือขั้วใต้นะครับ NS ต่างๆนะครับแล้วก็มีสนามนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวเรียกว่าแม่เหล็กทดสอบหรือว่าประจุทดสอบเนี่ยไปวางจุดต่างๆแล้วมันก็ชี้ตามที่ต่างๆแล้วก็ถ้าเราลากเส้นเนี่ยก็เป็นเส้นแรงขึ้นมาแล้วก็เขียนเปเปอร์ขึ้นมานะครับ on the physical character of the lines of magnetic force ก็คือว่าด้วยนะครับลักษณะทางกายภาพนะครับของเส้นแรงแม่เหล็กทีนี้แม็กซ์เวลล์นะครับเป็นคนที่เก่งคณิตศาสตร์มากๆใช่ไหมครับจำได้ไหมที่เล่าให้ฟังนะครับมาถึงปั๊บเนี่ยแน่นอนว่าย่อมเรียกว่าต่อยอดนะครับพูดง่ายคืออาจจะไม่ค่อยชอบมากนักในที่ทำมันบรรยายแค่เป็นแบบว่าคำพูดนะครับทำให้มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยดีกว่านะครับใช้คณิตศาสตร์เข้าไปจับปรากฏว่าแม็กซ์เวลล์ก็เข้าไปศึกษานะครับต่อยอดงานของฟาราเดย์ทีหนึ่งนะครับออกมาเป็น2เปเปอร์นะครับซึ่งตีพิมพ์ในปี1855กับ1856แล้วก็ลองดูคณิตศาสตร์สิครับลึกเลยนะครับลงไปลึกเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เรียกว่ามีการเรียกว่าทำให้ความคิดเกี่ยวเรื่องสนามนะครับฟิลนะครับหรือว่าเส้นแรงเนี่ยครับกลายเป็นปริมาณเชิงคณิตศาสตร์ด้วยสมการต่างๆอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าใช้ฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับในการที่จะไปอธิบายภาพนะครับให้กลายเป็นเรียกว่าสมการที่คำนวณได้นั่นคือนั่นเองในแง่การงานนะครับ1856-1860นะครับแม็กซ์เวลล์ก็ไปอยู่ที่ Maristotle College นะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ด้าน Natural Philosophy สมัยนั้นยังไม่เรียกฟิสิกส์นะครับไม่เรียกเคมีไม่เรียกอะไรแบบนั้นเรียก Natural Philosophy ปรัชญาธรรมชาติแต่ว่าองค์เรียกฟิสิกส์ไว้หมายถึงตัววิสัยกายภาพนั่นเองเขานะครับอายุ25เองนะครับได้เป็นเรียกว่าสมาชิกของ Royal Society ของ Edinburgh ด้วยนะครับอันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงนะครับเพราะว่าอายุ25นะครับนะครับเป็นสมาชิกของพวกราชบัณฑิตต่างๆนะครับของทางEdinburghของสกอตแลนด์แล้วมีบางอย่างที่น่าสนใจใครชอบดาราศาสตร์นะครับรู้ว่านี่คือดาวเสาร์แน่นอนนะครับในยุคนั้นนะครับรู้แล้วล่ะว่าดาวเสาร์มีวงแหวนนะครับแต่คำถามคือว่าวงแหวนของดาวเสาร์

ที่เราเห็นลางๆเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงกันแน่มันเป็นแผ่นบางๆเลยไหมนะครับเป็นวงแหวนบางๆเลยไหมหรือเป็นของเหลวหรือเป็นอะไรกันแน่ก็มีการเรียกว่าตั้งนะครับเป็นโจทย์ขึ้นมานะครับแล้วให้รางวัลด้วยนะครับให้รางวัลด้วยว่าสำหรับใครที่สามารถใช้คณิตศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าวงแหวนดาวเสาร์น่าจะเป็นอย่างไรหรือไม่น่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับแม็กซ์เวลล์นะครับเป็นหนึ่งในคนที่คิดเรื่องนี้และได้รับรางวัลนะครับว่าด้วยเสถียรภาพนะครับของเดียวกันเคลื่อนที่ของวงแหวนดาวเสาร์แม็กซ์เวลล์เนี่ยนะครับใช้คณิตศาสตร์ที่ลึกเลยนะครับผมลองไปดูแล้วโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าหลายสิบหน้านะครับลงไปลึกมากๆเลยนะครับใครที่ชอบคณิตศาสตร์นี่นะชอบใครไม่ชอบคณิตศาสตร์นี่ง่วงแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนสุดท้ายของไอ้ตัวเปเปอร์นี้นะครับเขาเรียกว่าบทความเอเซ่นะแต่จริงๆผมอยากจะเรียกเป็นหนังสือมากกว่าเพราะว่าหลายสิบหน้าเลยนะครับก็หนังสือเล็กๆก็มีแผ่นภาพต่างๆอยู่นะครับแม็กซ์เวลล์นี่นะครับสามารถใช้คณิตศาสตร์พิสูจน์ได้ว่านะครับตัววงแหวนดาวเสาร์นะครับแน่นอนมันถูกแรงโน้มถ่วงนะครับดึงดูดใช่ไหมครับจากตัวดาวเสาร์เองแล้วมันก็ตัวมันเองมันมีมวลใช่ไหมครับก็ดึงดูดกันเองด้วยทันเดียวกันเนี่ยมันหมุนใช่ไหมครับมันมีการหมุนของดาวเสาร์อยู่นะครับรอบตัวเองอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องคิดถึงเรื่องแรงดูดแรงโน้มถ่วงนะครับกับการที่มันหมุนด้วยนะครับแล้วก็พบว่าอย่างนี้ถ้าคิดตรงแรงโน้มถ่วงเนี่ยครับจะเห็นว่าอย่างนี้โซ่ดาวเสาร์อยู่นี่นะครับของที่อยู่ใกล้ของที่อยู่ไกลเนี่ยถูกเรียกว่าแรงดึงไม่เท่ากันอยู่ใกล้ก็ถูกมากกว่าถูกอยู่ไกลก็ถูกแรงดึงน้อยกว่าแต่ทิศทางเนี่ยก็พุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางดาวเสาร์ด้วยเรียกว่าไทดัลฟอร์สนะครับภาษาไทยเนี่ยชอบแปลว่าแรงน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งอาจจะไม่ตรงเป๊ะเพราะว่าในโลกเราเนี่ยมันมีมหาสมุทรใช่ไหมน้ำใช่ไหมครับก็แรงน้ำขึ้นน้ำลงนะครับแต่ว่าภาษาฟิสิกส์เนี่ยเรียกไทดัลฟอร์สที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับตัวแรงไทดัลฟอร์สเนี่ยนะครับหากว่ามันยังไม่มากพอเนี่ยนะครับตัวเรียกว่าวัตถุต่างๆเนี่ยนะครับก็จะสามารถคงตัวอยู่ได้เนื่องจากมันดึงดูดกันเอาไว้เกาะกันเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าแรงไทดัลฟอร์สมันมากกว่าแรงดูดของตัวที่ตัววัตถุเนี่ยนะครับมันจะเกาะกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็ฉีกวัตถุในเป็นชิ้นๆสิ่งที่แม็กซ์เวลล์พบก็คือว่าวงแหวนของดาวเสาร์เนี่ยเป็นของแข็งไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นของแข็งปั๊บเนี่ยนะครับจะถูกแรงไทดัลฟอร์สของดาวเสาร์เนี่ยฉีกเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็เป็นของเหลวก็ไม่ได้ด้วยเหตุผลใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นข้อสรุปของแม็กซ์เวลล์คืออะไรแม็กซ์เวลล์นะครับในประมาณ200ปีก่อนนะครับคือว่าวงแหวนดาวเสาร์เนี่ยไม่ใช่แผ่นของแข็งเป็นแบนหรือเป็นของเหลวที่อยู่รอบๆดาวเสาร์แต่เป็นเรียกว่าวัตถุนะครับก้อนเล็กๆจำนวนมากมายมหาศาลเลยนะครับแต่ละก้อนเนี่ยก็โคจรไปรอบดาวเสาร์นั่นเองแต่ว่ามองภาพรวมแล้วเป็นวงแหวนนะครับซึ่งคณิตศาสตร์เขาเนี่ยนะครับพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนมากรับรางวัลไปทีนี้ต้องรอเวลาอีกร่วมประมาณเกือบ200ปีนะครับที่เรียกว่ามนุษย์นะครับ NASA นะส่งยานอวกาศไปถ่ายภาพวงแหวนใกล้ๆพบว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆอย่างอันนี้จากยานแคสซินีนะครับก็ถ่ายภาพมานะครับพบว่ามันมีลักษณะเป็นเม็ดนะครับซึ่งถ้าศึกษาไปนะพบว่าส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งนะครับ 99.9% เนี่ยเป็นน้ำแข็งดังนั้นเนี่ยน้ำแข็งมันสะท้อนแสงดีใช่มั้ยครับวงแหวนดาวเสาร์เนี่ยจึงเห็นได้ชัดเจนนี้ย้อนกลับมาเรื่องเบาๆนิดนึงนะครับแม็กซ์เวลล์กับภรรยานะครับแต่งงานนะครับ2มิถุนายนนะครับ1858นะครับ1858ก็ช่วยแม็กซ์เวลล์ด้านทำงานด้วยนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีทางฟิสิกส์การมองเห็นด้วยสีต่างๆนะครับเกี่ยวกับความหนืดของแก๊สต่างๆนะครับแต่ว่าทั้ง2คนนี้ไม่มีลูกกันเดี๋ยวตอนหลังนะครับจะเรียกว่าตอนเสียชีวิตเนี่ยฝังหลุมฝังศพเดียวกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีภาพสุดท้ายดูทีนี้มาที่งานหนึ่งที่สำคัญมากที่ใครเรียนฟิสิกส์ตอนม.ปลายนะครับเรียนสายวิทย์เนี่ยน่าจะเรียนเรื่องนี้เราคิดถึงแก๊สในถังนะครับว่าแก๊สที่เราใช้หุงต้มนะครับแน่นอนตาเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่ามันมีความดันอยู่ใช่ไหมถังแก๊สระเบิดได้ใช่ไหมครับไอ้คำถามคือทำไมแก๊สมีความดันได้นะภาพในใจของยุคแม็กซ์เวลล์คืออย่างนี้ครับมันประกอบด้วยเรียกว่าอนุภาคเล็กโมเลกุลนะครับพุ่งชนผนังนะครับพุ่งชนผนังไอ้อนุภาคเล็กพวกแก๊สพวกนี้มีมากเลยนะครับมีมากพุ่งชนผนังทีนี้ถ้าเราถามว่าเอ๊ะแล้วแต่ละตัววิ่งเร็วแค่ไหนคำตอบคือเราตอบไม่ได้เป๊ะแต่เราบอกได้ว่ามันกระจายตัวยังไงกระจายตัวยังไงผมเปรียบเทียบนี้แล้วกันนะครับสมมติว่าคิดถึงห้องเรียน2ห้องนะครับหนึ่งเรียนแห่งหนึ่งนะครับห้องหนึ่งเนี่ยเป็นห้องที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เรียนดีนะครับอีกห้องนึงเนี่ยเด็กจะเรียกว่าดีน้อยกว่าอาจจะเก่งเรื่องกีฬาหรือเก่งเรื่องศิลปะอะไรก็ตามไปนะครับในเชิงวิชาการนี่นะครับถ้าเราเอาเกรดวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยสมมติว่าคณิตศาสตร์นะผู้ที่เรียนดีคณิตศาสตร์ใช่ไหมพวกเกรดสูงๆก็จะอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะอยู่ห้องที่เรียนดีพวกนี้นะฮะห้องที่เรียนคณิตศาสตร์ดีนะครับแต่ว่าแน่นอนก็มีบางคนที่อาจจะเรียกว่าคะแนนไม่ค่อยดีนักกับปานกลางคะแนนที่ค่อนข้างต่ำก็มีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยห้องที่เรียนคณิตศาสตร์ไม่ดีนะครับเกรดสูงๆก็จะไม่ค่อยมีนะครับคะแนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะค่อนไปทางกลางๆแล้วค่อนข้างต่ำนะครับทีนี้ถ้าเอามันมาพลอตเนี่ยครับอาจจะคล้ายๆแบบนี้ครับสมมติว่าแกนนอนนะครับเป็นคะแนนนะครับแกนตั้งเป็นจำนวนเด็กนะครับถ้าเป็นห้องเรียนดีเนี่ยนะครับพวกที่วิชาอะไรก็ตามนะครับเด็กส่วนใหญ่ก็อยู่แถวคะแนนสูงใช่ไหมครับแล้วก็จำนวนมากก็จะอยู่กลางๆจะมีน้อยคนจำนวนน้อยหน่อยแต่ถ้าห้องเรียนที่มีนักเรียนที่เรียนไม่ค่อยเก่งวิชานั้นๆเนี่ยนะครับมันจะค่อนไปทางซ้ายก็คือว่าคะแนนก็จะออกกันอยู่แถวคะแนนต่ำๆทีนี้
เปรียบเทียบกับแก๊สเป็นยังไงแก๊สเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่อุณหภูมิเลยถ้าอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยนะครับพวกแก๊สเนี่ยพลังงานจะน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราพลอตความเร็วของมันอัตราเร็วของมันเนี่ยนะครับเทียบกับเรียกปริมาณของมันเนี่ยนะครับถ้าอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยมันก็จะออตัวกันอยู่แถวพวกความเร็วต่ำๆเส้นสีฟ้าๆพวกนั้นแล้วก็มีน้อยตัวที่จะเรียกว่าความเร็วสูงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับมันก็จะขยับขึ้นมานะครับแก๊สจำนวนหนึ่งรับพลังงานไปใช่ไหมความเร็วเพิ่มขึ้นกลายเป็นเส้นสีแดงนะครับจะขึ้นมามากขึ้นแล้วถ้าพลังงานอุณหภูมิสูงมากหรือพลังงานเยอะนะครับมันก็ขยับไปทางขวาเส้นกราฟพวกนี้นะครับแม็กซ์เวลล์สามารถที่จะใช้คณิตศาสตร์นะครับคำนวณออกมาได้พิสูจน์ออกมาได้ว่าการกระจายเป็นอย่างไรนะครับเรียกว่าแม็กซ์เวลล์ดิสทริบิวชันตอนหลังเรียกว่าแม็กซ์เวลล์โบสมันดิสทริบิวชันนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นงานที่สำคัญนะครับที่คนรู้จักเจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์ทีนี้พอ1860-1865นะมาอยู่ Kings College นะช่วงนี้ก็ productive มากนะครับก็เป็นศาสตราจารย์ทางด้าน Natural Philosophy ปรัชญาธรรมชาติเช่นกัน Physics เช่นกันนะครับก็มีรางวัล Lumford Medal นะครับคิดอะไรบ้างครับคิดเรื่องนี้ครับแม็กซ์เวลล์เป็นคนแรกที่เสนอแล้วก็สามารถสาธิตการถ่ายภาพสีครั้งแรกของโลกได้ฟังดีนะครับเวลาเราถ่ายภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับด้วยกล้องมือถือนะครับหรือกล้องธรรมดาก็ตามนี่นะเราถ่ายภาพภาพสีมาใช่ไหมเราก็ไม่แปลกใจเลยธรรมดามากแต่ลองย้อนกลับไปประมาณ200ปีก่อนโดยประมาณนะครับ100ปีก่อนโดยประมาณเนี่ยถามว่าคุณไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยเนี่ยคุณจะสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพสียังไงโอ้นี่เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากแม็กซ์เวลล์นี่ไม่แค่นักคิดเชิงทฤษฎีนะคิดวิธีการด้วยแม็กซ์เวลล์นะครับต่อยอดมาจากงานโทมัสยังขึ้นมานะครับแล้วก็อีกหลายท่านขึ้นมานะครับบอกว่าไอ้ตัวสีที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับมันมีแม่สีอย่างที่เรารู้ปัจจุบันว่า Red Green Blue RGB ใช่ไหมครับ Red Green Blue แดงเขียวน้ำเงินนะครับผสมกันเขาก็เลยใช้อย่างนี้เลยว่าโอเคใช้ฟิลเตอร์แดงเขียวน้ำเงินเนี่ยนะครับไปที่กล้องแล้วก็ให้ช่างเนี่ยนะครับถ่ายภาพแล้วจับมารวมกันแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของพวกฟิล์มต่างๆยังไม่ดีนะครับภาพที่ก็ยังไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าเป็นการสาธิตด้วยหลักการครั้งแรกที่ Royal Institute นะครับที่ราชสมาคมเลยว่าการถ่ายภาพสีทำได้ทีนี้คำถามคือทำไมแม็กซ์เวลล์สนใจเรื่องพวกนี้นะครับพบว่านักฟิสิกส์ในยุคนั้นนะครับจำนวนไม่น้อยเลยนะครับสนใจพวกจิตวิทยาการรับรู้ไม่ว่าเฮมโฮลส์หรือว่ายังหรือว่าแม็กซ์เวลล์ก็ตามนะครับสนใจการรับรู้ปั๊บเนี่ยก็สนใจเอ๊ะคนเรามองเห็นยังไงมองเห็นสีอย่างไรเป็นต้นแม็กซ์เวลล์นะครับวัยหนุ่มนะครับภาพนี้หล่อมากเนาะก็จะมีวงสีที่เขาถืออยู่ในมือนะครับแต่พอดีเสร็จน่าเสียดายที่ภาพนี้ภาพขาวดำนะครับนะก็เลยเห็นเป็นวงสีขาวดำงั้นแต่จริงๆแล้วเป็นวงสีที่แม็กซ์เวลล์คิดขึ้นมาทีนี้นะครับก่อนอายุ30นิดเดียวนะครับก็เป็นสมาชิกของเรียกว่า Royal Society นะครับซึ่งเป็นเกียรติสูงมากนะครับถ้าเป็นไทยก็คือราชบัณฑิตนั่นเองมาถึงงานสำคัญน่าจะสำคัญที่สุดในชีวิตและนำไปสู่งานที่ยิ่งใหญ่สุดในชีวิตของเขานะครับว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเส้นแรงนะครับนะ1861-1862ครับตีพิมพ์มา4บทความนะครับซึ่งปูทางไปสู่งานชิ้นสำคัญที่สุดคือเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแม็กซ์เวลล์จะพยายามอธิบายแม่เหล็กไฟฟ้านะครับด้วยโมเดลเชิงกลครับพูดถึงการหมุนวนแบบเชิงโมเลกุลนะครับแล้วก็แทนแม่เหล็กนะครับด้วยเรียกว่าการหมุนวนนะครับการหมุนวนแล้วก็แทนไฟฟ้านะครับด้วยเรียกว่าการเคลื่อนที่นะครับของเรียกว่าวงล้อแล้วก็พูดถึงเรียกว่า displacement current นะครับกระแสการกระจัดนะครับแล้วก็สมัครคิดคณิตศาสตร์ขึ้นมานะครับแต่ว่าผลงานที่คนจำได้อันนึงคืออย่างนี้ครับในเปเปอร์นี้นะครับนะครับในชุดเปเปอร์นี้นะครับหลังๆเนี่ยพบว่าอย่างนี้แม็กซ์เวลล์สามารถทำนายได้ว่านะครับตัวคลื่นที่มันวิ่งไปในตัวกลางเนี่ยนะครับความเร็วของมันเนี่ยพอคำนวณมาด้วยการวัดแทนค่าทฤษฎีเนี่ยมันใกล้เคียงกับความเร็วแสงที่วัดได้ในขณะนั้นเลยนะครับเนี่ยสีฟ้านี่นะครับนะดังนั้นจึงบ่งบอกอะไรบางอย่างนะครับพอมาปี1864นะครับต่อเรื่อง1865-1864เนี่ยนะครับเขานำเสนอเรื่องนี้นะครับต่อเรียกว่า Royal Society ราชสมาคมนะครับแล้วตีพิมพ์นะครับ1865ทีนี้ผมมีอะไรบางอย่างจะให้ดูนิดหนึ่งนะครับเวลาไปอ่านเปเปอร์พวกนี้หรืออ่านในเน็ตเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่า read ที่คนไทยชอบแปลว่าอ่านแต่จริงแล้ว read เนี่ยนะครับภาษาวิชาการนะครับหมายถึงการนำเสนอ read เนี่ยคือการนำเสนอไม่ใช่การอ่านนะครับเป็นการนำเสนอเลยนะครับนำเสนอแล้วก็พูดออกมาชัดเลยว่าพูดถึงอะไรนะครับนี่ read เรียกว่า read นะครับเปเปอร์นี้นะครับ A Dynamical Theory of Electromagnetic Field นะครับว่าด้วยทฤษฎีเชิงพลวัตนะครับของสนามเรียกว่าไฟฟ้าแม่เหล็กนี่นะครับเป็นการผนวกรวมไฟฟ้านะครับแม่เหล็กแล้วก็แสงเนี่ยเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเลยเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับด้วยผ่านแม็กซ์เวลล์อีควอชันนะครับสมการแม็กซ์เวลล์อันนี้ก็เอาเปเปอร์นี้ให้ดูด้วยนะครับเปเปอร์นี้ให้ดูด้วยอันนี้มีจุดน่าสนใจคืออย่างนี้ตัวต้นฉบับนี่นะครับของแม็กซ์เวลล์เองเนี่ยนะครับซับซ้อนมากเลยนะครับอย่าลืมว่าเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ชั้นยอดนะครับคิดออกมานะครับ20สมการ20ตัวแปรซับซ้อนมากแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยครับไม่นานนะครับประมาณสัก20กว่าปีนะครับ
เขาคิดขึ้นมาในปี1864หรือ865ใช่ไหมครับหลังนั้นประมาณสัก19 1880นะครับ20ปีเนี่ยก็นักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์หลายคนก็พยายามที่จะทำให้มันเรียบง่ายขึ้นนะครับคนที่สำคัญคือโอลิเวอร์เฮวิสไซด์นะครับคนนี้กับโจเซียวิลลาร์ดกิฟส์นะครับคนนี้คนอเมริกันนะครับซึ่งเก่งเทอร์โมไดนามิกส์จะหาโอกาสคุยเรื่องนี้กับภายหลังนะครับคนนี้นี่เป็นคนที่คนไทยไม่รู้จักเลยแต่ว่าเรียกว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากเนี่ยทำให้มันเรียบง่ายขึ้นจาก20เนี่ยเหลือแค่4สมการแล้วก็เป็น4สมการที่เรียกว่าโดดเด่นมากนะครับแล้วก็อยู่ในตำราเรียนทางฟิสิกส์ทุกเล่มนะครับสี่สมการนี้เป็นแบบนี้ครับคร่าวๆอย่างนี้ทำนายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้อันนี้เป็นผลงานที่สำคัญของแม็กซ์เบลเลยนะครับที่ว่างานของเขาเนี่ยนะครับพูดถึงการทำนายว่าน่าจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สีฟ้านะฮะแล้วก็แม่เหล็กสีแดงและการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับสีแดงเนี่ยทำให้เกิดการเรียกว่าสนามไฟฟ้าขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันมีภาพนี้ที่น่าสนใจครับนำให้ดูด้วยนะครับในหนังสือเล่มนึงที่ค้นเจอเนี่ยนะครับเขาเชื่อมโยงแม็กซ์เวลล์เข้ากับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นนะครับบอกว่าในปี1864ในช่วงยุคที่เขาคิดงานที่ดีสุดเข้าออกมาเนี่ยครับแม็กซ์เวลล์ซึ่งแทนด้วยสีฟ้านะครับอยู่ที่เรียกว่าสกอตแลนด์เนี่ยนะครับเชื่อมโยงใครบ้างนะครับถ้าเขาพูดถึงใครในเปเปอร์เขาเนี่ยคือจุดสีเขียวเนาะพูดถึงใครนะครับเห็นไหมในยุโรปนะครับลงมาแถบนี้ตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าในเปเปอร์นั้นนะครับพูดถึงใครอีกก็เป็นจุดสีแดงนะครับนี่คือคอนเนคชั่นนะครับหรือเน็ตเวิร์กของนักวิทยาศาสตร์ในว่าเมื่อเอาแม็กซ์เวลล์เป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์โตได้แบบนี้ครับวิทยาศาสตร์นี่ส่วนใหญ่จะไม่โตด้วยคนคนเดียวนะครับน้อยครั้งมากเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นการเรียกว่าคนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยคิดขึ้นมาเป็นการต่อยอดขึ้นมาทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆใครชอบฟิสิกส์นะครับจะพูดถึงเรียกว่าโชริงเจอร์แคทใช่ไหมแมวโชริงเจอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสนใจแม็กซ์เวลล์นะครับจะมีปีศาจของแม็กซ์เวลล์ด้วยเป็นยังไงดูนี่นะครับคิดถึงกล่อง2กล่องนะครับนะในกล่องนึงนะครับมีเรียกว่าอากาศร้อนอยู่ไอ้กล่องนึงอากาศเย็นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดฝากล่องขึ้นมานะครับที่มันกั้น2กล่องนี้นะครับแน่นอนว่า common sense ของเราสมองสำนึกเราเนี่ยบอกมันผสมกันใช่ไหมจนกระทั่งเย็นนะครับร้อนบวกเย็นเนี่ยกลายเป็นอุ่นเหมือนกับเอางี้กันน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับผสมกันกลายเป็นน้ำอุ่นนะครับ common sense เราเนี่ยหรือประสบการณ์เราบอกแบบนั้นเลยใช่ไหมครับทีนี้ Max นั่นคือเรียกว่าอย่างนี้เป็นปรากฏการณ์นะครับที่เกิดจากกฎข้อที่2ของ thermodynamics ถ้าพูดแบบภาษาฟิสิกส์จ๋าเราบอกว่า entropy นะครับมีค่าเพิ่มขึ้นหรือว่าคงที่ต่างๆแบบนั้นเป็นต้นนะแต่นี้ Maxwell นะคิดอะไรบางอย่างที่มันแหวกแนวมากเลยบอกว่าอย่างนี้มีกล่อง2กล่องนะครับกล่องนึงเนี่ยครับมีพวกโมเลกุลร้อนกับเย็นอยู่ปนกันอยู่นะครับร้อนเนี่ยแทนด้วยสีแดงนะครับขึ้นที่เร็วเย็นเนี่ยแทนด้วยสีฟ้าขึ้นที่ช้ากว่าปีศาจตัวนี้นะครับหรือว่าตัวบีอิงตัวนี้นะแม็กซ์เวลล์เรียกบีอิงเนี่ยนะครับเขามีความฉลาดในการเรียกว่างี้ปิดเปิดประตูเขาจะเลือกบอกว่าให้ไอ้พวกที่มันเคลื่อนไหวเร็วเนี่ยพวกร้อนเนี่ยมาอยู่ฝั่งนึงฝั่งขวาแล้วพวกเย็นๆเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายทีนี้พอทําแบบนี้ปั๊บเนี่ยเวลาผ่านไปนานๆปั๊บเนี่ยไอ้พวกของที่ร้อนเนี่ยก็จะมาอยู่ฝั่งทางขวาหมดเลยนะครับฝั่ง B ของเย็นๆอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยเหมือนอย่างนี้ครับบอกว่ามีปีศาจตัวหนึ่งนะครับหรือมีสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเนี่ยคอยแยกน้ำเอาน้ำร้อนไปฝั่งหนึ่งน้ำเย็นฝั่งหนึ่งแบบนั้นเลยขนาดนั้นทีนี้พอคิดอย่างนั้นได้ปั๊บเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่ามันขัดกับกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกส์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายความคิดมากแล้วเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบันเลยนะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่เป็นแบบนั้นนะครับแล้วนำไปสู่เรื่องของ information theory ทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับข้อสารสนเทศด้วยสำหรับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสทำเรื่องนี้หนึ่งตอนเลยนะครับเพราะว่า Maxwell Demon เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่ามีโน้ตนิดนึงในเชิงประวัติศาสตร์นะครับในปี1867นะครับ Maxwell ไม่ได้เรียกว่าปีศาจของ Maxwell นะครับ Maxwell เรียกสิ่งนี้ว่า being ไฟไหน being สิ่งมีชีวิตที่มีตัวตนอย่างหนึ่งนะครับแล้วว่ามันสามารถที่จะเล่นเกมนะครับเกี่ยวกับโมเลกุลได้นะครับแล้วก็เขาเล่าเรื่องนี้นะครับด้วยจดหมายนะครับให้กับลอร์ดลิลลี่นะครับแล้วก็ต่อมาเขียนหนังสือนะครับ Theory of Heat นะครับแล้วคนที่ทำให้เรียกว่าชื่อปีศาจ Maxwell นะครับโด่งดังขึ้นมาก็คือลอร์ดเคลวินนะครับที่เราเรียกว่าอุณหภูมิเคลวินนะครับวิลเลียมทอมสันนั่นเองนะครับเขาตั้งชื่อสิ่งที่ Maxwell คิดขึ้นมาเรียก Maxwell Demon ปีศาจของ Maxwell นะครับในเรียกว่าบทความนะครับใน Journal Nature นั่นเองนะครับอันนี้หนังสือทฤษฎีความร้อนนะครับที่แม็กซ์เวลล์เขียนแล้วก็ก่อนสุดท้ายนิดนึงนะครับแม็กซ์เวลล์ยังคิดถึงเรื่องบางเรื่องที่เรียกว่าไม่ใช่ฟิสิกส์จ๋าด้วยนะครับยุคนั้นจำได้ไหมครับเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับแน่นอนเกิดขึ้นมาภายหลังนี่นะครับถ้ามันทำงานอย่างมีเสถียรภาพมันก็ดีนะครับทุกอย่างมีเสถียรภาพมันก็ไปได้นะครับแต่ถ้ามันทำงานติดๆขัดๆนะครับอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนแม็กซ์เวลล์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เช่นกันนะครับในการบอกว่ามันจะมีฟีดแบ็กลูปไหมคือสมมติถ้ามันทำงานช้าไปเนี่ยก็เร่งมันหน่อยให้มันกลับมาดีปกติถ้าทำงานเร็วเกินไปก็เรียกว่าหน่วงมันหน่อยให้มันปกติดีเขียนบทความชื่อ On Governors นะครับ1868นะครับขึ้นมาแล้วก็มีผลต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2ด้วยนะครับเพราะว่าครั้งที่2นี่พูดถึงเรื่องพลังงานนะครับใช้ไฟฟ้านะครับใช้น้ำมันนะครับผลิตเหล็กกล้าใช่ไหมครับมีการผลิตแบบ mass production นะครับมีการใช้สารเคมีต่างนะครับและมีการ

0: ใช้รถยนต์มีเครื่องบินแล้วด้วยนะครับเริ่มมีเครื่องบินต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้ความสำคัญของเรียกว่าบทความแม็กซ์เวลล์นะครับต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้นที่2เลยกลับมารวบยอดความคิดนิดนึงนะครับผลงานเรื่องไม่เคยฟ้าแม็กซ์เวลล์นะครับในสุดเนี่ยแม็กซ์เวลล์ก็เขียนเป็นหนังสือเลยเล่มสำคัญที่สุดของเขาเลยนะครับเป็นตำราว่าด้วยไฟฟ้าและแม่เหล็กนะครับเล่มนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเรียกว่าแลนด์มาร์คที่สำคัญในทางฟิสิกส์เลยนะครับที่ว่าเทียบเท่าเรียกว่าพินสเปียร์ของนิวตันทีเดียวคนที่พิสูจน์ว่าคลื่นแม่เหล็กฟ้ามีจริงคือเฮิร์สนะครับไฮริชรูดอล์ฟเฮิร์สนะครับในปี1886ถึง1888ทีนี้สุดท้ายคืออย่างนี้ครับไอน์สไตน์เรื่องนี้สำคัญทีเดียวตอนไอน์สไตน์คิดทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษในปี1905ก่อนหน้านั้นนะครับมันเกิดคำถามขึ้นมาว่าฟิสิกส์ของนิวตันนะครับซึ่งคนเชื่อกันมากเลยว่าถูกต้องนะครับเป็นกลศาสตร์นิวตันเนี่ยนะครับกับทฤษฎีขึ้นมาฟ้าแม็กซ์เวลล์ก็ดีอยู่แล้วนะครับนะมันตีกันยังไงตีกันในแง่ที่ว่าถ้าเชื่อตามนิวตันเนี่ยนะครับแสงนะครับจะมีความเร็วไม่คงที่คือถ้าเราวิ่งเข้าหาแสงนะครับวิ่งหาแสงเนี่ยแสงก็น่าจะเร็วขึ้นใช่ไหมอย่างแค่อย่างนี้รถยนต์คันนึงวิ่งหาเราด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราวิ่งเข้าหารถยนต์คันนั้นด้วยความเร็ว60นะครับมันก็ต้องเร็วขึ้นถูกไหม50บวก60เป็น110นะครับแต่ถ้าวิ่งหนีห่างไปก็ต้องเอามาลบกันถ้าเชื่อตามนิวตันเนี่ยความเร็วแสงจะไม่คงที่แต่ว่าถ้าเชื่อตามแม็กซ์เวลล์ขึ้นไปกับฟ้าแม็กซ์เวลล์เนี่ยความเร็วแสงคงที่ไม่ว่าตัวกำเนิดแสงหรือว่าคุณเนี่ยนะครับจะเคลื่อนที่เข้าหาหรือว่านี้ออกจากแสงเป็นต้นนะครับนักฟิสิกส์ส่วนใหญ่เชื่อตามนิวตันต้องพูดอย่างนั้นเลยแต่ไอน์สไตน์เนี่ยเชื่อว่าแม็กซ์เวลล์ถูกต้องจนกระทั่งสามารถพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษขึ้นมาได้สำเร็จนะครับครั้งหนึ่งนะครับว่ากันว่านะครับมีคนถามไอน์สไตน์ว่าอย่างนี้บอกว่าคืออย่างนี้มันมีคำพูดที่บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยยืนอยู่บนไหล่เรียกว่าของยักษ์ใหญ่ใช่มั้ยถึงมองได้ไกลคนอื่นเนี่ยนิวตันพูดอย่างนั้นใช่มั้ยครับมีคนถามไอน์สไตน์ว่าคุณเนี่ยยืนอยู่บนไหล่ของนิวตันใช่มั้ยไอน์สไตน์บอกไม่ผมยืนอยู่บนไหล่ของแม็กซ์เวลล์นะครับนั่นคือไอน์สไตน์ให้เกียรติแม็กซ์เวลล์ขนาดนั้นเลยและสุดท้ายนะครับนี่เป็นเรียกว่าแผ่นหินนะครับหลุมฝังศพนะครับซึ่งคุณพ่อนะครับคุณแม่ตัวแม็กซ์เวลล์เองและภรรยาเนี่ยฝังอยู่ที่เดียวกันนะครับนั่นคือจบรายการยูเรกาเกี่ยวกับเจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์นะครับในตอนนี้ใครชื่นชอบนะครับเรียกบทนักวิทยาศาสตร์นะครับก็เขียนมาได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วผมจะหานักวิทยาศาสตร์คนอื่นที่คุณสนใจมาเล่าต่อนะครับพบกับยูเรกาครั้งใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
1: Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒน

ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ฟ้าใสพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราตื่นมาพร้อมกับธรรมชาติต้นไม้คือผู้มอบอากาศบริสุทธิ์ให้เราและเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตและเป็นหัวใจสำคัญหล่อเลี้ยงโลกใบนี้การปลูกต้นไม้หนึ่งต้นอาจฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าทุกคนร่วมมือกันผลลัพธ์ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้การปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่เพียงการปลูกต้นไม้ลงบนผืนดินแต่คือการปลูกความหวังปลูกความรับผิดชอบและปลูกพลังอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไปเดี๋ยววันนี้ฟ้าใสจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องการปลูกต้นไม้ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมกับสวนอุดมพันไม้ที่นี่เขามีแนวคิดและวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ

ครับชื่ออุดมถิ่นวัฒนสกุลนะครับปัจจุบันนี้เป็นผอ.ศูนย์ฝึกอบรมราตรีอุดมการ์เด้นเป็นที่ที่นี่ราว60ไร่นะครับกิจกรรมที่เราทำก็คือเราพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเฉพาะกลุ่มของพันธุ์พืชประดับที่มีมากมายมหาศาลเลยแล้วก็ที่เราปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยเพื่อให้เด็กๆลูกๆนิสิตนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่เรารับนักศึกษาตั้งแต่เราเริ่มต้นทำศูนย์การเรียนรู้ที่นี่ใหม่ๆตั้งแต่ราวปี2540ก็คือยุคฟองสบู่ของประเทศไทยนะครับเหตุที่มาทำเพราะว่าช่วงฟองสบู่เนี่ยก็ทำงานเอกชนแล้วก็เขาให้ออกจ้างออกจากงานแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นเกษตรกรที่มันสะดวกตรงนี้แล้วก็ค่อยๆทำเล็กๆจนขนาดเนี่ยเริ่มโตขึ้นตามความต้องการของตลาดขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไปดูงานภายนอกก็จะเห็นว่าข้างนอกเนี่ยเขามีกิจกรรมมากมายเลยแต่ว่าที่จะให้ที่พื้นที่ในการศึกษาเรียนรู้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยไปดูก็จะไม่ค่อยได้รับความเมตตาจากคนอื่นเขาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยเรามีเหมือนเขาเนี่ยเราก็จะให้เด็กๆได้มาศึกษาเรียนรู้ด้วยเช่นกันนะครับปัจจุบันนี้ก็ใหญ่กว่าที่เราที่เคยจะไปดูแล้วเขาไม่ให้ดูแล้วนะวันนี้เราก็จะมีเด็กๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้ามาเรียนรู้มาเรียนอยู่ที่นี่นะครับประมาณ15-20สถาบันตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเขาได้เอาวิชาการที่เรียนในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเนี่ยวิชาการเต็มเปี่ยมเลยแต่การปฏิบัติเนี่ยคือจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้มีประสบการณ์แล้วเขาก็สามารถที่จะเข้าไปในตลาดแรงงานนะครับการจ้างงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเขาต้องการคนที่มีความรู้และประสบการณ์จริงเด็กที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีหลายหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นฝึกงานทั่วไปทวิภาคีก็คือมาอยู่กับเราเป็นปีหรือสากิจศึกษาตามมหาวิทยาลัยก็มาอยู่เป็นเทอมนะครับ6-9หน่วยกิจสิ่งที่เขาได้ก็คือว่าเขาจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติงานพัฒนาพันธุ์การสังเกตสิ่งต่างๆสิ่งที่เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่สังเกตเห็นสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มีประโยชน์เขาต้องมาฝึกการสังเกตฝึกการเป็นผู้นำการเป็นหัวหน้าฝึกการใช้พวกเครื่องมือการเกษต

0: เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาและสามารถ
1: หาข้อมูลมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีความประทันที่เกี่ยวกับการผลิตพืชโดยตรงก็ค่ะในส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของต้นเสน่ห์จันทร์ดำด่างค่ะก็จะมีตัดจากตัวต้นเดิมเอาออกมาชำเป็นส่วนใหม่ค่ะก็จะมีการทาปูนแดงที่รอยแผลที่เราตัดมาค่ะรอให้แห้งแล้วก็นำมาชำเป็นต้นใหม่ค่ะจะได้ตั้งแต่สกิลใหม่ๆที่ได้มาเรียนที่นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเกษตรค่ะจะมีการตั้งแต่การต่อโต๊ะเพื่อวางกระถางสำหรับต้นไม้ชำที่นี่ค่ะแล้วก็มีการสร้างโครงสร้างชั่วคราวเป็นหลังคากันน้ำฝนชั่วคราวค่ะ
0: ที่อุดมการ์เด้นวันนี้นะครับก็พื้นที่ที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ประมาณ60ไร่เนี่ยก็จะมีการฝึกในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชสวนไม้ผลไม้ประดับรวมถึงการทำระบบน้ำแต่ที่นักศึกษาที่มาอยู่ที่เนี่ยก็จะเห็นว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไปทำงานในส่วนงานต่างๆแต่ว่าพื้นฐานเดียวกันก็คือว่ามาฝึกพื้นฐานด้านการเกษตรแล้วก็เอาวิชาความรู้เนี่ยมาเชื่อมโยงด้านงานเกษตรที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเปลี่ยนถ่ายย้ายกระถางหรือว่าการปรุงวัสดุที่เป็นในเรื่องของวัสดุเชิงเดียวอันนี้ง่ายแต่ถ้าเป็นวัสดุที่เชิงผสมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ปลูกไม้แต่ที่จะมีถิ่นฐานการเกษตรที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นไม้ที่มาจากเขตฝนเขตดิบเขตป่าดิบชื้นป่าเบญจพรรณป่าแห้งแล้งหรือว่าทะเลทรายเนี่ยวัสดุปลูกที่เป็นสภาพแวดล้อมของพืชเนี่ยต้องแตกต่างกันไปฉะนั้นเด็กก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องของการปรุงวัสดุทำเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้ได้สวยได้งามก็ต้องดูแลในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีทั้งสิ่งเร้าสิ่งแวดล้อมที่ใส่เข้าไปในต้นไม้ก็คือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ้ยปลูกด้วยมือเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่มือปลูกอย่างเดียวฮะมันต้องเอาใจเข้าไปปลูกด้วยเราสร้างสิ่งที่น่าชื่นชมน่าอภิรมย์แล้วก็จะทำให้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันสวยสดงดงามทำให้คนเนี่ยรู้สึกดีเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างช่วงโควิดนะฮะคนเราเนี่ยไม่สามารถจะเอาตัวเนี่ยเคลื่อนย้ายไปสู่ธรรมชาติได้เพราะว่านโยบายของรัฐเนี่ยเขาบอกว่าล็อกดาวน์นะห้ามไปทำงานเลยคุณจะต้องทำงานอยู่ที่บ้านแม้แต่ข้าราชการหรือว่าพนักงานบริษัทถูกจำกัดการเดินทางนะครับสิ่งที่จะไปหาธรรมชาติได้เนี่ยโดยที่เราเคยไปวันหยุดเนี่ยไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวทะเลแต่ถูกปิดกั้นอีกทางนึงที่จะทำได้ก็คือว่าเอาธรรมชาติเข้ามาหาตัวเราก็คือนะฮะรูปแบบของการทำไม้ประดับทีนี้เราก็จะสามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยลดความเครียดนะฮะจากที่เราถูกปิดกั้นในการเดินทางคนเมืองจะเข้าใจว่ามันมีโรคอยู่นั่นที่เขาเรียกว่าตัวbuilding syndrome นะครับหรือว่าโรคเกี่ยวกับที่มันต้องอยู่กับตึกต่างๆเนี่ยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยความหอยหาธรรมชาติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจำกัดขอบเขตในความคิดของเขาได้เขาก็จะเอาต้นไม้ไปประดับที่อยู่ใกล้ตัวเขาไม่ว่าจะเป็นการตัดดอกไม้ตัดใบไม้ใส่จากกันอันนั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งแต่ตรงนั้นมันแป๊บเดียวมันก็จะเหี่ยวร่วงโรยเหลืองไปอีกกรณีนึงถ้าเกิดว่าเขาสามารถเอาต้นไปประดับและปลูกภายในอยู่ใกล้ตัวเขาเขาสามารถที่จะเห็นการเจริญเติบโตค่อยๆมีใบค่อยๆออกดอกเล็กๆหรือว่ารากเขาพัฒนาเขามีกิ่งก้านสาขาที่โตขึ้นตัวนั้นก็คือว่าสิ่งที่เขาเอาไปอยู่ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตบางครั้งไม่สามารถที่จะคุยกับเขาได้หรอกแต่คนที่ปลูกเนี่ยเขาจะดีใจชื่นเขาก็มีความสุขแล้วเป็นเรื่องเหลือเชื่อใช่ไหมนะครับมีทั้งเอาไปชื่นชมเองเอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนรวมถึงเรื่องของการส่งออกด้วยฉะนั้นที่นี่เราจะเป็นสถานีการผลิตโดยผ่านเรื่องขั้นตอนของลูกๆนิสิตนักศึกษาที่มาช่วยการผลิตขณะเดียวกันนักศึกษาเขาจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนที่มีปริมาณที่มีคุณภาพและชนิดที่ตลาดต้องการทำป้อนเข้าสู่ตลาด

0: ตรงนี้ก็เลยทำให้สิ่งที่เราเรียกว่าโลกใบนี้จะสวยก็อยู่ที่เรื่องของธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมาคู่ขนานกับธรรมชาติจริงๆก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างความสุขนะสร้างสิ่งที่เป็นเรื่องที่บางครั้งเนี่ยอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้นะฮะแต่สิ่งที่ความสุขที่เป็นต้นไม้เล็กๆตรงเนี้ยนะครับแต่มันยิ่งใหญ่ในใจมากครับ
1: ต้นไม้คือทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแต่ปัจจุบันพื้นที่ป่ากลับลดลงอย่างต่อเนื่องจากการทำลายป่าการขยายตัวของเมืองและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั่งยืนการอนุรักษ์ต้นไม้จึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือความรับผิดชอบของทุกๆคนในสังคมการอนุรักษ์ต้นไม้สามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆเช่นดูแลต้นไม้ที่เรามีอยู่การปลูกต้นไม้ในบ้านเรือนหรือชุมชนเพียงเหล่านี้เราก็สามารถช่วยโลกของเราได้แล้ว
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภคพรรัตนพันธ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะเรียนในสาขาในคณะเทคโนโลยีการเกษตรสาขาการผลิตพืชค่ะหนูตั้งใจจะมาตั้งแต่ตอนอยู่ที่ใต้ก่อนที่จะย้ายมาที่นี่นะคะเนื่องจากแบบอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะที่ได้มาที่นี่ก่อนนะคะได้แบบบอกว่าประสบการณ์ของเขาแบบได้ความรู้เยอะมีประสบการณ์ที่เราสามารถนำไปต่อยอดให้กับที่บ้านได้เรียนรู้ตั้งแต่ทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ นะคะทักษะในการในสาขาของตัวเองทักษะการผลิตพืชตั้งแต่การเพาะเมล็ดการเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการเลี้ยงต้นไม้การทำแสลนโรงเรือนการผสมวัสดุเพาะไม้ตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดหรือการหั่นชิ้นตาหรือการปักชำใบการเลือกขนาดกระถางที่เหมาะสมกับต้นไม้การย้ายต้นไม้ก็ทุกอย่างที่ได้เรียนรู้จากที่นี่อะค่ะก็จะนำไปใช้กับของตัวเองหรือของที่บ้านให้ได้มากที่สุดเพื่อแบบได้จำหน่ายเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตนเองได้ค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะที่บ้านมีคนที่ซัพพอร์ตข้างหลังคือเขาจะซื้อพันไม้มาไว้แต่หนูก็อยากจะมาเพิ่มความรู้ในการขยายพันไม้เพื่อนำไปต่อยอดให้กับที่บ้านค่ะ
0: คือเบื้องต้นเนี่ยทั้งสิ่งเร้าและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราต้องดูให้เหมาะสมนะฮะเหมือนกับเราเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนนะถ้าเกิดมาเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องให้เขาปรับตัวต้องสร้างสภาพมีเรื่องของแอร์คอนดิชันหรือว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆให้เขาได้หลบจากแสงแดดพอมาเป็นต้นไม้เราก็ต้องดูว่าไอ้ตัวเนี้ยพื้นฐานที่กำเนิดเข้ามาจากเขตไหนเราก็จัดสภาพไว้เราให้เหมาะสมอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของมีเดียก็คือวัสดุปลูกการปรุงวัสดุปลูกที่สอดคล้องและเหมาะสมกับขนาดของพืชอายุของพืชชนิดพันธุ์พืชนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมที่จะต้องมีแสงแล้วก็การพังแสงมีอุณหภูมิมีความชื้นแล้วก็มีเรื่องของธาตุอาหารที่เหมาะสมนะครับก็จะทําให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีทีนี้ก็คือคนปลูกเนี่ยอาจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระดับนึงแต่ประเด็นก็คือว่าคนทั่วไปที่อยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่ลึกซึ้งตรงนั้นแต่สําคัญก็คือว่าเราก็สามารถที่จะถามกับผู้ผลิตหรือว่าผู้บริโภคได้คีย์หาในโซเชียลได้ว่าไอ้พืชชนิดนี้ชอบอะไรยังไงแต่สำหรับที่นี่เราปลูกแล้วนะเราก็จะทำให้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นไม้อนุบาลเล็กๆนะเราคงจะไปเลี้ยงกลางแจ้งไม่ได้ไม้ตัดขยายพันธุ์ใหม่เราคงจะไปไว้แสงมากๆไม่ได้อุณหภูมิสูงไม่ได้เช่นกันนะเหมือนกับเราก็นึกถึงว่าเฮ้ยถ้าเรามีเด็กน้อยนะที่เกิดใหม่ๆเนี่ยอายุไม่มากเนี่ยเราก็คงไม่ได้ไปอุ้มนะออกแสงมากๆอุณหภูมิสูงจัดๆก็ไม่ได้ต้นไม้การขยายพันธุ์ใหม่ๆหรือว่าต้นเล็กๆเหมือนกันเลยฮะเราต้องค่อยๆประคบประหงมเข้าพอโตขึ้นมามีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็สามารถทำกิจกรรมอื่นได้โดยเฉพาะถ้าต้นไม้ถ้าโตขึ้นมามันก็สามารถที่จะทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศไม่ว่าจะร้อนเป็นฝนฝนเป็นร้อนร้อนเป็นหนาวก็ปรับตัวได้แต่ถ้าไม้ถ้าเราจะทำส่งออกนะครับเราก็จะต้องปรับตัวเขารู้ว่าเราจะต้องส่งไปทางเขตมิดเดิลเอเชียเขตเอเชียตะวันออกกลางเราต้องรู้ว่าตรงนั้นอากาศจะร้อนมากดังนั้นวัสดุเป็นยังไงเราคงจะต้องอันดับแรกคือจะต้องไม่ปลูกในวัสดุที่เขาต้องห้ามก่อนอย่างเช่นพวกขุยมะพร้าวมะพร้าวสับอันนี้เขาจะห้ามนะเพราะเขามีพืชในกลุ่มของปาล์มคืออินทผลัมเขาจะห้ามพวกชิ้นส่วนของมะพร้าวทีนี้ประเด็นอื่นก็คือว่าจะต้องปรุงวัสดุที่สอดคล้องกับพืชชนิดนั้นๆ

0: ระบบรากพืชจะแตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นรากพืชที่เป็นรากพืชที่เป็นรากพืชดินรากพืชกึ่งรากอากาศหรือรากพืชอากาศโดยเฉพาะกลุ่มพวกของพวกไอ้ถ้าเป็นพวกสับปะรดพวกกลุ่มทิเรนเซียกล้วยไม้บางชนิดใส่วัสดุไม่ได้บางทีเน่าไปเลยแต่ถ้าวัสดุพวกที่เราปลูกไม้ใบเราก็จะเป็นวัสดุที่เหมาะสมสอดคล้องกับพืชชนิดนั้นๆอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกในวัสดุที่เหมาะสมสอดคล้องแล้วมันจะต้องไปอยู่ในมือของคนที่ซื้อไปตั้งที่บ้านจะต้องคงทนไม่ย่อยสลายโดยง่ายเราจึงปรุงวัสดุใส่ออกไปในวัสดุที่เราปลูกนะครับเช่นเราเพิ่มเป็นตัวถ่านนะฮะถ่านชาโคถ่านหุงข้าวเล็กๆนะฮะเอามาเป็นวัสดุผสมอีกส่วนนึงก็คือเพอร์ไรท์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของพวกหินภูเขาไฟวอร์มิคูไลท์หรือว่าพิสมอสก็ตามมะพร้าวสับเราก็จะเลือกมะพร้าวสับที่เป็นมะพร้าวสับจากมะพร้าวแก่นะครับไม่ใช่ว่าพอบอกเป็นมะพร้าวสับก็ใช้มะพร้าวสับได้ทั่วไปเราก็ต้องปรุงวัสดุให้เหมาะสมถ้าชิ้นเล็กๆเก็บความชื้นได้มากถ้าชิ้นโปร่งๆเนี่ยเขาจะเก็บความชื้นได้น้อยแต่ว่าการไหลเทน้ำแล้วก็อากาศได้ดีส่วนเรื่องของธาตุอาหารนะครับเราก็จะให้พวกปุ๋ยทางรากกับปุ๋ยทางใบรวมถึงฮอร์โมนบางชนิดด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราให้น้ำสอดคล้องกับการกิจกรรมของฤดูของที่เกิดในฤดูกาลต่างๆหรือถ้าแห้งๆเราสามารถใช้น้ำลดอุณหภูมิได้แล้วก็ถ้าเกิดเราฝนตกปุ๊บเราก็มีหลังคากันฝนนั่นนี่คือในแปลงปลูกนะแต่ถ้าเป็นบ้านเรือนที่เขาซื้อต้นไม้บริโภคเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะไปปลูกในสนามเลยหรือว่าเอาไปตั้งในบ้านน่าเป็นไม้ประดับในบ้านในโต๊ะทำงานหรือว่าจุดที่เขาสำคัญก็คืออยากให้บ้านมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นเขาก็สามารถเอาไปตั้งได้แต่วัสดุเนี่ยต้องไม่เกิดการย่อยสลายโดยง่ายนะครับแล้วก็ถ้าย่อยสลายโดยง่ายเนี่ยมันก็จะชื้นแฉะระบบรากเขาก็จะเสียโดยง่ายด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าวัสดุย่อยง่ายฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคนที่ปลูกก็อาจจะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าใบเนี่ยเขาเริ่มเสียแล้วเสียไม่รู้จากเหตุผลเลยเราก็สามารถอนุมานได้ว่าถ้าใบเขาเสียรากเขาก็จะเสียตามอันนี้เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันนะฮะดังนั้นไอ้เรื่องของการปลูกต้นไม้ให้ต้นไม้งามเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะว่าเป็นเรื่องยากสําหรับเขาแต่สําหรับคนที่มีความรู้และความเข้าใจหรือสามารถที่จะเรียนรู้ใหม่ได้นะครับเพราะต้นไม้เนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติที่คนเนี่ยจะอยู่กับธรรมชาติเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของมนุษย์เลยเรื่องของธรรมชาติสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะอยู่ร่วมกันมากับโลกใบนี้ยาวนานและเป็นร้อยเป็นพันเป็นหลายพันปีนะครับก็คือคนจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและธรรมชาติก็จะมีคนมีสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่กับธรรมชาติครับ
1: การปลูกต้นไม้ของที่นี่เราต้องดูก่อนว่าต้นไม้มีถิ่นฐานมาจากที่ไหนเราต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับต้นไม้เหล่านั้นตามถิ่นฐานของมันคนปลูกต้องมีความรู้เรื่องต้นไม้บ้างเล็กน้อยเพื่อช่วยดูแลต้นไม้ว่าต้นไม้ชนิดไหนชอบอากาศชอบแสงชอบน้ำแบบไหนเรื่องของการปลูกต้นไม้ให้ต้นไม้งามบางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่สำหรับคนที่มีความรู้ความเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรเลยค่ะคนที่ไม่มีความรู้ก็สามารถเรียนรู้หาความรู้ได้คนจะสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เพราะธรรมชาติเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราคำว่าโลกอาจจะกว้างใหญ่เกินไปแต่ถ้าเราไปที่ไหนถ้าที่นั่นมีต้นไม้จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีความสุขขึ้นมาทันที
2: โลกสวยได้เสียงแม่แวดเราละค่ะสำหรับหนูนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้การมีบริเวณรอบบ้านที่เต็มไปด้วยสีเขียวก็ทำให้เราสดชื่นได้ค่ะออกมาตื่นเช้ามาสูดอากาศจากบริเวณที่เป็นสีเขียวก็มีความสดชื่นค่ะเช่นมีการนำไม้ฟอกอากาศมาตั้งไว้ใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือหรือใกล้ๆเตียงประมาณนี้ค่ะเวลาเราอ่านหนังสือก็ได้มองพื้นที่สีเขียวก็ทำให้เราสบายตาอ่านหนังสือได้โอเคขึ้นค่ะ
0: ทีนี้ก็มีเรื่องของงานทดลองว่าเอาไม้เนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านเขาจะสามารถที่จะปรับสภาพแวดล้อมการสร้างโอโซนสร้างความเหมาะสมได้มากน้อยขนาดไหนมันก็มีงานทดลองหลากหลายงานทดลองเลยว่าภาวะที่ไม่เหมาะสมมันจะสามารถที่ช่วยโลกใบนี้สร้างได้ยังไงบ้างหรือว่าช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนั้นได้อย่างไรบ้างอย่างน้อยสุดสิ่งที่เป็นสีเขียวฮะเข้าไปนะสีเขียวนั้นเป็นหลักจิตวิทยาเลยคนมองสีเขียวเนี่ยสบายตานะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาบอกว่าเมื่อยุค

0: หนึ่งที่สัตว์โลกเนี่ยล้มตายเลยจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกมันเกิดฝุ่นตลบอบอวนทั่วโลกเลยไม่มีแสงส่องมาถึงพื้นแล้วสิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้ยังไงถ้าเกิดว่าไม่มีพืชสังเคราะห์แสงก็คือภาวะที่ไม่เหมาะสมแต่จะมีพืชบางชนิดที่สามารถที่จะสร้างออกซิเจนได้ในภาวะที่ไม่เหมาะสมฉะนั้นถ้าเราเอาต้นไม้บางชนิดไหนอยู่ในกลุ่มของพวกพืชอวบน้ำพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอวบน้ำนะครับเข้าไปอยู่ในบ้านภาวะในบ้านไม่เหมาะสมพืชเหล่านั้นก็สามารถที่จะสร้างออกซิเจนให้คนได้หายใจได้แต่ว่าส่วนน้อยมากฮะแต่อย่างน้อยสุดก็คนได้เห็นได้สัมผัสก็มีความสุขแล้วครับ
1: ในบ้านเราในพื้นที่ของประเทศเราเนี่ยค่ะแต่เดิมมันก็เป็นพื้นที่ร้อนชื้นซึ่งก็เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชอยู่แล้วค่ะก็ถ้าจะสร้างก็ขึ้นกับสภาพดินในพื้นที่นั้นๆด้วยค่ะว่ามีความยากง่ายต่อการปลูกพืชมากแค่ไหนค่ะในสภาพของดินเค็มก็อาจจะต้องมีการปรับสภาพดินก่อนการปลูกค่ะซึ่งคิดว่าไม่ยากค่ะสำหรับการสร้างพื้นที่สีเขียวในบ้านเราค่ะ
0: อย่างประเทศเอาอย่างกทมนะครับที่ผมเคยไปบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่กทม50เขตนะแล้วก็อีก2สำนักเนี่ยก็จะเห็นเรื่องของอย่างพื้นที่ในเมืองหลวงเนี่ยพยายามจะสร้างภาวะแวดล้อมให้สอดคล้องกับประชากรถ้ามีบ้านเรือนขนาดนี้จะต้องมีสัดส่วนของสวนสาธารณะเท่าไหร่อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะและหลายๆประเทศก็พยายามทำสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะที่ผมไปในหลายประเทศจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆฉะนั้นในเรื่องของบ้านเรือนที่คิดว่ามีบ้านอยู่แล้วเนี่ยคนก็พยายามเอาต้นไม้ไปปลูกผมนั่งรถผ่านไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยบ้านแม้แต่ไม่มีพื้นที่ปลูกไม่มีดินเลยคนก็จะพยายามเอาต้นไม้ไปตั้งอย่างน้อยสุดก็คือเขามีความสุขอะที่ได้ต้นไม้ไปอยู่กับเขามีธรรมชาติไปอยู่กับเขาแม้แต่ว่าพืชที่เอาไปปลูกเนี่ยจะทั้งทานได้มั่งทานไม่ได้มั่งให้ดอกมั่งไม่ให้ดอกมั่งแต่อย่างน้อยสุดเขามีกิจกรรมทำได้พัฒนาตนเองนะว่าได้ปลูกต้นไม้ได้ดูแลต้นไม้ได้ดูแลเรื่องของต้นไม้ที่มันมีหนอนเข้ามาแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่มันไม่เหมาะสมกับต้นไม้ของเขาก็พยายามทำให้เหมาะสมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องสร้างความพอดีไม่ไปลุกล้ำนะในที่สาธารณะแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปปลูกที่บ้านอย่างน้อยสุดก็คือว่ามันต้องเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบกับสิ่งนั้นๆนะฮะแม้แต่คนอื่นให้มาเป็นของที่ระลึกของขวัญก็ตามแต่ถ้าเขามาอยู่กับเราเราไม่ชอบเราก็อาจจะไอ้คำว่าไม่ชอบคงไม่มีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมาอยู่กับเราเราคงจะดูแลต้นไม้สิ่งเหล่านั้นให้สวยสดงดงามจนกว่าที่เขาจะจากไปโดยที่เราไม่ตั้งใจนะก็คืออาจจะหมดอายุนะสิ้นอายุขัยของต้นไม้ไปแต่ต้นไม้เหล่านั้นน่ะผมว่ายังไงอ่ะมันสามารถที่จะลงความคิดความสุขแล้วก็จะลงจิตใจของเราเนี่ยให้เข้าถึงเรื่องของธรรมชาตินะครับและผมคิดว่ายังไงนะถ้ามีต้นไม้นะส่วนตัวผมเองเอาตัวเองเป็นมาตรฐานหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามีต้นไม้นะผมมีความสุขอะถ้าเกิดว่าที่ใดที่ไม่มีต้นไม้อะไรเลยเราจะดูแบบกระด้างถ้าอยู่นานๆไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเขาว่าออฟฟิศซินโดรมบิลดิ้งซินโดรมหรือเปล่าอันนั้นผมไม่เคยประสบนะแต่ว่าสิ่งที่เราเจออยู่ทุกวันนี้อยู่รอบๆต้นไม้มีสีเขียวเนี่ยตรงนี้ก็มีความสุขมากครับถ้าพูดถึงเรื่องของโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมยังเชื่อว่าเนี่ยสิ่งแวดล้อมตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยสิ่งแวดล้อมจะมีหลายอย่างเลยนะแต่มิติเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเป็นความสุขนะไม่คนบางคนนี่ต้องเลี้ยงสัตว์บางคนเลี้ยงปลาบางคนปลูกต้นไม้แต่ว่าผมว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็สามารถปลูกต้นไม้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ในใจของเราคําว่าโลกเนี่ยอาจจะกว้างใหญ่เกินไปแต่ว่าถ้าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานเนี่ยผมไปที่ไหนเนี่ยถ้ามีต้นไม้เนี่ยเรารู้สึกที่นั่นสดชื่นแล้วก็มีความสุขแม้แต่พื้นที่ไหนที่มันร้อนระอุมากๆนะครับถ้ามีต้นไม้เรารู้สึกเย็นสดชื่นความเย็นจากต้นไม้กับความเย็นจากแอร์เนี่ยแตกต่างกันมากฮะฉะนั้นความสุขที่ได้นะวันนี้ผมว่าผมอยู่กับต้นไม้เนี่ยมีความสุขมากครับจากวันนั้นตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจเล็กๆเรื่องไม้ประดับถึงวันนี้ก็ภูมิใจมากฮะรางวัลชีวิตที่ได้มาว่ามันก็คือรางวัลนะแต่สิ่งที่เราได้ก็คือเราได้สร้างต้นไม้ไปให้คนอื่นเขาได้ปลูกเราได้สร้างคนขึ้นมา ไป

เข้าสู่เป็นคนคุณภาพในสังคมเราได้ทําในสิ่งที่คนอื่นเขาอาจจะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะงานเกษตรเนี่ยมันเป็นงานที่งานเกษตรเป็นงานที่คนอื่นเขาอาจจะคอยเกษียณแล้วค่อยไปทําแต่เรามาทําตั้งแต่อายุเริ่มต้นที่ยังอายุยังไม่มากจนวันนี้ก็ถึงวัยที่เกษียณแล้วยิ่งนานวันไปเรารู้สึกผูกพันมีความสุขกับสิ่งที่ทําแล้วก็เราทุกครั้งที่เราขายต้นไม้ไปหรือคนซื้อต้นไม้ไปเขาพูดถึงว่าต้นไม้ของเราเนี่ยสวยนะหายากนะมีความแปลกนะแล้วก็เขายินดีที่จะแบ่งปันนะทรัพย์สินมาเอาต้นไม้ไปตรงนั้นก็คือเป็นการซื้อขายก็ดีใจฮะเพราะว่าเงินที่ได้มาเราก็มาดูแลเรื่องของคนรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นนิสิตนักศึกษาที่มาเรียนอยู่รวมถึงสังคมที่เราอยู่บริเวณนี้เราก็สามารถที่คืนสู่สังคมได้มีความสุขใจและสุขกายไปพร้อมๆกัน

คะคุณผู้ชมได้ไปเรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้กันแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะสามารถเอากลับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้เพียงแค่เราปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเราก็จะได้ผืนป่าสีเขียวสดใสกลับมาแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
5: ไม่
4: หลงกลโกงออนไลน์
6: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
7: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
8: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
9: โอเค
10: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

บ้านม่วงเนี่ยก็อยู่ติดแม่น้ำมะกรองนะฮะอายุที่นี่ก็ประมาณ200ปีนะพื้นที่โดยรวมก็เป็นเกษตรนะฮะและที่สำคัญก็คือคนในตำบลปัจจุบันนี้หลักๆก็คือเป็นไทยเชื้อสายมอญนะฮะที่เป็นชุมชนหลักเป็นเชื้อสายหลักไฮไลท์ก็คือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของที่นี่นะฮะเป็นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่รวมทั้งด้านเรื่องอาหารการกินก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองก็แล้วเรื่องของภาษาการแต่งกายอะไรประมาณนี้แบบและที่สำคัญก็มีเรื่องของการผ้าทอมือนะฮะแล้วก็การแต่งกายทั่วไปนะฮะก็เป็นผู้ชายก็จะใส่สโลงแล้วก็มีผ้าพาดบ่านะแล้วก็ผู้หญิงก็จะใส่ผ้าถุงเป็นผ้าสิ้นผ้าสบายพาดเหมือนกันนะก็ประมาณนี้ครับก็ทั่วไปก็จะมีบ้างก็วันอย่างเช่นวันพระเนี่ยผู้สูงอายุหรือคนแก่คนเฒ่าเนี่ยมาทำบุญที่วัดเนี่ยก็จะใส่แต่งตัวประมาณนี้แต่จะเห็นเป็นพิเศษก็คือจะมีงานอย่างเช่นงานลอยกระทงสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ที่เป็นงานที่สำคัญสำคัญนะประมาณนี้ฮะก็อยากเชิญชวนนะบุคคลทั่วไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นใกล้แถวนี้หรือว่าที่ดูรายการนี้ว่าที่เนี่ยก็จะมีชุมชนมอญที่มีรักษาอัตลักษณ์และก็ความเป็นอยู่รวมทั้งอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมต่างๆอยากให้มาเยี่ยมชมเพราะที่เนี่ยคิดว่ามาแล้วจะติดใจแน่นอนเพราะคนที่เนี่ยมีจิตใจดีฮะแล้วก็ความเป็นอยู่ก็เดิมๆก็อยากมาเที่ยวกันครับผม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจค่ะเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่เขามีเรื่องราวที่น่าสนใจมีอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันค่ะ

คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกับที่บ้านม่วงกันให้ลึกซึ้งไปมากกว่านี้นะคะโดยที่นี่ค่ะจะ

0: มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไรมีผู้ที่จะแนะนำกับเราอยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมนะคะ
1: สวัสดีครับผมชื่อสวัสดิ์เจิมเครือเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลส่งเสริมการท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑ์บ้านม่วง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในฐานะชาวมอญบ้านม่วงนะฮะก็ขอเชิญทุกท่านเข้าไปชมไฮไลท์นะฮะคือคัมภีร์งาช้างที่บนพิพิธภัณฑ์บ้านม่วงจะอธิบายให้ฟังว่าเกี่ยวกับอะไรนะฮะขอเชิญครับ
0: ก่อนที่เราจะไปชมค่ะเราจะต้องมาพูดคุยกันก่อนว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ย
1: ค
0: ือเริ่มก่อตั้งมายังไงตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงบ้างคะ
1: พิพิธภัณฑ์หลังนี้สร้างโดยพระครูวรธรรมพิทักษ์เจ้าวาดองค์กรแต่ว่าตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะฮะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ในฐานะคนไทยเชื้อสายมอญเป็นที่เก็บของเก่านะฮะจริงๆแล้วของเก่าเนี่ยมันอยู่ที่วัดมากมายแล้วนะฮะทีนี้ก็ถึงเจ้าว่าก็สร้างพิพิธภัณฑ์หลังนี้ขึ้นมาร่วมกับกรมศิลปากรและชาวบ้านม่วงนะฮะเพื่อเก็บของเก่าแล้วให้ประชาชนคนทั่วไปเข้ามาชมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับของเก่านะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่มีหลาย3โซนนะคือวิถีชีวิตชาวมอญมอญลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับประเพณี12เดือนของมอญนะครับ
0: ก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะ
1: ตั้งแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมาเปิดพิพิธภัณฑ์หลังนี
0: ้
1: เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ. 2536การเวลาจนถึงบัดนี้ก็ล่วงเลยมาถึง32ปีนะฮะ
0: โอ้32ปีอาคารนี้เป็นอาคาร2ชั้น
1: อาคาร2ชั้นยกพื้นสูงทั้งบนก็ศิลปะมอญปนไทยนะฮะส่วนหน้าบานก็มีสัญลักษณ์ของชาวมอญคือหงทั้งคู่นะครับถ้าสังเกตดูก็จะเห็น
0: ก็คือตั้งแต่เริ่มตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญแล้วด้วยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่แล้วนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราก็เข้ามาอยู่ในโซนของชั้น2ใช่มั้ยคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราพาเดินกันดีกว่าเด
1: ี๋
0: ยวเราเดินชมไปด้วยคุยไปด้วยดีกว่าว่าที่นี่รวบรวมอะไรไว้บ้างค
1: ่
0: ะ
1: ครับหลายอย่าง
0: ค่ะเดี๋ยวเราเดินช้าๆค่ะเดี๋ยวเราจะได้คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะก็ขึ้นมาตรงนี้เนาะจะเห็นเป็นอันนี้เป็นโซนอะไรคะ
1: ตรงนี้เป็นโซนที่ว่าเกี่ยวกับศาสนานะครับเกี่ยวกับคัมภีร
0: ์
1: คัมภีร์มอญ
0: อ๋อนี่เหรอคะ
1: ครับจานจานเอาไว้ในคัมภีร์ใบลานแล้วก็ห่อด้วยผ้างามวิจิตรคือศิลปะของชาวมอญบ้านม่วงที่ว่ายามว่างก็ถักทอนะฮะ
0: เนี่ยเหรอคะทางด้านนี้
1: อันนี้กล่องคัมภีร์นะครับ
0: อันนี้คือกล่องคัมภีร์
1: กล่องคัมภีร์ใส่คัมภีร์ส่วนนี้ก็คัมภีร์ที่เป็นผูกเอาไว้นะฮะก็คือหลายเรื่องราวนะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับส่วนผ้าห่อคัมภีร์ครับ
0: อันนี้คือผ้าห่อคัมภีร
1: ์ครับ
0: จำได้ไหมคะว่าผืนไหนนี่คือเก่าแก่ที
1: ่สุดผืนนี้ฮะขออภัยตรงนี้ฮะ
0: ขออนุญาตวนมาทางด้าน
1: นี้ลวดลายวิจิตรเนื่องจากว่าการถักทอเนี่ยฮะมันจะไม่สม่ำเสมอการมีการแสดงการที่หยาดลงมาสีแดงนะฮะจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นเสมอกันไปสูงเท่ากันแต่มีการปักลงแบบคลาสสิกนะฮะแล้วก็เป็นที่ว่ามีพระสงฆ์เอาไปเทศนามากที่สุดก็คือการจับต้องก็คือมันจะมีโดนว่ายุ่ยนะฮะก็คือการเวลา
0: เป็นลักษณะของการจับต้อง
1: ได้ไปเทศบ่อย
0: ไปใช้งานจริง
1: ใช้งานบ
0: ่
1: อยครับ
0: ทีนี้หนูเห็นจากตรงนี้แล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆนี่คืออะไรบ้าง
1: ที่อันนี้ป้ายบอกคัมภีร์นะทำแกะด้วยงาช้างคือความศรัทธาของพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ว่าจานลงไปแล้วก็กันไหนใช้งาช้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้งาช้างศิลปะแกะสลักของชาวมอญ
0: นี่คืองาช้าง
1: ครับงาช้าง
0: ของจริงเลยนะคะ
1: ของจริงฮะสมัยก่อนก็หายากแต่ก็ไปหามาจากความศรัทธา
0: ถ้านับอายุนี่พอวัดได้ไหมคะว่าประมาณสักกี่ปี
1: ร้อยกว่าปีนะ
0: เป็นร้อย
1: เป็นร้อยกว่าปีของที่นี่อย่างต่ำที่สุดคืออายุน้อยที่สุดคือ70ปีนะฮะ
0: น้อยที่สุดคือ70เราจะอยู่ถึงเปล่าไม่รู
1: ้
0: หนูนะทีเราเดินขึ้นมาก็คือด้านในนี่คือจะมีการรวบรวมเอาไว้ถ้าในส่วนของผ้าห่อคัมภีร์นะตรงนี้ประมาณกี่ชิ้นได้คะ
1: อันนี้ถ้านับจากตรงนี้จริงๆก็มีมากแต่ว่าที่นี่ก็20กว่าชิ้นนะฮะเพราะว่าลายเขาเรียกว่าลายเรขาคณิต
0: ลายเรขาคณิตเนาะแล้วก็เดินลงไปด้านล่างด้วยใช่ไหมคะที่บอกจะมีส่วนที่จะแนะนำ
1: ที่สำคัญก็คือคัมภีร์งาช้างนะฮะ
0: คัมภีร์งาช้าง
1: คัมภีร์งาช้างเนี่ยที่อพยพมาจากเมืองมอญเนี่ยฮ
0: ะ
1: ก็ได้ อุ้มหอบมานะครับเพราะว่ามันเป็นของสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็เลยเขาเรียกว่าอักษรเม็ดมะขามนะเพราะว่าแล้วจริงๆมันต้องยาวกว่านี
0: ้
1: แต่นี่เขาย่อเอาย่อเอาแล้วเสร็จแล้วก็ในเนื้อความก็คือคัมภีร์จตุตถกรรมเกี่ยวกับสวดนาคให้เป็นพระในโบสถ
0: ์
1: ครับนี่เนี่ยคัมภีร์งาช้างเนี่ย
0: คือคัมภีร์นี้ใช้สำหรับในการบวชนาค
1: บวช
0: พระถ
1: ู
0: กไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเป็นใช้เม็ดมะขาม
1: ไม่ใช่ฮะเขาเรียกว่าอักษร
0: อักษรเม็ดมะขาม
1: ใช่มีคันนูน
0: ตรงนั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เป็นนูนนูน
1: นูนนูนนูนนูนครับ
0: อันนี้รวบรวมมาจากที่ไหนอะคะ
1: อันนี้มาจากเมืองมอญน
0: ะ
1: เป็นร้อยปีแล้วหอบหิ้วกันมาด้วยความรักจริงๆมันมีชุดของมันแต่ว่ามันชุดหนึ่งมันก็มี11ฉบับนะฮ
0: ะ
1: มี11แล้วก็มี8แบบที่เขาเคยมาสำรวจมันขาดไปมันไม่เต็มชุด
0: ก็คือไม่เต
1: ็
0: ม
1: ไม่เต็มนะไม่เต็ม
0: อันนี้คือก็รวบรวมไว้ได้ในปริมาณนึงที่ยังคงให้เราได้เห็นอยู่
1: ใช่เป็นที่ระลึกให้ท่านได้เห็นอยู่นะครับ
0: ก็เดี๋ยวเราเดินดูไปทางด้านนี้เรื่อยๆเลยแล้วกันนะคะตรงนี้จะเป็นตัวโชว์ของอะไรเอ่ย
1: ตรงนี้ก็เกี่ยวกับคัมภีร์เหมือนกันเกี่ยวกับการรัชสมัยที่ว่าศาสนาพุทธศาสนาอิสลามแล้วก็ชาวจีนเนี่ยลวดลายคัมภีร์มี3เชื้อชาตินะคือผสมกันถ้าใครสังเกตดูก็จะเห็นอันนี้ลายจีนอันนี้ลายมอญอันนี้ลายอิสลามนะ
0: ก็คือมีลายอยู่
1: ครับครับลายทั้งบนนะแต่ที่ของมอญจำได้คือสัญลักษณ์คือหง
0: สัญลักษณ์จะเป็นหง
1: ไม้กระปะข้างบนกระปะคัมภีร์จะมีหงอยู่นั่นคือมอญ
0: เป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญตรงนี้ก็จะเป็นรวบรวมคัมภีร์ต่าง
1: ๆ
0: นะคะที่รวบรวมไว้ตรงนี
1: ้
0: ก็จะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์คือยังคงแบบมีความแบบสมบูรณ
1: ์
0: ให้ได้ชม
1: ครับอยู่ที่การรักษาของพระสงฆ์นะฮะการรักษาพระสงฆ์ส่วนคัมภีร์ชุดนี้คือคัมภีร์สวดพระธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นบาลีของชาวมอญนะเช่นว่ากุศลาธมมากุศลาธมมากุศลาธมมาเนี่ยก็คือเสียงบาลีของมอญนะฮะ
0: อันนี้เป็นแปลเกี่ยวกับ
1: เกี่ยวกับสวด
0: การสวด
1: อภิธรรม
0: อภิธรรม
1: ครับสวดอภิธรรมนะส่วนปลีกย่อยลงไปก็คือชีวิตชาวบ้านนะฮ
0: ะ
1: จารย์ลงในคัมภีร์เกี่ยวกับการละเล่นนะพื้นบ้านเราเช่นว่าพ่อเพลงแม่เพลงนะฮะเนี่ยข้างบนนะพ่อเพลงแม่เพลงนะส่วนข้างล่างก็มีตำรายาก็มีที่บอกไว้นะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยภาษามอญ
0: มันเก่ามากเลยนะคะ
1: เก่า
0: ดูจากลักษณะแล้วคือแบบแต่คือยังมีตัวหนังสือที่ยังแบบสามารถเห็นอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เป็นภาษามอญ
0: ตอนนี้ถ้าในชุมชนเราเนี่ยคนที่รู้ภาษามอญแบบนี้ยังมีเยอะไหมคะ
1: เจ้าวาดวัดม่วงพระครูพัทธสิริธรรมเนี่ยท่านเก่งด้านภาษามอญนะฮะแล้วก็ท่านก็รับสอนภาษามอญด้วยนะครับครับส่วน
0: อ
1: ันนี้
0: เก่ามาก
1: ที่ใส่คัมภีร์พระไตรปิฎก
0: ที่ใส่คัมภีร
1: ์พระไตรปิฎกเพราะว่าลายรดน้ําของไทยเราแต่ก็ถือว่าอยู่ในวัดมอญแล้วก็ถือว่ามอญก็ใช้ร่วมกันพระสงฆ์มอญใช้ร่วมกันลวดลายสวยงามนะครับเป็นไม้สักอย่างดีนะฮะคือไม่ผุก็เป็นร้อยๆปี
0: นะฮะ
1: ลวดลาย
0: นะคะมาถัดมาทางด้านนี้ทางด้านนี้คืออะไรคะ
1: ที่ใส่คัมภีร์เก็บรักษาคัมภีร
0: ์เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แต่ว่ารูปทรงแตกต่างกัน
1: รูปทรงที่เราขนย้ายง่ายนะฮะขนย้ายง่าย
0: ก็คือใช้ในการขนย้าย
1: ขนย้าย
0: ก็คือจะเป็นอยู่กับที
1: ่รักษาง่ายแมลงไม่เข้ากัดคัมภีร์นะฮะทำให้อยู่ได้เป็นร้อยๆปี
0: ค่ะเดี๋ยวเราตัวนี้ในส่วนของโซนของคัมภีร์พระไตรปิฎกต่างๆที่พิพิธภัณฑ์รวบรวมไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโซนอื่นๆกันต่อจะเป็นโซนไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ
1: เชิญครับ
0: ตอนนี้เราจะไปอีกโซนหนึ่งใช่ไหมคะพี่อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือโซนอะไรอะคะ
1: โซนนี้นะฮะคือการเล่นซาบ้าของมอญนะฮะ
0: การเล่นซาบ้ามอญก็แยกมูฟมาทางด้านนี
1: ้ครับ
0: ซาบ้ามอญคืออะไรคะ
1: ซาบ้ามอญก็คือการละเล่นของชาวมอญเป็นร้อยปีเช่นเดียวกันนะเพราะว่าตกทอดกันมาจนถึงรุ่นเรานี่ก็ไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับก็คือลูกซาบ้าก็ทำด้วยงาช้างแล้วก็กระดูกของตะภาพน้ำตะภาพน้ำคือตรงหน้าอกมันจะมี ตะภาพตัวใหญ่มันก็จะมีกระดูกแล้วก็ชาวมอญก็ได้มาแล้วมาจีให้เดทมอฟอนเนี่ยเป็นลูกสะบ้ามีน้ำหนักดีส่วนรองมาก็หาไม่ได้ก็คือไม้เนื้อแข็งไม้ประดู่ไม้มะค่านะฮะคือการละเล่นก็คือตกทอดกันมาแล้วก็ต้องเล่นทุกเล่นเฉ

0: เพราะไอการแสดงให้ชมปัจจุบันแล้วก็เล่นในวันสงกรานต
1: ์
0: คือว่า7วัน7คืนต้องเล่นสบ้านะ
1: ก็คือเป็นการละเล่นที
0: ่การละเล่นที่ตกทอดกันมา
1: ตลอดมาในช่วงของเทศกาลคือจะได้มาเห็นอีกครั้งนึง
0: มันเป็นการที่ว่าคนสมัยก่อนบ้านนอกเรานี่ก็พบปะชายหนุ่มหญิงสาวก็พบปะกันนะก็ได้พูดได้คุยกันนะฮะก็คือเป็นโอกาสเดียวที่ว่าจะได้พบเจอกันชายหนุ่มหญิง
1: คู่ในการเล่นสบ้า
0: ครับ
1: แต่แล้วลูกสบ้าตอนนี้คือยังคงอยู่
0: บางบ้านก็ยังอยู่เพราะรักษาไว้มันเป็นของเก่านะ
1: ฮะ
0: แล้วก็ทีนี้ก็มาโชว์ให้ดูนะครับ
1: อันนี้ถัดมานี่ก็คือจะเป็น
0: การละเล่นเขาเรียกผีกระโดง
1: ผีกระโดง
0: ผีกระโดงนะฮะข้างบนผีกะลาผีกะลานกะลานกะลาตุ๊กตุ๊กเสร็จแล้วก็อันนี้ผีคล้อง
1: ค่ะ
0: แล้วนี่การเล่นสบ้าของเด็ก
1: อ๋อนี่คือการเล่นสบ้า
0: การเล่นสบ้านะฮะการโรยทรายก็คือถมถนนที่บกพร่องไปก็ถมในวันสงกรานต์
1: นี่คือเป็นการเล่นต่างๆที่จะได้เห็นนะคะเดี๋ยวเราเดินถัดมาทางด้านนี
0: ้ครับ
1: ทางด้านนี้เป็นอะไรคะ
0: ตรงนี้นะฮะจะให้ชมว่าการแต่งกายของชาวมอญก็คือการบวชนาคนะฮะ
1: การบวชนาคการลักษณะการบวชนาค
0: การบวชนาคแต่งกายได้สวยงามนะฮ
1: ะ
0: ทำไมถึงแต่งกายได้สวยงามก็เหตุจากว่าการบวชเนี่ยก็คือต้องแต่งกายให้สวยงามเทียบกับเจ้าชายสิทธัตถะที่ว่าพระองค์บวชแล้วก็ไม่ได้สึกอีกเลยนะเช่นเดียวกันนาคมอญนาคไทยเหมือนกันบางท่านเนี่ยบวชแล้วก็ไม่ได้สึกน
1: ะ
0: สึกในรถพระธรรมก็คือก่อนที่จะบวชนะก่อนที่จะโกนหัวเป็นบวชเข้าบวชเป็นพระเนี่ยต้องแต่งกายให้สวยงามนะฮะก็คือใส่กำไลข้อเท้ากำไลกั้นบัวนะฮะ
1: ก็จะเห็นอันนี้เป็นกำไรข้อเท้าก
0: ำไลข้อเท้าสำหรับใส่ให้นาค
1: ก็คือจะต้องมีเครื่องประดับ
0: เครื่องประดับอันนี้จำลองมาให้ชมถ้าว่าในฐานะแต่ว่าถ้าใครมีฐานะดีก็ใส่ทองมากนะฮะ
1: ก็คือแล้วแต่บ้านที่ม
0: ี
1: การบวชลูกหลานต่างๆเขาก็จะใส่เครื่องประดับ
0: ใช่
1: เขาเรียกประโคมเครื่องประดับเพื่อความสวยงามแล้วก็นี่เป็นมี
0: แล้วกลางคืนถ้าเกิดว่ามีลิเกเราก็ใส่ชฎาไปชมลิเก
1: ให้นาคใส่ไปเหรอ
0: ใช่นาคใส
1: ่เขามีประเพณีแบบนี้ด้วย
0: ครับได้ไปนั่งชมลิเกการแห่แห่นไปดูลิเกก็ต้องมีกลองยาวก็ได้หรือสมัยนี้ก็มีกลอเอามีแตร
1: เดี๋ยวนี้ยังมีให้ชมไหมกับการแบบ
0: มีครับ
1: แต่งกายแบบนี
0: ้
1: อ๋อยังมีอยู่ใน
0: ครับแล้วมีอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนเช้าที่จะเข้าโบสถ
1: ์
0: ก่อนราวๆตีห้าเนี่ยก็แต่งกายเป็นเทวดานะฮะสวมชฎาขี่ม้าเขาเรียกว่าย่ำน้ำค้างนะฮะย่ำน้ำค้างให้นาคไปชม
1: เป็นประเพณีที่น่าสนใจอ่ะเพราะมันมีแบบว่าในแต่ละลูกเล่นต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะคะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะในพิพิธภัณฑ์ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกก็คือมี3โซนที่ให้ได้เรียนรู
0: ้
1: แล้วก็จะเดินอยู่ในระแวกนี้
0: ค
1: ือความจริงยังมีอีกหลายเขาเรียกว่าเป็นเขาซอกซอยนะในแต่ละซอกซอยที่ให้ได้เรียนรู้เยอะมากทีนี้ตัวพิพิธภัณฑ์เปิดยังไงบ้างคะ
0: ทีนี้ก็หยุดวันจันทร์อังคารนอกนั้นก็เปิดปกติถ้าใครจะมาชมเป็นหมู่คณะแจ้งที่อบต.นะฮะก็เสร็จแล้วก็มีผู้อธิบายให้ความรู้ในฐานะที่บ้านม่วงคนไทยเชื้อสายมอญเนี่ยก็จะพูดมอญให้ฟังบ้างเห็นว่าเมงอราวสวัสดีครับตังเก้าราวขอบคุณครับเนี่ยก็เราให้ความรู้ด้านภาษามอญ
1: ตังเก้าราว
0: ตังกู
1: ตังกูราว
0: ราอาว
1: ราอาวตังกูราอาวต้องเรียนต้องไปเรียนนะคะก็ท่านใดสนใจก็สามารถมาได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าเครื่องแต่งกายที่เห็นอยู่นี่เป็นเอกลักษณ์ของ
0: ค
1: ุณมอญด้วย
0: ชีวิตประจำวัน
1: ชีวิตประจำวันของชาวมอญเขาจะแต่งกายแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของการทอผ้าในส่วนนี้เลยแต่ตอนนี้ขอบคุณผู้ที่ให้คำแนะนำในส่วนของพิพิธภัณฑ์ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: นี่แหละ
1: ท่านใดสนใจก็มากันได้นะคะมาชมภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของชาวมอญให้ได้ติดตามกันอีกเยอะเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของเครื่องแต่งกายของผ้าของชาวมอญว่าที่บ้านม่วงเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของผ้าค่ะซึ่งจะมีเรื่องราวอย่างไรบ้างนะคะอยู่กับประธานกลุ่มที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณป้าแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
2: ค่ะชื่อป้าจำเนียนนำสกุลแย้มอุ่มนะคะ
1: ค่ะ
2: เป็นประธานกลุ่มผ้ามอญทองมือค่ะ
1: ผ้ามอญทอมือที่บ้านม่วง
2: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้เรารวบรวมมานานขนาดไหนแล้วคะคุณ
2: ก็เริ่มต้นตั้งแต่พ.ศ.47ค่ะ
1: 47
2: ค่ะแล้วก็มารวมตัวกันโดยมีนายกอบต.ในปริญญาเถาทองหยุ่นเป็นคนที่เริ่มค่ะทำโครงการนี
1: ้
2: ว่าชาวบ้านที่แบบเป็นแม่บ้านว่างจากการทำนาแล้วจะหาอาชีพอะไรที่เป็นอาชีพเสริมก็เลยรวมตัวกันตกลงว่าเป็นการทอผ้าค่ะ
1: ก็เป็นพันทอผ้าตรงนี้ที่เราอยู่ก็จะเป็นอาคารใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเดินมาเรื่อยๆเนา
2: ะ
1: คราวนี้เขาเรียกอะไรนะกี่
2: ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกกี่กระตุกค่ะ
1: กี่กระตุก
2: แต่ด้านนี้จะเป็นกี่โบราณนะคะ
1: อันนี้กี่โบราณล่ะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ถอยแป๊บนึงถอยมาดูก่อน
2: อันนี้กี่โบราณกี่โบราณจะไม่มีม้วนผ้าค่ะม้วนผ้าแบบนี้ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: เขาจะมีได้ยืนไปใส่ไว้ในถุงย่ามเนื้อค่ะ
1: อ๋อได้จะอยู่ในถุงย่าม
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าสมัยใหม่ขึ้นมาก็จะมีม้วนผ้า
2: ใช่ค่ะ
1: แบบที่เราเห็นอยู่นี่นะคะแต่คือดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะ
2: อันนี้คงนานมากค่ะเพราะเป็นไม้สักเขาบริจาคมาอีกทีนึงค่ะ
1: ก็คือเราก็ยังคงทออยู่
2: ใช่ค่ะอันนี้เป็นผ้าขาวม้าเป็นผ้าฝ้าย
1: ถ้าพูดถึงผ้าของชาวมอญเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เด่นยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็จะมีลายที่สืบทอดต่อกันมาค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้กี่นี้เป็นกี่กระตุกนะคะคุณป้าดูเป็นคนทอ
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
1: คุณป้าทอมากี่ปีแล้วเนี่ย
2: ตั้งแต่สาวๆค่ะ
1: สาวเนาะตอนนี้ก็คือเป็นสมัยใหม่
2: ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกสร่งตาตะแกรงค่ะ
1: ค่ะเป็นสร่งตาตะแกรง
2: ใช่ค่ะถ้าสมมุติเป็นลายแบบนี้ค่ะเป็นถ้ามีลายขั้นเขาเรียกว่าสร่งตาตะแกรง
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าสมมุติไม่มีลายขั้นก็จะเป็นผ้าสิ้นแบบที่ป้านุ่งเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เขาเรียกสีมั้ยเฉพาะของชาวมอญเนี่ยจะมีส
2: ีค่อนข้างจะสีแดงเขียวบานเย็นอะไรที่สีสดใส
1: นะ
2: คะ
1: สีสดใส
2: ใช่
1: จะเน้นแบบนี้ลายก็คือจะเป็นลายแบบนี้
2: ใช่ค่ะอันนี้ตาตะแกรงเขาเรียกผ้าสร่
1: ง
2: และสามารถทอเป็นผ้าสิ้นแบบนี้ได้
1: ก็คือมาเป็นผ้าสิ้นได้
2: ส่วนด้านนี้จะเป็
1: นสี
2: ผ้าขาวม้าค่ะ
1: สีสวยมากเลยค
2: ่ะอันนี้ผ้าขาวม้าเขาเรียกตาหมักลายสก๊อตค่ะหรือไม่ก็ตาตะแกรงเล็ก
1: ค
2: ่ะเป็นที่นิยมของชาวมอญค่ะ
1: อันนี้ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมาแล้วใช่ไหมสำหรับลวดลายหรือว่าเป็นสีลวดลาย
2: ลายก็เป็นเดิมๆเราอาจจะเปลี่ยนสีบ้างหรือลายอาจจะทำตาตะแกรงใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงหรือเล็กอีกหน่อยก็ได้แล้วแต่ลูกค้าบางทีลูกค้าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
2: ่ะก็มีติชมอะไรของเราเราก็จะมีตามสมัยเหมือนกันค่ะ
1: ตามสมัยนิยมเนาะด้านน
2: ี้
1: ก็จะเป็นสีดำ
2: ค่ะด้านนี้ค่ะข้ามมาเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: ด้านนี้จะเป็นผ้ายกดอกค่ะที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วค่ะ
1: คือมีลายขึ้นมา
2: ใช่ค่ะเขาจะมีตะกอสี่ตะกอแล้วก็จะมีที่เหยียบ6เหยียบ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะก็จะค่อนข้างทอยากหน่อยแต่ถ้าทอสีก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะ
1: อ๋อนี่คือสีที่
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าทอสีดำตอนนี้ออเดอร์รับสีดำไว้ก็เลยก็จะทอสีดำ
1: อุ้ยสวยมากแล้วคือมีความละเอียดมากเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ลายอะไรนะคะ
2: เขาเรียกลายดอกดาราค่ะ
1: ลายดอกดาราคุณผู้ชมจะดูนะว่ามันเป็นแบบลายดอกนะคะ
2: ถ้าเรา
1: จะเป็นสีดำเนาะ
2: ใช่ค่ะสีดำนี้ออเดอร์20เมตรค่ะยังไม่ครบ
1: คนที่แบบพอได้นี่คือต้องใช้ความละเอียดมากเลย
2: ใช่ต้องเหยียบต้องจำกำเหยียบถ้าสมมติเหยียบผิดปุ๊บดอกก็จะแหว่งแต่กี่นี้ก็พิเศษอีกอย่างนึงสามารถทอเป็นลายธรรมดาได้นี่ค่ะหนูเห็นไหม
1: อ
2: ันนี้เขาเรียกลายขัด
1: ค่ะ
2: ลายขาดเราก็จะเหยียบแค่เหยียบ5เหยียบ6
1: ค่ะ
2: ไม่เหยียบดอกก็จะเป็นขึ้นมาแค่ลายธรรมดา
1: ก็ค
2: ือ
1: สามารถที่จะเป็นลายธรรมดา
2: ได้ใช่ๆเป็นผ้าสิ้น
1: ก็เรียกเป็นลายดอกได้ด้วย
2: ใช่ผ้าสิ้นผ้าตัดเสื้อได้เหมือนกัน
1: สวยมากแล้วละเอียดมากนี่ถ้าพูดถึง
2: พอยากวันนึงก็ได้ประมาณสัก
1: 1เซน
2: 50เซนค่ะได้ได้ถ้าทอตั้งแต่เช้า
1: ก็พอแล้ว
2: ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้
2: ด้านนี้ป้าตุ๋ยนะคะ
1: ค่ะป้าตุ๋ย
2: ป้าตุ๋ยทอผ้าลายเกตเต่า
1: ลายเกตเต่า
2: ค่ะเป็นผ้าโบราณนะคะอันนี้เราสืบทอดกันมา
1: พ่อตู่นี่ทอมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ย
3: โอ้ยนานแล้ว
1: นานแล้ว
2: ตั้งแต่สาวสาว
1: ตั้งแต่สาวสาว
2: ค่ะลายเกตเต่าดั้งเดิมเราก็ไม่ทราบที่มาที่ไปนะคะแต่เราได้มาจากบ้านคุณแม่ของนายกอะค่
1: ะ
2: นายกคนปัจจุบันนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาเอามาบริจาคที่พิพิธภัณฑ์ให้หุ่นใส่อยู่บนพิพิธภัณฑ์แล้วเราก็มาเรียนรู้กันโดยให้อาจารย์มาสอนแกะลาย
1: แ
2: ต่ก็ต่อยอดออกมาก็ถือว่าเป็นผ้าโบราณในหมู่บ้านของเรา
1: ต้องใช้เวลานานเหมือนกันแน่ๆเลย
2: นานมากอันนี้ทอยากที่สุดในนี้ค่ะเหยียบแค่2เหยียบ ตะกอมีแค่2ตะกอแต่ว่าทอยาก
1: ทอยาก
2: มันจะเป็นลายขัดลายสาน
1: ค่ะตอนนี้ในทั้งหมดที่กล่าวมานี่คือมีคนสานต่อเรายังคะ
2: ก็มีเด็ก
1: ๆวัยรุ่นต่าง
2: ๆวัยรุ่นก็มีที่สามารถทอได้แต่ก็พอเรียนจบมีงานทำก็ไม่มาทอกับเราเลยค่ะก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ค่ะนักเรียนม.1 ค่ะพอขึ้นม.1 ปุ๊บเราก็จะให้มาทอผ้าทุกวันอังคารก็จะมีการเรียนที่แบบภาคบังคับค่ะเรียนแล้วก็ต้องสอบด้วย
1: มาทอด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ด้านนี้อะไรจะเป็นสมาชิกใหม่ขึ้นมาหน่อยไหมคะคุณป้า
2: ด้านนี้เป็นน้องเจียมนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: น้องเจียมเป็นสมาชิกใหม่ก็เริ่มทอเป็นแล้วค่
1: ะ
2: อันนี้เป็นผ้าขาวม้าตาหมากรุกค่ะลายจะอยู่ตรงนี้ค่ะ
1: อ๋อลายจะอยู่ด้านล่าง
2: ใช่อันนี้จะขึ้นหัวแล้วค่ะ
1: อ๋อก็คือขึ้นหัวของผืน
2: ใช่ค่ะอันนี้ได้เกือบ15ผืนได้แล้วมั้งยังไม่ได้ตัด
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวจะตัดใกล้สงกรานต์นี่
1: แล้วในส่วนของออเดอร์ของการทอแบบนี้ค่ะก็คือว่าเราจะทอเป็นผืนม้วนใหญ่ๆแล้วก็ตัดจำหน่ายหรือว่าเขามีคนสั่งเรามาก่อนถึงจะทำยังไงบ้างคะ
2: มีคนสั่งค่ะแต่เราก็ไม่ค่อยรับเยอะเพราะว่ามันเร่งไม่ได
1: ้
2: มันเดี๋ยวนี้เราด้วยวัยด้วยอายุด้วยที่เรามาตรงนี้มันเป็นสังคมที่เรามากินข้าวมาคุยกันแล้วก็มาสืบทอดการทอผ้าแต่ไม่เน้นเรื่องทอเท่าไหร่แล้วค่ะเดี๋ยวนี
1: ้เน้นมาคุยสร
2: ุ
1: ปใช่ไหมคะ
2: แล้วก็
1: ป้าหัวล้
2: อแล้วก็รับไหมออเดอร์รับแล้วเครียดนู่นน่ะ
1: รับแล้วเครียด
2: นู่นน่ะทอมาจะ 2-3 เดือนแล้วค่ะยังไม่ได้20เม็ดเลย
1: เพราะมันเป็นความละเอียดเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ๆพอผิดก็ต้องเลาะ
1: ค่ะก็คือมีความละเอียดที่เกิดขึ้นในส่วนของผ้าทอต่างๆเหล่านี้คือการเอาไปตัดเย็บเราไม่ได้ตัดเย็บใช่ไหมคะเราขายเป็นผืนอย่างเดียวใช่ไหม
2: มีค่ะมีการตัดเย็บก็จะมีกลุ่มกศร.นะคะกศน.ที่โรงเรียนนอกระบบอะค่ะเขาจะมาสนับสนุนโดยการมีงบประมาณมาไม่มากแต่จะเป็นการเรียนการสอนจะจ้างครูมาสอนเริ่มจากทำดอกไม้ทำพวงหรีดทำผ้าแบบสอนให้เราทำพับผ้าแบบเป็นพวงหรีดแล้วก็ทำดอกไม้แล้วก็มาสอนทำหมวกอะไรที่เป็นเป้เป็นย่ามเป็นกระเป๋าอะไรที่ต่อยอดผ้าทอเราได้เยอะเลยค่ะ
1: ค่ะก็โดยเฉพาะไปต่อยอดได้
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะผ้าที่นักเรียนเขาเรียนกันเนี่ยมันจะมีแผลมีรอยเราก็เอามาแปรรูปแบบนี้ค่ะ
1: ก็คือมาดัดแปลงมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆขึ้นมาอีก
2: ใช่ค่ะ
1: รูปแบบหนึ่งถ้าใครสนใจอยากจะมาที่นี่ติดต่อได้ยังไงบ้าง
2: เราก็มีไลน์ของเรานะคะแต่ก็เด็กๆเขาทำกันข้าทำไม่เป็นหรอก
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นให้ขึ้นที่อยู่ให้ในการติดต่อแต่จะรับออเดอร์ไหมก่อนถามก่อน
2: ออเดอร์เยอะๆไม่รับค่ะถ้าเป็น10เมตรขึ้นไปไม่รับ
1: ค่ะแต่ว่ามาดูได้นะคะมาดู
2: ค่ะมาแวะชมได้เลยค่ะ
1: ว
2: ิ
1: ถีชีวิตของชมอนได้วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่พามาชมความสวยงามแล้วก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นศิลปะพื้นถิ่นอยู่นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมไปที่ภาพบรรยากาศเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาจะมีงานประเพณีงานเทศกาลต่างๆที่มีการรวบรวมเรื่องราวของชาวมอญเอาไว้จะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวลาไปที่ภาพบรรยากาศเหล่านี้นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รอเธอมาคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปใน Open Chat ของเราได้ครับมาร่วมพูดคุยปรึกษาปัญหา

0: างด้านกฎหมายกันได้เลยภายในห้อง Open Chat ครับก็จะมีทั้งทนายฝ่ายเองรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท่านอื่นๆคอยให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมในเบื้องต้นนะครับสำหรับประเด็นไหนที่น่าสนใจเราจะขออนุญาตหยิบยกมาพูดคุยกันภายในรายการเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยรู้สึกบ้างไหมบางครั้งเวลาที่เราต้องการรีบออกจากบ้านไปทำงานหรือกลับจากการทำงานเหนื่อยเพื่อจะเข้าไปพักผ่อนที่บ้านแล้วมีรถใครก็ไม่รู้จอดขวางอยู่บริเวณหน้าบ้านของเราทำให้เราไม่สามารถออกเดินทางหรือว่าเข้าไปพักผ่อนภายในบ้านได้นะครับเหตุการณ์นี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่ว่ามันสามารถทำให้บานปลายจนกลายเป็นการทะเลาะวิวาทกันได้รวมไปถึงการทำลายข้าวของกันเลยทีเดียวครับเราจะเห็นในตามข่าวต่างๆมากมายนะครับเกี่ยวกับกรณีนี้วันนี้ล่ะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นว่าเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรแล้วพื้นที่หน้าบ้านเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเราที่เป็นเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับทนายยิ่งพรอินทรีย์ชื่นหรือว่าทนายฝ้ายนั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับปกติเนี่ยเราจะเห็นตามข่าวค่อนข้างเยอะเลยว่าเอ้ยมีรถจอดหน้าบ้านเราหรือว่าบางครั้งก็เอาป้ายไปตั้งวางไว
1: ้ห้ามจอด
0: ห้ามจอดเป็นพื้นที่หน้าบ้านเพื่อป้องกันเลยทีนี้อยากจะให้ช่วยแยกสักหน่อยได้ไหมครับมันจะมีคำที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าพื้นที่หน้าบ้านกับพื้นที่สาธารณะมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับ
1: จริงๆค่อนข้างแตกต่างนะแล้วถ้าเกิดว่าให้เล่าให้ชัดเจนเนี่ยฝ้ายอยากเล่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเราจะได้เห็นภาพอย่างคำว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในตัวเมืองหน่อยละกันไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเราอาจจะเห็นพวกอาคารพาณิชย์คุณเบิร์ตเคยเห็นไหมเป็นอาคารพาณิชย์ที่ติดกับถนนหลักเลย
0: มี
1: ทางขึ้นไหมไม่มีอ่ะแต่มาทำทางขึ้นกันเอาเอง
0: อ
1: แต่ด้านหน้านี่เป็นถนนเลยนะ
0: ส่วนใหญ่จะเห็นในกรุงเทพ
1: ต่างจังหวัดในตัวเมืองก็มี มันเป็นอาคารพาณิชย์มันคืออยู่ในรอบตัวในตัวเมืองอะค่ะ
0: ค
1: ในกรุงเทพก็มีเหมือนกันที่เห็นบ่อยๆอาจจะเป็นในกรุงเทพที่บ่อยกว่าแต่ในต่างจังหวัดตัวเมืองก็เห็นทางขึ้นลงเนี่ยมันเชื่อมกับถนนสาธารณะเลยซ
0: ึ่
1: งถนนสาธารณะเนี่ยมันหมายความว่าทางที่ใครๆก็ใช้สัญจรได้จอดรถก็ได้ขอที่แคบไม่จอดตรงที่มันเป็นเส้นที่ห้ามจอดทางโค้งหัวมุมถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องหมายจราจรมาห้ามจอดเป็นถนนสาธารณะที่ใครก็ใช้ได้นั่นรวมถึงการจอดรถด้วยนั่นคือถนนสาธารณะ
0: ครับ
1: แต่บังเอิญว่ามันดันไปตรงกับทางเข้าออกไง
0: ซึ่งจริงๆทางเข้าออกเนี่ยอาจจะไม่มี
1: ทางเข้าออกอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายผังเมือง
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปอะค่ะถ้าเกิดว่ามันจะมีการซื้อบ้านซื้ออาคารพาณิชย์ซื้อหมู่บ้านเนี่ยจริงๆมันจะต้องดูว่าเรามีที่จอดรถหรือเปล่า
0: ครับ
1: อย่างกฎหมายปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดจะมีหมู่บ้านจะมีอาคารชุดเขาจะต้องดูให้ที่จอดรถเนี่ยเพียงพอกฎหมายบังคับเลยแต่ไอ้อาคารเหล่านั้นอะนึกย้อนกลับไปอะที่เราเคยเห็นกันว่ามันเป็นติดกับทางถนนเลยอะเป็นอาคารเก่าถูกไหม
0: ส่วนใหญ่จะปลูกไว้นานแล้ว
1: เพราะส่วนใหญ่ปลูกไว้นานแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าตรงนั้นจะมีถนนตัดชิดขนาดนั้นก็ได
0: ้ครับ
1: ไม่อาจคิดว่าอาจจะไม่มีการเวนคืนก็ได้แต่ทีนี้มันก็ต้องแยกกันว่าบ้านเขากับถนนหน้าบ้านเขามันเป็นของเขาหรือเปล่า
0: ก็หลายคนจะเข้าใจว่าในเมื่อมันเป็นหน้าบ้านเราถึงแม้ว่าหน้าบ้านเราเนี่ยมันจะมีฟุตบาทก็ตาม
1: ค่ะ
0: เราก็เข้าใจว่าเฮ้ยก็เราไม่มีที่จอดรถนี
1: ่
0: ก็หน้าบ้านตรงถนนหน้าบ้านมันก็ต้องเป็นของเราสิ
1: ถนนหน้าบ้านถ้าเป็นถนนสาธารณะทุกคนเสียภาษีไม่ได้อยากพูดอย่างนี้นะเพราะว่าในใจเราเองอะถ้าเราซื้อบ้านอะแล้วตรงนั้นเราเคยเข้าออกได้วันนี้พอมันเป็นถนนไปเรียบร้อยละมีฟุตบาทด้านล่างเป็นถนนใครก็จอดได้เวลาเราจะขึ้นจะลงออกบ้านเราเองเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเกิดภาระดังนั้นเราต้องแยกให้ถูกก่อนว่าถนนสาธารณะคนอื่นก็สามารถใช้ได
0: ้ครับ
1: แต่เมื่อไหร่ที่มันกีดขวางทางเข้าออกบ้านเรามีสิทธิ์แจ้งให้เขาเคลื่อนย้ายผู้ใช้ถนนก็เหมือนกันจะบอกว่าฉันก็เสียภาษีมันเธอแหละฉันจะจอดตรงนี้เพราะมันทางสาธารณะแต่มันขวางหน้าบ้านเขาไงในการขึ้นลงเข้าออกถ้าจะมีการเคลื่อนตัวรถก็ต้องเคลื่อนให้เขาเพื่อให้เขาขึ้นลงเข้าออกบ้านได้ตามปกติ
0: ทีนี้ในมุมมองของกฎหมายเนี่ยครับการที่มีรถใครก็ไม่รู้มาจอดขวางทาง

0: นะไม่ใช่ถนนหน้าบ้านคุณแต่ในความเป็นจริงมันกีดขวางทางขึ้นลงตัวเองจอดขวางหน้าบ้านคุณเบิร์ดไปเลย
1: ไปคันเดียวกันนโยบายประหยัดพลังงาน
0: น้ำมันมันแพงช่วงนี้เบิร์ดจะขึ้นลงบ้านขึ้นไม่ได
1: ้ครับ
0: คราวนี้มีพ่อมีแม่ป่วยเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าผิดพรบการจราจรทางบกถูกไหมคะ
1: ครับ
0: การที่ฝ้ายเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นถนนสาธารณะถ้าคุณเบิร์ดมีพ่อแม่ป่วยมีเหตุจำเป็นคุณเบิร์ดสามารถย้ายรถฝ้ายได้นะ
1: อันนี้คือถ้าเรามีเหตุจำเป็นจริงๆเราสามารถเรียกรถมายกได้เลย
0: เรียกรถมายกก็ได้คุณเบิร์ดย้ายเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเบิร์ดไม่ได้มีเหตุถึงขั้นจำเป็น
1: ครับ
0: มันแยกกันนะคือกฎหมายมันต้องพิจารณาบริบทรอบข้างด้วยถ้าคุณเบิร์ดไม่ได้มีเหตุจำเป็นแต่ปักกลวยไว้สีส้
1: ม
0: ห้ามจอดถนนหน้าบ้านเป็นถนนหน้าบ้านไหมล่ะ
1: ก็ถนนหน้าบ้านไง
0: แต่เป็นทางสาธารณะไหม
1: ทางสาธารณะ
0: เป็นถนนสาธารณะ
1: ครับ
0: เมื่อคุณเบิร์ตว่าอย่างนี้ฝ้ายก็แหมมันอยากท้าทายเว้ยเอากลวยออกปุ๊บไปจอดแล้วคุณเบิร์ตมาเลย
1: เฮ้ยรถใครอุตส่าห์ตั้งจองไว้แล้ว
0: เอากลวยวางไว้แล้วคุณเบิร์ตอาจจะเรียกรถมายกคุณเบิร์ตอาจจะลากจูงรถฝ้ายเองถ้ามันเสียหายคุณเบิร์ตอาจจะต้องรับผิดนะมันเป็นคนละกรณีกับที่คุณเบิร์ตมีเหตุจำเป็นว่าฉันจะต้องออกบ้านแล้วเธอไปไหนเนี่ย
1: ตามหาเจ้าของไม่เจอ
0: ดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อการอยู่ร่วมกันได้เมื่อกี้เราพูดถึงตัวบทกฎหมายว่ามันมีพระราชบัญญัติการจราจรทางบกที่บอกว่าถ้ามันมีการกีดขวางทางเข้าออกสามารถแจ้งตำรวจได
1: ้
0: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าไม่ต้องเอากฎหมายมาจับทุกเรื่องอะถ้าเราเห็นเป็นทางเข้าออกบ้านเขาเราจะคิดว่าฉันก็เสียภาษีอย่างเดียวไม่ได้เราอยู่ร่วมกันอยู่แล้วค่ะอย่างมากก็เขียนเบอร์แปะไว้ว่าถ้าจะเข้าออกโทรบอกได้นะเราก็เซฟตัวเราด้วยไม่ต้องมีใครมายกรถเรา
1: ครับเมื่อสักครู่ทนายฝ้ายพูดถึงเรื่องของเหตุจำเป็นหลายคนตีความคำว่าจำเป็นไม่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เช่นจะออกไปทำงานอ่ะก็จำเป็นนี
0: ่
1: ถ้าไม่ไปเนี่ยอ้าวทำยังไงโดนตัดเงินอีกแต่ออกไม่ได้ชาวนี้มีรถขวางอยู่อันนี้ถือเป็นเหตุจำเป็นไหมครับ
0: ต้องดูเป็นเหตุเป็นเหตุไปถ้าถามฝ้ายว่าจำเป็นไหมจำเป็นแต่ไม่เท่าเรื่องมีใครเจ็บป่วยแต่ถามว่าควรถูกปิดทางสาธารณะทางที่มันเป็นเข้าออกบ้านอย่างนั้นไหมมันไม่ควร
1: ครับ
0: ก่อนจะมีเหตุจำเป็นอย่างนั้นมันต้องผ่านขั้นตอนก่อนถ้าวันนี้ไปทำงานหรือว่าจะขึ้นเครื่องละเนี่ยมันมีเวลากระชั้นชิดมาแล้วแต่ต้องไปเช็คอินต้องไปขึ้นเครื่องถ้าไม่ไปอาจจะเสียโอกาสทางธุรกิจอาจจะแบบไปว่าความไม่ทันหรืออะไรก็ตามก่อนที่คุณจะเคลื่อนย้ายรถเขาอะโทรแจ้ง191หรือยังโทรแจ้งตำรวจในพื้นที่หรือยังอันนี้อาจจะต้องทำตามขั้นตอนก่อน
1: ครับพูดถึงขั้นตอนอ่ะอันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกับตัวเองมาแล้วเฮ้ยมีรถจอดอยู่ไปไหนก็ไม่ได้จะทำยังไงดีขั้นตอนแรกที่เราควรจะทำเพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมายเราควรจะทำยังไงดีครับ
0: ติดต่อเจ้าของรถก่อนซึ่งถ้าเกิดมีเบอร์ให้โทรก่อนถ้าไม่มีถ้ามันเป็นบริเวณร้านใกล้เคียงเรานึกภาพอะคนไทยคุณเบิร์ต
1: ครับ
0: เมื่อกี้อยู่ข้างร้านส้มตำใช่ไห
1: ม
0: เดินไปรถใครคะทะเบียนนี้มีไหมช่วยขยับให้หน่อยถ้ามาหรอกไม่ขยับอะนี่ถนนสาธารณะรอฉันกินอิ่มก่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เสร็จเจ้าหน้าที่ยังไม่มาเรามีเหตุจำเป็นสามารถเคลื่อนย้ายรถได้เองคุณเบิร์ตจำตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ได้ไห
1: ม
0: ที่มันมีรถจอดเยอะๆไปหมดเลยไม่รู้รถใครรถใครทุกคนพยายามที่จะแบบเหมือนประคับประคองทรัพย์สินของตัวเองอ่ะพยายามทำให้มันเสียหายและสูญหายน้อยที่สุดบางทีก็ไปจอดหน้าบ้านบางทีก็ไปจอดบนถนนสาธารณะแล้วพอน้ำลดเนี่ยค่ะมันมีการเคลื่อนย้ายรถได้ดูข่าวไหมพอมีการเคลื่อนย้ายรถนั้นถนนอะไรนะ
1: สาธารณะ
0: สาธารณะเหมือนกันเขาบอกทุกคนมีสิทธิ์จอดน้ำเพิ่งลดทำไมตัวแทนรัฐบาลหรือตัวแทนหน่วยงานถึงมาใช้รถในการยกหรือว่ามาใช้รถขุดอ่ะคุณเบิร์ดเห็นไหมที่ปัดออกซ้ายปัดออกขว
1: า
0: อย่างนี้ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนหรือเปล่า1นั่นถนนเลยนะคะ
1: สาธารณะ
0: 2หลังน้ำท่วมเนี่ยมันจะต้องมีรถฉุกเฉินรถที่ช่วยเยียวยาคนพาไปส่งโรงพยาบาลนั้นจำเป็นหรือยัง
1: ก็จำเป็นแล้วสิน
0: ั่นไงมันก็จำเป็นแล้วถ้าเกิดเขาทำสมควรแก่เหตุแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเป็นบุคคลที่บ้านเป็นทางเข้าออกอาจจะไม่ต้องรับผิดแต่ถ้ามันเกินกว่าเหตุอยากจอดนักใช่ไหมปล่อยลมยางเลย
1: ทุบเลย
0: ทุบเลยอยากจะทำอย่างนี้ใช่ไหมห้ามไม่เชื่อใช่ไหมฉันปักป้ายไว้แล้วว่าห้ามจอดทำไม่ได้เพราะนั่นคือถนนสาธารณะไม่ได้บอกว่ามีใครผิดนะแต่บ้านคุณซื้อมาก่อนที่จะมีการวางกฎหมายผังเมืองชัดเจนหรือเปล่าก่อนที่จะมีการออกนโยบายประกาศที่บอกว่า1บ้าน1คันน่ะใช่ไหมอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นความรับผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจึงต้องอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยออมชอไหมคะ
1: ครับแล้วถ้าเกิดว่า อ่ะคนซื้อ

0: คือบ้านสมัยนี้บางครั้งก็ซื้อบ้านมือสองเนาะแล้วภาวะจำยอมมันต้องมีกันบ้างแหละว่าอาจซื้อบ้านมาแล้วมันไม่มีที่จอดรถไม่มีทางขึ้นด้วยเพราะว่าด้านบ้านเป็นฟุตบาทเลยก็จะมีที่คือถนนสาธารณะหน้าบ้านซึ่งสามารถจอดรถไว้ได
1: ้
0: มันเป็นขาวดำและมันก็สามารถจอดได้นะเราก็จองเลยอ่ะมันเป็นที่จอดรถของบ้านเราติดป้ายจองตั้งกรวยไว้เลยไม่ยอมให้ใครมาจอดบอกว่าเนี่ยที่จอดรถบ้านฉัน
1: มันอ้างไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนสักกลุ่มหนึ่งเนาะมีสัก5คนน่ะ4คนเขาอาจจะไม่ไปยุ่งเพราะเขาไม่อยากมีปัญหา
0: ครับ
1: ไม่อยากทะเลาะแต่คนนึงมันอยากจะทะเลาะอ่ะหรือรู้สึกว่าฉันจำเป็นจะต้องจอดอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณบอกไม่ฉันปิดป้ายแล้วก่อนคุณปิดป้ายคุณดูก่อนว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเปล่าเมื่อคุณไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่คุณไปบอกว่าคุณมีสิทธิ์อ่ะสิทธิ์คุณมันไม่ได้เกิดตั้งแต่แรกไงคะก็สิทธิ์คุณมันไม่ได้เกิดตั้งแต่แรกการที่เขาจะมาจอดเขาไม่ได้ผิดบางบ้านไฟเคยเห็นมองบ้านนี้ปักไว้เลยจอดปรับ1,000เป็นใครจ๊ะ
0: เคยเห็นเหมือนกันนะเคยมีบางบ้านอ่ะชอบติดไว้หน้าประตูบ้านว่าเนี่ยถ้าจอดขวางหน้าบ้านนะโดนปรับ
1: 1,000บาท2,000บาทต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะใช้สิทธิ์เราต้องมีสิทธิ์ก่อน
0: ครับ
1: ถ้าว่ากันด้วยถนนที่มันเป็นสาธารณะแบบกรณีแรกที่เราคุยกันมาเนี่ยสิทธิ์เรามีถ้าเขาขวางทางเข้าออกสิทธิ์เรามีแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ขวางทางเข้าออกหรือว่าเขาพร้อมเลื่อนรถให้อ่ะเราจะบอกว่าฉันคิดค่าปรับตำรวจจะปรับให้จากอะไรอ่ะบ้านคุณแต่ถนนหลวง
0: ครับจะปรับไปเข้าตรงไหนก่อน
1: จะปรับไปเข้าใคร
0: เมื่อพูดถึงการตั้งกรวยหรือว่าติดป้ายห้ามจอดถ้าสมมติมันเกิดปัญหาขึ้นมาจริง
1: ๆ
0: ไอ้ป้ายห้ามจอดป้ายเตือนหรือกรวยที่ตั้งไว้เนี่ยครับมันจะมีส่วนช่วยในทางกฎหมายบ้างไหมเช่นเราบอกว่าเอ้ยก็ตั้งป้ายเตือนไว้แล้วว่าห้ามจอดแต่คุณยังมาจอดนี่รถคุณได้รับความเสียหาย
1: จากเราทำเหรออ
0: าจจะปฏิเสธแต่ใครทำไม่รู้นะแต่ได้รับความเสียหายจะมาบอกว่าฉันทำไม่ได
1: ้
0: ฉันมีป้ายอยู่แล้วอันเนี้ยมันสามารถฟังขึ้นไหมครับว่าเรามีป้ายอยู่เป็นการเตือนเขาแล้วนะว่าถ้าจอดไว้เนี่ยรถเกิดความเสียหายไม่รับผิดชอบนะ
1: จริงๆกรณีนี้มันแบ่งได้เป็นเรื่องกฎหมายมันเป็นเรื่องที่ต้องดูรายละเอียดข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะให้พูดรวมๆกว้างๆคือถ้าบ้านฝ้ายตั้งป้ายไว้แล้วคุณเบิร์ตมาจอดว่ารถเธอเสียหายได้ยังไงฉันไม่รู้นะคุณเบิร์ตพิสูจน์ได้ไหมล่ะว่าเป็นฝ้ายทำ
0: อ๋อมันต้องมีการพิสูจน์ก่อน
1: ถ้าคุณเบิร์ตพิสูจน์ไม่ได้ฝ้ายบอกว่าไม่รู้สิตั้งป้ายไว้มันอาจจะมีใครก็ไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงเขาอาจจะเห็นว่าไม่ใช่รถฝ้ายเป็นรถคนอื่นเขาเลยมาขูดก็ได
0: ้
1: ฝ้ายก็พูดได้หมดแหละ
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณเบิร์ตมีกล้องวงจรปิดแล้วเอามาบอกว่าฝ้ายทำฝ้ายจะเอาสิทธิ์ที่ฝ้ายไม่มีมาเป็นข้ออ้างไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นไอการที่คุณจะไปตั้งป้ายจองต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นห้ามจอดตั้งกรวยไว้ถ้ามันเป็นพื้นที่สาธารณะคือคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: ถูกอย่าใช้สิทธิ์ที่คุณไม่มีเพราะกฎหมายมันไม่รองรับไงคะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าบ้านเรามันเกิดอยู่ติดกับพื้นที่ที่เป็นร้านแบบโอ้ร้านเนี้ยเด
1: ็
0: ดเลยคนต้องไปต่อแถวกันแล้วบ้านเราเนี้ยตั้งอยู่ใกล้ๆเลยบ้านใหญ่ซะด้วย
1: จอดได้กี่คัน
0: จอดข้างบ้านเราเนี่ยได้ประมาณ 6-7 คันเลยเราติดป้ายไว้เลยได้ไหมฉลาด
1: ป้ายอะไรคะ
0: รับจอดรถ
1: กำลังคิดอยู่ในใจว่าป้ายอะไร
0: เก็บเงินเลยจอดรถได้นะข้างบ้านเนี่ยให้จอดเลยคิดเงินด้วยแบบนี้ได้ไหมครับ
1: ก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมถ้าเกิดว่าไม่มีหน่วยงานมาตรวจตรานะคะเขาจอดอยู่บนที่คือไม่ได้มีแต่ข้อดีนะคุณเบิร์ตการรับฝากรถเนี่ยการรับฝากรถสิ่งที่มันมาพร้อมกันเสมอคือคำว่าสิทธิและคำว่าหน้าที่ถ้าคุณเบิร์ตรับจอดเอางี้ก่อนประเด็นแรกทำได้ไหมทำได้แต่ผิดกฎหมายไหมผิดเพราะมันไม่ใช่ที่คุณถ
0: ู
1: กไหมคราวนี้มาเอางี้ก่อนประเด็นต่อมาคือเมื่อคุณเบิร์ตรับฝาก
0: ครับ
1: คุณเบิร์ตรับผิดชอบหรือเปล่าร
0: ับเงินอย่างเดียวได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้เพราะสิทธิหน้าที่มันมาคู่กันเคยไปตามห้างไหมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเราก็อายุอนามไม่ใช่น้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเข้าห้างเนี่ยจะต้องมีบัตรรับบัตรจากจอดรถในห้างมานะคะ
0: ค
1: แล้วบางห้างก็ต้องเสียตังค์ด้วยที
0: ่
1: มาจอดถูกไหมแต่สมัยนี้ต้องไหม
0: สมัยนี้หลายห้างก็ไม่มีแล้วนะ
1: ไม่มีมีแค่ AI บันทึกทะเบียนรถแล้วก็เปิดให้เลยพอเปิดให้เสร็จพอเข้าไปจะมีป้ายว่าไม่ใช่ธุรกิจบริการรับจอดรถ

0: ไม่รับผิดชอบในทรัพย์สินเคยเห็นไหม
1: เคยเห็น
0: นี่ไงแทบไม่ต่างกันเลยเพราะเมื่อก่อนอะไรคะเวลาเราไปจอดรถในห้างทรัพย์สินสูญหายเสียหาย
1: ห้างรับผิดชอบ
0: คุณเก็บตังค่าจอดนะคุณจะไม่รับหรอเดี๋ยวนี้ห้างไหนเก็บมั่งหลาตัง
1: ก็มีแต่ว่าน้อยลง
0: น้อยลงเขาจะให้ฟรี 2-3 ชั่วโมงแรกแต่ถ้ามากกว่านั้นคุณดูแลทรัพย์สินคุณเองเขาจะมีป้ายติดไว้ด้วยนะแทบทุกห้างเลยเหมือนกันกับกรณีที่คุณเบิร์ตถามนี่แหละแต่นั่นคือที่ของส่วนบุคคลใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้เหมือนกันถ้าเราไม่มีสิทธิ์เก็บก็เก็บไม่ได้
1: ก็คือสิทธิ์คุณเก็บไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่ถ้าคุณหัวหมอคิดจะเก็บก็สามารถทำได้ถ้าเขาจ่าย
0: ใช่
1: แต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมา
0: ระวัง
1: คุณต้องรับผิดชอบด้วย
0: ใช
1: ่แล้วอาจจะพ่วงไปอีกว่าผิดกฎหมายนี
0: ่เก็บกี่บาทอะไร20 บาทแต่รถไฟนี่ไฟเอาอะไรอ่ะอาจจะเอาแบบทองปลอมวางไว้หน้ารถโดนทุบไปคุณเบิร์ตเก็บ20คุ้มไหมล่ะ
1: เมื่อสักครู่เราพูดถึงบ้านแล้วก็พื้นที่อาคารพาณิชย์ที่มันอยู่รอบนอกกันไปละแล้วถ้าเกิดลงสะโขบลงมาในหมู่บ้าน
0: ในหมู่บ้านนี่เจอกับตัวเลย
1: อันเนี้ยมันเป็นพื้นที่ปิดนะก็คือในหมู่บ้าน
0: ส่วนบุคคลเรียกว่าส่วนบุคคล
1: ทีเนี้ยในหมู่บ้านมันก็จะมีปัญหาหลากหลายในเรื่องของที่จอดรถเหมือนกันบางครั้งหลังเดียวเนี่ยรถมา2คัน3คัน
0: รวยเนาะ
1: แต่ซื้อบ้านได้เท่านี้ไงคือบ้านพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะที่จอดในบ้านน่ะมีแค่คันเดียวแต่เราอ่ะไม่ได้อยู่คนเดียวไงอยู่กัน2คนขอรถ2คัน
0: อ
1: ีกคันนึงจอดไว้หน้าบ้านเลยแบบนี้ครับถ้าเกิดว่ามันกีดขวางทางสัญจรเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยมันก็คือถนนเนา
0: ะ
1: ที่เป็นถนนวิ่งภายในหมู่บ้านอาจจะทำทะลุซอยกันไปได
0: ้
1: รถคันอื่นก็มาบอกว่าเอ้ยเราอะจอดรถหน้าบ้านอย่างเนี้ยขวางหน้าบ้านตัวเองนี่แหละแต่มันก็กินพื้นที่ถนนเป็นปกติเลยเริ่มจะทนไม่ไหวละดำเนินการยังไงได้บ้างครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงที่ที่มันเป็นถนนสาธารณะไปละ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นส่วนบุคคลส่วนบุคคลแน่นอนว่ารถถ้าเราจอดหน้าบ้านเราเองต่อให้มันเป็นหน้าบ้านเราแต่มันเป็นถนนส่วนกลาง
1: ร
0: เราต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในถนนส่วนกลางถ้าเกิดจอดหน้าบ้านเราเองแล้วมันยังมีปัญหาถ้าย้อนกลับไปไฟมีข่าวข่าวนึงคิดว่าคุณเบิร์ตน่าจะได้ดูเขาจอดรถหน้าบ้านเขาเองอะหน้าบ้านตัวเองเลยนะ
1: ครับ
0: แต่แสงมันไปส่องกระจกรถและแยงตาบ้านตรงข้ามได้ดูไหมข่าวนี
1: ้ข่าวนี้ไม่ได้ดู
0: บ้านตรงข้ามออกมาตำหนิบ้านที่จอดรถก็หยิบปืนออกมา
1: ก็บอกรุนแรงถึงขั้นนั้นเลย
0: ใช่เพราะว่าก็นี่จอดบ้านตัวเองแล้วไง
1: ครับ
0: นี่จอดบ้านตัวเองแล้วทำไมถึงอย่างนี้อีกต้องบอกว่าการจอดหน้าบ้านตัวเองอ่ะก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่าถ้าเราจะเข้าออกเราเคลื่อนรถได้เองถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันเป็นถนนสาธารณะและระเบียบนิติบุคคลบอกว่าห้ามจอดถ้าบอกว่าห้ามจอดก็ต้องไม่จอดการที่คุณจะซื้อหมู่บ้านซื้อโครงการทาวน์เฮาส์อะไรก็ช่างอ่ะคุณต้องซื้อภายใต้ระเบียบของเขาถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าระเบียบของเขาบอกถ้าคุณบอกว่าก็เหมือนบ้านคุณหน้าบ้านคุณแต่หน้าบ้านคุณคือถนนส่วนรวมและถ้าระเบียบตั้งแต่ตอนคุณซื้อมันบอกว่าห้ามจอดการที่คุณจอดนิติบุคคลจะปรับก็ได
1: ้
0: เพราะมันคือข้อตกลงก่อนที่คุณจะซื้อถูกไหม
1: ครับแต่หลายคนก็บอกมาแย้งมาเลยว่านิติบุคคลน่ะเขาทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็เกรงใจเจ้าของบ้านลูกบ้านทุกคนเนี่ยก็เหมือนเป็นเจ้านายนิติบุคคลเนาะเพราะว่าเงินที่เสียไปในรายปีก็คือเงินเดือนของทางนิติบุคคลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอ้าวถ้าปล่อยให้นิติบุคคลทำมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยเตือนก็แล้วแจ้งก็แล้ว
0: นิติบุคคลเนี่ยคือลูกบ้านคนนึงพูดง่ายๆคือเหมือนหัวหน้าห้องที่ทุกคนรวมตังค์กันแล้วช่วยบริหารหน่อยสิมาเป็นตัวแทนหน่อยเพราะฉันออกไปทำงานฉันเลี้ยงบ้านเลี้ยงอยู่บ้านเลี้ยงลูกนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องฟ้อง
1: ครับ
0: เป็นตัวแทนเพื่อฟ้องว่าห้ามทำแบบนี้อันนี้คือในทางกฎหมายก่อนนะว่าห้ามจอดรถตามระเบียบผิดระเบียบนิติบุคคลแล้วมันไปกีดขวางทางส่วนรวมนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องฟ้องแต่โอกาสที่ฟ้องแล้วมันจะอยู่กันยากอ่ะมันก็มีสูงเราเห็นข่าวเยอะแยะไปคุณเบิร์ตที่ลูกบ้านทำพฤติกรรมไม่ดีแล้วนิติบุคคลไปช่วยฟ้องให
1: ้
0: มากสุดบ้านนี้ก็ย้ายออกไปแต่การจอดรถบนถนนหน้าบ้านฝ่ายว่าใช้หลักนิติอย่างเดียวกฎหมายอย่างเดียวมาใช้อ่ะไม่ได
1: ้ครับ
0: มันต้องใช้หลักแบบรัฐศาสตร์ด้วยหรือการอยู่ร่วมกันด้วยจอดหน้าบ้านไม่อยากให้จอดไปฟ้องศาลเนาะใช้เวลากี่วันใช้เวลากี่เดือนใช้เวลากี่ปีกับการที่มาพูดดีๆของการกฎระเบียบอยู่ร่วมกันแต่เชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่พูดดีแล้วจะรู้เรื่อง
1: ครับ
0: มันก็จะมีเหตุที่มันชัดเจนเล่าอย่างของตัวอย่างป้ายนะคะของป้ายถูกปิดจอดปิดหน้าบ้านเลยแล้วป้ายต้องไปโรงพยาบาลอันนั้นป้ายแจ้งความเลยนะ
1: อันนั้นมันคือเหตุจำเป็นละ
0: ใช่เหตุจำเป็นกลับมารถเขาก็ยังจอดอยู
1: ่ครับ
0: ซึ่งเขาบอกว่าถ้าจะออกก็บอกสิแล้วในยามป่วยอ่ะคุณเบิร์ตมันไม่ทันนะที่จะบอกกลับมาไฟแจ้งความไฟแจ้งความไม่ได้อยากใช้ในฐานะทนายหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ในฐานะคนป่วยที่ไม่รู้จะตายหรือเปล่าวันนั้นอ่ะแล้ววันนี้คุณก็ยังปิดหน้าบ้านฉันอยู่จนฉันหายป่วยแจ้งความพอแจ้งความตำรวจมาเคลียร์ตำรวจมาเคลียร์ก็อมชอมเพราะว่าอะไรตำรวจอมชอมไม่เชื่อเขาไม่ทำหน้าที่วันนี้ปรับไปแล้วมาลืนเขาอาจจะทำอีกเขาก็เลยอธิบายเข้าใจว่าทำไม่ได้มันปิดทางเข้าออกไอ้บ้านข้างๆไฟเขาก็เถียงว่าก็มาบอกสิจะออกไปไหนก็มาบอกเพื่อนบ้านกันไฟบอกไฟไม่จำเป็นต้องบอกนี
1: ่
0: ก็ไปจอดหน้าบ้านตัวเองสิทำไมไม่จอดหน้าบ้านตัวเองสรุปก็คือวันนั้นเขาเปรียบเทียบปรับไปเขาทำอีกต่างกรรมต่างวาระไฟก็แจ้งความอีก
1: ครับ
0: ทำอยู่เงี้ยจนเขาเลิกจอด
1: อ่ะมากันที่ค่าปรับบ้างหลายคนเริ่มอยากรู้กันแล้วว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อเราแจ้งความไปแล้วค่าปรับมันมากน้อยแค่ไหนคร
0: ับ เอาแยกเป็นอันประเด็นนะถ้าจอดรถหน้าบ้านคนอื่นแต่ไม่ได้ขวางทางเข้าออกแต่หน้าบ้านคนอื่นให้เขาเดือดร้อนรำคาญเนี่ยค่าปรับนะคะสูงสุด 5,000 บาทนะประมาณ 5,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าจอดรถในที่สาธารณสถานในที่ถนนสาธารณะเนี่ยค่าปรับสูงสุดก็ประมาณ 10,000 บาทหนึ่งหมื่นสูงสุด
1: สูงสุด
0: หนึ่งหมื่นบาทถ้าเกิดว่าเราได้รับความเสียหายจากรถที่จอดขวางหน้าเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
1: ครับแล้วทีเนี้ยค่าปรับเนี่ยครับเราจะมีส่วนได้ด้วยไหม
0: เราไม่ได้เราไม่เกี่ยวสิ
1: หลายคนบอกว่าเอ้ามันเป็นค่าเสียโอกาสไงบางครั้งพอเขามาจอดบ้านเราปุ๊บเนี่ยหน้าบ้านเราออกไม่ได้เฮ้ย
0: คุณไปฟ้องแพ่งได้ไม่ได้ห้ามนะค่าปรับมันเป็นของรัฐแต่คุณสามารถไปฟ้องแพ่งแยกได้ต่างหาก
1: อันนี้ก็คือถ้าเกิดมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นกับตัวคุณเช่นออกไม่ได้แล้วทำให้คุณสูญเสียเงินหรือว่า
0: ตกเครื่องบินไปเลย
1: ค่าตั๋วเครื่องบินอะไรพวกนี้ที่เราสูญเสียไปฟ้องแพ่งอีกเคสหนึ่ง
0: ใช
1: ่ทีนี้ครับบทสรุปของเรื่องนี้ที่น่าจะเป็นวิธีทางออกที่ดีที่สุดเพราะเชื่อว่าหลายคนไม่อยากมีปัญหาแล้วก็ถ้าแจ้งความไปอย่างที่ทนายฝ่ายบอกตำรวจส่วนใหญ่ก็อยากให้ออมชอม
0: เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอีกไง
1: มันจะเกิดเหตุซ้ำๆเรื่อยๆทางออกที่ดีที่สุดเราควรจะบอกคนที่แสดงพฤติกรรมแบบนี้เป็นประจำโดยการที่ชอบจอดหน้าบ้านคนอื่นชอบจอดทางสาธารณะจอดแช่ทิ้งไว
0: ้
1: กับบอกคนที่เป็นเจ้าของบ้านยังไงดี
0: ถ้าบอกของคนที่จอดชอบจอดทิ้งไว้แล้วบอกว่านี่ถนนสาธารณะฉันเสียภาษีนะ
1: ครับ
0: ฝ้ายอยากให้คิดนิดนึงว่าคุณอาจจะไม่กลัวปัญหาตามมาอาจจะไม่ได้กลัวการทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้าของบ้านอาจจะเข้าใจในตัวบทกฎหมายสิทธิหน้าที่แต่สิ่งนึงที่คุณรับประกันไม่ได้คือคุณไม่รู้ว่าความเสียหายอะไรจะเกิดขึ้นแก่รถคุณมันมีคนที่ใจร้อนเหมือนกันดังนั้นการไม่ทะเลาะและอยู่กันอย่างออมชอมมันจะลดข้อพิพาทตรงนี้ลงได้เยอะเลย
1: ครับ
0: นะคะกับในมุมของเจ้าของบ้านเข้าใจว่ามันเป็นที่หน้าบ้าน
1: อ
0: ่ะมันควรจะเป็นที่บ้านฉันคุณจะตั้งป้ายก็ได้แต่คุณก็ต้องทำใจยอมรับไปว่าถ้าวันนึงมีคนมาจอดป้ายของคุณมันไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้จริง
1: ครับ
0: แต่คุณยังมีสิทธิ์ในการโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง191โรงพักในเขตพื้นที่เพื่อให้เขาขยับรถและมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายตามกฎหมายนั่นคือสิทธิ์ที่แท้จริงของคุณดังนั้นถ้าให้มันอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีเหตุพิพาทเหมือนข่าวนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: กระจกสะท้อนแสงควักปืนออกมาจะยิงกันอย่างเงี้ยเดินไปบอกให้ช่วยขยับหน่อยการพูดดีๆพูดได้ไหม
1: เพื่อนบ้านกันเน
0: า
1: ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้คนใจร้อนเยอะนะคะปัญหาเยอะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันเครียดเยอะละการอยู่ด้วยกันแบบไม่เพิ่มความเครียดให้ตัวเองภายหลังอ่ะดีที่สุดแล้ว
1: หรือไม่ก็อย่างที่ทนายฝ่ายแนะนำว่าถ้าเราต้องไปจอดที่สาธารณะหรือว่าเห็นว่าเอ้ยมันเป็นหน้าบ้านใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขียนป้ายติดไว้สักหน่อยว่าถ้ามีเรื่องด่วนโทรเบอร์นี้เลย
0: ทรัพย์สินเราก็ไม่เสียหายด้วย
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่สามารถช่วยเหลือคุณได้แล้วก็ไม่ให้เราต้องเข้าไปสุ่มเสี่ยงกับการทะเลาะวิวาท
0: อ
1: ันจะก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินต่อมาด้วยวันนี้ครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็วิธีการในเบื้องต้นสำหรับการจอดรถขวางหน้าบ้านหรือว่าจอดรถในทางสาธารณะกันแล้วนะครับมากันที่ Open Chat กันบ้างครับทนายฝ่ายวันนี้ประเด็นที่ถามเป็นเรื่องของที่ดินเขาบอกแบบนี้ครับว่าแบ่งที่ดินเนี่ยในนามเดิมแล้วขายเปลี่ยนมือไปมีข้อน่ากังวลเรื่องถนนส่วนบุคคลที่ยังไม่จอด ไม่จดภาระจำยอม
0: เป็นทางตาบอดออกไม่ได้เงี้ยป่ะ
1: จะมีปัญหาเรื่องนี้ไหม
0: มันก็ต้องมีสิคะเป็นทางตาบอดปัญหามันก็ต้องมีเราคงไม่ตอบโลกสวยถ้าเราไปซื้อที่มาสักแปลงแล้วพอตัดแบ่งแล้วเนี่ยเราไม่มีเรื่องของถนนนะคะมันก็กลายเป็นทางตาบอดอ่ะพอเป็นทางตาบอดปัญหามีไหมมันมีอยู่แล้วทางตาบอดเนี่ยดังนั้นถ้าทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหานะคะเราก็ต้องไปขอจดภาระจำยอม
1: ครับ
0: ซึ่งขอจดเนี่ยได้ไหมตกลงก่อนตกลงก่อนว่าขอทางจำเป็นก่อนไปขอกับเจ้าของที่ว่าฉันขอออกหน่อยทางจำเป็นจะให้ค่าเช่าปีละเท่าไหร่หรือไม่ให้ค่าเช่าแต่ตกลงร่วมกันตั้งแต่ก่อนซื้อที่ก็ดีเพราะมันคือทางที่มันจำเป็นต้องใช้ในการออกสู่ถนนสาธารณะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาไม่ให้ก็ต้องไปฟ้องขอเป็นภาระจำยอมว่าถ้าคุณไม่ยอมออกฉันจะออกยังไงเหินฟ้าทะลุมิติไปก็ไม่ได้มันก็มีทางออกไม่หน้าก็หลังไม่ซ้ายก็ขวาก็ไปฟ้องที่ศาลซึ่งโดยมากศาลก็จะให้คุยกันว่าเขาออกไม่ได้ให้ค่าตอบแทนเขาปีละเท่าไหร่ล่ะ
1: อันนี้คือมันจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ด้วย
0: ตกลงกันได้ก็จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ไปที่ศาลศาลก็อาจจะผ่านการไกล่เกลี่ยก่อนไปศาลทุกศาลต้องมีการไกล่เกลี่ยก่อนอยู่แล้วค่ะถ้าไม่ได้เป็นคดีอาญาแผ่นดินนะดังนั้นคุยกันตั้งแต่ต้น
1: ครับ
0: ถ้าจดได้แต่ตั้งแต่แรกจดเลยจะได้ไม่ต้องไปศาล
1: ทีนี้ไอ้ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราก่อนจะซื้อที่เนี่ยเขาบอกว่าขายเปลี่ยนมือกังวลเรื่องถนนส่วนบุคคลแต่ว่าก่อนซื้อที่เนี่ยครับมันจะมีการสำรวจกันก่อนไหม
0: จริงๆมันสำรวจได้คุณเบิร์ตแต่อย่างที่แปลงนึงนะคะที่แปลงนึงบางทีพอเราซื้อเราไปซื้อตัดแบ่งข้างหลังไง มันก็ไม่มีถนนมันก็ต้องทะลุออกข้างหน้าอยู่ดีอ่ะ
1: ครับทีนี้ขั้นตอนถ้าสมมติว่ามันเป็นตามนี้แล้วถ้าเราต้องจดภาระจำยอมขั้นตอน1 2 3 4หลายคนทำไม่ถูกทำยังไงบ้างครับ
0: เริ่มจากคุยกับเจ้าของที่พื้นที่ใกล้เคียงที่มันออกไปสู่ถนนได้ว่าขอเป็นทางจำเป็นหน่อยนะจดเป็นทางจำเป็นไว้กี่เมตรพอรถเข้าออกได้ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่จดโอเคค่อยไปศาลไปศาลก็เตรียมโฉนดที่ดินไป
1: ครับ
0: วัดทางไปเราต้องการเปิดทางเท่าไหร
1: ่
0: นะคะเตรียมเอกสารที่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไปเขียนคำฟ้องคำร้องบัญชีระบุพยานแล้วก็ไปที่ศาล
1: อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆสำหรับประเด็นที่ถามกันมาในโอเพ่นแชทนี้น่าจะได้รับคำตอบที่ตรงใจนะครับวันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายมากนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับเชื่อว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่หลายคนพบเจอกันมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านหรือว่าพื้นที่สาธารณะนั่นเองครับแต่ว่าพอได้รับคำแนะนำจากทนายฝ้ายแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้หลายคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็หาวิธีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหานี้เพื่อที่ว่าปัญหาคุณจะได้ไม่ต้องไปถึงโรงพักหรือว่าขึ้นสู่ชั้นศาลนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของรอธรรมคุยก็หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามก็อย่าลืมรับชมกันด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทนายฝ้ายต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เจียหาวค่ะกลับมาพบกับรายการภาษาจีนแสนสนุกกับเหล่าซื้อพี่เมย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเหล่าซื้อพี่เมย์เนี่ยก็ยังมีคำสแลงในภาษาจีนมาฝากทุกๆคนกันอีกนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ไปดูซีรีส์นะหรือว่าไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยแล้วคุยกับคนจีนเนี่ยบางคนอ่ะฟังรู้เรื่องนะแปลออกนะแต่ไม่เข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะวันนี้ค่ะเราซื้อก็เลยเก็บคำสแลงที่คนจีนเขามักจะใช้กันบ่อยๆนะคะนำมาฝากทุกๆคนกันอีกนะคะเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะนั่นก็คือเหยาเฉียนชู่เหยาเฉียนชู่เหยาแปลว่าเขย่าเขย่าเฉียนนะคะเงินค่ะแล้วก็ชู่ก็คือต้นไม้เหยาเฉียนชู่เขย่าต้นไม้เงินต้นไม้ที่เขย่าแล้วเงินมันร่วงลงมาค่ะคือในสมัยก่อนเนี่ยเขามีคำเล่าเนาะมีนิทานนะคะว่าอุ้ยเนี่ยมันมีอยู่คนคนนึงนะที่เขามีต้นไม้เงินอยู่มีต้นไม้ที่ผลิตเงินได้อยู่นะคะพอไปเขย่าแล้วเนี่ยเงินก็ร่วงลงมานะคะก็ในสมัยนั้นเนี่ยใครๆก็อยากได้เนาะไม่ต้องสมัยนั้นหรอกสมัยนี้เราเองเราก็อยากได้นะคะว่าอุ้ยถ้าเรามีต้นเหยาเฉียนชู่นะคะมีต้นเขย่าเงินอยู่ในบ้านเนี่ยก็คงจะดีมากๆเลยแบบนี้นะคะแต่คำนี้ต้องระวังสักนิดนึงเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะเขาจะใช้กับหญิงขายบริการค่ะเขาจะบอกว่าเหยาเฉียนชู่เนี่ยเป็นเปรียบเปรยกับแม่เล้านะคะเป็นในหน้าที่ค้าบริการนะคะว่าเนี่ยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเลยนะเพียงแค่ว่าเป็นในหน้าในการที่จะจัดหาลูกค้าจัดหาผู้หญิงเนี่ยก็ทำให้ได้เงินมาแล้วนะคะเขาก็จะเรียกคนประเภทนี้ว่าเหยาเฉียนชู่นะคะแต่ว่าในสมัยเนี้ยเหยาเฉียนชู่จะไม่ได้ใช้ในบริบทนั้นแล้วนะคะสามารถใช้ได้เลยกับการที่เราไปทำธุรกิจอะไรนะคะแล้วก็มีกำไรได้เงินมาเป็นโอ้โหผลิตเงินได้เยอะๆเนาะหรือว่าบางทีในสมัยเนี้ยเราอาจจะเรียกกันว่า passive income ไหมเนาะก็เรียกได้นะคะว่าเป็น passive income ก็คือเป็นผลิตเงินได้เลยอย่างเงี้ยนะเอาเงินไปฝากไว้แล้วก็มีดอกมีผลออกมาให้เราได้เก็บกินแบบนี้ก็ได้นะคะในความหมายของเหยาเฉียนชู่นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างค่ะสำหรับเหยาเฉียนชู่ก็อาจจะบอกได้นะคะว่า这个生意真的是姚显树这个生意ธุรกิจนี้真的是姚显树เป็นธุรกิจที่ผลิตเงินให้ฉันได้มากจริงๆนะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็จะบอกว่าถ้าป่าเจอเสี่ยงโถจือตั้งเฉิงเลิศเหยาเฉียนชู่ถ้าป่าเจอเสี่ยงนะคะการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยโถจือตั้งเฉิงเลิศเหยาเฉียนชู่ก็คือเป็นธุรกิจที่ทำเงินให้เขาได้มากจริงๆนะคะมาดูคำต่อไปค่ะคำต่อไปนั่นก็คือถูเหาถูเหานะคะถูแปลว่าดินเหาแปลว่าหรูหรานะคะดินหรูหราคืออะไรถูเหาเนี่ยเขาจะใช้กับคนที่เป็นไฮโซบ้านนอกเป็นเศรษฐีบ้านนอกเศรษฐีหน้าใหม่คนที่เพิ่งรวยเพิ่งมีเงินแล้วก็ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยแบบว่าเขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยเกินเบอร์อะไรแบบนี้นะคะเขาจะใช้คำว่าถูเหาค่ะคือถูในที่เนี้ยแปลว่าดินเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามาจากคำว่าถูชี่ที่แปลว่าเชยไม่ทันสมัยบ้านนอกเนี่ยคะคำว่าถูชี่จะไม่ได้มาจากตี้ถูที่แปลว่าดินตรงๆตัวเนาะแต่ว่าจริงๆก็คืออ่านว่าถูแล้วก็เขียนเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าความหมายของเขาอะคือมาจากคำว่าถูชี่นะคะแล้วก็เหาเนี่ยแปลว่าหรูหรานะคะของหรูหรูอะไรเราก็จะเรียกได้ว่าเหาเหาเชอร์รถหรูแบบนี้นะคะเหาโฉจีโทรศัพท์หรูแบบนี้นะคะคือคำนี้เป็นที่ฮิตกันเนาะในตอนช่วงหนึ่งที่มีคนเอาไปใช้ในวงการเกมค่ะคือเด็กที่เล่นเกม ACG หรือว่า Animation Comic Game อะค่ะเขาเอาไปใช้กับคนที่เติมเกมเอาเงินไปเติมเกมแต่เล่นไม่เก่งเนาะเขาเรียกว่า
เติมเกมแต่ไร้สมองเขาใช้คำนี้กันเลยนะก็จะมีคนไปโพสต์ในเว่ยป๋อคือเว่ยป๋อเนี่ยเป็นโซเชียลของจีนจะคล้ายๆเว็บพันทิปของเราอะค่ะที่จะมีคนไปโพสต์พูดคุยนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็จะมีประโยคหนึ่งที่บอกว่ายื้อถูหาวโจบผึ่งอยู่ก็คือบอกว่าเขาอะเป็นเพื่อนกับคนรวยโง่ๆแล้วคำนี้ก็เลยแบบว่าไปโดนใจใครหลายๆคนนะคะก็เลยทำให้เป็นไวรัลอย่างรวดเร็วเลยนะคะจำคล้ายๆกับของคนไทยภาษาไทยที่เช่นคำว่าตะเตือนไตทอถุง5ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ฮิตมาจากไวรัลอะค่ะในชาวเน็ตจีนเขาก็จะใช้คำนี้กันบ่อยเหมือนกันนะคะตัวอย่างประโยคนะคะก็อาจจะเป็นได้ว่า那个老板真是个土豪买了很多豪车这个老板ก็คือเจ้านายเจ้าของธุรกิจคนนี้真是个土豪ก็คือโอ้โหช่างที่จะเป็นเศรษฐีบ้านนอกจริงๆเลยนะคะเขาบอกว่า买了很多豪车ก็คือซื้อเยอะมากเลยซื้ออะไรเฮาเชอร์เฮาเชอร์ก็คือรถหรูค่ะเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหนักธุรกิจคนเนี้ยทำตัวเป็นเศรษฐีบ้านนอกจริงๆเลยนะซื้อรถหรูตั้งมากมายแบบนี้นะคะหรือจะใช้เพื่อการวิจารณ์พฤติกรรมการเงินที่ไม่เหมาะสมก็ได้นะคะตัวอย่างประโยคอย่างเช่นถ้าชื่อก็ถูเฮาฉีฮวนชวนฟู่ฉางฉางใจเชอร์เจียวเหมยถูช่างช่ายเชอร์สื่อผินนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นเศรษฐีบ้านนอกเนาะทาชิเกอร์ถูหาวเขาเป็นเศรษฐีบ้านนอกซีฮวนชวนฟู่ชอบที่จะอวดความร่ำรวยนะคะช้างช้างจ่ายเชิดเจียวเหมยถีก็คือมักจะโพสต์สินค้าหรูๆโพสต์ที่ไหนช่างช่ายเชิดสื่อผินนะคะก็คือมักจะโพสต์สินค้าหรูๆบนโซเชียลนะคะก็จะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับคำว่าถูหาวค่ะคำต่อมาค่ะอันนี้น่าจะแทงใจใครหลายๆคนนะคะกับคำว่ากวางกุ้นกวางแปลว่าแสงกุ้นแปลว่าไม้ที่มีอันเดียวนะคะกวางกุ้นก็เลยหมายถึงคนโสดคนไม่มีคู่ค่ะกวงกุ้นนะคะเขาจะหมายถึงคนโสดจริงๆคำว่าคนโสดเนี่ยมีคำที่ตรงตัวอยู่นะอาจจะใช้คำว่าตันเชิงนะคะตันเชิญเนี่ยใช้ในคำที่เป็นทางการได้เลยนะคะทั้งภาษาเขียนภาษาพูดนะคะหรือจะบอกว่าตันเชิญฮั่นนะคะตันเชิญฮั่นก็จะตรงตัวเลยว่าเป็นหนุ่มโสดชาวจีนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีกวงกุ้นนี่แหละนะคะที่จะบอกว่าฉันเป็นโสดอยู่นะแบบนี้นะคะกวงกุ้นคือที่เมืองจีนเนี่ยนะคะเขาจะมีวันคนโสดที่พวกเรารู้จักกันดีด้วยนะคะนั่นก็คือวันที่11เดือน11ค่ะคือทำไมวันนี้ถึงเป็นวันคนโสดก็เพราะว่ามันมีเลข1นะคะเลข1เนี่ยคนจีนเขาจะเปรียบเสมือนแท่งไม้อันเดียวโดดเดี่ยวนะคะก็จะเหมือนคนที่อยู่คนเดียวไม่มีคนเคียงข้างแบบนี้นะคะเขาก็เลยเรียกวันนี้กันว่ากวงกุ้นเจียนะคะหรือว่าวันคนโสดค่ะแล้วก็จะใช้เรียกคนที่เป็นโสดคนที่โดดเดี่ยวนะคะว่ากวงกุ้นทีนี้กวงกุ้นเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเป็นกฎหมายลงโทษคนที่ข่มขืนผู้หญิงด้วยนะคะแต่ว่าในสมัยเนี้ยเขาจะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยใช้คำนี้ในบริบทนี้แล้วนะคะค่ะก็มาดูตัวอย่างประโยคของกวงกุ้นกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าอีจิงซานชื่อซุยล่อหาชื่อกวงกุ้นอีกถ้าอีจิงซานชื่อซุยล่อหาชื่อกวงกุ้นอีกก็คือบอกว่าเขาเนี่ยอายุ30แล้วนะยังเป็นโสดอยู่เลยแบบนี้นะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็จะบอกได้ว่าถ้าจงชื่อเป้ยเผิงอยู่เซี่ยวชื่อกวางกุ้นจวยเต๋อเหินกังกะก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยมักจะถูกเพื่อนล้อว่ากวางกุ้นว่าเป็นโสดนะคะเขารู้สึกอึดอัดมากนั่นเองนะคะสำหรับคำว่ากวางกุ้นค่ะต่อมานะคะคำว่าชู่กุยชู่กุยชูแปลว่าออกค่ะส่วนกุ๋ยนะคะมาจากกุ๋ยเต้า
แปลว่ารางรถไฟค่ะคือคนจีนเนี่ยนะคะเขามองว่าการที่สามีภรรยาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยคือการนั่งรถไฟไปด้วยกันทีนี้ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่นอกใจนะคะรถไฟก็เลยอาจจะตกรางได้อาจจะออกนอกรางได้เพราะฉะนั้นคำว่าชูกุ๋ยนะคะก็เลยแปลว่านอกใจนั่นเองค่ะคือคำว่าชูกุ๋ยเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงการนอกใจนะคะการที่ออกนอกลู่นอกทางการที่มีความสัมพันธ์นอกกฎหมายหรือนอกความสัมพันธ์ที่เป็นทางการนะคะอย่างตัวอย่างประโยคนะคะก็จะบอกว่าถ้าอินเว่ยชูกุ๋ยเออหลีหุ่นเหรอถ้าอินเว่ยชูกุ๋ยเออหลีหุ่นเหรอก็คือเพราะว่าเขาอะชูกุ๋ยเขาออกนอกลู่นอกทางเขาก็เลยหย่ากันกับภรรยานะคะหลีหุ่นแปลว่าหย่านะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าชูกุ๋ยเลิศเฉาจีซึจุยหัวชีจื่อจุยติ้งหลีคายทาถ้าชูกุ๋ยเลิศเฉาจีซึก็คือเขาเนี่ยนอกใจหลายครั้งมากๆแล้วจุยหัวชีจื่อจุยติ้งหลีคายทาในที่สุดภรรยาก็ตัดสินใจที่จะเลิกกับเขาคำนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับคนไทยเหมือนกันเนาะที่คนไทยเขาจะบอกว่ารถไฟชนกันใช่ไหมกับการที่จะอ่ะคนที่มีความสัมพันธ์2คน3คนแล้วมาเจอกันมาจ้าเอกันแบบนี้นะคะเขาจะใช้คำว่ารถไฟชนกันเนาะยังของคนจีนนะคะเขาใช้ชูกุ๋ยค่ะนั่นก็คือออกนอกรางนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะนั่นก็คือคำว่าชานจ่ายชานจ่ายชานแปลว่าภูเขาค่ะจ่ายแปลว่าหมู่บ้านชานจ่ายหมู่บ้านบนภูเขาหมายถึงอะไรคือในสมัยก่อนนะคะเวลาที่ใครที่เขาจะทำของก๊อปของลอกเลียนแบบของผิดกฎหมายต่างๆเขาจะไปทำกันที่หมู่บ้านบนภูเขาเขาจะไปหาหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่ทางการคุณตำรวจเนี่ยจะได้ไม่ได้ตรวจพบได้ง่ายๆนะคะเขาก็เลยไปหาบ้านที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาอะค่ะในการที่จะผลิตสิ่งของเหล่านี้นะคะเขาก็เลยจะใช้เป็นสำนวนเรียกกันว่าของเนี่ยชานใจนะของนี้ชานใจนะก็คือของก๊อปปี้นะคะของที่ผลิตลอกเลียนแบบนั่นเองค่ะก็มาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะใช้ได้ว่าเจ้าขวัญโฉจีชื่อชานใจหัวจื่อเลี่ยงปูเขาเจ้าขวัญโฉจีชื่อชานใจหัวโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นสินค้าปลอมจื่อเลี่ยงปูหาวคุณภาพไม่ดีเลยนะคะหรือจะบอกว่าเฮินตัวเรินหมายเลยชานใจเสียจื่อเจ้ากัวฟ้าเชี่ยนชื่อจ๋าหัวก็คือเฮินตัวเรินหมายเลยชานใจเสียจื่อนะคะหลายคนลองซื้อรองเท้าลอกเลียนแบบมานะคะเจียกัวฟาเชียนชื่อเจียหัวสุดท้ายก็พบว่ามันเป็นของปลอมนะคะก็คำนี้เนี่ยจะใช้กันแพร่หลายเลยนะคะใช้แทนคำว่าของปลอมได้เลยเหมือนคนไทยอาจจะใช้คำว่าอะไรของกระจกแบบนี้นะคะก็คือของก๊อปปี้เนาะของกระจกมิลเลอร์นะมิลเลอร์แท้มิลเลอร์แท้คืออะไรของปลอมแท้ๆแบบนี้นะคะคนจีนใช้คำว่าฉานใจค่ะยังอยู่กันที่สิ่งของนะคะสำหรับคำนี้คำว่าเฉวยหัวเฉวยหัวเฉวยน้ำค่ะหัวแปลว่าสิ่งของสินค้านะคะสินค้าน้ำคืออะไรนะคะมันมีเรื่องเล่าอีกแล้วค่ะก็คือว่าในช่วงปี1980นะคะจะมีคนที่ลักลอบส่งสินค้าจากฝั่งฮ่องกงเนี่ยเข้ามาที่แผ่นดินใหญ่นะคะแล้วก็
มาโดยผ่านทางน้ำค่ะโดยสินค้าทุกชิ้นเนี่ยก็จะถูกปิดอย่างมิดชิดเลยนะคะและที่สำคัญก็คือกันน้ำเข้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการซ่อนไว้ที่ใต้ท้องเรือนะคะก็จะสามารถหลบสายตาเจ้าหน้าที่ผู้ที่ตรวจสอบสินค้าได้นะคะพอถึงคราวเคราะห์โดนตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยก็จวนตัวไม่มีทางเลือกก็ต้องเอาสินค้าทั้งหมดทิ้งลงกลางทะเลเพื่อไม่ให้ถูกจับได้นะคะคนฮ่องกงก็เลยตั้งชื่อสินค้าหนีภาษีพวกนี้ว่าฉวยหั่วนะคะหรือว่าของน้ำตามวิธีการการนำเข้าสินค้าจีนจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฉวยหั่วนะคะก็คือหมายถึงสินค้าหนีภาษีค่ะแต่จะไม่ใช่ของปลอมนะคะเขาจะหมายถึงสินค้าของจริงนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรนั่นเองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะก็จะใช้ได้ว่า我买了个水货手机我买了个ฉันซื้อมาแล้ว水货ของหนีภาษี手机อะไรโทรศัพท์นะคะก็คือก็จะบอกว่าฉันน่ะซื้อโทรศัพท์หนีภาษีมาเครื่องนึงนั่นเองค่ะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็อาจจะบอกได้ว่า朋友们都喜欢买水货因为价格不贵朋友们นะคะก็คือพวกเพื่อนๆค่ะต้องฉีฮวนหมายฉุยหัวล้วนชอบซื้อของหนีภาษีอินเว่ยเพราะว่าจี้เก๋อปู่กุ้ยก็คือราคาไม่แพงนั่นเองค่ะแต่จริงๆอันนี้ไม่ดีนะคะเป็นตัวอย่างประโยคเฉยๆนะคะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะสำหรับ

ามของหนีภาษีเนาะเพราะว่าเรียกว่าจะทําให้ประเทศเนี่ยไม่ได้ภาษีไม่ได้มีรายได้จากสินค้านั้นๆแล้วก็เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะคําต่อมาค่ะเป็นคําว่าฟ่านถงฟ่านถงฟ่านข้าวถงคือถังฟ่านถงก็คือถังใส่ข้าวในแง่ของคำแสลงนะคะฟ่านถงเนี่ยเขาหมายถึงคนที่ไม่เอาไหนคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะคนที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะเขาจะเปรียบเสมือนคนที่กินข้าวไปวันๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลืออะไรในสังคมหรือกลุ่มคนที่เป็นภาระให้ผู้อื่นค่ะคำนี้เนี่ยจะใช้ในเชิงเสียดสีวิจารณ์นะคะโดยการเปรียบเทียบกับถังข้าวซึ่งเป็นแค่ภาชนะที่รับข้าวเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรกลับคืนนะคะเนื่องจากที่เขาได้นำคำนี้เนี่ยมาใช้เปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีความสามารถนะคะก็เป็นเพราะว่าถังข้าวนั้นอะในสมัยโบราณนะคะถังน้ำที่เขาใช้กันเนี่ยจะทำมาจากไม้แล้วก็จะต้องใช้คนนะคะนำไม้เนี่ยมาประกอบกันทีละแผ่นทีละแผ่นทีละชิ้นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยถ้าช่างที่ทำถังไม้ได้ดีนะคะตัวไม้ก็จะเรียงแนบชิดติดกันดีก็จะสามารถใส่น้ำได้ไม่รั่วซึมนะคะส่วนถังที่ช่างทำได้ไม่สมประกอบค่ะแผ่นไม้ไม่เสนิทมีรูนะคะก็จะเป็นได้แค่ถังใส่ข้าวเพราะว่าใส่น้ำแล้วน้ำรั่วนะคะก็ถังข้าวเนี่ยก็เลยเป็นคำด่านะคะมีความหมายว่าคนที่ไม่เก่งไม่มีความสามารถไม่เอาไหนนะคะคือคนจีนเนี่ยเขาจะคิดว่าคนที่วันรู้จักแต่กินอย่างเดียวไม่ทำประโยชน์อะไรไม่ทำงานอะไรเนี่ยเหมือนถังที่ใส่ได้แต่ข้าวนะคะไม่สมประกอบพอที่จะเอาไปใส่น้ำนะคะด้วยเหตุผลนี้ค่ะฟ่านถงเนี่ยก็เลยหมายถึงคนที่ไร้ความสามารถนะคะไม่เอาไหนนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าเจิงเทียนโต้จ้าเจียหลีใต้เจอเจินชื่อฟ่านถงถ้าเจิงเทียนโต้จ้าเจียหลีใต้เจอก็คือเขาอยู่แต่ในบ้านทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยเจินชื่อเก้อฟ่านถงก็คือช่างไร้ประโยชน์จริงๆนั่นเองค่ะหรืออีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะปู่ย่าตั้งฟ่านถง做点有意义的事情不要当饭桶ก็คืออย่าเป็นคนไร้ประโยชน์นะคะ做点有意义的事情ก็คือลองทำอะไรที่มีความหมายมีคุณค่าดูบ้างนั่นเองค่ะคำนี้เนี่ยมีความหมายเชิงเสียดสีนะคะมักจะใช้พูดถึงคนที่ทำตัวเป็นภาระไม่ช่วยเหลืออะไรในสังคมเลยค่ะมาพบกับคำต่อไปเลยนะคะใต้ลุยเมาใต้แปลว่าสวมใส่นะคะลุยแปลว่าสีเขียวเมามาจากเมาจื่อก็คือหมวกนั่นเองนะคะใต้ลุยเมาก็คือใส่หมวกเขียวค่ะใส่หมวกเขียวแสดงเป็นอะไรได้เอ่ยลองทายกันดูไหมคะใต้ลุยเมาเนี่ยเป็นคำแสดงที่ใช้ในทางลบค่ะหมายถึงถูกนอกใจนะคะถูกแฟนนอกใจถูกคู่สมรสนอกใจค่ะคือเป็นการเปรียบเทียบกับการใส่หมวกสีเขียวกับการที่ผู้ชายถูกภรรยาหรือว่าแฟนสาวนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นในลักษณะที่เสียดสีนะคะคือเราจะสังเกตได้นะคะว่าผู้ชายจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมใส่หมวกสีเขียวในชีวิตประจำวันกันนะคะเพราะว่าความหมายของคำว่าใส่หมวกเขียวในภาษาจีนเนี่ยเขาหมายถึงสวมเขาหรือภรรยามีชู้ค่ะเรื่องนี้นะคะมีที่มาจากเรื่องเล่าในสมัยราชวงศ์ถังนะคะเขาบอกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะเมื่อฝ่ายสามีเนี่ยออกจากบ้านไปทำงานทั้งวันนะคะภรรยากลับแอบมีชู้ค่ะอยู่มาวันหนึ่งนะคะสามีกลับมาบ้านเร็วกว่าปกติภรรยาจึงรีบบอกให้ชายชู้เนี่ยซ่อนอยู่ใต้เตียงและหลอกสามีว่ามีข้าวในนาขาดน้ำนะคะต้องให้สามีเนี่ยต้องรีบไปรดน้ำก่อนนะคะพอสามีมองเข้าไปในบ้านภรรยาก็กลัวว่าสามีจะเห็นเสื้อของชายชู้ที่โผล่ออกมานะคะจึงเอาเปลือกแตงโมเนี่ยมาครอบที่หัวสามีนะคะแล้วก็อ้างว่าแดดร้อนให้สามีเนี่ยใส่เป็นหมวกไปนะคะสามีก็รู้สึกอับอายมากจนหมดคำพูดค่ะเพราะว่ารู้อยู่เต็มอกแล้วนะคะว่าที่ภรรยาทำลงไปนั้นนะคะก็

ื่อต้องการปิดบังไม่ให้เห็นชายชู้ของตนนั่นเองจากนั้นนะคะหมวกจากเปลือกแตงโมเนี่ยซึ่งเป็นสีเขียวนะคะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าไต่ลุยเมาค่ะก็คือใส่หมวกเขียวนั่นเองดังนั้นนะคะการให้หมวกสีเขียวกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วเนี่ยจึงถือว่าเป็นการดูถูกอย่างร้ายแรงนะคะเพราะว่าเป็นการบอกในๆเลยว่าภรรยาของคุณเนี่ยกำลังมีชู้นะคะดังนั้นนะคะเราอย่าเผลอไปซื้อหมวกสีเขียวให้ผู้ชายจีนเป็นของขวัญกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวกันได้นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับไตลุยเมานะคะพาไปไตลุยเมาจื่อเหรอจนชื่อไทติวเหลียนเหรอพาไปไตลุยเมาจื่อเหรอก็คือเขาเนี่ยถูกนอกใจจริงๆด้วยจนชื่อไทติวเหลียนเหรอโอ้โหมันช่างน่าอายมากจริงๆนะคะหรือจะบอกอีกประโยคนึงนะคะบอกว่าถ้าจงชื่อตันซินหุยเก๋ยจางฟูไต่ลุยเมาถ้าจงชื่อตันซินหุยเก๋ยจางฟูไต่ลุยเมาก็คือเธอมักจะกังวลว่าจะถูกสามีมองว่าไปมีคนอื่นนะคะคำนี้เนี่ยมักจะใช้ในเชิงเสียดสีนะคะพูดถึงการถูกนอกใจเป็นคำที่มีความหมายทางลบนะคะถ้าใครจะเอาไปใช้เนี่ยอาจจะต้องระวังสักนิดนึงค่ะเดินทางมาถึงคำสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคำสุดท้ายในวันนี้ก็คือโทโยผิงโทแปลว่าดึงแปลว่าลากนะคะโยผิงแปลว่าขวดน้ำมันค่ะแล้วคำนี้เนี่ยแสดงยังไงนะคะโทโยผิงนะคะลากขวดน้ำมันเนี่ยเขาแสดงเป็นลูกติดเป็นคนที่มาเป็นภาระคนอื่นค่ะคือในสังคมจีนสมัยก่อนนะคะเวลาที่แม่ม่ายลูกติดแต่งงานกับสามีคนใหม่เนี่ยคนจีนจะเรียกลูกติดอย่างเหน็บแนมว่าโทโยผิงนะคะแปลตรงตัวว่าลากขวดน้ำมันแต่จริงๆแล้วคำที่อยากจะสื่อตรงๆก็คือโทโยปิ้งก็คือแปลตรงตัวว่าลากโรคนะคะโยปิ้งเนาะมีโรคปิ้งก็คืออาการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยการที่ผู้หญิงม่ายจะแต่งงานกับสามีคนใหม่นะคะก็เหตุผลส่วนใหญ่ก็จะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยยากจนนะคะหรือว่าอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นส่วนลูกที่ติดมาเนี่ยก็มักจะเจ็บป่วยออดออดแอดแอดนะคะซึ่งเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีใหม่ก็จะต้องมารับผิดชอบลูกติดที่เจ็บป่วยมาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีในวันแต่งงานเนี่ยแม่ม่ายบางคนนะคะก็จําเป็นต้องเขียนจดหมายหนังสือยืนยันไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าหากว่าลูกติดป่วยไข้ไม่สบายนะคะสามีใหม่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะคะลูกติดของแม่ม่ายที่จะแต่งงานใหม่เนี่ยจึงถูกว่าโทโยปิ้งนะคะเป็นการด่าเหน็บแนมถึงลูกติดที่เป็นภาระและอาจจะมีโรคติดมาได้นะคะแต่เพื่อว่าไม่ให้รู้สึกว่ามันรุนแรงจนเกินไปนะคะจึงเลี่ยงมาใช้คำว่าโทโยปิ้งแทนนะคะในปัจจุบันนี้นะคะความหมายเนี่ยจะกว้างกว่าแค่ลูกติดของแม่ม่ายนะคะคือเขาจะขยายความไปถึงคนที่ตามมาเป็นภาระของคนอื่นด้วยเขาจะใช้คำว่าโทโยผิงนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าชื่อถ้าเจอโทโยผิงจงชื่อเกินเจอท่าเต้าชู่โจเขาคือลูกของแฟนสาวที่ตามไปทุกที่นะคะถ้าชื่อถ้าเจอโทโยผิงก็คือเขาเป็นลูกติดนะคะจงชื่อเกินเจอทาเต้าชู่โจก็คือตามติดไปทุกที่เลยนะคะหรืออีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะบอกว่าถ้าจวยเต๋อจื้อจีเซียงเก๋อโทโยผิงเก๋ยเซียนเจียถิงใต้หลายเหล่อคุ้นเหล่าก็คือเขาบอกว่าถ้าจวยเต๋อจื้อจีเซียงเก๋อโทโยผิงเธอรู้สึกเหมือนเป็นภาระในครอบครัวใหม่นะคะเกยซินเจียถิงใต้หลายเหล่อคุณเหล่าก็คือทำให้ครอบครัวใหม่เนี่ยเกิดความยุ่งยากนะคะคือคำนี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ในแง่ของความเสียดสีนะคะไม่ใช่คำที่สุภาพค่ะก็ครบถ้วนกันไปแล้วนะคะสำหรับ10คำสแลงในภาษาจีนที่เหล่าชื่อนำมาฝากทุกๆคนกันในวันนี้นะคะในช่วงท้ายตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาต

ารถชวนทุกคนนะคะมาทวนกันอีกสักรอบนึงแล้วพูดตามไปพร้อมๆกันนะคะจะได้จำได้เนาะเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะนั่นก็คือเหยาเฉียนชู่เหยาเฉียนชู่คือต้นไม้เขย่าเงินนะคะแสดงได้ว่าแหล่งผลิตเงินค่ะคำต่อมานะคะถูหาวดินหรูหราเศรษฐีบ้านนอกนะคะถูหาวนะคะเศรษฐีบ้านนอกค่ะต่อไปชู่กุ๋ยชู่กุ๋ยนะคะออกนอกรางนะคะรถไฟออกนอกรางนี่ก็หมายถึงการนอกใจนั่นเองค่ะต่อไปชานใจชานใจบ้านอยู่บนภูเขาหมู่บ้านบนภูเขานะคะชานใจหมายถึงของก๊อปปี้ค่ะของปลอมนะคะต่อไปสวยเฮาสวยเฮาสวยเฮาไม่ใช่ของปลอมนะคะสวยเฮาเป็นของน้ำก็คือของหนีภาษีนะคะของที่หลบลักลอบเข้ามาทางน้ำในสมัยก่อนเนาะเขาเรียกสวยเฮานะคะก็คือของหนีภาษีนั่นเองค่ะต่อมาค่ะฟ่านถงฟ่านถงนะคะฟ่านถงคือถังข้าวถังข้าวหมายความถึงคนไร้ประโยชน์นะคะฟ่านถงใต้ลุยเมาใต้ลุยเมาใต้ลุยเมาใส่หมวกเขียวค่ะนั่นก็คือโดนสวมเขาหรือภรรยามีชู้นั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะโทโยผิงโทโยผิงหมายถึงคนที่มาเป็นภาระนะคะหมายถึงลูกติดของภรรยาหมายถึงคนที่มาเป็นภาระผู้อื่นนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ10คำแสลงภาษาจีนที่วันนี้เหล่าชื่อพี่เมย์ได้นำมาฝากทุกๆคนกันนะคะอย่าลืมนะคะนำไปฝึกนำไปใช้กันบ่อยๆนะคะจะได้จำได้แล้วก็จำไปทั้งประโยคเลยก็ได้เนาะเราจะได้บอกว่ามีประโยคมีคลังคำศัพท์ภาษาจีนกันได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ภาษาจีนแสนสนุกกับเหล่าซือพี่เมย์หมดเวลาลงแล้วต้องลาทุกๆคนไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าเหล่าซือจะนำประโยคอะไรมาฝากกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ใจเจี๊ย

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: ตอนเข้าเฝ้าพระองค์ว่าพวกเราต้องรักกันช่วยกันมีอะไรก็พูดคุยกัน อย่าทอดทิ้งกันก็เลยติดมาตลอดว่าชีวิตนี้จะอยู่กับงานปักผ้าแล้วก็สอนชาวบ้านก็เลยไม่ทอดทิ้งงานนี
1: ้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงของรายการรอบภูมิภาคนะครับผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสพาผู้ชมมาที่นี่นะครับในพื้นที่บ้านลาเวงนะครับตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับผู้ชมเพราะว่าจะพาผู้ชมมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่สามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือกลุ่มผ้าคลุมผมสตรีที่บ้านลาเวงนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้เกี่ยวข้องเรียกได้ว่าเป็นผู้นำกลุ่มของกลุ่มนี้เลยก็ว่าได้ผมอยู่กับกะป้าสวัสดีครับกะป้าครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมเบื้องต้นนี้ผมอยากจะให้กะป้าพูดถึงเรื่องของกลุ่มก่อนนะครับว่าก่อนที่จะมีการก่อตั้งกลุ่มเรามีจุดเริ่มต้นมีความเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงบ้างครับ
0: ก็แรกเริ่มนะคะจากเมื่อปีพ.ศ. 2512สมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงนะคะที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยียมราษฎรที่บ้านดาหงแล้วก็ท่านก็ได้อาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนซึ่งจะมีอาชีพเกี่ยวกับการปักผ้าย่าลิบเผาแกะสลักไม
1: ้ครับ
0: ทีเนี้ยเมื่อท่านเข้ามาแล้วก็จะรับชาวบ้านในชุมชนเป็นสมาชิกของพระองค
1: ์
0: เพื่อจะได้มีงานทำให้กับชุมชนให้มีรายได
1: ้ครับ
0: ทีนี้ดิฉันก็ได้เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกเมื่อปีพ.ศ. 2542
1: 42
0: ใช่ค่ะแล้วก็ได้เข้าไปฝึกอบรมปักผ้าเรื่อยมาก็ได้เป็นสมาชิกแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็จนถึงปี2547ก็ได้มีการประกวดที่แต่จะมีทุกปีแต่กาป้าก็ได้เข้าส่งงานเข้าประกวดด้วยก็ได้รับรางวัล
1: ครับผมคือกาป้านี่จะส่งงานประกวดเป็นประจำทุกปีเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ปี42ไปจนถึงปี47หรือว่า
0: ไม่ได้ส่งไปเลยเพราะว่าแค่ส่งไปปี47ก็ได้รับรางวัลเลยค่ะ
1: แล้วในระหว่างปี42ไปถึงปี47นะครับ
0: ก็จะมีการประกวดทุกปีแต่ว่าจะเอาคนที่มีฝีมือเพราะว่าก็จะมีการคัดเลือกอีกทีนึง
1: แต่ว่าในกลุ่มของกาป้าในช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นกาป้าก็เริ่มมีการสมัครเป็นสมาชิกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมแล้วหลังจากที่กาป้ามีการสมัครเป็นสมาชิกกาป้าได้มีการก่อตั้งเป็นกลุ่มเลยหรือว่ายังไม่ได้มีการก่อตั้งกลุ่ม
0: ยังค่ะเพราะว่าพอปี47ได้รับรางวัลที่2แล้วก็ได้รับพระราชทานรางวัลกับพระองค์ท่านที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศด้วยนะคะเป็นสร้อยคอทองคำ5บาทแล้วก็พอหลังๆพวกเราก็ทำไปพอหลังๆพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จมาตั้งแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ทำให้ชาวบ้านในชุมชนก็ไม่มีการรับสมัครสมาชิกใหม
1: ่
0: ก็ไม่ค่อยมีคนทำเยอะแต่ว่ายังทำอยู่ปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะคะแต่ว่าจะมีผู้สูงอายุเพราะว่าไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาก็เลยบางคนเขาอยากมีงานทำแบบปักผ้า
1: อยากจะมีรายได้ด้วย
0: ใช่สนใจมีงานปักก็เลยมารวมกลุ่ม
1: ขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับว่าตั้งแต่ปี42ไปจนถึงปี47นั้นช่วงนั้นมีคนสมัครเป็นสมาชิกในเยอะไหมฮะ
0: เยอะค่ะที่ดาหง500กว่าคน
1: เฉพาะดาหงอย่างเดียว500กว่าคนแล้วในช่วงนั้นเลยครับมีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปักผ้าการทำกลุ่มเลยครับเรามีอาจารย์เข้ามาสอนหรือว่ามีการเรียนรู้เองยังไงบ้าง
0: ก็จะมีครูสอนเข้ามาสอน3คนค่ะจากข้างนอกเข้ามาสอนพอหลังจากนั้นมีเหตุการณ์ก็เขาต้องการครูเพิ่มเพราะว่าสมาชิกเยอะ
1: ครูที่มาสอนนี่ก็หมายความว่าเป็นครูที่มาจะเป็นตัวแทนของพระองค
0: ์ใช่เพราะเป็นคนที่พระองค์รับเป็นครูแล้วก็สามารถเข้ามาสอนได
1: ้
0: เพราะว่าทุกท่านที่เป็นเข้ามาเกี่ยวข้องก็อย่างเป็นสมาชิกก็ต้องได้รับลายเซ็นจากท่านผู้หญิงจารุจิตเป็นผู้รับเป็นสมาชิกเป็นครูก็ต้องเป็นได้รับการแต่งตั้งจากท่านผู้หญิงเหมือนกัน
1: คือตั้งแต่ปี42ไปจนถึงปี47คนที่เป็นสมาชิกทุกคนนั้นไม่ใช่ว่ามาสมัครกับกาป้า
0: ไม่ค่ะ
1: ต้องไปสมัครที่
0: ใช่ตอนที่ท่านเสด็จมาที่ดาหงก็เข้าไปสมัครเลยค่ะ
1: คนที่ไปสมัครที่นั่นก็จะได้เป็นสมาชิกเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็หลังจากที่มีการสมัครเป็นสมาชิกปุ๊บเราก็มีการรวมกลุ่มใช่ไหมฮะ
0: เขาจะมีการตั้งศูนย์เลยที่ดาหงค่ะ
1: ไปเรียนรู
0: ้ศิลปาชีพที่ดาหงค่ะ
1: ไปเรียนรู้ไปศึกษาเกี่ยวกับการทำงานก็ที่นั่นเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็จะมีครูเข้ามาสอนแล้วก็พวกเราก็จะเข้าไปเรียนที่นั่นค่ะ
1: ครับผมช่วงแรกๆหน่อยครับเขามีการสอนวิชาอะไรยังไงบ้างครับ
0: ก็สอนปักผ้าเลยค่ะ
1: ปักผ้า
0: ใช่ค่ะจะเป็นลายสัตว์ลายดอกไม้อย่างเข้าไปใหม่ๆก็จะมีการแบบฝึกก่อนที่เล็กๆก่อนพอครูจะดูฝีมือของแต่ละคนว่าคนไหนสามารถไปได้ไกลก็จะพยายามให้ลายที่ยากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผมในช่วงนั้นมีการฝึก เป็นประจำทุกวันหรือว่าเขาคิดเป็นสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งหรือยังไงฮะ
0: จะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงบ่ายค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสี่บ่ายห้าทุกวัน
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: อ๋อเหมือนว่าเป็นนักเรียนประจำเลยใช่
0: ไหมค่ะครูจะเข้ามาทุกวันทุกวันค่ะ
1: ครับผมครับผมเรียนไปเรียนมาจนทำให้กาปานี่มีความชำนาญ
0: ใช่
1: แล้วก็มีการส่งเข้าประกวด
0: ใน
1: ปี2547
0: ใช่ค่ะ
1: จำได้ไหมครับว่าปี

0: นามสกุลที่อยู่อ้าวชื่อเราขนลุกเลยค่ะอยากจะร้องไห้แบบภูมิใจมากอย่างแล้วก็เวียบแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่พาไปดูงานไปดูงานก็เลยได้เข้าไปดูไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีผลงานของตัวเองอยู่ในนั้นด้วย
1: ครับผมช่วงนั้นมีผลงานของคนในพื้นที่สามจังหวัดบ้านเรานี่
0: มีเยอะมากเพราะว่างานปักผ้าส่วนมากในนั้นจะเป็นส่วนมากจะเป็นของสามจังหวัดชายแดนใต้หมดเลยค่ะเป็นแบบว่าเป็นผลงานที่ดีมากเลย
1: ผลงานนั้นเป็นผลงานที่กาพระสงเข้าประกวด
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อครับผมพอปี47กาพระเริ่มส่งเข้าไปประกวดแล้วก็ผลงานของกาพระก็ได้รับการคัดเลือกจากนั้นกาพระก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจัดตั้งกลุ่มเองยังไงบ้างฮะ
0: ตอนนั้นยังค่ะเพราะว่าเราตั้งกลุ่มปี57
1: อ๋อปี57 10ปีที่แล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าหลังๆก็ไม่ค่อยมีคนทำเพราะว่าบางคนก็อายุมากขึ้นแล้วก็มีคนรุ่นใหม่สนใจก็เลยให้แบบบางทีก็ให้แม่กับป้าก็ช่วยกันสอนชาวบ้านในชุมชนแล้วก็แรกๆเราทำเป็นผ้าคลุมผมก่อนเนี่ยที่ชื่อผ้าคลุมผมสตรีใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: เพราะว่ากับป้าดูแล้วแบบบ้านเราอ่ะทำของมาเลย์ส่งมาเลย์แต่ว่าก็ให้ราคาถูกมากก็เลยแบบว่าทำยังไงจะให้เขามีแบบรายได้เพิ่มมากกว่านี
1: ้ให้เพิ่มราคาเพิ่มมูลค่ามากขึ้น
0: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะทำของมาเลย์แล้วเราต้องซื้อได้เองก็จะหักค่าได้ค่าอะไรอีกถ้าเราทำผิดเราก็ต้องจ่ายให้เขาทีเนี้ยก็เลยทำกำลังคิดว่าจะทำยังไงให้เขาบ้านมีแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็เลยจดทะเบียนก
1: ับ
0: พัฒนาชุมชนแล้วก็ทำเป็นกลุ่มก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้วัสดุมาแล้วก็เลยทำให้กลุ่มก็ไม่ต้องซื
1: ้อ
0: วัสดุก็มาเอาฟรีที่กลุ่มแค่ปักอย่างเดียวก็ได้สินค้าทำเสร็จก็เราเอาไปขาย
1: ครับผมด้วยในช่วงนั้นกาป้าก็เป็นสมาชิกของกลุ่มศิลปาชีพด้วยครับผมก็เรียกได้ว่าก็ทำให้กาป้านั้นสามารถที่จะเบิกทางไปอีกแบบนึงได้อีกระดับนึงได้แล้วก็มาก่อตั้งกลุ่มเองครับผมแล้วก็กาป้าก็นำความรู้จากการไปฝึกอบรมจากกลุ่มศิลปาชีพมาต่อยอดในส่วนนี
0: ้
1: ครับผมเรียกได้ว่ากาพระก็เป็นครูให้กับคนในชุมชนได้ด้วยครับผมจนตอนนี้กลุ่มของกาพระเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็รู้สึกว่าดีใจมากอ่ะอย่างนี้ก็ทำให้ชาวบ้านในชุมชน
1: อ
0: ่ะมีอาชีพมีรายได้นะคะเพราะว่าบางคนก็ทำเป็นอาชีพหลักก็มีแล้วเพราะว่าสินค้าของเราตอนนี้สามารถนำไปสู่ตลาดข้างนอกได้แล้วก็ยังไปส่งต่างประเทศได้เลยค่ะก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีลูกด้วยมาช่วยออกแบบออกแบบแล้วก็การตลาดให้ก็ทำให้ตอนนี้แรกๆเราตั้งอยากตั้งกลุ่ม20คนตอนนี้เกือบ200คนแล้วสมาชิก
1: เฉพาะในบ้านลาเวงอย่างเดียวหรือว่ามีคนในชุมชนรอบเชียงรอบเชียง
0: ในลาเวงประมาณเกือบ50กว่าคนแต่ก็จะมีทั้งตำบลด้วยแต่ตอนนี้อำเภอรือเสาะหลายหมู่บ้านเข้ามาเพราะว่าเขาก็เห็นว่าเข้ามาที่บ้านเราก็เห็นว่าที่นี่มีอาชีพก็อยากสนใจอยากทำด้วยก็เลยกับป้าคิดว่าเราไม่ได้กีดกันเพราะว่าถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาเรียนได้แล้วก็มาฝึกกับเราเราไม่มีค่าใช้จ่ายเราฝึกให้ฟรีแล้วก็เหมือนกับว่าพี่ช่วยสอนนอนถ้ากับป้าไม่มีเวลาก็ไปนั่งกับคนที่ทำไม่เป็นแล้วก็แต่ว่าถ้าจะเข้ามาแล้วต้องทำผ่านกับป้าด้วยทุกชิ้นงานเพราะว่ากับป้าต้องคัดเพราะว่าสินค้าเราต้องดีเราไม่ได้เน้นปริมาณแต่เราจะเน้นคุณภาพด้วยแล้วก็ถ้าทำแล้วถ้ากับป้าว่าอะไรไม่ถูกตรงไหนต้องแก
1: ้ต้องรับ
0: ใช่แล้วก็ทำมาแล้วสามารถส่งที่เราได้แล้วก็ตอนนี้ที่หมู่บ้านอื่นเยอะค่ะที่คุกจัตโตที่ลาลุเข้ามาเรียนกับเราก็วันก่อนยังมีอีกหมู่บ้านที่แหวงมาขอเรียนด้วยแต่กับป้าบอกตามตรงเลยว่าไกลเพราะว่ายากในการติดตาม
1: คือกับป้าก็รับสมาชิกคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันคือเพื่อที่จะให้ความสะดวกในเรื่องของการที่จะติดตามผลงานที่เขาทำมา
0: ใช
1: ่อ๋อครับผมเขามาเรียนที่นี่แล้วก็กลับไปทำที่บ้านหรือว่าอย่างไร
0: ใช่ใช่ค่ะมารับวัสดุอุปกรณ์ไปทำที่บ้านแล้วก็ทำเสร็จก็จะมีตัวแทน2คนมาส่งที่กลุ่
1: ม
0: แล้วก็จะจ่ายค่างานก็เขาจะกระจายไปแจกแล้วก็ตอนที่มาส่งงานเขาจะนำจะเอาได้ผ้าก็กลับไปด้วยเพื่อไปแจกให้กับชาวบ้านที่บ้านเขา
1: ครับผมก็เรียกได้ว่ากับป้านี่เป็นทั้งผู้ก่อตั้งกลุ่มแล้วก็เป็นทั้งครูฝึกอาชีพให้กับเขาแล้วก็กับป้าเองก็เป็นสมาชิกของกลุ่มศิลปาชีพด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางในเรื่องของการที่จะต่อยอดในเรื่องของการตลาดทั้งปัจจุบันและก็ในอนาคตข้างหน้าครับผมในสิ่งที่กับป้าทำตอนนี้นี่ครับในเรื่องของลวดลายต่างๆแบบต่างๆนี่นะครับใครเป็นคนกำหนดนะครับว่าต้องทำแบบนี้ต้องทำลวดลายแบบนั้นนะครับ
0: ก็เมื่อก่อนเราก็จะ

0: ีในโทรศัพท์ในโซเชียลนะคะออกแบบไลน์พอหลังๆแบบพอมีลูกหลานเข้ามาก็จะออกแบบช่วยออกแบบให้และเป็นไลน์ใหม่ๆที่ทันเหมือนกับทันต่อเหตุการณ์แบบตามความต้องการของลูกค้าก็จะมีไลน์แบบใหม่ๆมาตลอดเลยแล้วก็อย่างดอกไม้อย่างลายสัตว์อะไรเนี่ย
1: ครับผม
0: ก็พยายามทำผมว่าเราทำรอบนี้ดูไม่สวยรอบหน้าเราต้องปรับปรุงใหม่แล้วก็จะดูในอย่างดูใน Pinterest อะไรแบบนี้เราก็มาปรับปรุงอย่างเราต้องรู้ตลาดด้วยบางทีบ้านเราใช่ไหมถ้าเราไปขายกรุงเทพเขาชอบสีหวานๆสีพาสเทลเราก็พยายามทำสีพาสเทลแต่ถ้าเราจะส่งมาเลยเราต้องทำสีแบบสีสดเขาชอบสีจัด
1: คือเรียกได้ว่าตอนนี้นี่การฝากส่งไปไม่ใช่เฉพาะแค่ในประเทศไทยอย่างเดียว
0: ใช่แต่ว่าเราไม่ได้ส่งเองนะเพราะว่าจะมีลูกค้ามารับอีกทีนึงแล้วก็เข้าไปใช่แล้วก็จะมีหลายแบรนด์ที่จ้างเรากลุ่มเราปักด้วยค่ะแล้วก็เขาจะไปขายต่างประเทศค่ะแปลว่าลายของเขาเราไม่สามารถเอาไปขายได้เพราะว่าเป็นของเขาแต่ว่าเราก็จ้างปักอย่างเดียวเพราะว่าเรามีสมาชิกเยอะพยายามหางานป้อนงานให้กับสมาชิกให้เยอะมากที่สุด
1: ครับผมคือเรียกได้ว่าก็คือว่าทางตลาดเขามาเขาบอกว่าเขาต้องการแบบนี้กับป้าก็เลยทำเหมือนกับที่เขาต้องการครับผมแล้วก็กับป้าก็มาชี้แจงมาสื่อสารกับคนในกลุ่มต่อนะครับผมก็คนในกลุ่มก็ทำในแบบที่กับป้ากำหนดให้
0: ใช่
1: ครับผมนี่เรื่องของอุปกรณ์วัสดุต่างๆเลยครับทางกับป้าเป็นคนให้เองหรือว่าทางสมาชิกเขาเป็นคนออกเองฮะ
0: ก็จะเป็นของที่กลุ่มออกให้ค่ะเพราะว่าสมาชิกไม่ต้องออกอะไรสักอย่างเลยแค่มาปักอย่างเดียววัสดุอุปกรณ์มาเอาที่กลุ่มหมดเลยค่ะฟรีหมดเลยค่ะค่ะเราจะมีงบเราทางกลุ่มได้มีการกู้เงินจากกองทุนบำรุงสตรีแล้วก็มาหมุนเวียนโดยไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็อย่างเดือนที่แล้วก็ได้รับองค์กรสนับสนุนจากสอบต.ในการซื้อวัสดุให้ 300,000 บาทก็ได้ของเยอะมากค่ะเป็นได้เป็นผ้าก็สามารถให้แจกให้กับสมาชิกปักสบายๆเลยก็เลยทำให้เขาก็ไม่เราก็สามารถเพิ่มราคาให้กับสมาชิกอีกทีนึงเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็อย่างเราซื้อได้แล้วก็ต้องหักค่าได้อะไรอีกใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเขาให้มาแล้วก็แค่ให้ครับเพิ่มจากค่าได้แล้วก็เพิ่มให้กับเป็นค่าแรงให้กับสมาชิกอีกทีนึง
1: ครับผมอย่างที่คุยนอกรอบเมื่อสักครู่นะครับเห็นว่าครับป้าก็มีการส่งชิ้นงานไปยังวังด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ซึ่งในส่วนนี้การที่เราจะกำหนดผลงานจะออกมาในรูปแบบไหนนั้นอันนั้นใครเป็นผู้กำหนดให้ครับ
0: ถ้าที่ส่งในวังก็จะเป็นชิ้นงานที่ทางวังจะส่งมาให้กับเราเลยเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขาก็จะส่งผ้าส่งได้มาแล้วก็เป็นแบบของเขาเลยก็ทำไปก็ปักเสร็จก็ส่งที่ค่ายทหารกาลยาแล้วก็เป็นคุณดูแลอีกทีนึงเขาจะนำผลิตภัณฑ์เราส่งในวังก็ทางนู้นก็จะตีราคาแล้วเขาจะเอาเงินมาให้เรา
1: เขากำหนดมาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นชิ้นงานของเขาเลยไม่สามารถเอาไปขายที่อื่น

0: ค่ะดีใจค่ะที่ได้ทำงานมาค่ะก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะก็ได้ความรู้แล้วก็ดีใจค่ะที่ได้ทำงานมาแบบนี
1: ้ทำงานที่นี่มา11ปีแล้วค่ะที่มีรายได้ได้เลี้ยงลูกแล้วก็ได้อยู่กับลูกที่บ้านด้วยค่ะฝึกทำดอกทำอะไรก็ได้ทำทุกอย่างแล้วขอบคุณที่กลุ่มกะป้ามีงานให้เราทำทุกวันนี้แล้วก็ได้เลี้ยงครอบครัวด้วยได้อยู่กับลูกไม่ต้องออกไปทำงานที่ไหนค่ะ
0: นี่ยังเป็นลายของเขา
2: อ่านี่เป็นลายของเขา
0: ค่ะเป็น
2: ที่เขาส่งมาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: กระดาษผ้าก็เป็นของเขา
0: เขาจะส่งได้แล้วก็นี่ค่ะเป็นได้เป็นผ้าแล้วก็เป็นลายเนี่ยเราก็ปักตามลายที่เขาส่งมาค่ะเนี่ย
2: เขาส่งมาครั้งหนึ่งกี่ชิ้นเนี่ยฮะ
0: ส่งมาประมาณหลายชิ้นแต่ว่าหลายแบบแล้วก็บางคนต้องดูที่คนปักด้วยบางคนก็แบบชำนาญปักลายคนลายสัตว์ลายดอกไม้ก็จะให้
2: อย่างนี้ก็คือแบบของเขาเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: คือเขาอยากจะให้เราปักเป็นแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ดูสีตามแบบนี้ค่ะ
2: อ๋ออันนี้คือตัวอย่างเขา
0: เป็นต้นแบบดูต้นแบบแล้วก็พยายามปักให้เหมือนมากที่สุดค่ะแล้วก็เอากระดาษนี้

0: มันเอาบนผ้าแล้วก็ปักทับเลยค่ะ
1: อ๋อครับผมทีนี้เขาส่งมาสมมติว่าเขาส่งมาแค่ชิ้นเดียวเราก็ต้องทำแค่ชิ้นเดียวส่งให้ถูกต้อง
0: ใช่พอทำเสร็จก็เอาชิ้นใหม่อีกเราจะมีเก็บไว้ใครทำเสร็จก็แจกให้อันใหม่ต
1: ่ออ๋อคืออันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขาเลย
0: ใช่ค่ะไม่สามารถไปขายเองได
1: ้โดยที่เราไม่สามารถที่จะนำไปจำหน่ายไปขายเอง
0: ใช่
1: ไม่ได้
0: ใช่ค่ะอย่างที่เราเวลาเราไปขายของนะที่มีที่เขาว่าเอ๊นราธิวาสมีงานฝากด้วยเหรออ
1: ืมเขาไม่คาดคิด
0: ใช่ก็กับป้าจะบอกเขาว่าเรามีมานานแล้วแต่เราไม่ได้ออกสู่ตลาดเพราะว่าเราจะส่งในวัง
1: ครับ
0: แต่หลังๆเราก็มาทำเป็นอาชีพให้กับชาวบ้านมาประกอบอาชีพเราก็เริ่มจากนั่นแหละที่งานเราละเอียดเพราะว่าเราเริ่มจากงานของพระองค์ท่านที่เป็นงานที่ละเอียดทำให้งานของเราทุกชิ้นต้องละเอียด
1: ครับผม
0: ใช
1: ่แล้วอย่างงานที่ส่งในวังนี่นะครับคนที่จะปักได้นี่จะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มศิลปาชีพอย่างเดียวหรือว่าคนทั่วไปสามารถที่จะปักได้ด้วย
0: คนที่จะปักได้ต้องได้รับลายเซ็นจากท่านผู้หญิงที่บอกว่ารับรองเป็นสมาชิกได้ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกไม่สามารถทำได
1: ้
0: ค่ะ
1: มองไม่สามารถที่จะปักได้
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ต้องปักตามจำนวนที่เขาส่งมา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนในชุมชนและก็ให้กับประเทศเลยก็ว่าได้ใช่ไหม
0: ใช่ก็ทำให้แบบสำนึกในพระองค์ท่านนะคะที่ว่าได้เริ่มจากภูมิตังของพระองค์ท่านที่สามารถให้พวกเราอยู่รอดแล้วก็ทำงานปักผ้าทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพมีรายได
1: ้ครับผมตอนนี้เป็นเวลาเกือบกว่า20ปีมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ที่แรกเริ่มของกับป้าตั้งแต่ปี2542จากการเป็นกลุ่มเป็นสมาชิกของกลุ่มศิลปาชีพจนนำมาต่อยอดมาเป็นกลุ่มอะไรนะ
0: ภาคภูมิ
1: สตรีบ้านลาเวงจนตอนนี้เนี่ยทำให้มีสมาชิกก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นครับป้ามีความรู้สึกยังไงบ้างครับผมที่เราสามารถที่จะต่อยอดให้กับคนในชุมชนสามารถมีรายได้สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แบบนี้ได
0: ้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้เริ่มจากโครงการของพระองค์ท่านที่สามารถให้เราเนี่ยเอาความรู้ที่มีอยู
1: ่
0: สานต่อโครงการของพระองค์ให้กับชาวบ้านในชุมชน
1: ครับ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น
1: ครับผม
0: แล้วก็สัญญากับตัวเองว่าเคยได้พระองค์ได้เคยรับสั่งครั้งนึงว่าตอนเข้าเฝ้าพระองค์ว่าพวกเราต้องรักกันช่วยกันมีอะไรก็พูดคุยกันอย่าทอดทิ้งกันก็เลยปิดมาตลอดว่าชีวิตนี้จะอยู่กับงานปักผ้าแล้วก็สอนชาวบ้าน
1: ครับ
0: ก็เลยไม่ทอดทิ้งงานนี้จนกว่า
1: ครับผมครับมีแนวคิดไหมครับว่าอยากจะต่อยอดแล้วก็อยากจะพัฒนาให้ตอนนี้ถ้าเราดูก็เริ่มมีความล้ำสมัยอยู่แล้วมีความคิดไหมครับว่าอยากจะให้ล้ำสมัยกว่านี้อีกในอนาคต
0: ก็พยายามจะหาตลาดต่างประเทศให้ได้ครับเพราะพยายามส่งลูกหลานเข้ามาฝึกอบรมตลอดแล้วก็ออกแบบอะไรใหม
1: ่ๆครับผม
0: แล้วก็พยายามให้สมาชิกรุ่นใหม่เข้ามาด้วย
1: ครับผมครับผมครับผมอยากจะบอกอะไรกับคนรุ่นใหม่ไหมครับ
0: ก็อยากให้คนรุ่นใหม่สนใจงานปักผ้านะคะเพราะว่าเป็นงานที่เป็นภูมิปัญญาของเราเป็นของบรรพบุรุษเรา
1: ครับผม
0: อย่าไม่อยากให้หายไปแล้วก็อย่างน้อยเป็นงานที่แบบมีคุณค่าทางจิตใจทำแล้วแบบมีความสุขแล้วก็แบบทำให้เรามีสติแล้วก็ไม่คิดมากพอทำแล้วแบบพอเราทำเสร็จแล้วอันนึงเราจะมีความสุขแต่ตอนที่เราทำใหม่ๆเรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้แต่เมื่อเราทำเป็นแล้วจริงๆค่ะมีความสุขค่ะเพราะว่าลองถามสมาชิกบางคนวันไหนไม่ได้ปักผ้าก็บอกว่ารู้สึกว่างุ่นงีดจริงๆค่ะลองสักครั้งนะคะ
1: เพราะมาอยู่ที่นี่ก็มีเพื่อนฝูงมาพูดคุยมาพูดจาอะไรกันด้วย
0: ใช่ทำให้เราเกิดความรักความสามัคคีนะคะเพราะว่าบางคนเวลานั่งหน้าบ้านก็จะมานั่งเป็นทีมแล้วก็มานั่งปักผ้าโดยไม่ต้องไปคุยข้างนอกแล้วก
1: ็
0: ครอบครัวก็รักนะคะเพราะว่าอยู่บ้านสามารถทำกับข้าวดูแลพ่อแม่โดยไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านอยู่กับลูกอยู่กับสามีอยู่กับพ่อแม่ได
1: ้ครับผมครับผมโอเคตอนนี้กับป้าได้หลังจากที่กับป้าก็เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักแล้วทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่กับป้าเคยได้รับรางวัลมีผลงานอะไรที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนไหม
0: ก็ตอนนี้ก็ได้เป็นครูช่างศิลปะประจำไทยด้วยจ้ะซึ่งเป็นรางวัลที่รู้ตัวว่าเป็นครูช่างที่สูงสุดเพราะว่าทั่วประเทศเขาจะมีการคัดเลือกแค่สี่ห้าคนเองเป็นครูช่างแต่ว่ากับป้าจะอยู่แผนกปักผ้าก็ได้เป็นครูช่างก็สามารถไปสอนที่ไหนได้ทั่วประเทศเพราะว่าเป็นครูช่างแล้วแบบ มีตลาดต่างประเทศแล้วก็จะมีของสถาบันศิลปะตะการไทยจะมีการส่งเสริมแล้วก็มีตลาดให้ด้วยแล้วก็ดูแลตลอดค่ะ
1: ครับผมครับผมเมื่อกี้ผมลืมถามว่ามีผลงานอะไรบ้างที่กับป้าอยากจะเสนอกับพี่น้องประชาชน
0: ก็ตอนนี้สินค้าของเราที่ขายดีก็จะมีกับเป็นกิ๊บติดผมนะคะเพราะว่าเป็นชิ้นเล็กๆใช่ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆสามารถเป็นของฝากของที่ระลึกได
1: ้
0: อย่างต่างชาตินี่คะเวลาเข้ามาเขาบอกว่าเป็นชิ้นเล็กแล้วก็สามารถพากลับไปได้แล้วก็จะเป็นกิ๊บติดผมนะคะแล้วก็ที่คาดผมที่คาดผมก็หายดีนะคะตอนนี้
1: อันนี้ก็ทำเองเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นสินค้าเราจะเป็นแฮนด์เมดค่ะแล้วก็เนี่ยเราจะปักด้วยมือหมดเลยนะคะแล้วก็ประกอบมือหมดเลยค่ะเนี่ย
1: อันนี้ก็ทำเองกับมือ
0: ใช่ค่ะเย็บมือประกอบมือ 100% ค่ะก็เป็นงานฝีมือค่ะไม่ใช้จักรเลยค่ะยังเข็มกลัดยังมัดก็ใช้มือหมดเลยค่ะแล้วก็เย็บปืนหมดเลยไม่ได้ใช้จักรเนี่ยปักทีละเส้นทีละเส้นไม่ได้ใช้จักรเลยค่ะก็จะเป็นสินค้าแบบว่ามันมีคุณค่าเพราะว่าเวลาเราปักเราต้องใส่มีความตั้งใจแล้วก็เอาใจใส่กว่าจะได้แต่ละชิ้น
1: ครับผม
0: ยาก
1: ชิ้นหนึ่งนี้ใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะเสร็จ
0: ก็ประมาณบางคนได้ 5-6 ชิ้น
1: ต่อวัน
0: แต่บางคนเป็น10ชิ้นก็มีแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะ
1: ครับผมแล้วในส่วนของรายได้กับกลุ่มสมาชิกเหรอครับเรามีการแบ่งตันยังไงบ้างคร
0: ับเราจะมีการคิดค่าชิ้นงานแต่ละชิ้นเพราะว่าจะดูที่ลายด้วยลายเล็กลายใหญ่แล้วก็ยากง่ายก็สมาชิกทุกคนก็จะรู้เลยว่าเอาลายนี้ราคานี้ลายนี้ราคานี้เขาจะ
1: รู้หมดเลย
0: ใช
1: ่ครับผมครับผม
0: ก็เป็นพันก็มีชิ้นใหญ่ๆก็มีแล้วแต่เราจะมีบนเราไม่ได้ทำเฉพาะชิ้นเล็กๆแบบนี้เรามีบนเสื้อผ้าบนหมวดบนกระเป๋า
1: ครับผม
0: ใช่
1: ครับผมทีนี้ในเมื่อเรามีสมาชิกหลายคนแบบนี้นะครับเราจะมอบงานให้แต่ละคนเรามอบยังไงครับสมมติว่าชิ้นนี้ครับเราจะมอบให้ใครทำ
0: เราจะมีอย่างชิ้นนี้นะคะก็จะมีคนหนึ่งมารับชิ้นแต่ว่าพอทำเราจะมีแบบอย่างเราจะทำเป็นแบบกลม10ชิ้นก็จะมีแบบแบน10อย่างมัด10อย่างตัวนี้30ชิ้นก็จะมีเราจะทำแบบกลมแบนแล้วก็อย่างมัดก็คนหนึ่งคนเดียว
1: เราจะรู้ยังไงว่าคนนี้ใครหน้าที่ของใครใครจะต้องกลับไปนำ
0: เขาไปทำก่อนชิ้นหนึ่งแล้วก็ให้กลับไปดูก่อนว่าโอเคไหมถ้าผ่านก็กลับไปทำให้เสร็จ30ชิ้นก็มารับทำเสร็จก็มารับลายต่อไป
1: ถ้าไม่ผ่านก็ให้คนอื่นทำต
0: ่อไม่ค่ะ
1: ส่วนมากก็ผ่าน
0: ผ่านเพราะว่าให้เต็กเกแล้วก็ทำจนผ่านเพราะว่าบางคนอ่ะพอไม่ผ่านเขารู้สึกงุนงงกับป้าบอกว่าเอ้าทำไมทำไม่ได้เห็นคนอื่นทำได้เราต้องทำได
1: ้
0: วันนี้เราทำไม่เป็นพรุ่งนี้เราทำเป็นเพราะบางคนไม่สู้แต่เราบอกว่าและถ้าทำไมคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เราต้องเป็นคนไม่ยอมนะคะต
1: ้
0: องทำได้เพราะบางคนตอนนี้มีหลายคนเป็นแบบนี้แต่ว่าพอตอนนี้สบายแล้ว
1: ตอนนี้ก็ล้นมือแล้วใช่ไหมงานก็ล้นมือ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมก็อยู่ที่ดุลพินิจของกับป้าว่างานชิ้นไหนอยากจะมอบให้กับใครทำใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็จะดูแต่ละคนว่าคนนี้มีความถนัดในการปักสัตว์บางคนปักดอกไม้บางคนปักสัตว์ไม่เป็นเลยก็
1: ม
0: ีเป็นแต่ดอกไม้แต่บางคนปักอะไรไม่เป็นสักอย่างก็มาประกอบแค่จะมีคนมีอายุบางคน75ปีก็มีนะคะ
1: ครับผมโอเคปิดท้ายในวันนี้ครับป้าสมมติว่าพี่น้องประชาชนเขาอยากจะมาศึกษาดูงานอยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาดูวิธีการรวมกลุ่มของกาป้านี้เขาสามารถเดินทางเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ของกาป้าได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะยินดีนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่บ้านลาเวนะคะหมู่3ตำบลเชียงคีรีอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เบอร์โทรก็จะมี086
1: ครับ
0: 2924972ก็จะมีเพจ IG แล้วก็ LINE แล้วว่าลาเวงนะคะ
1: ครับผมอ่ะนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นรายละเอียดของรายการเราในวันนี้นะครับจากกลุ่มแรกๆที่กับป้าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกลุ่มศิลปาชีพนะครับจนหลังจากที่กับป้าได้มีการรวมกลุ่มกันแล้วกับป้าก็สามารถที่จะไปต่อยอดจนสามารถสร้างกลุ่มเองแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนพื้นที่ลาเวงแห่งนี้แล้วก็คนในชุมชนเคียงข้างเนี่ยท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าเกิดจากความตั้งใจจนทําให้คนในชุมชนมีรายได้แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้มากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วในโอกาสหน้าผมจะพาผู้ชมไปดูเรื่องราวที่ไหนอย่างไรกันบ้างนั้นก็ต้องติดตามรับชมกันในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ทางรายการของเราก็ต้องขอขอบพระคุณกับอาป้าเป็นอย่างมากเลยขอบคุณมากครับโอกาสหน้านะครับกลับมาเจอกันใหม่กับรายการรอบภูมิภาควันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

ายกมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักรสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

รับชมข่าวต้นชั่วโมง MBK News เวลา16นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเลื่อนนัดคณะรัฐมนตรีรับประทานอาหารเย็นในวันที่6กันยายนนี้เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ขณะปฏิบัติราชการที่จังหวัดราชบุรีว่าได้เลื่อนนัดหมายเชิญคณะรัฐมนตรีมารับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักส่วนตัวในวันที่6กันยายนนี้เนื่องจากต้องเดินทางไปร่วมถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในนามรัฐบาลไทยผู้สื่อข่าวสอบถามว่ากำหนดการรับประทานอาหารจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้และไม่เกี่ยวข้องกับการที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เป็นเพราะตลอดการทำงาน6เดือนแรกยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและรับฟังผลการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละคนเป็นการส่วนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เปิดงาน Agrinex สุรินทร์ชูเทคโนโลยี AI ปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัล Agrinex สุรินทร์ Future of Organic Farming ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมพร้อมพัฒนาทักษะดิจิทัลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาเกษตรกรและผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับเกษตรอินทรีย์ไทยให้สามารถแข่งขันได้พร้อมย้ำถึงความสำคัญของ AI ที่เขามีบทบาทยกระดับภาคการเกษตรตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพดินการบริหารจัดการน้ำการคาดการสภาพอากาศตรวจสอบโรคพืชเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มโอกาสสร้างรายได้กระทรวงดีมุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตร3ด้านได้แก่การเข้าถึงเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ AI ผ่านโครงการ THAI Passport ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเรียนรู้และนำ AI ไปประยุกต์ใช้รวมถึงการสนับสนุน Local AgriTech Startup เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เกษตรกรลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับคนไทยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติรับรองการปรับเปลี่ยนแผนที่โลกให้สะท้อนขนาดที่แท้จริงของทวีปแอฟริกาได้แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติรับรองการปรับเปลี่ยนแผนที่โลกให้สะท้อนขนาดที่แท้จริงของทวีปแอฟริกาได้แม่นยำยิ่งขึ้นตามข้อเสนอของประเทศโตโกหลังแผนที่เมอร์เคเตอร์ถูกวิจารณ์ว่าบิดเบือนขนาดทวีปรายงานระบุว่ามติดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากชาติสมาชิก164ประเทศรวมถึงฝรั่งเศสและอังกฤษในขณะที่สหรัฐเป็นประเทศเดียวที่คัดค้านและมี6ประเทศงดออกเสียงโดยแม้มตินี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนที่ที่สถาบันต่างๆทั่วโลกนำไปใช้ทางนี้แผนที่เมอร์เคเตอร์ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ศตวรรษที่16ถูกวิพากษ์วิจารณ์มานานว่าแสดงขนาดของแอฟริกาเล็กกว่าความเป็นจริงทำให้แอฟริกาดูมีขนาดใกล้เคียงกับเกาะกรีนแลนด์ทั้งที่ในความเป็นจริงมีพื้นที่ใหญ่กว่าประมาณ14เท่าพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ใน NBT ทั่วไทยเวลา 17:30 นและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการ NBT Documentary สารดี @NBT สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจัดระเบียบการประกอบกิจการ Data Center หลังประชาชนกังวลผลกระทบต่อชุมชนและการใช้ทรัพยากรพร้อมสั่งบูรณาการข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันภายใน1สัปดาห์และจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้ชัดเจนภายในเดือนกันยายนนี
1: ้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงเปิดตัวกิจกรรม D-Hopeบ้านล่างหมู่5ตำบลบางสักเก้าจังหวัดจันทบุรีชูจุดเด่นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชุมชนผ่านการลงมือทำพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชน
2: จังหวัดชลบุรีเตรียมจัดงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้ณพระจุฑาทุชราชฐานเกาะสีชังเชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยนุ่งโจงห่มสบายสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคพร้อมชมการแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
3: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
4: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่5กันยายน2569ค่ะข่าวแรกวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพณจังหวัดราชบุรีค่ะณมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถรตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่เกิดขึ้นจากแผนขยายพื้นที่และเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลโดยจัดหาที่ดินเพิ่มเติมติดกับโรงพยาบาลจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อรองรับการขยายบริการโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตลอดจนการฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรและประชาชนผู้ใช้บริการเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระเมตตาประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพว่าฉลองศตวรรษหมายถึงฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพว่าพิพัฒน์สัตพันธ์หมายถึงบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถรเดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการประชาชนมาตั้งแต่ปี2503ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงเปิดให้บริการจริง272เตียงและมีศักยภาพให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงรวมถึงบริการเฉพาะทางเช่นหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์การก่อสร้างอาคารทั้งสองหลังจึงนับว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะในการเพิ่มศักยภาพการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพรองรับประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 90,000 คนพร้อมยกระดับระบบบริการสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจัดระเบียบการประกอบกิจการ Data Center หลังประชาชนกังวลผลกระทบต่อชุมชนและการใช้ทรัพยากรพร้อมสั่งบูรณาการข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันภายใน1สัปดาห์และจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้ชัดเจนภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569โดยระบุว่า Data Center ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างไรก็ตามจากข้อกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองรวมถึงความกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจจะใช้ช่องว่างทางกฎหมายรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะทั้งในด้านของนิยามและสถานะทางกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางสำคัญ4ด้านได้แก่การเร่งบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันภายในวันที่11 กันยายน 2569การจัดระเบียบและกำหนดกติกาการกำกับดูแลให้ครอบคลุม Data Center ทุกประเภทการออกแบบแนวทางการพัฒนา Data Center ให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของประเทศและการกำหนดเกณฑ์ประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อประเทศโดยตั้งเป้าดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าจะจัดทำแดชบอร์ดนะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ทั้งด้านของสายไฟฟ้าผังเมืองกฎหมายและข้อบังคับเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและสามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำหนดแนวทางด้านพลังงานสำหรับ Data Center ทั้งการพิจารณาค่าไฟฟ้าเฉพาะการกำหนดสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสะอาดไม่น้อยกว่า60%รวมถึงมาตรฐานระบบสำรองไฟฟ้าและหลักเกณฑ์ด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้าส่วนคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำการกำกับดูแลด้านผังเมืองไฟฟ้าและน้ำพร้อมเสนอให้ชะลอการให้บริการไฟฟ้าและน้ำแก่ Data Center ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างโดยยันนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าและน้ำของประชาชนค่ะทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครจะชะลอการพิจารณาโครงการ Data Center 3โครงการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจนกว่าจะมีนโยบายและหลักเกณฑ์จากรัฐบาลที่มีความชัดเจนทางรัฐบาลได้ย้ำนะคะว่าหากสามารถวางทิศทางและกติกาการกำกับดูแลได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลได้เต็มศักยภาพพร้อมยกระดับประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและนวัตกรรมของภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะทูตกงสุลต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ76คนย้ำไทยเดินหน้าปฏิรูปประเทศเปิดรับความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศและประชาชนค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสพบปะคณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับคณะทูตโดยเฉพาะเอกอัครราชทูตที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งพร้อมกับระบุว่าการพบปะในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างความเข้าใจและต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการเปลี่ยนแปลงค่ะรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงพร้อมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานและกฎระเบียบของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สำหรับนโยบายต่างประเทศรัฐบาลมุ่งใช้ความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสทางด้านของการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยต้องการยกระดับจากความร่วมมือด้านการค้าไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ร่วมกันโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมขั้นสูงอาหารและสุขภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไทยยังเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพเปิดกว้างและพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศพร้อมใช้เวทีระหว่างประเทศในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนทั้งการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติการประชุมพรีคอปการประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกรวมถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนค่ะเพื่อสื่อสารศักยภาพของคนไทยและขยายความร่วมมือในทุกมิติจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานมอบเงิน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้แก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยสะท้อนถึงความร่วมมือและมิตรภาพระหว่าง2ประเทศค่ะรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นิมประพันธ์ชี้ไทยเผชิญความท้าทายรอบด้านถึงเวลาพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างจริงจังเน้นรื้อขั้นตอนเชื่อมโยงข้อมูลใช้เทคโนโลยีลดภาระงานและวัดผลจากความสะดวกของประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการโดยย้ำว่ารัฐบาลต้องการเน้นการลงมือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากกว่าการดำเนินการในรูปแบบการตั้งคณะกรรมการหรือจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพียงอย่างเดียวค่ะนายปกรณ์ระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายทั้งจากความผันผวนของการค้าโลกการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกปัญหาภูมิอากาศสังคมสูงวัยและจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงขณะที่หลายประเทศเร่งปรับระบบราชการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจึงจำเป็นต้องยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐให้ทันต่อสถานการณ์การพัฒนาระบบราชการไม่ควรเริ่มจากการลดจำนวนข้าราชการแต่ต้องทบทวนภารกิจกระบวนการและนำเทคโนโลยีมาใช้ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นพร้อมปรับโครงสร้างให้มีความคล่องตัวโดยเฉพาะการจัดทีมตามภารกิจและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานแทนการตั้งหน่วยงานหรือคณะทำงานใหม่ทุกครั้งที่มีภารกิจเพิ่มเติมสำหรับรัฐบาลดิจิทัลนะคะนายปกรณ์เสนอให้เดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดค่ะโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ต่อได้และเปิดให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ดำเนินงานได้ลดการยื่นเอกสารซ้ำและการติดต่อหลายหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่การให้บริการแบบจุดเดียวจบนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาบริการแบบ Fast Track สำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วโดยดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายให้มีความยืดหยุ่นและทันต่อสถานการณ์นายปกรณ์ได้ย้ำนะคะว่าความสำเร็จต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้ทั้งการติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วโปร่งใสโดยตั้งเป้าลดระยะเวลากระบวนงานภาครัฐลงประมาณร้อยละ20-30พร้อมลดภาระรายจ่ายประจำและเพิ่มงบประมาณเพื่อการลงทุนซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวค่ะด้านภูเก็ตพังงาเปิดมุมใหม่ท่องเที่ยวไทย

0: ไปผ่านไม้แอดเวนเจอร์สัมผัสทั้งธรรมชาติวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างรายได้กระจายเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ท่ามกลางความงดงามของทะเลอันดามันภูเขาหินปูนและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ภูเก็ตพังงากำลังเปิดมุมใหม่ของการท่องเที่ยวไทยผ่านโครงการ10 plus 10 Miles Adventure Work Hard Play Smart ของกรมการท่องเที่ยวที่พาสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ออกสัมผัสประสบการณ์จริงทั้งชมวิวพาโนรามาอ่าวพังงาจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีล่องเรือหัวโทงลอดถ้ำเพชรปะการังและพายคายักลอดอุโมงค์ป่ากงกลางสะท้อนความโดดเด่นของธรรมชาติภาคใต้ที่มีความสวยงามและเอกลักษณ์จนกลายเป็นจุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลกแต่เสน่ห์ของการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงความงดงามของธรรมชาติเพราะอีกหนึ่งจุดขายสำคัญคือวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านบางโรงจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีเกษตรทดลองกรีดยางเรียนรู้สับปะรดภูเก็ตสินค้า GI พร้อมลงมือทำแยมแบบโฮมเมดรวมถึงเรียนรู้การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นอาหารและขนมสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งใกล้ตัวของชุมชนหากนำมาสร้างเรื่องราวและออกแบบเป็นประสบการณ์ก็สามารถกลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยยังผสานเข้ากับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมพายเรือในป่าชายเลนและปล่อยปูแสมรวมถึงกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติของช้างในพื้นที่ที่ได้มาตรฐานทำให้การท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนแต่เป็นการเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์ที่มีความหมายพร้อมให้ความสำคัญกับชุมชนและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นการขับเคลื่อน Miles Adventure จึงเป็นมากกว่าการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่แต่คือการนำต้นทุนทางธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้และกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากพร้อมยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่จุดหมายปลายทาง Miles และ Adventure Tourism ในระดับนานาชาติตอกย้ำศักยภาพของเมืองไทยโดยเฉพาะภาคใต้ที่ไม่ได้มีเพียงทะเลสวยแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวและเสน่ห์จากผู้คนซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต
0: ด้านปปท.ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเดินหน้านำระบบ tracking system และท้องถิ่นดิจิทัลมาใช้ยกระดับการอนุมัติอนุญาตและบริการประชาชนมุ่งลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และป้องกันช่องว่างการทุจริตค่ะพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยลงพื้นที่สำนักงานที่ดินสาขาศรีราชาและเทศบาลตำบลบางเสร่การลงพื้นที่มุ่งส่งเสริมการปรับรูปแบบการทำงานของภาครัฐโดยเฉพาะกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชนให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้นเพื่อให้บริการมีความรวดเร็วโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สำนักงานปปท.เตรียมนำร่อง2กลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มแรกคือสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จำนวน15สาขาซึ่งจะนำระบบ tracking system นะคะและระบบอำนวยความสะดวกด้านการบริการมาใช้โดยอ้างอิงรูปแบบจากสำนักงานที่ดินสาขาศรีราชาซึ่งได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC และมีผลสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการประชาชนส่วนกลุ่มที่2คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษรวม 2,852 แห่งรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ EEC โดยผลักดันการใช้ระบบท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการของประชาชนลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจและลดการเผชิญหน้าระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐทางนี้เทศบาลตำบลบางเสร่ถือเป็นหนึ่งในต้นแบบหลังร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA พัฒนาระบบท้องถิ่นดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่องสำนักงานปตท.นะคะตั้งเป้าขับเคลื่อนแผนงานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่2ของปีงบประมาณ2570เพื่อยกระดับบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริตในการให้บริการประชาชนค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์เปิดตัวกิจกรรมดีโฮปบ้านล่างหมู่5ตำบลบางสะเก้าจังหวัดจันทบุรีชูจุดเด่นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชุมชนผ่านการลงมือทำพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านล่างหมู่ที่5ตำบลบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์โดยมีนายวชิรวิทย์พึ่งสอนรักในอำเภอแหลมสิงห์เป็นประธานเปิดกิจกรรมณบริเวณข้างสนามกีฬาตึกแดงรส.112ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์สำหรับบ้านล่างหรือบ้านแถวนาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า200ปีค่ะมีผู้คนหลายกลุ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานทั้งกลุ่มที่เดินทางมาจากภาคใต้เพื่อค้าขายทางเรือและหลบมรสุมรวมถึงคนพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งเชื่อมโยงทั้งระบบนิเวศน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มทำให้บ้านล่างมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและก่อให้เป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาโดยชุมชนได้นำแนวคิดการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจมาต่อยอดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งบ้านปลาธนาคารปูภูมิปัญญาการทอเสือกกวิถีประมงพื้นบ้านตลอดจนการใช้สมุนไพรและการถนอมอาหารทะเลจุดเด่นของการท่องเที่ยวในรูปแบบดีโฮปนะคะคือนักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางมาเพียงเพื่อชมแต่สามารถหยิบจับขยับทำเรียนรู้และลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเองสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและเปลี่ยนการเดินทางให้เป็นประสบการณ์ที่มีความหมายค่ะภายในงานได้นำเสนอ11แชมป์ของบ้านล่างหรือผู้ประกอบการในโครงการดีโฮปนะคะซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนอาทิซัมแมทผลิตภัณฑ์จากเสือกกจันทบูรณ์ปลาเงี่ยนแกงเป็ดกะลามะพร้าวหอยนางรมกุ้งฮิปปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมขนมจากสบู่ก้อนน้ำผึ้งชนโรงหอยพอกย่างไก่พื้นเมืองรวมไปถึงบ้านปลาและธนาคารปูนอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินคนแหลมสิงห์เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เลือกซื้อสินค้าชิมอาหารพื้นถิ่นและสัมผัสบรรยากาศของชุมชนด้วยการเปิดตัวดีโฮปบ้านล่างค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการนำทุนทางธรรมชาติภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาสร้างเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงพร้อมสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะจังหวัดตราดเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งพัฒนานวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และความแตกต่างของผู้เรียนพร้อมถอดบทเรียนสถานศึกษานำร่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมผู้เรียนสู่โลกอนาคตค่ะ นายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลิกโลกการศึกษาสู่โลกอนาคต Education Sandbox Future of Learning ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดจัดขึ้นณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดโดยมีหน่วยงานทางการศึกษาผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมนางกัลยาณีศิวธรรมปัญญาศึกษาธิการจังหวัดตราดกล่าวนะคะว่าพื้น

ที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราดเป็นกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความแตกต่างของผู้เรียนค่ะโดยที่ผ่านมาหน่วยงานด้านการศึกษาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะการจัดการเรียนรู้การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสมรรถนะพื้นฐาน4ด้านตลอดจนระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์ QM1 ถึง QM4 และระบบนิเทศติดตามโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานซึ่งการจัดเวทีในครั้งนี้นะคะมุ่งเผยแพร่ผลการดำเนินงานความก้าวหน้าและนวัตกรรมของสถานศึกษานำร่องค่ะพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิเทศกาลนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษการเสวนาทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนำเสนอความก้าวหน้าของสถานศึกษาการมอบเกียรติบัตรตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคตค่ะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลหารือเมตาเดินหน้ายกระดับมาตรการออนไลน์เซฟตี้เน้นสร้างความรู้ให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังคอนเทนต์ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมเตรียมจัดทำแนวทางการดูแลความปลอดภัยออนไลน์ให้ครอบคลุมถึงภูมิภาคพื้นที่ค่ะนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้หารือร่วมกับบริษัทเมตาเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์หรือออนไลน์เซฟตี้นะคะโดยเฉพาะการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้และเสริมบทบาทผู้ปกครองในการดูแลการใช้งานสื่อออนไลน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่วงวัยการเฝ้าระวังและรับมือกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยต้องผลักดันการสร้างความตระหนักรู้ให้ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA นะคะประสานความร่วมมือกับเมตาจัดทำแนวทางสำหรับผู้ปกครองเพื่อให้สามารถดูแลให้คำแนะนำและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในการใช้งานออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะนอกจากนี้จะเสนอให้แพลตฟอร์มพิจารณาเพิ่มมาตรการยืนยันตัวตนในการสร้างบัญชีผู้ใช้งานการควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัยและการแสดงสถานะคอนเทนต์ที่สร้างจาก Generation AI ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้และประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกระทรวงดิจิทัลได้ย้ำนะคะว่ามาตรการออนไลน์เซฟตี้ต้องดูแลประชาชนในภาพรวมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนพร้อมเร่งสร้างความรู้ด้านภัยออนไลน์และความมั่นคงปลอดภัยเพื่อทุกภาคส่วนสามารถใช้งานโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2นะคะจังหวัดชลบุรีนายวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดชลบุรีครั้งที่2เทศได้อย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ส่วนประกอบด้วย36เหรียญทอง44เหรียญเงินและ58เหรียญทองแดงรั้งอันดับ3ของประเทศค่ะส่วนการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกม69จังหวัดชลบุรีคว้า86เหรียญรางวัลเป็น28เหรียญทอง28เหรียญเงินและ30เหรียญทองแดงอยู่ในอันดับ4ของประเทศขณะที่การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่45คนบุรีรัมย์เกมจังหวัดชลบุรีในฐานะตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่2คว้า122เหรียญรางวัลรั้งอันดับ2ของประเทศสำหรับการเตรียมความพร้อมด้านกีฬาจังหวัดชลบุรีเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่28สามมุกเกมซึ่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง27กรกฎาคม2570ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา Youth Olympic Game ครั้งที่5ในปี2573รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติรายการสำคัญในระยะต่อไปโดยพร้อมกันนี้ได้พิจารณาร่างรายชื่อคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการแก่บุคลากรกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและบุคลากรตอกย้ำเป้าหมายของจังหวัดชลบุรีในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาอย่างเป็นระบบและยกระดับสู่การเป็นเมืองกีฬาและศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติต่อไปค่ะจังหวัดสระแก้วเตรียมจัดมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์วันที่12ถึง13กันยายนนี้ที่อำเภออรัญญประเทศชูอัตลักษณ์ชุมชนและทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชายแดนพร้อมเปิดตลาดวัฒนธรรมและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกว่า50ร้านค้าค่ะจังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้วภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณลานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนายชาวเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเปิดเผยนะคะว่าจังหวัดมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายภายใต้วิสัยทัศน์เมืองชายแดนแห่งความสุขโดยนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและซอฟต์พาวเวอร์พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากค่ะด้านของดร.ณภัสสรโศกศรีวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่อสืบสานและเผยแพร่วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับกิจกรรมไฮไลท์วันที่12กันยายนเวลา 18:30 นจะเป็นพิธีเปิดงานและการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุดชาติพันธุ์สระแก้วงามแพรวขออภัยค่ะในวันที่12กันยายนเวลา 18:30 นะคะมีพิธีเปิดงานและการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุดชาติพันธุ์สระแก้วงามพราวรังสีธรรมรงสีใต้ร่มบารมีถ่ายทอดเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวจีนและเวียดนามก่อนชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ค่ะส่วนวันที่13กันยายนมีการเดินแบบชาติพันธุ์พร้อมเปิดตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์และของดีจังหวัดสระแก้วตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 22:00 นรวมสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมสินค้าชุมชนอาหารพื้นถิ่น CPOT และ OTOP กว่า50ร้านค้าจังหวัดสระแก้วนะคะจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้ณลานสนามบินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศค่ะจังหวัดชลบุรี

0: มีเตรียมจัดงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยนุ่งโจงห่มสบายสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคพร้อมชมการแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรมค่ะจังหวัดชลบุรีเตรียมจัดงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้ณบริเวณพระจุฑาทุชราชฐานเกาะสีชังเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ซึ่งทรงมีคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยและชาวเกาะสีชังพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นายชัยพรแพพิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานโดยระบุว่าการจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะภายใต้แนวคิดตามรอยพระปิยมหาราชยนต์ประวัติศาสตร์อันลือนามเยือนถิ่นงดงามนามเกาะสีชังเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเกาะสีชังซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยถึง3รัชกาลได้แก่รัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาลที่6ค่ะภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแสดงแสงสีเสียงการประกวดธิดาย้อนยุคการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและตลาดย้อนยุคเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มาสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตในอดีตจังหวัดชลบุรีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแต่งกายชุดไทยนุ่งโจงห่มสบายย้อนวันวานบนเกาะสีชังค่ะโดยภายในงานมีบริการเช่าชุดไทยสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมกิจกรรมพร้อมเชิญชวนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญบนเกาะซึ่งมีทัศนียภาพงดงามและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามของอ่าวไทยการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5แล้วนะคะยังมุ่งเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาะสีชังตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ค่ะ
1: เชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับทั้งนักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ในจังหวัดต่างๆนะครับหรือแม้ว่าแต่ในจังหวัดชลบุรีนะครับเข้ามาท่องเที่ยวงานรำลึกนะครับของวันที่เราจะจัดนะครับคือวันที่18 19 20ตุลาคมนี้นะครับอย่างที่ทราบดีนะครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับทรงเสด็จประพาสนะครับเกาะสีชังนะครับแล้วก็ราชวังสุทธารุตราชฐานนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่เป็นพระราชวังที่มีความสําคัญมีแห่งเดียวของประเทศนะครับในการจัดงานเป็นวันคล้ายวันพระสมภพในครั้งนี้นะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับนอกจากเราจะรำลึกถึงสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วนะครับก็ยังมีการแสดงนะครับมีการแสดงดนตรีนะครับมีการแสดงแสงสีต่างๆนะครับแล้วก็มีการประกวดธิดาเกาะสีชังนะครับมีการนำนะครับวัตถุดิบนะครับจากธรรมชาตินะครับในพื้นที่นะครับโดยชุมชนเนี่ยมาเสนอขายนะครับขออนุญาตขอเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านมาในงานนี้นะครับ
0: ได้จังหวัดตราดเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการกฎหมายและทักษะการบริหารองค์กรหวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะนายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรู้เพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการจังหวัดตราดซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราดสนับสนุนงบประมาณให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดตราดดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569ณโรงแรมตราดซิตี้อำเภอเมืองตราดค่ะโครงการมีผู้นำคนพิการจากทั้ง5อำเภออาสาสมัครวิทยากรและเจ้าหน้าที่รวมประมาณ70คนเข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่นายสมเกียรติวรโชติสกุลวงศ์นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดตราดกล่าวนะคะว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องมีผู้นำคนพิการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กรการประสานงานและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือค่ะ การจัดอบรมในครั้งนี้จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรคนพิการหน่วยงานภาครัฐ

0: ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านคนพิการให้มีประสิทธิภาพทางนี้จังหวัดตราดนะคะมุ่งหวังให้ผู้นำคนพิการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและดูแลสิทธิประโยชน์ของคนพิการในพื้นที่ตลอดจนเป็นพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคนพิการจังหวัดตราดอย่างยั่งยืนค่ะด้านกรมเจ้าท่ารับฟังความคิดเห็นชาวจอมเทียนเดินหน้าโครงการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดระยะที่2ระยะทางรวม 2,850 เมตรมุ่งฟื้นฟูชายหาดรองรับการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวค่ะกรมเจ้าท่าจัดประชุมสัมมนาย่อยครั้งที่2โครงการก่อสร้างเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะและสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดจอมเทียนระยะที่2ณโรงแรมจอมเทียนปามบีชพัทยาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยการประชุมมีนายธนาภพยมจินดาปลัดอำเภอบางละมุงนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีตลอดจนผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดจอมเทียนเขตปลอดผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมเสนอปัญหาและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการภายในที่ประชุมกรมเจ้าท่านะคะก็ได้ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการก่อสร้างค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อ นำไปปรับใช้ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความยั่งยืนสำหรับโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนระยะที่2มีพื้นที่ดำเนินการรวม 2,850 เมตรใช้ทรายประมาณ 398,005 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 1,425 เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมอีกประมาณ250เมตรค่ะโดยโครงการมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งฟื้นฟูสภาพชายหาดให้มีความสมบูรณ์รองรับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ชายหาดจอมเทียนมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะด้านเมืองพัทยาร่วมกับภาคประมงพื้นบ้านภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยกุ้งแชร์บ๊วย 2,000 ตัวคืนสู่ทะเลพัทยาหวังเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนค่ะเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีกลุ่มประมงท้องถิ่นและภาคธุรกิจจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติค่ะโดยมีนายสุริวัฒน์เริ่มกิจการผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในกิจกรรมพร้อมด้วยนายอมรศักดิ์ปัญญาเจริญศรีนายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต1กลุ่มประมงท้องถิ่นชายหาดวงอมาศเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาและพนักงานโรงแรมเซ็นทราแกรมิราดบีชรีสอร์ทพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้นำกุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 2,000 ตัวค่ะลงเรือออกไปปล่อยคืนสู่ทะเลเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มประมงพื้นบ้านและภาคธุรกิจในการดูแลรักษาระบบนิเวศชายฝั่งของเมืองพัทยาการปล่อยสัตว์น้ำในครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนในการร่วมกันดูแลทรัพยากรทางทะเลและรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งพัทยาให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปค่ะด้านกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐนะคะเดินทางเข้าพักผ่อนในเมืองพัทยาหลังเรือเทียบท่าที่แหลมฉบังส่งผลให้ธุรกิจในพื้นที่กลับมาคึกคักโดยเฉพาะร้านสักแทททูนะคะที่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้นรายได้และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการค่ะ ภายหลังเรือของกองทัพเรือสหรัฐเข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีและกำลังพลเดินทางเข้ามาพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เมืองพัทยานะคะส่งผลให้ธุรกิจหลายประเภทกลับมาคึกคักโดยเฉพาะร้านสัตว์ทัตทูค่ะที่มีทหารสหรัฐเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องช่างบีค่ะเป็นหนึ่งในผู้บริหารร้านกรอรี่ทัตทูพัทยาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ธุรกิจร้านสักในเมืองพัทยาค่อนข้างซบเซาลูกค้าเข้ามาใช้บริการลดลงขณะที่ผู้ประกอบการยังต้องแบกรับต้นทุนทั้งค่าเช่าร้านค่าอุปกรณ์และค่าจ้างพนักงานอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากกำลังพลสหรัฐเดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาทำให้จำนวนลูกค้าของร้านเพิ่มขึ้นบรรยากาศภายในร้านและพื้นที่โดยรอบก็กลับมาคึกคักมากขึ้นค่ะรวมทั้งช่วยเพิ่มรายได้และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการสำหรับลวดลายที่กำลังพลสหรัฐนิยมเลือกใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นงานภาพเหมือนรวมถึงลวดลายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่ออย่างเช่นพระเยซูเทวดาและปีศาจหรือแองเจิลและเดฟเวิลด์ตลอดจนลวดลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ในชีวิตค่ะโดยมีทั้งการสักบริเวณแผ่นหลังแขนและขาขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะคะโดยผู้ประกอบการมองว่าการเดินทางเข้ามาพักผ่อนของกำลังพลสหรัฐมีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในเมืองพัทยาและสร้างความคึกคักให้กับธุรกิจท้องถิ่นค่ะหลังจากผู้ประกอบการร้านสักจะต้องเผชิญภาวะซบเซามาระยะหนึ่งแล้ว
1: ไม่ถึงทหารนะคะ
2: อ๋อทหารมีก็มีเมื่อวานมี2คนครับพี่ก็วันนี้ก็มีเพิ่มมาอีก2
1: คาดว่าจะมีทุกวันมั้ย
2: น่าจะหมดแค่นี้แล้วครับ
1: พรุ่งนี้
2: อาจจะมีคนแต่ก็ตัดต่อเนื่องจากเมื่อวานครับตัดต่อเนื่องมาจากเมื่อวาน
1: ถ้าต้องร้านเงินสะพัดเนี่ย
2: ก็เงียบมาหลายวันแล้วก็มีเงียบมาเป็นเดือนแล้วเพิ่งจะมีอันเนี้ยเข้ามาครับเงียบมาเป็นเดือนแล้วลูกค้าไม่ค่อยมีบ้างไม่มีบ้างแทบจะไม่มีลูกค้าเลยครับก็ได้ทหารมาช่วยค่าเช่าช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คึกคักขึ้นมาหน่อย
2: ก็คึกคักขึ้นมาหน่อยธรรมดาก็จะไม่มีคนเดินเลยครับในซอยแทบจะเงียบมากถ้าไม่มีทหารก็ไม่มีคนเดินเลยครับ
0: ด้านกกต.จันทบุรีจัดโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองดึงเยาวชน20โรงเรียนลุยจัด4ฐานกิจกรรมปูพื้นฐานพลเมืองวิถีประชาธิปไตยค่ะที่ห้องประชุมอาคารกปร.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองกิจกรรมสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นโดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน80คนพร้อมด้วยครูผู้ควบคุมอีก20คนจาก20โรงเรียนทั่วจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมค่ะโดยสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดจันทบุรีได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบ่งออกเป็น4ฐานกิจกรรมหลักประกอบด้วยฐานที่1การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจผ่านหลักสำคัญของประชาธิปไตย6ประการฐานที่2การเป็นพลเมืองคุณภาพปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองครอบคลุมตั้งแต่การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพการปฏิบัติตามกฎกติกาและกฎหมายไปจนถึงการมีความรับผิดชอบต่อตนเองผู้อื่นสังคมและประเทศชาติฐานที่3การมีส่วนร่วมทางการเมืองเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันพร้อมเรียนรู้บทบาทและช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ในทุกมิติทั้งช่วงก่อนระหว่างและหลังกระบวนการต่างๆฐานที่4การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเชื่อมโยงบริบทของสถานที่จัดงานเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนชาวจันทบุรีเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมขับเคลื่อนสังคมไทยตามวิถีประชาธิปไตยต่อไปค่ะ อาชีวศึกษาระยองส่งครูและนักศึกษา93คนลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านห้วยไห่จังหวัดน่านเปิดศูนย์ฟิกอิดจิตอาสาซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำมาหากินฟรีพร้อมส่งทีมช่างถึงบ้านฟื้นฟูความเป็นอยู่หลังน้ำลดค่ะอาชีวศึกษาจังหวัดระยองนำครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษา12แห่งรวม93คนค่ะลงพื้นที่บ้านห้วยไห่ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนจนรถจักรยนต์เครื่องชนไฟฟ้าขออภัยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายการดำเนินงานอยู่ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดจิตอาสาอาชีวะเติมพลังให้ชาวน่านระหว่างวันที่4ถึง9กันยายน2569ค่ะโดยนำโมเดล RYVC Care รับล้างซ่อมตรวจส่งมอบมาใช้เพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรรวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบอาชีพของประชาชนโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายภายในจุดบริการมีการแบ่งพื้นที่รับซ่อมเป็น8จุดนะคะพร้อมระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการซ่อมผ่านโทรศัพท์มือถือและเดินทางมารับสิ่งของได้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จค่ะโดยมีประชาชนนำรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะยังได้จัดทีมครูและนักเรียนนักศึกษาลงพื้นที่ให้บริการถึงบ้านตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงตรวจสอบจุดที่อาจเกิดไฟฟ้ารั่วเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนทางด้านของนายกิตติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองกล่าวนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการนำความรู้และทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษามาใช้ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเป็นโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์จากสถานการณ์จริงค่ะทางด้านของประชาชนในพื้นที่ก็ได้กล่าวขอบคุณทีมอาชีวศึกษาระยองนะคะที่ได้เข้ามาช่วยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและทำให้สามารถกลับมาใช้งานและประกอบอาชีพได้อีกครั้งค่ะ
3: ในช่วงหลังน้ำลดนะครับมาฟื้นฟูนะครับในเรื่องของซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซ่อมบ้านแล้วก็เรื่องของน้ำกินน้ำใช้ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหมู่บ้านนี้จะมีเครื่องปั๊มน้ำนะครับสำหรับที่จะสูบน้ำมาใช้ก็เกิดความเสียหายนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดระยองนะครับก็มาร่วมกันทั้งหมด12วิทยาลัยครับจังหวัดระยองนะครับมาถึงจังหวัดน่านเพื่อที่จะนำวิชาชีพนะครับที่เด็กได้เรียนในห้องเรียนเด็กได้ฝึกงานในสถานประกอบการนะครับมาเป็นจิตอาสาบริการให้กับประชาชนในจังหวัดน่านนะครับภายใต้ชื่อโครงการฟิกอิดจิตอาสานะครับดังนั้นตรงนี้น่ะก็เป็นส่วนที่ส่งเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพนะครับทางด้านช่างนะครับมาบริการให้กับประชาชนเป็นเรื่องของจิตอาสาวันนี้ก็บริการในเรื่องของการซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับแล้วก็ซ่อมบ้านเรือนต่างๆนะครับในเรื่องของความเสียหายแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้รับทราบจากผู้ใหญ่บ้านนะครับก็คือจะมีไฟฟ้ารั่วนะครับเกิดน้ำท่วมแล้วระบบไฟฟ้าขัดข้องตรงนี้เราก็มีบริการถึงบ้านนะครับซ่อมถึงที่บริการถึงบ้านเราก็ไปบริการถึงบ้านนะครับ
0: ส่วนที่สระแก้วเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จัดมหกรรม Eat and Art Unlimited ผสานอาหารศิลปะและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านแนวคิด 5F ค่ะเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและชุมชนแสดงศักยภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสร้างอาชีพและรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากค่ะจังหวัดสระแก้วจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาหารผสานศิลป์ East and Art Unlimited สระแก้วชายแดนเบื้องบุรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้วเพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการในพื้นที่ค่ะ โดยพิธีเปิดงานมีนายสรวงเทียนทองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยวุฒิเทโพรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์สระแก้วหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้ประกอบการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด 5F ได้แก่ฟู้ดนำเสนออาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นฟิล์มหนังสั้นสารคดีและภาพยนตร์กลางแปลงแฟชั่นจากผ้าเขาม้าไฟศิลปะมวยไทยและเฟสติวัลดนตรีการแสดงและกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการประกวดอาหารพื้นถิ่นและไก่พื้นถิ่นการแข่งขันดนตรีสากลระดับนักเรียนการเสวนาหนังเปลี่ยนเมืองการแสดงดนตรีและหมอลำรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะมุ่งเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการได้นำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสระแก้วให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกช่องทางการติดตามรับชมวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อมานี่มาลูกมาไปเล่นตามป่าทำไมลูกยุงลายบ้านเรามันเยอะลูกฮะ
1: ยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
2: แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะ
1: ง่ายทีเดียวค่ะแค่เราหยดทรายอเบตลงในน้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
3: ไข้เลือดออกป้องกันได้รู้ภัยเข้าใจรับมือได
4: ้ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณ

0: ถ้าเป็นผมคุณจะเลือกอะไรระหว่างถูกต้องและถูกใจโอกาสบางอย่างอาจต้องแลกมาด้วยคำฝังใจตัวใหญ่ๆคนไร้จิตสำนึกแต่ไม่ใช่แค่ผมหรอกที่ต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้จากเรื่องเล็กๆบานปลายสู่เรื่องใหญ่ๆที่นับวันยิ่งลุกลามทวีคูณความเสียหายออกไปเรื่อย
1: ๆเกิดเหตุสะพานข้ามแยกสุดตัว
2: ไปจับนางสาวสวยในคาโต๊ะทำงานถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบน
0: เปลี่ยนประเทศไทยสดใสกว่าเดิมด้วยความกล้ากล้าที่จะไม่เพิกเฉยต่อความไม่สุจริตกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องกล้าที่จะร่วมมือร่วมใจต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบแม้เราเพียงคนเดียวจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้แต่จงเชื่อมั่นว่าเมื่อเราทุกคนช่วยกันคือพลังสำคัญให้โลกเปลี่ยนแปลงร่วมเป็นส่วนหนึ่งพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน

0: สวัสดีคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวกับดิฉันหทัยการนาดีค่ะติดตามรับชมกับเราค่ะช่อง11 NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.nbtcentral.com แล้วก็มีช่องทาง Facebook Fanpage นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่องทาง Live NBT ภาคกลางก็สามารถรับชมสดๆได้เลยนะคะตอนนี้แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะสำหรับคนคุยข่าวค่ะเรามาติดตามประเด็นแรกเรื่องราวของผ้าไหมไทยนะคะคุณผู้ชมเรื่องราวของผ้าไหมไทยเนี่ยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นจากภาพตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นค่ะแล้วก็รวมเป็นถึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านะคะผ้าไหมไทยเนี่ยเป็นมรดกของชาติเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ค่ะผ้าไหมไทยเนี่ยนะคะได้ก้าวไปสู่สายตาของคนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องผ่านพระราชกร
1: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
2: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายเลยนะคะ
1: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
3: เพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งมั่นคงทางจิตใจอย่างยิ่งเพื่อมิให้ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากและสามารถกำกับควบคุมตัวเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้เสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณพลิมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้เริ่มต้นกันที่สถานการณ์แม่น้ำโขงนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ออกมาเตือนครับว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันมะรืนนี้คือ 5-7 กันยายน4จังหวัดภาคอีสานครับต้องเฝ้าระวังแม่น้ำโขงระดับน้ำจะสูงขึ้นมากนะครับเสี่ยงที่จะล้นตลิ่งแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้แจ้งเตือนระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรเกือบ5เมตรเลยนะครับมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับปกติแล้วก็จะหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกด้วยทางนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยครับคาดว่าช่วงวันที่5ถึงวันที่7เลยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคใต้ก็จะมีตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งมีกำลังปานกลางครับขณะที่ระดับน้ำณวันนี้แม่น้ำโขง5กันยายน2569 4สถานีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับสถานีของเจียมเพิ่มขึ้น21เซนติเมตรเหลือต่ำกว่าตลิ่งอยู่2เมตร29เซนติเมตรมุกดาหารเพิ่มขึ้น12เซนติเมตรเหลือ2เมตร75เซนติเมตรครับอย่างไรก็ตามทุกสถานีระดับก็ยังต่ำกว่าตลิ่งนะครับแต่ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำโขงและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่าประมาทครับ
1: ส่วนจังหวัดน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปเมื่อเดือนที่แล้วก็เดินหน้าเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านการดำรงชีพค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวนะคะโดยจ่ายเงินเยียวยาแล้วมากกว่า35ล้านบาทครอบคลุมกว่า 6,000 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็น 61% ของผู้ประสบภัยค่ะโดยจังหวัดน่านเปิดตัวเลขนะคะการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านการดำรงชีพค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและก็เครื่องครัวข้อมูลณวันนี้ค่ะวันที่5กันยายน2569จ่ายเงินเยียวยาแล้ว 35,430,000 บาทครอบคลุมมากกว่า 6,000 ครัวเรือน 16,370 คนคิดเป็น 61% ของครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ดำเนินการโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาและอำเภอสันติสุขที่จ่ายครบแล้ว 100% ส่วนอำเภอภูเพียงอำเภอปัวท่าวังผาแล้วก็อำเภอเมืองน่านจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เงินเยียวยานั้นถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดพร้อมกับแจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนค่ะกรณีตกหล่นหรือว่าตกสำรวจสามารถติดต่อเทศบาลหรือว่าอบต.ในพื้นที่ภายในวันที่2พฤศจิกายนนี้นะคะหรือสามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหมายเลขโทรศัพท์054710000หรือว่า054716174ค่ะ
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับไปแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งซ้ำซากด้วยโดยบอกว่าพร้อมสนับสนุน4โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่หนองมโนราตำบลจันจ้าใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนมาร่วมสะท้อนปัญหากันอย่างรอบด้านสำหรับพื้นที่ตำบลจันจ้าและจันจ้าใต้เป็นพื้นที่ที่รับน้ำมาจากน้ำขำและก็น้ำจันทำให้ฤดูฝนก็มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะช่วงปี2567ถึง2569มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบรวมมากกว่า750ครัวเรือนนะครับแต่ในขณะที่เจอน้ำท่วมซ้ำซากบางพื้นที่กลับเป็นพื้นที่ขัดแคลนน้ำครับต้องพึ่งพาน้ำฝนทำการเกษตรเป็นหลักส่วนแหล่งน้ำสำคัญอย่างเวียงหนองหล่มก็มีสภาพตื้นเขินแล้วก็มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารสัตว์ด้วย ทางเทศบาลตำบลจันจ้าจึงเสนอขอรับการสนับสนุน4โครงการสำคัญได้แก่การปรับปรุงฝ่ายกล้วยคำเพิ่มศักยภาพการกักเก็บแล้วก็ระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่หลายตำบลการพัฒนาระบบส่งน้ำสายหลักจากคลองธรรมชาติไปสู่คลองคอนกรีตเชื่อมต่อฝ่ายหนองปึ๋งการขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองวัดป่าหมากหนอเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำและโครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์กระจายน้ำบ้านต้นยางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่พื้นที่นาเกษตรน้ำฝนราว500ไร่นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าไม่พอใช้อีกด้วยนะครับส่งผลให้เครื่องจักรแปรรูปข้าวที่ได้รับการสนับสนุนมาก็ยังเดินเครื่องได้ไม่เต็มกำลังแล้วก็ยังมีปัญหาที่ดินอาคารเก็บสินค้าด้วยรัฐมนตรีบอกว่าจากที่ฟังปัญหาที่เสนอมาได้มอบหมายให้กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินไปเร่งสำรวจออกแบบแล้วก็ติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและทางรัฐบาลก็มีนโยบายทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงอย่างรวดเร็วด้วยครับ
1: ส่วนความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะกรุงเทพมหานครย้ายจุดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะย้ายมาที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่เหลือประมาณ60คนยื่นคำร้องภายใน30วันเพื่อรักษาสิทธิ์รับความช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครยังคงเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยย้ายจุดจากวัดพิเรนค่ะมาที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นทางด้านเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติการฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะนายนราธิปโกตนก็บอกว่าขณะนี้มีผู้ประสบภัยยื่นคำร้องแล้ว164คนแบ่งเป็นกรณีทุนประกอบอาชีพ162คนค่าเช่าที่อยู่อาศัย1คนและค่ารักษาอาการบาดเจ็บ1คนขณะที่ยังมีผู้ประสบภัยอีกประมาณ60คนอยู่ระหว่างรอยื่นเอกสารโดยผู้ประสบภัยค่ะสามารถยื่นคำร้องได้ภายใน30วันนับจากวันที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครก็จะติดตามแล้วก็โทรศัพท์แจ้งผู้ที่ยังไม่ได้มายื่นเอกสารเพื่อให้เข้ามาดำเนินการแล้วก็ไม่เสียสิทธิ์สำหรับการช่วยเหลือกรณีทุนประกอบอาชีพจะได้รับเงินไม่เกิน 11,400 บาทส่วนผู้ที่มีความเสียหายของกิจการสูงต้องดำเนินการบันทึกประจำวันเพื่อประกอบการประเมินมูลค่าความเสียหายเพิ่มเติมหากกรณีเอกสารสำคัญสูญหายหรือว่าถูกเพลิงไหม้อย่างเช่นหลักฐานการเช่าใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาเอกสารประกอบอื่นตามแต่ละกรณีไปค่ะ
2: ก็พยายามให้ประชาพันธ์ให้ทุกคนนะครับเข้ามายื่นคำร้องที่เขตนะครับก็คือมาประเมินก่อนนะครับว่าเข้าข่ายกับทางเขตไหมทางกทมไหมเนาะพยายามจะประชาพันธ์ทุกช่องทางครับการแจ้งไปแล้วครับว่ามีเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเช่านะครับเอกสารที่ท่านพอหาได้ว่าท่านเป็นผู้เช่าในบริเวณนั้นจริงครับหรือไม่ก็เป็นพวกใบค่าไฟค่าน้ำนะครับที่ท่านพอจะมีหลักฐานเพราะว่าบางคนเนี่ยสัญญาเช่าเนี่ยไฟไหม้ไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับเราก็พยายามช่วยเหลือครับเราก็มีการสอบปากคำนะครับเพื่อเป็นหลักฐานของเราด้วยครับ
1: ทางนี้หากว่าผู้ประสบภัยไม่สะดวกเดินทางมานะคะสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้จึงขอให้ผู้ที่รับความเสียหายเร่งติดต่อสำนักงานเขตเพื่อรักษาสิทธิ์ในการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะ
0: พักกันหน่อยสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: าถึงเรื่องกระแสข่าวการทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่ามีคนในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยวันนี้นักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งท่านก็ระบุว่าถ้ามีหลักฐานว่าใครเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นขอให้ยื่นให้ปปช.ตรวจสอบได้เลยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีคนในรัฐบาลนี้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับโดยนายกถามนักข่าวว่ามีข่าวหรอต้องมีหลักฐานหรือต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าไปบอกว่ามีข่าวมาว่ามีกระแสข่าวว่าคนโน้นว่าทีคนนี้ว่าทีตอบไม่ได้ไม่รู้จะตอบอะไรเพราะไม่ได้รับข่าวนั้นนะครับส่วนที่ว่ามีผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยื่นหลักฐานในลักษณะเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันนายกอนุทินก็ย้ำว่าถ้าหากเกี่ยวข้องก็โดนหมดยื่นกันมาเยอะๆก็ดีและขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้คือปปช.หากใครมีหลักฐานไม่ว่าจะจริงหรือเท็จขอให้เอาไปยื่นกับปปช.เพราะปปช.มีวิธีพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏในส่วนของรัฐบาลก็ได้ดำเนินการแล้วตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับ
1: เห็นบอกว่ามีทางด้านของผู้ที่เขาได้โดนจับไปก่อนหน้านี้เหมือนยื่นหลักฐานนะคะในลักษณะว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันด้วยไงคะนายก
2: ก็ถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆอดีตนะแล้วตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.นะครับเพราะฉะนั้น

0: ไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลยจะเป็นหลักฐานจริงหลักฐานเท็จเดี๋ยวปปช.เขาก็มีวิธีการพิสูจน์อย่างเงี้ยก็นี่ก็คือวิธีการที่จะทำให้ความจริงทั้งหมดมันปรากฏนะครับแต่ในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการในการตั้งวินัยร้ายแรงทำการสอบนะครับทำการให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยออกจากตำแหน่งที่จะบริหารจัดการอะไรได้ในหน่วยงานกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแล้ว
1: หารประเทศวันนี้มีรายการคุยกับครม.อนุทินทาง NBT นะคะโดยนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อสื่อสารนโยบายถึงพี่น้องประชาชนถ้าโอกาสอำนวยก็จะไปร่วมรายการด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรายการคุยกับครม.อนุทินในวันเดียวกันนี้โดยมีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายประเดิมเป็นเทปแรกในการสื่อสารกับประชาชนว่ายังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีได้เข้ามาทำงานเกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการจะถ่ายทอดหรือแจ้งประชาชนในเรื่องต่างๆกรมประชาสัมพันธ์ก็จัดช่วงเวลาให้เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะร่วมด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าโอกาสอำนวยนักข่าวก็ถามต่อไปนะคะถึงกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าเพราะรัฐบาลกระแสตกจึงต้องมีการจัดรายการเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีหัวเราะแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวค่ะ
2: เห็นวันนี้เป็นวันแรกที่ทางรัฐบาลจะมีการคล้ายๆกับให้รัฐมนตรีหรือรองนายกออกมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนวันนี้
0: ยังไม่ได้ติดตามเลย
2: เป็นคนแรก
0: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีฮะครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะโอกาสอำนวยก็
3: เห็นพี่สิริกัญญาออกมาบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลกระแสตกก็เลยต้องทำรายการนะครับผม
4: ซึ่งเทปแรกรายการคุยกับครม.อนุทินก็เป็นการเปิดใจนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการนะครับท่านรองนายกเน้นย้ำเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้พร้อมกับแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคตั้งเป้าหมายว่าประชาชนต้องได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วขึ้นลดปัญหาทุจริตแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศครับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมสนทนาในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบราชการบอกว่าหากไม่เร่งปรับเปลี่ยนประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีแนวทางสำคัญ3ด้านครับคือปรับอัตรากำลังลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนแล้วก็นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งหลายประเทศก็เริ่มเอามาช่วยทำงานบางประเภทแล้วตั้งเป้าหมายลดภาระงานงบลดภาระงบประมาณประจำและทำให้มีงบลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 30% พร้อมย้ำว่าถ้าหากไทยไม่ปรับตัวก็อาจจะตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศอื่นไม่ทันครับ
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
6: ครับ
5: อันที่2ก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ๆลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช่สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปเราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
6: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิกคอร์ส
5: ใช่ครับ

0: แล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20กว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้น
1: ส่วนข้อกังวลเรื่องการลดกำลังคนภาครัฐเรื่องนี้นายประกรณ์กล่าวว่าลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันจึงสามารถออกแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับภารกิจได้แต่ละหน่วยงานต้องทบทวนภารกิจของตนเองว่างานใดสามารถปรับลดหรือว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ก่อนทยอยปรับลดกำลังคนในระยะต่อไป
0: ในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
2: น
0: ะว
2: ัน
0: ที
2: ่
0: ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได้หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลดวิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะ
2: ครับ
0: ทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
2: ัน
0: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบาย Digital Government แล้วก็ Open Government นะคะเพื่อให้การทำงานของภาครัฐนั้นโปร่งใสตรวจสอบได้รวมไปถึงเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการแบบ Fast Track สำหรับผู้ที่ต้องการรับบริการที่รวดเร็วขึ้นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายแล้วก็นำรายได้กลับมาพัฒนาระบบเพื่อลดแรงจูงใจทุจริต
0: อะไรที่มัน Tracking ได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิทัลกัฟเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำอย่างเช่นการเดินหนังสือ
2: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ Fast Track
2: ครับ
0: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามบอกแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมีเอ็กซ์ตร้าชาร์จขึ้นมา
2: เหมือนที่ต่าง
0: ประเทศทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
2: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ถ้ามันอยู่ในระบบแต่นี้คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
2: ค
0: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังทำงานร่วมกับภาคเอกชนผ่านรูปแบบคณะกรรมการกรอ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายลดอุปสรรคทางราชการเอื้อต่อการทำธุรกิจของภาคเอกชนทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้สะดวกใช้เอกสารน้อยลงลดขั้นตอนและจำนวนหน่วยงานที่ต้องติดต่อสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ขณะที่ประเทศก็จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประจำเพิ่มงบลงทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้ระบบราชการพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกครับ
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได
2: ้ครับ
0: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
2: เดี๋ยวเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกลอ
2: ครับ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไง
2: ครับ
0: นะครับแล้วจะให้แก้ยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนงานเท่าไหร
2: ่
0: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่บ้างครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
3: สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่อง
1: นายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะว่านายประกรณ์นินประพันธ์การสำคัญของมาตรการเกษียณอายุพอจัดทำหลักเกณฑ์เสนอคณะกรรมการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปสำหรับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า early retire นั้นกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น2กลุ่มด้วย

0: ันค่ะได้แก่กลุ่มผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการตั้งแต่25ปีขึ้นไปและผู้ที่มีอายุ40ถึง49ปีและมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยทั้ง2กลุ่มนี้จะได้รับเงินก้อนชดเชยสูงสุดในอัตราเท่ากันคือไม่เกิน12เท่าภายใต้เงื่อนไขสำคัญก็คือห้ามกลับมาเข้ารับราชการหรือว่าเป็นพนักงานประจำของรัฐอีกทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดแต่กำลังดำเนินการควบคู่กันไปใน3ด้านสำคัญได้แก่ปรับกำลังพลโดยตรึงอัตราว่างและบริหารตำแหน่งเกษียณอย่างเข้มงวดลดงานที่ไม่จำเป็นออกแต่คงคนเอาไว้ในงานบริการที่ประชาชนยังต้องการในส่วนของการปรับกระบวนการผลักดันพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2500169ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570เพื่อตัดขั้นตอนซ้ำซ้อนลดการเรียกเอกสารแล้วก็สกัดปัญหาทุจริตและสุดท้ายการปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีดึงระบบดิจิตอลมาทำงานประจำที่ทำซ้ำเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามหน่วยงานและเปิดทางจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอกแทนการเพิ่มข้าราชการประจำเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐนั้นมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนนั้นต้องดีขึ้นนอกจากนี้นางสาวรัชดายังระบุนะคะว่าเป้าหมายหลักของการปฏิรูปในครั้งนี้ประชาชนจะต้องไม่แบกรับภาระแต่ต้องได้รับการบริการที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นขั้นตอนน้อยลงและทำให้การใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนเกิดความคุ้มค่าและโปร่งใสมากที่สุด
1: นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งในประเทศนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรนะครับหลังจากพบว่าชายคนนี้มีพฤติกรรมส่งข้อความไปข่มขู่ผู้เสียหายทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวแล้วก็ตกใจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องนิรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรในเนื้อหาระบุครับว่านายยาคอฟมีพฤติกรรมส่งข้อความไปข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยก็มีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงโทษจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงอาญาไว้2ปีทั้งนี้พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งอยู่ในข่ายถูกในประเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพุทธศักราช2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งในประเทศนายยาคอฟออกไปนอกราชอาณาจักรแต่หากนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอให้มีคำสั่งงดส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงาน Agrinex สุรินทร์นะคะผลักดันเทคโนโลยี AI สู่ภาคการเกษตรสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรมุ่งเน้นการลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตยกระดับเกษตรอินทรีย์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลที่หอประชุมโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัล Agrinex สุรินทร์ Future of Organic Farming ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่รวมถึงพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาเกษตรกรและผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า AI จะไม่เข้ามาแทนที่เกษตรกรแต่จะเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มความแม่นยำลดความเสี่ยงและเพิ่มรายได้โดยสามารถนำมาใช้วิเคราะห์สภาพดินบริหารจัดการน้ำคาดการอากาศตรวจโรคพืชใช้โดรนแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลในการผลิต โดยตั้งเป้าให้จังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ดิจิทัลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแล้วก็ต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีความพร้อมในหลายด้านขณะที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมุ่งเน้นการขับเคลื่อน3ด้านทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีพัฒนาทักษะดิจิทัลและสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยรวมถึงโครงการ THAI Passport เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำ AI ไปใช้จริง
2: ส่วนในเชิงของเทคโนโลยีที่ลงมาต้องบอกว่ามีหลายอย่างมันมี2ส่วนวันนี้เราเข้าใจว่าเราลงมาเนี่ยอยากที่จะนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราเอามาเรายังเห็นสิ่งที่น้องๆในโรงเรียนได้ทำในการใช้ AI มาสร้างระบบนะครับสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งบริหารจัดการในเชิงของเรื่องของรถรับส่งเรื่องของการทำการค้าขายภายในโรงเรียนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากแล้ววันนี้เราก็อยากจะเอาตรงที่น้องๆทำอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาแล้วก็สเกลไปสู่โรงเรียนอื่นๆด้วย
0: การนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบชุดอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการเกษตร5ชุดนะคะให้กับศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างนำไปพัฒนาการผลิตและเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะ
1: ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็อยากจะทราบจำนวน Active User ของโครงการนี้นะครับล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE ได้เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า Thai AI Passport ข้อมูลถึงวันที่3กันยายน2569มีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 1.47 ล้านคนครับมีการป้อนคำสั่งใช้งานหรือว่า prompt แล้วกว่า4ล้าน prompts โดยมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วจำนวน722,030 users ได้รับใบประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน 113,758 users สำหรับหลักเกณฑ์ในการคำนวณ pay per active user จะต้องคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงซึ่งนิยามของคำว่าผู้ใช้งานจริงนั้นหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้อย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนโดยจะจ่ายเงินในอัตรา 24.6951 บาทต่อคนต่อเดือนและมีการกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่จะต้องใช้งานบริการแพลตฟอร์ม generative AI โดยเข้าเรียนในระบบและมีคะแนนสะสมในแต่ละเดือนตามเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคือประชาชนทั่วไปและผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน AI เพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจและใช้เป็นผ่านการทดลองใช้งานจริงควบคู่กับการเรียนรู้สำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่18สิงหาคมก่อนเปิดการใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยได้แจ้งหน่วยงานราชการทั้งหมดเพื่อให้สร้างการรับรู้โดยทั่วไปในวงกว้างและเป็นเรื่องปกติของหน่วยงานรัฐที่จัดทำโครงการเพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงบุคลากรภาครัฐและประชาชนนอกจากนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมยังได้ชี้แจงกรณีโลกออนไลน์อ้างว่าโครงการไทยโดยแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำมากกว่า30โมเดลซึ่งมีหลายระดับและหลายรุ่นเพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน
0: มาดูเรื่องไทยช่วยไทย plus กันบ้างนะคะกันยายนแล้วเป็นเดือนสุดท้ายค่ะของโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus โดยรัฐบาลค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนตรวจสอบวงเงินคงเหลือแล้วก็ใช้สิทธิ์เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วก็กระจายรายได้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งมีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23 คนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการ1,192,565 รายทั่วประเทศสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสะสมไปแล้วสูงถึง 138,379 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 79,505 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 76,604 ล้านบาทแล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,901 ล้านบาทเมื่อเจาะลึกลงไปค่ะที่หมวดหมู่ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็พบว่าเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 5,156 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคยุคใหม่ซึ่งโครงการนี้มีส่วนช่วยเพิ่มช่องทางการขายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่โครงการนี้ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งขอให้ประชาชนวางแผนการใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจปากท้องกันครับ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนาวิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: เริ่มในช่วงเศรษฐกิจนะครับมาดูข่าวนี้ครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญาไทยเกาหลีใต้เตรียมลงนาม MOU ฉบับใหม่เสริมโอกาสผู้ประกอบการไทยรองรับ AI และเศรษฐกิจดิจิทัลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์รุกหารือทวิภาคีกับนายชองยอนอูปลัดกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเดินหน้าจัดทํา MOU ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาฉบับใหม่ให้สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่การสร้างสรรค์การคุ้มครองการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้ง AI และ IP Finance ตั้งเป้าหมายการลงนาม MOU ฉบับใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่ปลัดกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเห็นด้วยกับฝ่ายไทยครับว่า MOU จะเป็นเครื่องมือสำคัญสานต่อความร่วมมือส่งเสริมระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญาของทั้งสองประเทศทางนี้ได้เน้นย้ำว่าจะทำงานร่วมกับฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถลงนาม MOU ฉบับใหม่ได้ภายในเวลาที่กำหนดตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเพื่อขยายความร่วมมือในมิติอื่นอาทิการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันเข้าถึงแหล่งเงินทุนการป้องกันปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่างมี
1: รับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรอย่างเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในจังหวัดราชบุรีสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% แยกตามคุณภาพและชนิดของข้าวโพดอย่างชัดเจนขณะที่กำลังการผลิตอาหารสัตว์ของโรงงานก็สอดคล้องกับสต๊อกของสินค้าและปัจจุบันยังสามารถรองรับข้าวโพดได้เพิ่มเติมกำลังการผลิตนอกจากนี้ยังไม่พบปัญหารถติดคิวรอรับซื้อบริเวณหน้าโรงงานโดยบริษัทใช้ระบบให้ผู้ที่

0: การคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาในหัวข้อตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรโดยนายพีรพันธ์ระบุว่าจำเป็นต้องทบทวนบทใบพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ควรควบรวมให้เหลือหน่วยงานเดียวเพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานและค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนครับด้านนางรสนาโตศิตรกูลประธานอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ค่าไฟเท่านั้นนะครับแต่ครอบคลุมไปถึงค่าพลังงานและสาธารณูปโภคทั้งระบบซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตการขาดกลไกควบคุมและกำกับดูแลที่ดีทำให้ภาคเอกชนได้ประโยชน์แต่ภาคประชาชนกลับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายภาครัฐจึงควรกำหนดเพดานกำไรของเอกชนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมขณะที่นายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะรองประธานคณะกรรมการการเงินสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าโครงสร้างพลังงานของประเทศกำลังเอื้อให้กลุ่มทุนเอกชนครับยกตัวอย่างกรณีกฟผ.มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือเพียง 31% เนื่องจากรัฐไม่ได้ลงทุนเพิ่มเติมและให้เอกชนเข้ามารับงานต่อคณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและประชาชนเพื่อผลักดันแก้ไขกฎหมายโครงสร้างพลังงานควบรวมกฎหมายและองค์กรกำกับดูแลระหว่างกกพ.และกพช.ให้แม่อยู่ภายใต้หน่วยงานอิสระเช่นเดียวกับโครงสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมแก้ไขปัญหาราคาพลังงานและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน
1: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะคะจัดงาน BEM Care 2026 Health Station เปลี่ยนเมโทรมอล MRT สถานีสวนจตุจักรให้เป็น Health Station ให้คนเมืองเข้าถึงบริการและความรู้ด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นโดยนายอนวัฒน์สุวรรณฤทธิ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนกล่าวว่า BM ค่ะต้องการขยายบทบาทของระบบขนส่งมวลชนจากพื้นที่สำหรับการเดินทางสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองสร้างความตระหนักรู้การป้องกันโรคและคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงาน BM Care 2026 Health Station ที่ Metro Mall MRT สถานีสวนจตุจักรโดยไฮไลท์สำคัญของงานนี้ค่ะก็คือการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองฟรีด้วยรถโมบายสโตรกยูนิตจากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชจำนวน150สิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปขณะเดียวกันก็ยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์สำหรับผู้ที่มีอายุ 15-65 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลปิยเวชและก็โรงพยาบาลในเครือบางประกอบรวม 3,000 สิทธิ์มีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพทั้งโรคต้อหินและก็ความผิดปกติของดวงตาตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินความเครียดตรวจระดับน้ำตาลและก็วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายรวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายโภชนาการและก็การดูแลสุขภาพกายใจด้วยพี่น้องประชาชนสามารถร่วมงานได้นะคะที่เมโทรมอล MRT สวนสถานีสวนจตุจักรทางออก2และ3จนถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะ
0: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings สะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกนะครับติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ

การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพของ IMF World Bank Group Annual Meetings นับเป็นเวทีสำคัญด้านเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะ

0: โลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวข้าม NBT กันต่อค่ะ

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาทั่วมาครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บักมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

สภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชหลวงจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระอริยศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจทินชายวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเกิดขึ้นจากแผนการขยายพื้นที่โรงพยาบาลโดยมีการจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมกว่า7ไร่เพื่อรองรับการก่อสร้างและการขยายบริการทางการแพทย์เน้นการเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงรองรับการส่งต่อและดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เมื่อวันที่29กรกฎาคม2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประธานชื่อว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุร้อยพรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประธานชื่อว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชหรือชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมประมาณ29ไร่เปิดให้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503ต่อมาได้รับประทานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2470โดยปัจจุบันค่ะโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงแต่เปิดให้บริการจริง272เตียงให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจัดสุและก็ทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอย่างเช่นหอผู้ป่วยวิกฤต

0: ศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โดยโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารหลังใหม่ทั้ง2หลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป
1: ทายาทและลูกศิษย์ร่วมกันจัดงาน122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกนาฏศิลป์ไทยเปิดเวทีเยาวชนเรียนรู้ศิลปะการรำไทยครับที่นิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางมีการจัดกิจกรรม122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528เพื่อรำลึกถึงคุณูปการและผลงานของท่านผู้หญิงแพ้วผู้มีบทบาทวางรากฐานวงการนาฏศิลป์ไทยและอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูตลอดจนประดิษฐ์และสร้างสรรค์ท่ารำตามแบบแผนราชสำนักอันเป็นรากฐานสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทยผู้เข้าร่วมมีทั้งทายาทลูกศิษย์และบุคคลสำคัญเช่นนางเพชรพริ้งสารสินหลานสาวท่านผู้หญิงแพ้วนายไพโรจน์ทองคำสุขเลขาธิการศิลปากรสมาคมข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีตกรมศิลปากรอุปนายกศิลปากรสมาคมและผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ตลอดจนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆภายในงานมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการการแสดงนาฏศิลป์นิทรรศการประวัติและผลงานของท่านผู้หญิงแพ้วซึ่งจะจัดแสดงณห้องสมุดนิทรรศการนิทรรศรัตนโกสินทร์ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมรวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ไทยในวันที่13ตุลาคมโดยเชิญศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วมาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการร่ายรำให้ผู้สนใจได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง
2: ในปีนี้เนี่ยค่ะเราเน้นในเรื่องของผลงานของท่านที่ท่านได้ประดิษฐ์ท่ารำมาตลอดเวลาที่มาทำงานรับราชการที่กรมศิลปากรนะคะโดยที่เราได้รวบรวมผลงานถึง122ผลงานซึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นี่คือส่วนหนึ่งของผลงานของท่านที่ท่านได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นะคะแล้วก็เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และรับการแสดงอยู่มากมายนะคะ
1: ท่านผู้หญิงแพ้วมีพื้นฐานการศึกษานาฏศิลป์จากราชสำนักและโรงเรียนสวนกุหลาบก่อนติดตามสามีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการทูตทำให้มีโอกาสได้เห็นรูปแบบการแสดงของประเทศต่างๆและนำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานการจัดกิจกรรม122ปีชาตการจึงไม่ได้เป็นเพียงการรำลึกถึงผลงานของศิลปินแห่งชาติแต่ยังเป็นพื้นที่ส่งต่อความรู้สู่คนรุ่นใหม่เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยได้รับการอนุรักษ์พัฒนาและสืบทอดต่อไป
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานสีสันไทย Colors of Thai ต่อเนื่องเป็นปีที่2ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยภายในงานค่ะได้เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการชุมชนศิลปินและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาคสามารถทำการนำแสดงมานำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่นลิเกสอนรามน้ำเพชรคอนเสิร์ตดนตรีต่างๆลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมเทศบาลนคร6อุดรธานีพร้อมจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นกว่า60ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอีกกว่า100ร้านค้าหวังสร้างโอกาสและก็รายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจากการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่มาเดินชมงานได้เรียนรู้อย่างเช่นการตอกหนังใหญ่การร้อยลูกปัดโนราการทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาการทำพวงกุญแจเครื่องดนตรีอีสานการแกะสลักรูปหนังตะลุงและการเขียนสีหัวโขนเป็นต้นค่ะตลอดจนการแสดงจากศิลปินและก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมมรดกอย่างวันนี้นะคะมีการแสดงดนตรีสากลโดยกรมศิลปากร ด้านประชาชนที่มาเดินเยี่ยมชมงานก็บอกนะคะว่าภายในงานค่ะมีสินค้าแล้วก็การแสดงรวมถึงกิจกรรมให้เลือกชมหลากหลายทีเดียวซึ่งสามารถถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยผ่านเอกลักษณ์ของชิ้นงานและรสชาติของอาหารได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีราคาที่สัมพันธ์กับคุณภาพรู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมแล้วก็รักษาให้คงอยู่ต่อไป
3: แต่ละภาคแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็แตกต่างหลายๆอย่างค่ะคืออย่างเป็นพวกเงินเป็นพวกศิลปะการวาดเขียนอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแบบเอากาแฟปกติเราก็ไม่ใช้แค่สอนและพวกสีทำอันนี้ก็แตกต่างกันไปคือต้องเอากาแฟไหมคะฝีมือต้องฝีมือแบบล้วนๆของวัฒนธรรมไทยเราค่ะถ้าใครมีโอกาสมาที่เมืองทองงานของ
4: สีสัน
3: ไทยใช่ไหมคะค่ะของกระทรวงวัฒนธรรมไทยถ้าใครมีโอกาสมาเชิญเลยนะคะมีทุกอย่างค่ะที่ผู้คนต้องการค่ะ
4: มีแสดงก็มีทุกภาค
3: การแสดงมีเวทีอะไรหลายๆอย่างมีอาหารการกินมีเสื้อผ้ามีพวกเครื่องประดับมีพวกวาดเขียนอะไรหลายๆอย่างค่ะอันนี้ยังเดินยังไม่ดูยังไม่ทั่วเลยค่ะ
5: รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยูนิคดีค่ะมันด้วยความที่แบบมันเป็นเรื่องภูมิปัญญาด้วยเนาะใช่ก็แบบคือมันก็จะผสมผสานแบบความเป็นภูมิปัญญาความเป็นศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นลงมาในชิ้นงานด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ
6: ค่ะแล้วเราเดินงานนี้เราชอบส่วนไหนที่สุด
5: ชอบที่เป็นเครื่องประดับเงินค่ะเพราะว่าประจำถิ่นประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดนั้นๆแล้วก็แบบด้วยความที่แบบฝีมือของด้วย
7: ก็คิดว่าทุกท่านนะคะที่มีเวลาก็พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากเชิญชวนให้มานะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่จะมาให้เราได้ซึมซับของดีๆของประเทศ
1: มีข้อมูลนั้นน่าตกใจนะครับมาจากการตรวจสุขภาพราเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูงวันนี้กรุงเทพมหานครก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Power to Live ครั้งที่2ประจำปี2026รณรงค์วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเตรียมยกระดับระบบ Bangkok Minds ดูแลสุขภาพจิตครับนางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดงาน Power to Live ครั้งที่2ประจำปี2026รณรงค์วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการฆ่าตัวตายและการดูแลสุขภาพจิตตลอดจนสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการกระจายช่องทางการช่วยเหลือโดยเฉพาะสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตโดยกทม.ได้เร่งพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มชื่อว่า Bangkok Minds ซึ่งเป็นข้อมูลระบบข้อมูลสุขภาพใจควบคู่กับการเชื่อมโยงบริการดูแลสุขภาพจิตออนไลน์ระบบ AI DMind เพื่อให้คนกรุงเทพเข้าถึงช่องทางประเมินและส่งต่อการรักษาผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพหมอกทม.โดยมีระบบ AI ประเมินความเสี่ยงหากพบเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดงหรือมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงระบบจะแจ้งเตือนไปยังนักจิตวิทยาเพื่อติดต่อกลับให้คำปรึกษาทันที
8: ถ้าเป็นปัญหาน้อยๆก็จะมีคำแนะนำหรือปัญหาปานกลางขึ้นมาที่จะต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญก็จะมีคำแนะนำว่าให้ไปโรงพยาบาลหรือให้ไปคลินิกจิตเวชที่เรามีอยู่ในศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ถ้าเลเวลมันสูงขึ้นเป็นเคสแดงนะคะแดงนี่คือหมายถึงว่าอาจจะมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายหรืออะไรอย่างนั้นน่ะเราก็จะมันจะมีการอเลิร์ตไปที่คนที่อยู่เวรเรามีนักจิตวิทยาที่อยู่เวรอยู่นะคะซึ่งพอได้อเลิร์ตตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการโทรกลับคอลแบ็กกลับไปที่คนที่สกรีนนิ่งตรงนั้นนะคะแล้วก็ให้การดูแลช่วยเหลือไม่ว่าจะให้คำปรึกษาแต่ถ้ารุนแรงมากก็จะมีระบบเข้าไปในระบบของเราคือเรื่องของเอราวัณซึ่งอาจจะต้องชาร์จหรือเข้าพื้นที่
1: ทั้งนี้จากข้อมูลการตรวจสุขภาพเชิงรุกของคนกรุงเทพพบว่าคนกรุงเทพมีอัตราเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูงถึง 6% นะครับซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่อยู่ที่ 2.7% และกลุ่มที่พบความเสี่ยงสูงสุดก็คือเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 15-34 ปีจึงต้องเร่งสร้างระบบดูแลโดยเฉพาะในโรงเรียนสังกัดกทม.ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะครูให้สามารถคัดกรองและให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้
0: คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงการบูลลี่ในโรงเรียนที่อาจจะมีพฤติกรรมเริ่มต้นมาจากคำล้อเลียนหรือว่าการแซวกันหรือว่าการแกล้งกันที่ผู้กระทำเองเป็นฝ่ายมองว่าเป็นเพียงเรื่องสนุกแต่สำหรับเด็ก ที่ตกเป็นเป้าหมายการถูกกระทำซ้ำๆอาจจะค่อยๆบั่นทอนความมั่นใจสะสมเป็นความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าภาวะซึมเศร้าในที่สุดบางกรณีค่ะอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเองหรือว่าทำร้ายผู้อื่นทีมข่าวสังคม NBT ค่ะพาคุณผู้ชมไปถอดรหัสจิตวิทยาเด็กกับคำอธิบายจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะถึงต้นตอของพฤติกรรมบูลลี่สัญญาณเตือนที่คนรอบข้างไม่ควรมองข้ามและวิธีการที่พ่อแม่ครูรวมไปถึงเพื่อนๆ นะคะสามารถช่วยกันตัดวงจรความรุนแรงก่อนที่

0: ที่จะบานปลายสายเกินไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: การทำของคนเราเนี่ยมันจะมีเกิดจากหลายๆเหตุผลค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวของเขาเองค่ะเขาอาจจะเกิดมาเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนใจร้อนนะคะคือเด็กแต่ละคนเกิดมานิสัยไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกประกอบกับการดูแลนะคะประสบการณ์ที่เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาถูกเรียกว่าอาจจะถูกความรุนแรงในครอบครัวหรือเปล่ามันก็เหมือนถูกแกล้งเช่นกันนะคะพี่น้องแกล้งกันไปแกล้งกันมาได้มีการจัดการที่เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าถูกตามใจจนเกินไปหรือเปล่าจนเข้ามาโรงเรียนค่ะบรรยากาศในโรงเรียนมีใครเคยทำเขาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียนรู้ว่าถ้าเขาทำเนี่ยปลอดภัยนะคะคือเป็นคนทำดีกว่าเป็นคนถูกทำหรือเปล่า
2: คำถามสำคัญอาจไม่ใช่แค่ทำไมเด็กคนนี้ถึงบูลลี่คนอื่นแต่ต้องย้อนกลับไปถามว่าเขาเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์และความรุนแรงมาจากไหนเพราะในมุมจิตวิทยาพฤติกรรมการก้าวร้าวของเด็กไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวแต่อาจเป็นผลจากหลายปัจจัยตั้งแต่อุปนิสัยประสบการณ์ที่พบเจอรูปแบบการเลี้ยงดูความสัมพันธ์ในครอบครัวไปจนถึงสิ่งที่เด็กเรียนรู้จากสังคมรอบตัวรวมไปถึงสังคมออนไลน์แต่ในอีกด้านหนึ่งเด็กที่ถูกบูลลี่อาจไม่ได้ร้องไห้ให้เราเห็นบางคนเลือกเงียบบางคนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและบางคนค่อยๆเปลี่ยนไปจากเด็กที่เคยร่าเริงกลายเป็นเด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนจากเด็กที่เคยพูดคุยกลายเป็นคนที่แยกตัวจากเด็กที่เคยมีสมาธิกลายเป็นคนที่เรียนไม่รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นพฤติกรรมวัยรุ่นทั่วไปแต่บางครั้งมันคือสัญญาณขอความช่วยเหลือ
1: สัญญาณที่เราจะเห็นชัดๆเนี่ยอาจจะมีอยู่4ด้านนะคะ1ค่ะด้านร่างกายเลยคือเขาอาจจะปวดหัวนอนไม่หลับปวดท้องเอา2เรื่องของพฤติกรรมเช่นเงียบไปเลยเมื่อก่อนเคยคุยเคยร่าเริงแต่สายตอนนี้เงียบเชียวนะคะแยกตัวร้องไห้นะคะหรืออาจจะพูดว่าไม่อยากไปโรงเรียนข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะก็ชัดๆค่ะอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายหรือเปล่าหงุดหงิดง่ายหรือเปล่าแล้วก็ถ้าสังเกตง่ายๆก็เป็นเรื่องของการเรียนมันจะไม่มีสมาธิค่ะเพราะว่าจะมัวแต่กังวลเพราะฉะนั้นอาจจะทำงานไม่เสร็จการเรียนตกต่ำงานค้างเต็มไปหมดเลยรวมถึงมันอาจจะมีส่วนใหญ่แล้วจะมีคำพูดค่ะไม่อยากไปโรงเรียนอยากนอนแล้วไม่ตื่นเลยหรือว่าโกรธคนนี้มากอยากแก้แค้นคนนี้มากจริงๆแล้วมันจะมีอะไรบอกอยู่ล่ะคะ
2: เมื่อผู้ปกครองหรือครูจับสัญญาณความผิดปกติได้ด่านแรกที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การสั่งสอนหรือรีบหาทางออกให้กับเด็กแต่คือการรับฟังอย่างเข้าใจเพราะบ่อยครั้งวิธีแก้ปัญหาแบบผู้ใหญ่อาจจะไม่ใช่ทางออกที่เด็กสามารถทำได้จริงในสถานการณ์นั้น
1: จริงๆแล้วช่วยได้อย่างมหาศาลค่ะนั่นคือการที่เข้าไปสอบถามและรับฟัง
3: ร
1: ับ
3: ฟ
1: ัง
3: จริ งๆ
1: รับฟังจริงๆสำคัญมากนะคะเพราะว่าบางครั้งเราไปถามเสร็จปุ๊บเป็นยังไงอ๋อโดนเพื่อนแกล้งก็เนี่ยออนแอร์อย่างนี้ถึงได้โดนแกล้งทำไมไม่สู้กลับไปเลยล่ะเขาด่ามาแล้วก็ด่ากลับสิคือบางครั้งพอเราเสนอทางออกที่เป็นทางออกของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับเขาค่ะคือบางทีมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังก่อนว่าชีวิตมันแย่ขนาดไหนให้เข้าใจก่อนและถึงเวลาก็ค่อยมาตกลงกันว่าเอ้ยทางไหนมันจะเป็นทางที่มันดีที่สุด
2: และนี่คือจุดที่การแก้ปัญหาบูลลี่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองเพราะการแก้ปัญหาแบบจับคู่ให้เด็ก2คนมาปรับความเข้าใจกันอาจจะไม่เพียงพอเพราะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนจริงๆคือวัฒนธรรมของทั้งพื้นที่
1: จริงๆบูลลี่ต้องทำเป็นระบบนะคะเราจะไม่มาว่าคนนี้แกล้งดูแลคนนี้คนนี้ถูกแกล้งดูแลคนนี้จริงๆเราต้องทำกับทุกคนค่ะหลักก็คือเราอยากให้บรรยากาศของโรงเรียนเนี่ยมีความชัดเจนเลยค่ะว่าทุกคนไม่ยอมรับเรื่องการบูลลี่เราจะบอกเลยค่ะว่าเด็กที่อยู่เฉยๆกรุณามาเป็นคนที่ช่วยปกป้องคนที่ถูกบูลลี่คือถ้าเราแก้ทีละคู่เนี่ยโอ้โหแก้ทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหมดยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้และทั้งหมดร่วมมือร่วมแรงกันเนี่ยกลุ่มที่รังแกคนอื่นมันมีนิดเดียวค่ะ
2: การยุติปัญหารังแกบูลลี่ในโรงเรียนไม่ใช่งานที่ง่ายหากแต่ต้องอาศัยการประสานมือกันอย่างเป็นระบบการอาศัยความเข้าใจทางจิตวิทยาการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของโรงเรียนคือหัวใจของการตัดวงจรการบูลลี่ พื่อสกัดปัญหาตั้งแต่ต้นไม่ให้บานปลายไปสู่ความสูญเสียในอนาคต
3: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
4: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me Nakavisut We begin tonight with a warning for communities along the Mekong River as four northeastern provinces are being urged to closely monitor rising water levels amid the risk of riverbank flooding. The Office of the National Water Resources says Mekong River water levels are expected to rise by around 2 to 4.8 meters through September 6th, potentially exceeding critical levels in some areas. The provinces at risk are Nong Cai, Bung Kan, Nakhon Pathom, and Mukdahan, particularly low-lying communities along where drainage into the river may be restricted. The rising levels are linked to heavy rainfall upstream, with the monsoon trough and southwest monsoon expected to bring more heavy to very heavy rain to northern and northeastern Thailand between September 5th and September 7th. As of today, water levels at all four monitored Mekong stations have increased but remain below the riverbank. At Kong Jiam, levels rose by 21 centimeters, leaving the water 2.29 meters below the bank, while Mukdahan saw a 12 centimeter increase, with levels still 2.75 meters below the bank. Authorities are urging residents in riverside and low-lying areas to monitor updates closely and remain prepared for possible flooding. The government is stepping up efforts to reform Thailand's bureaucracy, with Deputy Prime Minister Pakorn Ninprapan outlining plans to use technology, streamline procedures, and amend outdated laws to make public services more efficient. Speaking on the new talk with the Anutin Cabinet program on NBT, Deputy Prime Minister Pakorn Ninprapan said Thailand risks losing its competitiveness if the bureaucracy fails to keep pace with global changes. He identified three key areas for reform, namely adjusting the government workforce, reducing unnecessary procedures, and using technology, including artificial intelligence, to improve efficiency. Mr. Pakorn said each government agency should review its responsibilities and identify tasks that can be streamlined or supported by technology before gradually adjusting staffing levels.
5: ในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนหลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลดวิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
6: ัน
5: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4: The government is promoting digital government and open government initiatives to make public services more transparent and accessible. Fast-track services could also be introduced for people who need quicker processing, with legally permitted additional fees used to improve the system and reduce incentives for corruption. The government is also working with the private sector through public-private committees to review laws and remove regulatory obstacles with the aim of reducing paperwork, simplifying procedures, and allowing people to track the progress of their requests.The Digital Economy and Society Ministry is promoting the use of artificial intelligence in agriculture, with a new initiative in Surin Province aimed at helping farmers increase the value of their produce and strengthen the competitiveness of Thai organic farming.Digital Economy and Society Minister Thaitanok Thitchop opened the Ag Organic Farming event, bringing together government agencies, the private sector, educational institutions, farmers and agricultural technology.

กรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบักบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุ้มไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: เอาต่างประเทศครั้งนี้นะคะเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐชี้ว่าการทำสงครามกับอิหร่านเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับสหรัฐถึงแม้ว่าจะยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวถึงสงครามกับอิหร่านว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับสหรัฐโดยเขามองสถานการณ์นี้เป็นความขัดแย้งทางทหารไม่ใช่เรื่องใหญ่เนื่องจากมีการโจมตีเป็นระยะเท่านั้นไม่ใช่การสู้รบต่อเนื่องพร้อมกับเปรียบเทียบจำนวนทหารอเมริกัน18นายที่เสียชีวิตในความขัดแย้งดังกล่าวกับสงครามเวียดนามและอัฟกานิสถานซึ่งดำเนินมานานหลายปีและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตหลายหมื่นนายอย่างไรก็ตามทรัมป์ยอมรับว่าการสูญเสียทหารทั้ง18นายถือเป็นการสูญเสียที่มากเกินไปขณะเดียวกันทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกแอ็กซ์หรือว่าคูเอโกลังกัสลาในอิหร่านเร็วๆนี้หลังจากถูกจับตาว่าพื้นที่ใต้ดินบริเวณภูเขาแห่งนี้อาจเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งยังไม่ตกเป็นเป้าการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลโดยมีการป้องกันอย่างแน่นหนาแล้วก็มีอุโมงค์ใต้ดิน2แห่งที่ฝังอยู่ลึกลงไปใต้ภูเขาโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอิหร่านอาจเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงบางส่วนไว้ที่ภูเขาพิกแอ็กซ์
1: ยูเครนถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ12คนประธานาธิบดีว่าการโจมตีครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่สำนักงานของนายโอเล็กซานเดอร์โปกลัดตั้งอยู่ในอาคารดังกล่าวเขาได้สั่งให้นายโปกลัดดำเนินการตอบโต้รัสเซียอย่างเหมาะสมและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนด้านหน่วยงานความมั่นคงยืนยันในเวลาต่อมาครับว่านายโปกลัดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทั้งนี้กรุงเคียฟเผชิญการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียต่อเนื่องเกือบไม่เว้นมาตลอด8วันอาคารหลายแห่งในพื้นที่ใจกลางเมืองรวมถึงคลังสินค้าและโรงงานในเขตชานเมืองตกเป็นเป้าทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย53คนและบาดเจ็บอีก134คนขณะที่ยูเครนกำลังประสบข้อจำกัดด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างหนัก
0: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียเริ่มน่าวิตกนะคะหลังจากที่หลายจุดนั้นลุกลามเข้าใกล้เขตพื้นที่นูซันตาราเมืองหลวงแห่งใหม่การทำฝนเทียมแล้วก็การใช้เครื่องบินโปรยน้ำดับไฟโดยรายงานระบุว่าจุดที่เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงที่สุดเขาสุฮาโตโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากใจกลางนูซันตาราประมาณ50กิโลเมตรทางนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญกับฤดูแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขณะที่ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราได้เผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 458,000 ไร
1: ่รัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วเขตเซเรียนในรัฐสราวักหลังสถานการณ์หมอกควันรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API พุ่งเกินระดับ500ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ถึงมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงและเป็นอันตรายชนโดยวิกฤตหมอกควันครั้งนี้เกิดจากผลกระทบจากควันไฟที่พัดมาจากไฟป่าในพื้นที่กาลิมันตันและเกาะสุมาตรา

0: ของอินโดนีเซียเบื้องต้นมาเลเซียได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการทำฝนเทียมต่อเนื่องกัน3วันซึ่งนอกจากจะเป็นการลดหมอกควันแล้วยังเป็นการเติมน้ำลงในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในเขื่อนที่ใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
1: ไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคงตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินว่าการปะทุของภูเขาไฟกลากระตัวในอินโดนีเซียจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไรก็ตามจนถึงเวลา 6:30 นตามเวลาระดับน้ำทะเลอย่างชัดเจนในประเทศทางนี้ภูเขาไฟกลากระตัวได้เกิดการประทุฟ้าถึง400เมตรล่าสุดทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศเตือนภัยภูเขาห้ามเข้าในรัศมี3กิโลเมตรจากปากปล่องเพื่อความปลอดภัย
0: ชาติได้ลงมติรับรองการปรับเปลี่ยนแผนที่โลกให้สะท้อนขนาดที่แท้จริงของทวีปแอฟริกาได้แม่นยำยิ่งขึ้นตามข้อเสนอของประเทศโตโกหลังแผนที่เมอร์เคเตอร์ถูกวิจารณ์ว่าบิดเบือนขนาดทวีปครับรายงานระบุว่ามติดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากชาติสมาชิก164ประเทศรวมถึงฝรั่งเศสและอังกฤษในขณะที่สหรัฐเป็นประเทศเดียวที่คัดค้านและมี6ประเทศงดออกเสียงแม้มตินี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนที่ที่สถาบันต่างๆทั่วโลกนำไปใช้ทั้งนี้แผนที่เมอร์เคเตอร์ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ศตวรรษที่16ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างยาวนานว่าแสดงขนาดของแอฟริกาเล็กกว่าความเป็นจริงทำให้แอฟริกาดูมีขนาดใกล้เคียงกับเกาะกรีนแลนด์ทั้งที่ในความเป็นจริงมีพื้นที่ใหญ่กว่าถึง14เท่า
1: เกิดระเบิดรุนแรงขึ้นบริเวณพื้นที่เก็บพลุดอกไม้นะคะภายในค่ายทหารในเมืองเวซาของโบลิเวียห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงไปประมาณ30กิโลเมตรโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ81คนและสูญหายอีก7คนนอกจากนี้แรงระเบิดค่ะยังทำให้กระจกบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงหลายสิบหลังแตกกระจายและเศษซากนั้นปลิวว่อนขณะที่กลุ่มควันสีดำก็พวยพุ่งหนาทึบเหนือบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ระดมกำลังทีมแพทย์และตำรวจเข้าช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลด้านหน่วยดับเพลิงเตือนว่ายังคง
0: ช่วงรู้รอบโลกกับอมรวันนี้จะเป็นประเด็นไหนไปติดตาม
2: ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นประเทศนิยมชมชอบในการเดินทางไปเที่ยวกันมากครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงเฉพาะชาวไทยนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นล้นหลามไปด้วยนักท่องเที่ยวครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยทราบกันดีเพราะว่าใน TikTok หรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการสื่อสารกันก็มีการลงภาพลงเรื่องราวเกี่ยวกับคนต่างชาติที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะถูกคนญี่ปุ่นซึ่งไม่พอใจเนี่ยเป็นการเขาก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรนะครับเพียงแต่อาจจะเดินชนหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็คาดคะเนกันนะครับว่าอาสารัฐและเงินเย็นเพราะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสนใจที่จะไปตั้งรกรากคือเอาละครับไม่ขออยู่อย่างเดียวนะฮะคือจะอยู่ยาวกันไปเลยนะครับคือหมายความว่าไม่ใช่แค่พักผ่อนหรือว่าไปพักอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งเนี่ยมองญี่ปุ่นเป็นแหล่งพักพิงเป็นที่อยู่อาศัยระยะยาวมีบางคนเนี่ยไปอยู่ในประเทศนี้นะครับต่อวีซ่าเป็นนักเรียนเป็นการทำงานเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการที่ญี่ปุ่นก็เปิดกว้างพอสมควรแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันพอที่จะเลิกได้แล้วนะฮะเรียกว่าการใจดีหรือว่าการเปิดโอกาสต่างๆเนี่ยมันถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะทางญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าอดกั้นหรือว่าทนต่อไปไม่ได้ทั้งแรงกดดันจากประชาชนแล้วก็แรงกดดันจากพรรคฝ่ายค้านนะฮะซึ่งหมายถึงว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแต่ว่าเป็นพรรคที่ออกจากขวาจัดนิดนึงนะครับก็มีความรู้สึกว่าเป็นการต่อต้านแล้วก็เป็นการประท้วงเกี่ยวกับเรื่องของเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับก็จะพิจารณาขึ้นไปอาจจะมากอย่างเดิมเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับอัตราแต่ว่าตัวเลขที่ CNN ได้รายงานมาเนี่ยนะครับ

0: บอกว่าค่าต่อวีซ่าหรือว่าค่าสมัครวีซ่าในการที่จะอยู่ถาวรแบบบุคคลธรรมดานะครับประมาณ1,000 กว่าเหรียญ นะครับ1,000 กว่าเหรียญเนี่ยมันก็100,000 บาทนะครับก็เป็นอันว่าคนที่เตรียมที่จะอพยพย้ายถิ่นไปยังประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมีความเรียกว่าอยู่ดีกินดีกันพอสมควรแล้วที่สำคัญก็คือจะต้องมีรายได้แล้วก็มีฐานะที่คอยจุนเจือกับรัฐบาลด้วยเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าแบกรับภาระไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเหมือนกับจะต้องดูแลบุคคลซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างๆค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นต่อไปนี้แม้แต่พวกผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็จะต้องจ่ายเพิ่มด้วยครับถ้าจะประกอบธุรกิจในญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีค่าธรรมเนียมหรือว่ามีค่าปุ๋ยการอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเรียกว่า $1,000ถึง $100,000ทีเดียวก็เรียกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งจะทำให้บรรดาผู้ที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยอยู่กันไม่ค่อยได้อย่างเช่นชาวอินเดียชาวปากีสถานนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ปิดตัวเองลงไปหลายร้านแล้วครับก็เป็นอันว่าญี่ปุ่นซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกับความสวยงามแล้วก็การที่ประชาชนมีความสุขนะครับวันนี้คนที่อยากจะไปอยู่ที่นั่นก็อาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับเพราะว่าความสุขที่ว่าเนี่ยมันลดน้อยถอยลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
1: ไปที่ฮ่องกงกันบ้างค่ะยังมีอาชีพปลูกโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่ให้เห็นอยู่นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่นับวันนั้นจะเลือนหายไปเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ภาพคนงานที่กำลังตั้งเสาไม้และผูกลำไม้ไผ่ยึดกันไว้จนขึ้นเป็นโครงคือการก่อสร้างโรงงิ้วสำหรับการแสดงงิ้วกวางตุ้งแบบดั้งเดิมโดยส่วนหนึ่งจะเป็นการจัดแสดงเพื่อให้เทพเจ้าได้ชมตามงานเทศกาลของชาวจีนโบราณนอกเหนือจากการแสดงให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบได้ชมไล่จีหมิงช่างก่อสร้างโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่แห่งเกาะฮ่องกงวัย53 ปีบอกว่าการก่อสร้างโรงงิ้วแบบดั้งเดิมนี้เป็นงานที่ยากลำบากแต่ก็เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีการสืบสานต่อกันมากว่า100 ปีแล้วปัจจุบันเขายอมรับว่ามีความกังวลอย่างยิ่งที่ศิลปะการก่อสร้างอย่างที่เห็นอยู่นี้อาจจะสูญสลายหายไปซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความยากลำบากและมีกรรมวิธีปลูกสร้างที่ง่ายกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้คนงานที่ยังรักษางานแขนงนี้ไว้ในปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 30-40 คนเท่านั้นบนเกาะฮ่องกงจากเมื่อช่วงทศวรรษที่1980มีประมาณ130คนเขายังเสริมว่าความต้องการโรงนิ้วไม้ไผ่เพื่อใช้จัดแสดงตามเทศกาลประเพณีที่ลดน้อยลงก็มีส่วนทำให้ยุครุ่งเรืองของการก่อสร้างแบบนี้ถดถอยลงด้วยเช่นกันถึงกระนั้นเขาก็ยืนยันจะรักษางานสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ต่อไปตราบที่เขายังทำไหวพร้อมกันก็จะฝึกฝนคนงานรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดงานฝีมือแขนงนี้ไล่จีหมิงบอกว่าการก่อสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ไม่ใช่เรื่องที่เรียนรู้ยากแต่การที่จะประสบความสำเร็จในการก่อสร้างแต่ละครั้งขึ้นมายังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนานับประการทั้งสภาพอากาศน้ำหนักของวัสดุแสงแดดและฝนทำให้เวลาก่อสร้างเหลือระยะที่สั้นกระชั้นชิดเกินไปคนงานจึงต้องตรากตรำทำงานหนักแบบสู้แดดสู้ฝนอย่างวันนี้เขาและคนงานต้องทำงานกันต่อถึงฝนจะตกแต่ก็จะต้องทำโครงสร้างส่วนล่างให้เสร็จเพื่อที่จะได้ปีนขึ้นไปทำโครงในส่วนบนที่สูงขึ้นอีกเรื่องที่ไล่จีหมิงกล่าวถึงการที่มีคนมาสืบสานการสร้างโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่กันน้อยก็น่าจะเป็นเพราะรายได้ที่ไม่มากโดยในงานเทศกาลแต่ละงานที่มีการจัดขึ้นมาเจ้าภาพมักจะมีเงินไม่มากเช่นกันที่งานเทศกาลซามชานกัวหวังเป็นอีกงานหนึ่งที่มีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่งานแบบนี้ก็ไม่นิยมจ้างโรงงิ้วที่ปลูกขึ้นด้วยไม้ไผ่อีกต่อไปแล้วโดยเจ้าของงานได้ปรับรูปแบบงานให้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจึงใช้วิธีเปิดโรงงิ้วที่สร้างขึ้นง่ายๆและในงานก็มีเพียงการเปิดให้ผู้คนเข้าไปกราบไหว้เทพเจ้ามีเชิดสิงโตเพียงเท่านั้นไล่จีหมิงยังได้กล่าวถึงการจัดเทศกาลฮ่าหวังที่เป็นการฉลองวันเกิดของเทพเจ้าฮ่าหวังว่าต้องใช้งบประมาณสูงระหว่าง2-3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งรวมค่าก่อสร้างโรงงิ้วไม้ไผ่และค่าจ้างคณะงิ้วกวางตุ้งแต่บ่อยครั้งที่ผู้จัดงานไม่สามารถหาทุนได้มากขนาดนั้น จึงเป็นที่น่าเสียดายที่ทำให้คนงานต้องพลาดโอกาสหารายได้ไปด้วย
3: สภาพอากาศในช่วงนี้นะครับภาคเหนือและภาคอีสานก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนพายุโซนร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ยังคงเกาะตัวอย่างต่อเนื่องติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

0: สวัสดีครับภาคเหนือและภาคอีสานช่วงนี้ยังต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักมากกันอยู่นะครับส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเป็นบางพื้นที่ครับวันนี้ถึงวันที่8กันยายนนี้ครับประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและจะตกหนักมากที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางครับผู้ชมครับหลังจากที่พายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่ตอนใต้ของประเทศจีนไปแล้วนะครับแล้วก็สลายตัวไปแล้วแต่ว่าความคลุกกรุ่นของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกยังไม่หมดนะครับเพราะล่าสุดยังมีพายุลูกที่24ชื่อว่าพายุโซนร้อนกระวานซึ่งหมายถึงต้นกระวานถูกตั้งชื่อโดยกัมพูชากำลังเคลื่อนตัวไปยังตะวันออกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นไปยังหมู่เกาะริวกิวซึ่งมีเกาะโอกินาวาเป็นเกาะหลักนะครับเส้นทางของพายุยังวกไปวนมานะครับแต่ก็จะส่งผลกระทบต่อโอกินาวาทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงยาวไปจนถึงช่วงวันที่7กันยายนนี้พายุลูกนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเราแต่ใครที่มีแผนเดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง71อำนาจเจริญและอุบลราชธานีแห่งที่จังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมทนมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวกีฬากันบ้างวันนี้พร้อมกับคุณอู๋นิติพันธ์สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: เชิญเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มกันที่นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยก็เร่งฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก่อนลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นเดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายที่ศูนย์ฝึก N10 คนแบ่งเป็นชาย5คนและหญิง5คนสมบูรณ์ที่สุดก่อนลงสนามที่กว่า86กิโลกรัมมีการบาดเจ็บเล็กน้อยกับฝ่ายแพทย์นะครับสมาคมกีฬายกน้ำหนักประเมินว่ายังไม่สามารถระบุจำนวนเหรียญที่ทีมไทยจะทำได้อย่างชัดเจนเพราะยังไม่เห็นรายชื่อนักกีฬาคู่แข่งชาติอื่นๆครบทั้งหมดคาดว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 2-3 เหรียญโดยมีจีนอินโดนีเซียเกาหลีเหนือเป็นคู่แข่งสำคัญ
5: ด้วยนักกีฬาทัพนักกีฬาเอเชียนเกมยกน้ำหนักของเราทุกคนนะครับส่วนของเป้าหมายเนี่ยเรายังไม่สามารถบอกได้นะครับเนื่องจากว่าสตาร์ลิสต์คู่แข่งมันยังไม่ออกแต่เท่าที่ดูตอนนี้ที่เราส่งรุ่นไปที่ทาง OCA เนี่ยนะครับสหพันธ์ยกน้ำหนักเอเชียเนี่ยกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยรับอีกครั้งหนึ่งครับ

นาโกย่าจังหวัดไอจิกีฬายกน้ำหนักแข่งขันระหว่างวันที่23ถึง26 29กันยายนนะครับชิงชัยทั้งหมด16รุ่นแบ่งเป็นชาย8รุ่นและหญิง8รุ่นครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ประกาศรายชื่อ23นักเตะลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นแล้วครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ภายใต้การคุมทีมของโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนรายการนี้ฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามโดยจะแข่งแบบพบกันหมดนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์และอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปครับรายชื่อฟุตบอลหญิงไทยชุดนี้นำ

จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนออกเดินทางไปญี่ปุ่น11กันยายนประเดิมสนามไปในสนามแข่งขันจริงอีกครั้งก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับรัชนุษย์5ถึง29กันยายนโดยกีฬาแบดมินตันนั้นแข่งขันกันที่ไอจิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิครับในช่วงรายการพิเศษครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นักกีฬาแต่ละชาติจะได้สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนอนพักบนเรือสำราญระหว่างแข่งขันไอจินาโกย่า2026ติดตามได้จากรายงานครับ

0: ระดับนานาชาติโดยเลือกใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่แล้วดัดแปลงมาเป็นที่จอดเทียบท่าเรือคินโจเพียพร้อมรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ราวๆ 4,600 คนที่แข่งขันใกล้กับเมืองนาโกย่าห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกริมทะเลแห่งนี้เตรียมไว้สำหรับนักกีฬาที่ลงแข่งขัน20ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูบาสเกตบอล3คนแคนูคายักจักรยานเสือภูเขาบีมเอ็กซ์ฟุตบอลชายยิมนาสติกแฮนด์บอลยูโดกาบัดดี้คูราชมิกซ์มาเชียนอาร์ตเรือพายรักบี้สปักตะกร้อปีนหน้าผาสควอชเทนนิสยกน้ำหนักมวยปล้ำและวูซูเจ้าภาพขนานนามพื้นที่ทั้งหมดสำหรับที่พักนักกีฬาว่าเอเชียนเกมส์แอทลีทวิลล่าแบ่งเป็น2โซน1คือเรือสำราญและโซนที่2คือตู้คอนเทนเนอร์ที่ดัดแปลงเป็นห้องพักสามารถรองรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ได้อีก 2,400 คนตั้งอยู่บริเวณการ์เด้นเพียห่างจากโซนเรือสำราญเพียงแค่15นาทีหรือราวๆ 6.5 กิโลเมตรเท่านั้นรวมแล้วพื้นที่ทั้ง2โซนรองรับผู้เข้าร่วมเอเชียนเกมส์ได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 15,000 คนโดยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เหลือจะพักในบริเวณอื่นในจังหวัดไอจิใกล้กับสนามแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬารวมทั้งกรุงโตเกียวซึ่งเป็นสังเวียนแข่งขันกีฬาทางน้ำแม้ว่านักกีฬาจะกระจายออกไปตามพื้นที่ต่างๆแต่เจ้าภาพไอจินาโกย่าได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆเพื่อทำให้แน่ใจว่านักกีฬาทุกคนจะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและสามารถพบปะได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะการเดินทางที่ไม่ไกลจนเกินไปนักมีชัตเทิลบัสและระบบขนส่งมวลชนที่รวดเร็วทันใจคอยบริการนิติพันธ์สมบูรณ์รายงานครับ
1: ต่อกันที่ลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยประเดิมสนามวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียได้อย่างสวยงามครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรายการนี้คัดเลือกทีมแชมป์ไปโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาและทีมอันดับ1ถึง3จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรายการชิงแชมป์โลก2027โดยอัตโนมัติทีมไทยอันดับ62ของโลกอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับกาตาร์อันดับ24เกาหลีใต้อันดับ26และไต้หวันอันดับ58นัดแรกกลุ่ม4ไทยเจอกับกาตาร์เจ้าของแชมป์ AVC Cup เมื่อปี2024และเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่อิหร่านเกมนี้ไทย2ผู้เล่นชุดแรกลงสนามประกอบด้วยบุญยฤทธิ์วงธรนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูบดิดพระพุทธและนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระครับผลการแข่งปรากฏว่าตบหนุ่มไทยนั้นโชว์ฟอร์มเยี่ยมเป็นฝ่ายคุมเกมก่อนเอาชนะไป3เซตรวด25ต่อ22 25ต่อ19และ25ต่อ14คว้า3คะแนนประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียได้อย่างสวยงามครับโดยนัดต่อไปไทยจะพบกับเกาหลีใต้วันที่7กันยายนเวลา 15:00 น.ครับนักเก็ตคว้าเหรียญทองบุคคลชาย BC2 เป็นการคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่3ก็บอกว่ารายการนี้เป็นรายการใหญ่รายการ1ทุกคนตั้งเป้าอยากคว้าแชมป์โลกทุกคนมาเพื่อแชมป์และเราทำได้การได้แชมป์สมัยที่3ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากแม้ว่าเราไม่ได้ออกแข่งขันรายการต่างประเทศนานมากครั้งนี้พอไปก็สามารถคว้าแชมป์โลกได้ก็รู้สึกภูมิใจเป็นผลจากการฝึกซ้อมอย่างหนักของตนและทีมงานทุกคนครับพร้อมกับยืนยันว่าจะนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปต่อยอดเพื่อเป้าหมายสำคัญในศึกเอเชียนพาราเกมส์ต่อไปหวังติด1ใน3ให้ได้ครับอีกเหรียญทองก็ได้จากระดามณีนะครับส่วน2เหรียญทองแดงได้จากวิษณุพวดประดิษฐ์บุคคลชาย BC1 และพรโชคลับเย็นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี

0: พระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมิตรภาพอันดีระหว่างนักเรียนครูบุคลากรส่งเสริมศักยภาพเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาและการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้และเชิดชูเกียรติยกย่องแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติงานและคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสิ่งสำคัญความภาคภูมิใจในฐานะลูกพระเกี้ยวน้อมเกล้าถือเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10แห่งได้แก่เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าโรงเรียนแม่นวมินทราชินูทิตเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเจ้าภาพหลักครั้งที่2นครราชสีมาสระบุรีอุตรดิตถ์กุณฑีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและกบิลบุรีไฮไลท์การแข่งขันชิงชัย2กีฬาหลักได้แก่ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและกรีฑาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั้งชายและหญิงในระยะ100เมตร200 400และวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษทั้งขบวนพาเหรดการประกวดสแตนเชียร์คณะผู้นำเชียร์ของแต่ละโรงเรียนและฟุตบอลนัดพิเศษการประชันแข่งระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจยจิตอาสาและน้ำระพิพัฒน์ปะทะกับทีมเวพีผู้ปกครองและครูนะครับสำหรับกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2จะดวลกัน2วันนะครับ5และ6กันยายนที่ราชมังคลากีฬาสถานครับมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จัดนิเทศบันทึกกีฬาซีเกมส์เพื่อถอดบทเรียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในอนาคตครับมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ครั้งที่จัดงานนิเทศบันทึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33นะครับได้รับเกียรติจากดร.ศักดิ์ชัยทับสุวรรณรองประธานมูลนิธิเป็นประธานพิธีเปิดนะครับถือเป็นงานต่อเนื่องจากการจัดเสวนาบทสรุปซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งได้งานระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนครับทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาและสื่อมวลชนเพื่อถอดบทเรียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาในอนาคตโดยวันนี้ทางคณะทำงานด้านวิชาการได้นำข้อมูลจากการเสวนามาสรุปเพื่อนำเสนอให้ผู้ร่วมการนิเทศได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยมีหลากหลายประเด็นน่าสนใจทั้งการสร้างประวัติศาสตร์ชิงเหรียญมากที่สุดแต่ในห้วงก่อนการแข่งขันเกิดมรสุมหลายด้านทั้งสงครามน้ำท่วมและงบประมาณพร้อมได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพกีฬานานาชาติในอนาคตว่ามหกรรมกีฬาหลักสำคัญต้องวางแผนให้ดีมีเป้าหมายการเป็นเจ้าภาพแผนงานพร้อมทั้งทบทวนบทเรียนที่ผ่านมารวมทั้งการเตรียมนักกีฬาซึ่งต้องให้ความสำคัญและหัวใจหลักคือภาครัฐบาลต้องมีผู้นำของประเทศที่มีความชัดเจนในการจัดมหกรรมกีฬานานๆครับ
1: ผลการประชุมก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ7หน่วยที่ได้เชิญมาครั้งนี้ได้แสดงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของกีฬาซีเกมเท่านั้นนะจากกิจกรรมอื่นๆที่ท่านมีอยู่แต่มาสะสมให้กับ การนิเทศในวันนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการกีฬาของเราในโอกาสต่อไปครับ
0: ทั้งนี้ทุกฝ่ายเชื่อว่าคงได้เห็นการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไปและใครประสงค์ขอรับหนังสือบันทึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33แจ้งความจำนงมาที่ Facebook มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ครั้งที่13นะครับไปกันที่กีฬาในต่างประเทศนะครับทรอยแพลลอตนะครับยิงประตูใช้กับแรมเบติสชนะเรอัลมาดริด1-0ครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนครับสัปดาห์ที่4แรมเบติสในเสื้อลายเขียวขาวเปิดบ้านเอสเรโอลากาตูคาต้อนรับเรอัลมาดริดทีมนำของตารางครึ่งแรกนาทีที่15เรอัลมาดริดได้ลุ้นประตูจากอย่างน่าเสียดายจากนั้นนาที43วินิซุสจูเนียร์ไหลบอลให้กับคริสเตียนเอ็มบัปเป้ยิงติดเซฟของแนวรับเจ้าบ้านครับจบครึ่งแรกยังเสมอกัน 0-0ครึ่งหลังนาที81จากลูกเตะมุมของเบติสบอลมาถึงเนลซอนเดียซ่าครับมงติดเซฟติโบกุกตัวมาเข้าทางของทรอยแพรอตตามซ้ำลงโล่งเข้าไปครับโอดนาธานั้นไปทำฟาววินิซุสครับไปครับจบเกมเรอัลมาดริดพลิกล็อกชนะเรอัลมาดริด1-0ครับทำให้มาดริดนำ4-1ครับลาลีกเอิร์ฟรังเศสโอลิมปิกลียงชนะโอแซ3-1ยิราวลาเผยพอใจฟอร์มของลูกทีมลิเวอร์พูลนะครับในนัดบุกชนะอิปสวิชถึง

เครับอันโทนี่อิราล่านะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยหลังเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่บุกชนะอิสวิชทาวน์2-0โดยบอกว่าพอใจฟอร์มของลูกทีมและชื่นชมเกมรับว่าทำได้ดีครับแมตช์นี้ทีมเยือนได้ประตูจากอเล็กซานเดอร์อิซักมาคนเดียวนาทีที่6และ9ทำให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้โดยผ่านไป3นัดทีมเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนส่วนอิสวิชมี3คะแนนครับอิราล่าบอกว่าเราต้องการชัยชนะนัดนี้และพอใจฟอร์มการเล่นของทีมเราได้บทเรียนจาก2เกมแรกที่เสียประตูเร็วและวันนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกเราจะไม่มีโอกาสลุ้นประตูมากนักแต่ก็เล่นเกมรับได้ดีและควบคุมสถานการณ์ได้นะครับขณะที่แกรี่โอนีลผู้จัดการทีมอิสวิชก็บอกว่าภูมิใจกับทีมคิดว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมมากความผิดพลาด2ครั้งใน10นาทีแรกทำให้เกมยากขึ้นแต่หลังจากนั้นเราก็เป็นฝ่ายครองเกมได้ดีกว่าเป็นส่วนใหญ่และมีโอกาสลุ้นประตูได้เยอะกว่าครับปิดท้ายกันที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์นะครับไปดูชัยชนะนัด

0: ส่งท้ายข่าวค่ำ NBT วันนี้พาคุณผู้ชมไปชมภาพกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจกันของชาวญี่ปุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะช่วยกันออกแรงชักลากปราสาทฮิโรซากิน้ำหนัก360ตันเพื่อที่จะเตรียมนำกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมหลังจากที่ตำหนักนี้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปเนื่องจากเรื่องของความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้ว
3: ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461ใช้แบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
4: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.
5: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน
3: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัว

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 8 นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่งต่างๆและประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม 13 ตำบล 104 หมู่บ้านต่อมาได้รับประธานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2570โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569มีพระเมตตาโปรดประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรพิพัฒน์สัตวัฒน์ขออภัยครับพิพัฒน์สัตว์เป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบราชวังเวลา 7 นาฬิกาเอาวันละ 8 รูปและพระราชทานฉันเพลกำหนด 100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆแล้วเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

0: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบาทรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชาพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 ที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข่าวความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนนทบุรีได้มาศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีจำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 สภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสุวรรณนัทโสพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิระพยาบาลกรุงเทพมหานครครอบครัวพรพรหมกุลและบริษัทฟาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรัง
1: รวมถึงแนวพระราชดำ
2: ริลุงแดงขาเม็ดกาแฟแบบไหนอะคะที่เราเหมาะสมในการเก็บอะคะ
3: คือแบบนี้ครับสมบูรณ์แล้วนะครับ
4: เวลาเก็บกาแฟนะครับแล้วก็กับแต่ลูกบนโลกแต่ลูกแดงครับเพราะว่ากาแฟเราเก็บเป็น3รอบนี่เป็นรอบที่2นะครับแบบนี้ครับ
1: วิโรจน์เดชแสงหรือลุงแดงเกษตรกรที่ริเริ่มปลูกกาแฟโรบัสต้าในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดกลายเป็นต้นแบบและจุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนหนองบอนกาแฟดีที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที
5: ่คงได้การซื้อขายมันก็ไม่ยุ่งยากเหมือนกับผลไม้ตัวอื่นเพราะมี

0: ตลาดโลกคอยกำกับดูแลนี่ผมไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นทั่วประเทศอ่ะคนเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเคยซึ่งตอนนี้กับพัฒนาสายพันธุ์เราก็ร่วมกับนักเรศที่พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้ผลผลิตสูงขึ้นบางคนไม่รู้เรื่องกาแฟเลยเนี่ยก็เหมือนน้องที่มาชงกาแฟอ่ะเขาก็ไม่รู้นะก็หัดเขาชงเขาก็มีรายได้เขาสร้างรายได้ให้กับชุมชนส่วนหนึ่งและก็อีกส่วนหนึ่งก็ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เสริมขึ้นมาน
1: อกจากผลแล้วนะครับผลกาแฟแล้วดอกนี่เราสามารถเอาไปทำชาได้ลดไขมันลดเบาหวานได้นะครับเพราะอันนี้การวิจัยของมาเลยแม่ขว้าหลวงนะครับ
2: จากเพียงจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดปัจจุบันกาแฟกลายมาเป็นสินค้าที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของตำบลบ่อพลอย
3: เป็นไงบ้างคะพ่อเม็ดกาแฟ
1: เม็ดกาแฟนี้ดีมากเลยนะครับเพราะถึงเจือปนเราคัดออกหมดจะเป็นแกลบอะไรที่ไม่กาแฟนะครับแล้วก็รักษาความชื้นไม่เกิน 13% นะครับ
2: จนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนช่วยสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่โดยเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีเมล็ดสวยงามเหล่านี้ลุงแดงจะรับซื้อทั้งหมดและแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่ส่งให้กับโรงงานและส่วนที่คั่วแล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อขายเอง
0: เริ่มต้นจากการที่ตัวเองปลูกก่อนให้ตอนหลังก็มีคนสนใจโรงเรียนชุมชนต่างๆก็สนใจเราก็กาแฟที่ร่วมกับแม่เล่เป็นกาแฟที่เสียบยอดเข้ามาแล้วก็ให้กระจายแล้วก็แนะนำในเรื่องของการปลูกและก็วิธีทำเกษตรที่ไม่เกี่ยวกับเคมีมากเกินไปเพราะกาแฟไม่ต้องใช้เคมีมากนี่ครับ
2: ความตั้งใจของลุงแดงไม่สูญเปล่าเพราะมีหน่วยงานราชการเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการปลูกกาแฟพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟที่ช่วยทุ่นแรงและมีความแม่นยำสนับสนุนเรื่องการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงที่ภาคเหนือเพื่อนำมาปรับใช้กับพื้นที่ตามพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ต้องการให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นมีความมั่นคงและยั่งยืน
4: กลุ่มอาชีพกาแฟนะครับทางเทศบาลเองเนี่ยเราก็เล็งเห็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็พาพี่น้องเกษตรกรพาชาวบ้านเนี่ยขึ้นไปทางเชียงรายทางเชียงใหม่นะครับไปดอยแม่ฟ้าหลวงไปเหล่านั้นเนี่ยเราก็เห็นการส่งเสริมนะครับก็มีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็มาดูงานกับลุงแดงนะครับจนที่นี่ก็จะมีพี่น้องทางภาคอีสานพี่น้องท้องถิ่นทางอีสานก็เข้ามาดูเรื่องของการผลิตกาแฟว่าตั้งแต่กระบวนการทำก้าจนแปรรูปนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยพื้นที่เกษตรกรที่พ่นยางพาราเก่าแล้วนะครับมาปลูกใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มมาเข้ากลุ่มแล้วก็ปลูกต้นกาแฟนะครับเป็นรายได้เสริมของสวนเขานะครับก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยเราก็ยังไปได้อีกไกลในการพัฒนาอาชีพทางด้านนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับ
3: หลังจากที่เราคั่วกาแฟมาแล้วนะคะเราก็จะนำกาแฟแบบนี้นะคะมาบดในเครื่องบดนะคะ
2: ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนหนองบอนกาแฟดีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้มีการพึ่งตนเองได้โดยการพยุงราคากาแฟไม่ให้ถูกเอาเปรียบและทำให้มีรายได้สูงขึ้นทั้งยังเปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ได้สัมผัสกลิ่นอายและรสกาแฟจากต้นกาแฟและเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่ถูกปลูกบนพื้นแผ่นดินที่ชุ่มน้ำและอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดตราดเป็นเสมือนแรงบันดาลใจจากพื้นดินสู่กาแฟแห่งบ่อไร
3: ่หอมมากเลยค่ะเป็นกาแฟสดนะคะที่เราสกัดจากกาแฟที่คั่วมาสดๆเลยค่ะ

อจุดเกลียงรีวิวครับจะมีเรื่องราวสารดีที่น่ารู้และสับตอนนี้เป็นเรื่องอะไรไม่ได้เลยกระแสตอนนี้ก็คือ AI ครับ AI Passport นะครับไทย AI Passport

มันคืออะไรที่มาที่มาและเริ่มใช้แล้วตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569นะครับแล้วจะใช้ได้1ปีนะครับอย่างไรล่ะสมัครยังไงล่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังยาวๆและคุณจะเข้าใจว่าดีไม่ดีอย่างไรเราต้องลองนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับรู้ทันไอทีตอน97แล้วครับ AI Passport นะครับ #AI Pass นะตัวย่อนะครับให้นี่คือตัวที่เขาฮิตกันนะครับไทย AI แต่จริงต้องมีขีดกลางด้วยนะครับคือที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับกระทรวง DE นะครับส่วน AI Pass คือชื่อแพลตฟอร์มภายใต้โครงการ TH AI Passport ที่รวมโมเดล AI จากผู้ให้บริการหลายรายไว้ในที่เดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันจึงให้เข้าใจว่า TH AI Passport คือโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยและเมื่อพูดถึงหน้าที่ใช้แอป ChatGPT Gemini Course ให้เรียกว่าแพลตฟอร์ม AI Pass นะครับ AI Pass ตัวเต็มคือ AI Passport นะเหมือนที่เข้ารวมการพาสปอร์ตคือต่างประเทศไปเที่ยวไปต่างประเทศใช่ไหมครับเห็นมากเป็นตัวตนเรารวมแอปดีๆมาไว้ในตัวเดียวใน AI Pass นะฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วต้องใช้ให้ดีภาพออกมามีดราม่าเรื่องข้อความไม่ตรงผมก็ลองแล้วไม่ตรงนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นเราใช้คอมมานด์ใช้คำสั่งที่ดีมันได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างที่บอกเป้าหมายหลักก็คือเหมือนย้อนแหละคือโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยก็คือต้องการให้คนไทยรู้ทัน AI ใช้เป็นเหมือนเราใช้เน็ตเป็น AI มาช่วยทำให้งานเร็วขึ้นโฆษณาเอ่ยอะไรเอ่ยใช้ AI แล้วถ้าเรารู้ทันเรื่องโดนหลอกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรื่องเฟคนิวเรื่องจะน้อยลงเพราะเรารู้อ๋อมันทำได้นี่เสียงมันพร้อมได้นะอะไรก็ทำได้หมดเราจะรู้ทันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มานะและผมเลยมาเจาะและเอามาเล่าให้ฟังทีละตัวนะครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังกันครับเริ่มต้นครับ1มาดูกันครับให้เข้าใจครับเมื่อการสมัครครับหลักการแน่นอนในการสมัครนะครับเราใช้2ตัวคือทางรัฐแล้วก็ไทยดีครับตัวไหนก็ได้นะมาเชื่อมโยงกันอยู่แล้วและที่สำคัญต้องใช้เมลซึ่งเมลนั้นจะเป็นเมลใหม่ก็ได้หรือเมลของตัวไหนก็ได้ที่เป็นเราใช้นะถ้าเกิดเราไม่อยากใช้เมลชื่อเราใช้เมลตัวไหนก็ได้นะเพราะอันนี้อาจจะใช้ปีเดียวเราก็สามารถสมัครเมลใหม่ได้เลยเป็น Gmail เป็น Hotmail เมลหลักๆ3เมล Yahooเมลของ iPhone ได้หมดนะครับสำคัญต้องจำพาสเวิร์ดได้ด้วยนะไม่งั้นเข้าไม่แต่ถ้าเราไม่ใช้อย่างนี้หมดนะแต่เนี้ยบางตัวดีมากเลยถ้าเราไม่เสียตังค์ใช้ไม่ได้แต่เนี้ยเขาเอามาให้เราใช้เลยอยากให้ลองเล่นดูและถ้าเล่นแล้วจะเข้าใจว่าเออมันก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่รู้เราไม่ศึกษานะอะไรจะเพี้ยนเยอะเหมือนกันเราจึงต้องนั่นแหละครับมันผมอ่ะยังไม่เก่งมากยังมีอะไรเพี้ยนเลยแต่ผมก็ทำไปเรื่อยๆและเดี๋ยวแต่ถ้าตามไม่ง่ายก็คือรักสักมาสิบแต่นี่ใน AI Passport มี Gemini รวดเร็วตอบไวเหมาะกับงานทั่วไปและค้นหาข้อมูลคอร์สเขียนเก่งภาษาสวยเหมาะกับการเขียนและงานสร้างสรรค์นะครับ GPT ใช้ GPT นะคิดวิเคราะห์วางแผนเหมาะกับงานวิเคราะห์และงานแก้ปัญหาและอีกมากมายเลือกให้เหมาะสมกับคุณนะครับเคล็ดลับที่เขาบอกไว้เลือก AI ให้เหมาะกับงานจะช่วยให้คำตอบที่ดีที่สุดและประหยัดเครดิตมากขึ้นถ้าใช้เยอะหมื่นเครดิตก็หมดนะครับอ่ะไปดูกันครับผมย้ำครับการเรียนใน AI Passport นะครับเรียน AI แบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงที

0: ถ้าเกิดแนบไฟล์จะถ่ายรูปไหมก็ได้หรืออัปโหลดไฟล์นะครับพัตมาไทยอันนี้ติดโมเดลใหม่ให้คุณใช้งานนะครับลองดูกันว่ามาคุยให้ฟังนั่นเองนะครับเซิร์ช Google หลักการให้เข้าใจนะตอนแรกผมงง Qwen นะครับ GLM มากกว่าที่เขียนนะ Sona List 3อันนี่ Luma C นะ Luma นะ Min Max Min Star นะครับพัทมา C Dream นะครับ C Dream แล้วก็มีตัวที่เจ๋งๆอยู่ข้างล่างลองดูนะอย่าง Fastไลล่าคลิปนะครับทำเสียงเดี๋ยวทำให้ดูไลล่าสามไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าที่ผมทำมาตัวอย่างก็โอเคสวยเลยนะครับข้อความในรูปผมไปดูที่เสียไปเท่าไหร่นะครับลองดูกันครับนี่ปึ๊บปึ๊บหายไป500นะครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะหายไป500เองนะครับโอเคคลิกที่มันค้นหาแล้วก็อยู่อันสุดท้ายครับเห็นไหมรูปขนมปังกล้วยมีอยู่แล้วใส่ข้อความทำโฆษณาถ้าเป็นปกติกดพูดได้นะครับอันนี้ผมไม่มีฟังก์ชันนะบวกมีไหมไม่มีนะครับอันนี้พูดไม่ได้นะทำโฆษณามืออาชีพไปประมาณนี้นะอย่างที่บอกนะผมอ่ะพอเข้าใจแหละว่ามีคนใช้เยอะมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ด้วยเราก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมเห็นว่าตัว AI ล่มหลายทุกตัวเลยนะที่ผมเห็นมีข่าวแล้วผมก็นั่งดูAI Error เห็นไหม Data Center อ่ะคือที่วางของพวกนี้แหละครับมันใช้ทรัพยากรมหาศาลถ้าเราเรียนรู้แล้วเข้าใจมันก็ช่วยได้เยอะนะแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจกันนะครับอันนี้ผมก็ข้ามทุก AI ใช้ได้หมดแหละมันก็เลยบอกว่าสร้างรูปคนไทยถือป้ายคนไทยยืนถือป้ายภาษาไทยอักษรเขียนว่าขนมปังเกลียงอะไรแสดงถึงความภูมิใจในอาหารไทยปั๊บผมก็เลยเอามาเลยและโปในการสร้างภาพมันก็เลยออกมาเป็นคนไทยสีโอเป็นอย่างนี้เลยภาษาได้ขนมปังรูปไม่ละลอหน่อยสิเครดิตประจำวันคุณหมดแล้วนะครับแล้วมันก็เลยบอกว่าระบบเรียนคอร์สใหม่เพิ่มความรู้ได้เลยที่เราอยากให้เรียนรู้แหละผมจึงอยากบอกกับทุกคนแหละครับว่าเมื่อกี้นี้ผมทำสูตรขนมปังกล้วยไปแล้วมายังเห็นไหมครับโอ้โหอันนี้สวยงามทำโฆษณาแบบมืออาชีพปึ้งพอสั่งปั๊บได้เลยพอเป็นวาน่าแบรนด์ขนมหอมหุ้มลงตัวคุณก็สามารถรูปของคุณมาทำให้มันกลายเป็นเริ่มต้นเพียง 6-9 บาทที่เราทำไว้มีไว้หมดนะครับรูปตอนแรกที่เพี้ยนก็เก็บไว้นะรูปภาพที่เรามีแยกเป็นรูปภาพเลยวิดีโอที่มีก็มีวิดีโอที่ทำไว้นี่วิดีโอที่เคยทำไว้เป็นหัวมอย่างนี้โอเคไหมครับโอเคไหมฮะประมาณนี้นะลองเล่นดูนะฮะเพลงมาดูการขนมปังกล้วยโปรตีนเกลี้ยงไปเพ่ฟัง
1: ขนมปังกล้วยโปรตีนเกลี้ยงพลังงานเพียบกล้วยโปรตีน
0: สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยซึ่งผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกเห็นไหมครับถ้าเป็นปกติตัวแอปใหญ่โซน่าแต่เป็นตัวเนี้ยใช้ได้30วินะครับอย่างที่ผมพูดลองศึกษาลองเล่นดูแล้วเราจะพัฒนาตัวเองแน่นอนครับแต่ที่สำคัญในการที่เขาทำมาอันนี้ที่เราต้องเรียนรู้คือเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ไปดูกันครับผมหลักการนะครับจะในมือถือก็ได้ในคอมก็ได้ง่ายๆเลยครับผมเรียนจบไปแล้วผมจึงมีคะแนนนะครับเห็นไหมครับคะแนนที่ผมได้ดูทั้งหมดนะครับนี่มันจะมีคะแนนนี่ผมได้130คะแนนแล้วนะครับแบบลอง1อันคอร์ส3คอร์สบทเรียน10นะครับมีอันยังไม่จบไหมนี่ผมหยุดดราม่าเรียนลูกน้องแยกคนให้เข้าใจและใช้เป็นนะครับไม่ได้มาแทนคนแต่ละคน

0: คอร์สแล้วก็หลายตัวนะครับเลือกให้ถูกบอกทุกคนแหละเมื่อคุณรู้สึกว่า AI จำเป็นคุณจะมีเวลาแล้วพอคุณศึกษาคุณจะมีทางรอดทางออกและคุณจะเป็นคนที่จำเป็นต่อองค์กรและก็ช่วยคนได้มากมายนั่นแหละคือ point สำคัญที่ผมอยากบอกนะครับผมสอนคนใช้แอปมากมายแอปต้องลงแต่ AI Passport รวมแอปมาอยู่ในเบราว์เซอร์มาอยู่ในอันเดียวกันให้เลือกแต่ต้องเลือกหน่อยให้ถูกไม่งั้นมันจะเพี้ยนไปแต่เชื่อว่าเดี๋ยวเสียงบนเสียงชมเข้าไปก็ต้องเปลี่ยนตามนั้นเพื่อทำให้คนใช้งานขึ้นและแน่นอนอย่างที่ผมพยายามบอกแล้วครับว่าจะดีขึ้นแน่นอนถ้าเราเชื่อเราชอบเราศึกษาและ AI จำเป็นจริงที่ผมทำและอยากให้คุณเข้าใจและอย่างที่ผมบอกนะครับจงเชื่อและเริ่มทำศึกษาคุณจะไปถึงทุกฝันอย่างภาคภูมิสำคัญคุณต้องมีสุขภาพดีจริงๆนะครับและใครที่มีโอกาสได้เจอกันและอยากมาเจอกันหรืออยากมารับขนมปังที่ผมภูมิใจนะครับอย่าลืมบอกกับผมได้เลยเพราะผมอ่ะภูมิใจจริงๆและหลายคนชอบมากๆไม่มีขายอยากให้คนอยากเอาไว้ชื่นชมยินดีหลายคนพยายามจริงอยากให้เป็นกำลังใจนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันตั้งใจดีอยากทำเพื่อครอบครัวอยากทำเพื่อพ่อแม่
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenaryที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. อาบสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าสารอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปรับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
2: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
3: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค
7: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: เมืองไทยนี้ดีวันนี้พาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยววิถีชุมชนจากรากโพสู่รังนกกระจาบที่ตำบลศาลาแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆ
1: ว่าในสมัยโบราณวัดสังกะตายไม่ได้ชื่อว่าวัดสังกะตายแต่ชื่อว่าบางคนเขาก็มีความเชื่อว่าใครที่ใหญ่ก็จะต้องมาบนหลวงพ่อวันดีหลวงพ่อศรีหลวงพ่อสุขหลวงพ่อแก่นเนี่ยองค์ใดองค์หนึ่งว่าถ้าเกิดประสบความสำเร็จแล้วเขาจะนำไข่ต้มมาถวาย100 200 300
0: อีกจุดที่น่าสนใจก็คือฟาร์มเห็ดของสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นตัวอย่างในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนครับ
2: ที่นี่ก็เป็นโรงเรียนวัด

0: ทย่านเดิมเมื่อไม่มีนักเรียนแล้วศาลาแดงแห่งนี้หรือว่าจะเป็นตำบลป่างิ้วตำบลคลองงัวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มาร่วมฝึกอบรมในช่องทางอาชีพต่างๆเนี่ยหลายอย่างมีทั้งเรื่องของกระบวนการที่ผลิตแล้วนะมีการแปรรูปนะมีการอย่างเช่นเห็ดเราก็จะส่งดอกสดไปขายที่ตลาดนะตลาดก็จะต้องการเห็ดของเราเป็นอย่างมากเพราะเห็ดเราจะมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเห็ดเยอะมากล้นตลาดเราก็จะมีกระบวนการแปรรูปนะแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหลายๆอย่างซึ่งวัตถุดิบก็จะหาได้ในบ้านเรารายได้ก็ต้องจัดแบ่งเป็นสัดส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นค่าตอบแทนนะของคนที่ทำงานตอบแทนคนที่มาร่วมด้วยนะฮะก็ตามระบบตามสัดส่วนไปนะส่วนหนึ่งก็กันเอาไว้เป็นให้สวัสดิการคนพิการที่เจ็บป่วยหรือคนพิการที่มีความจำเป็นที่จะต้องต่อยอดต้องอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้เขามีอาชีพการงานทำที่มันมั่นคงที่มันยั่งยืนแล้วก็สามารถเลี้ยงดูตนเองครอบครัวได้ครับผมโครงการของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตแล้วแปรรูปหรืออะไรอย่างเดียวเรามีทั้งโครงการนวดมีทั้งโครงการอาชีพต่างๆทำน้ำหมักทำอะไรพวกนี้แล้วก็ทำก้อนเห็ดเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากที่เราไปซื้อขี้เลื่อยที่เป็นไม้ยางพาราเป็นขี้เลื่อยแท้แล้วก็เราก็เอามาทำก้อนมีส่วนผสมมีลำมีสารต่างๆเนี่ยนะที่ไม่เป็นเคมีเนี่ยนะครับเราก็เอามาทำเพราะว่าของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยที่นี่ก็เป็นโรงเรียนวัดไทย่านเดิมเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการที่ตั้งสมาคมคนพิการในอ่างทองแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนคนพิการเมืองอ่างทองที่อยู่ในนี้ด้วยมาที่นี่มาสัมมนาการแลกเปลี่ยนกันอะไรกันมีห้องประชุมมีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะพอเสร็จแล้วได้ความรู้แล้วก็จะไปเที่ยวไหว้พระในบริเวณใกล้เคียงนี้ก็ได้นะก็จะมีวัดไทย่านนะไปนมัสการพระพุทธไสยญาติองค์ใหญ่ในวิหารของวัดไทย่านนี่ก็มีหลวงปู่รอดหลวงปู่ลาบเป็นเจจิอาจารย์นะฮะก็จะเชื่อมโยงไปเที่ยววัดสังกะต่ายก็ได้อะไรได้ก็จะมีหลากหลายการท่องเที่ยววิถีชุมชนเราก็จะส่งเสริมให้กลุ่มในชุมชนนี้ทำผลิตภัณฑ์ทำอาหารทำอะไรต่างๆมาจำหน่ายกันตรงนี้ก็จะทำให้คนมีงานทำมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูตนเองหรือครอบครัว
1: จากเรื่องราวของศรัทธาและวิถีของชุมชนที่ช่วยสร้างชีวิตให้มั่นคงแล้วจะพาไปชมบึงบัวที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนบริเวณนี้มีบัวกินฝักที่กำลังออกดอกออกผลอยู่บนผืนน้ำมีดอกบัวสีสันสวยงามกระจายอยู่ทั่วบริเวณพร้อมกับสายลมที่พัดอ่อนๆซึ่งเป็นเสน่ห์ของที่เห็นนี้แล้วผมจะเชื่อมโยงไปยังต้นก้ามปูที่ยืนต้นอยู่เอาต้นปาล์มต่างๆมาสารเป็นรังมาจับคู่รังนั้นจะมีลักษณะสะท้อนถึงความขยันและความสามารถของนกน้อยที่ยังสะท้อนความอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ด้วยและแน่นอนครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดของวันนี้จะพาไปเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาที่เรือนจำจังหวัดอ่างทองซึ่งที่นี่เขาเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มวัยมาเรียนรู้ภายในพื้นที่ของเรือนจำถูกปรับให้เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้วิถีของการเกษตรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้เรื่องโคกหนองนาควบคู่ไปด้วยการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังให้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นสุขอีกทั้งยังช่วยให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เปิดใจและเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเหล่านี้ได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขร่วมกันได้อีกครั้งนอกจากพื้นที่แปลงเกษตรแล้วอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีการทำเครื่องดื่มอาหารประเภทต่างๆโดยนำวัตถุดิบต่างๆจากพื้นที่แปลงเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังด้วยและในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่แหล่งเรียนรู้เรือนจำจังหวัดอ่างทองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับและอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่จะเป็นพื้นที่ในการท่องเที่ยวนะฮะอาจจะดูฟังดูแปลกนิดนึงก็คือเรือนจำ
1: ครับ
0: ของจังหวัดอ่างทองนะฮะตอนนี้อยู่กับพี่ยุทธภูมิ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่ยุทธภูมิเนี่ยก็จะทำหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของโคกหนองนาการทำเกษตรการต่อยอดอะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยนะในนี้ที่จะพาไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าสุขภาพก็กินอาหารสมุนไพ
0: ร
1: นะครับแล้วก็มีประชาชนก็สามารถเข้ามาดูงานได
0: ้ครับผมอ่ะเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปจุดอาจจะไม่ได้ครบแล้วนะฮะอาจจะเป็นบางจุดที่เดี๋ยวให้พี่ยุทธภูม
1: ิ
0: พาไปดูว่าในแต่ละจุดเนี่ยบางจุดเนี่ยยกขึ้นมาว่าอันนี้ให้สาธิตให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าตรงนี้นอกจากวันนี้เราจะพาไปแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนแล้วตรงนี้เป็นจุดหนึ่งในพื้นที่ตำบลศาลาแดงที่เวลามาที่อ่างทองเนี่ยมาแวะที่เนี่ยได้นะฮะเดี๋ยวไปข้างในกันครับ
1: เชิญครับจุดแรกนะครับตรงนี้ของเราจะเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับเราใช้โคกหนองนาโมเดลเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้ต้องขังในเรื่องของความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นนะครับซึ่งสามารถสร้างได้ตนเองได้ง่ายๆเราซื้อได้แต่ซื้อให้น้อยที่สุดสร้างได้พยายามสร้างปลูกผักกินเองใช่ไหมครับอย่างเช่นกรณีที่เราไปร้านอาหารเนี่ยเราสั่งอะไรครับคิดไม่ออกเลยผัดกะเพราใช่ไหมครับถ้าเท่าไหร่ละจาน40-50
0: มีไข่ด้วยก็แพงขึ้นไปอีก
1: ก็แพงขึ้นไปอีกถ้าถามว่าในผัดกะเพราเนี่ยมันมีอะไรไหมง่ายๆแล้วก็ปลูก
0: ครับ
1: พริกได้ก็คือก็เหลือแค่
0: โครงการพระราชดำริที
1: ่ใช่ครับนะครับดินมันตายดินมันปลูกอะไรไม่ได้แล้วตามหลักเกษตรกรรมเลยครับ
0: อ๋อเป็นหลักเกษตร
1: ใช้วิธีเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชนะครับเราก็จะไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินเราก็ตัดหญ้าแล้วก็ห่มไปแล้วเอามูลสัตว์หว่านเข้าไปนะครับรดน้ำเช้าชามเย็น
0: ก็เหมือนกับดินที่มันมีปัญหาไม่สามารถที่จะปลูกพืชอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาปรับสภาพเพื่อให้มันสามารถใช้
1: อย่างที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่ก่อนปลูกอะไรไม่ได
0: ้
1: มันแข็งแล้วมันเป็นทรายเป็นอะไรเงี้ยครับเขาก็ต้องมาปรับ
0: ก็จะเห็นผลผลิตที่อยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ฝั่งนี้เป็นอะไรเนี่ยฐานเดียวเดิมอยู่
1: ใช่ครับ
0: นะฮะต่างกันเพราะนั้นผู้ที่เข้ามาเนี่ยนอกจากก็ยังมีคนที่เข้ามาศึกษาก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย
1: อันนี้ก็จะเป็นพวกใบไม้เศษใบก้ามปูเศษอะไรพวกนี้ครับเราเอามาหมักไว้นะครับเอามาทำเป็นดินปลูก
0: ก็เอาไปใช้ได้
1: เป็นปุ๋ยหมักแห้งครับก็ที่นี่เราของเราก็พอมันหมักได้ที่หรือทำอะไรเราก็ไปร่อนแล้วไปปรุงแล้วก็มันบรรจุแพ็คถุงจำหน่ายเหมือนกันครับก็มีชาวบ้านเข้ามาติดต่อซื้อเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นคนสร้างป่าผักบุ้งพวกอะไรพวกนี้คร
0: ับ
1: ฟักทองแตงไทยอะไรพวกนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ที่เผาเล็กๆน้อย
0: ๆไร้ควัน
1: จนไม้มันคายความชื้นออกมามันก็จะคายไปก๊าซที่เป็นควัน
0: อ
1: ่ะมันก็จะม้วนตัวลงไปเผาตัวมันเองอยู่ข้างล่าง
0: ครับ
1: ครับพอกระบวนการมันเกิดแล้วเราก็ละไม้ได้ละไม่เราก็ไม่เติมให้มันเผาตัวมันเองพอมันเสร็จปุ๊บมันก็จะดับด้วยตัวมันเองเราไม่ต้องไปทำอะไร
0: ครับ
1: พื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นเรือนจำชั่วคราวสารแดง
0: อ๋อ
1: ก็เอาไว้สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ก็มาอยู่นี่แล้วก็มาฝึกวิชาชีพเกษตร
0: ครับ
1: คาแคร์ร้านอาหารครัวก้ามปูฝึกเป็นบาริสต้าอาหารไทยจีนฝรั่ง
0: อ
1: าหารอีสานไก่อบโอ่งแล้วก็เป็นนักดนตรี
0: ครับ
1: โอ้โ
0: หจริงๆมาเรือคือเรือนจำประเทศเราเนอะเราจะมองว่าถ้าเรามองจากสมมติว่าเราได้ยินคนที่อยู่ต้องขังเนี่ยจะต้องคือไม่ได้แบบนี
1: ้
0: แต่ประเทศเราคือให้โอกาสถูกไหม
1: ให้โอกาสครับ
0: ให้โอกาสผู้ต้องขังในการที่เมื่อทำผิดแล้ววันหนึ่งจะต้องพ้นโทษออกไปเนี่ยอยู่ในสังคมได้
1: ใช่ครับอันนี้คือเป้าหลักเลยที่เราพยายามให้เขาได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผยแบบมีความรู้พึ่งตนเองได้จึงเกิดของท่านจึงพระราชทานโครงการนี้ให้มา
0: ครับโอเค
1: ครับอันนี้นะเดี๋ยวเราก็เดินไป
0: มีทุกอย่างจริงครับคุณผู้ชมเนาะ
1: อันนี้ก็

0: จะเริ่มเกี่ยว
1: ในน้ำมีปลานะครับในนาก็มีข้าว
0: ข้างหน้าก็จะเป็นโมเดลบ้านดินครับบ้านดินคือเราถ่ายทอดในเรื่องของกระบวนการ
1: คร
0: ับการสร้างการผลิตดินดิบอิฐดินดิบครับแล้วก็เอามาก่อดูว่าเราจะก่อยังไงแล้วในส่วนที่เป็นออฟฟิศนั้นใช้วิธีการขึ้นโครงแล้วน้ำมันอิ่มน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะอยู
1: ่
0: ครับไปเรื่อยครับ
1: ครับ
0: สถานีน้ำหมักครับเราทำน้ำหมัก7รสเป็นปุ๋ยน้ำเนี่ยครับปุ๋ยน้ำเราก็เอาไว้ใช้ในแปลงนี่แหละครับเราไม่ใช้สารเคมีก็จะประกอบด้วยรสจืดทำมาจากต้นกล้วยเอาไว้บำรุงดิน
1: บำบัดน้ำ
0: รสข
1: ม
0: สร้างภูมิคุ้มกันให้โลกก็ได้มาจากพวกสะเดาพวกอะไรพวกนี้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รสฝาดป้องกันเชื้อรายับยั้งเชื้อราในดินในต้นไม
1: ้ครับ
0: ก็ในที่นี้ของเราเอาใบฝรั่งครับรสเปรี้ยวรสเมาเบื่อรสหอมระเหยรสเผ็ดร้อนเนี่ยเอาไว้ไล่แมลง
1: ครับ
0: เปรี้ยวก็มาจากมะขามมั่งมาจากเปลือกสับปะรดมั่งอะไรเงี้ยครับรสเมาเบื่อก็ต้นไม้ที่มันมียางแล้วก็หอมระเหยก็ตะไคร้หอมรสเผ็ดก็พริกเลยพริกเต็มส่วนแล้วก็เอามาครับส่วนประกอบก็จะประมาณเนี้ยครับ3-1-1-10พืช3กิโลหัวเชื้อก็คือน้ำที่หมักแล้ว6เดือนเนี่ยลิตรหนึ่งน้ำตาล1กิโลแล้วก็น้ำ10ลิตรสับทุกอย่างรวมกันแล้วก็หมักไว้ในที่ร่ม
1: ครับโอ้นี่ก็เวลาเราไปหลายที่นะเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการหมักนะแต่ว่าพอมาแบ่งเป็นแบบ7รสอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้มากขึ้นว่าเวลาเราจะใส่อะไรลงไปบ้าง
0: มันใช้ต่างกันวัตถุแต่ละรสมันใช้ต่างกัน
1: ครับ
0: เนี่ยเราก็หมักไว้ปุ๊บก็เวลามีคณะข้างนอกมาดูงานเนี่ยก็จะมาทำ
1: ครับ
0: เราก็จะมาสอนทำเอามาทำมาสับกันนะครับมาโซนนี้ก็จะเป็นโซนของสัตว์แล้วครับก็จะมีหมูมีแพะมีแกะมีห่านเนี่ยหมูอันนี้เป็นคอกไฮบริดครับที่เราทำไว้
1: ห้องไฮบริดเป็นไงฮะ
0: ครึ่งบกครึ่งน้ำ
1: อ๋ออยู่ในน้ำได้ด้วย
0: หมูมันร้อนมันก็ลงไปในน้ำแล้วเขาก็จะไปถ่ายครับถ่ายอยู่ข้างล่างปลาก็จะขึ้นมากิน
1: วันนี้ก็ตามหลักนะก็คือเลี้ยงไว้ข้างบนแล้วก็พอขับถ่ายไปก็ปลาก็จัดการไป
0: ก็ที่ศูนย์เราเนี่ยหมูเริ่มเยอะแล้วนี่ครับก็คือส่งต่อพี่ต่อน้องของเราก็จะมีร้านอาหารครัวก้ามปูนะครับซึ่งอาหารก็รสชาติดีจากฝีมือผู้ต้องขังนะครับสอนโดยเชฟจากภายนอกเข้ามาสอนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอจิบกาแฟแล้วก็เดินลงมาดูได้สนใจด้านไหนในเรื่องเกษตรเข้ามาคุยกันได้ครับ
1: โอเคเรื่องเกษตรคืออาจจะมีปัญหาสอบถามก็มาถามได้หรือว่าวิธีการหรืออยากจะเรียนรู้ในเรื่องใดการน้ำหมักอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยใครสนใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็คือว่าทำทุกอย่างแล้วเนี่ยต้องไปต่อยอดได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆมีคาแค
0: ครับมีคาแค
1: มีเป็นเหมือนคาเฟ่
0: ครับ
1: คาเฟ่นี่ก็จะมีหลากหลายก็คืออันนี้เป็นคล้ายๆกับการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากในนี้เอาไปต่อยอดแล้วก็เอาไปขายได้เหมือนทำเสร็จแล้วเนี่ย1มีชีวิตอยู่ได้แล้ว2ก็คือว่าเราสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: นี่แหละครับคือการท่องเที่ยววิถีชุมชนจากรากโพสู่บึงบัวสัมผัสวิถีชุมชนอ่างทองทั้งมนต์เสน่ห์ร่องรอยประวัติศาสตร์ผ่านความศรัทธาของชาวบ้านเชื่อมโยงไปสู่วิถีชุมชนการเพาะเห็ดสร้างรายได้ที่ยั่งยืนตลอดจนความงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยากและปิดท้ายเมื่อสักครู่ที่ผมได้พาไปชมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาที่เรือนจำซึ่งเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ตำบลศาลาแดงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งได้สัมผัสทั้งเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์วิถีของผู้คนความงดงามของธรรมชาติรังนกกระจาบรวมไปถึงการ
3: ที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของ

0: ท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
3: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลุทโธอัตถังนะชานาติลุทโธธัมมังนะปัสสติอันทะตัมมังตถาโหติยังโลโภสหเตนรันตีณบัดนี้จักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพระนารได้นำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสดับรับฟังก็ได้มงคลอีกเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าได้มงคลทั้งผู้ที่แจกแจงขยายอรรถธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นมงคลได้มงคลแก่ท่านผู้ที่สดับพระธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงถือว่าในชีวิตของเราเพราะหากว่าผู้ใดก็ตามขาดธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโดยเฉพาะกิเลสซึ่งเป็นกิเลสที่จะเข้าหากว่าผู้ใดก็ตามถูกกิเลสครอบงำถูกกิเลสเข้าครอบงำชีวิตของบุคคลคนนั้นเนี่ยก็จะลำบากในภายหลังเพราะฉะนั้นแล้วให้เราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าหากผู้ใดก็ตามเนี่ยอยู่อย่างยากแล้วชีวิตก็จะลำบากในภายหลังให้เราท่านทั้งหลายได้ใส่ใจได้พินิจพิจารณาในขณะที่เพราะ

กิเลสเนี่ยยังเข้าครอบชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเพราะหากผู้ใดก็ตามถูกความโลภเข้าครอบงำแล้วเนี่ยชีวิตของบุคคลคนนั้นเนี่ยก็จะเกิดหายนะหน้าที่การงานที่ทำอยู่ก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เนื่องจากว่าเกิดความโลภเข้าครอบงำเมื่อความโลภเข้าครอบงำแล้วเนี่ยอยากจะได้สิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนเองเมื่อได้พินิจพิจารณาเช่นนี้แล้วเนี่ยก็หาวิธีการที่จะได้สิ่งของสิ่งนั้นเนี่ยที่ตนเองต้องการให้มาเป็นของตนเองบางครั้งก็ผิดทางบ้างนอกลู่นอกทางบ้างทุจริตคดโกงบ้างอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่

ผู้โลภย่อมไม่รู้อัดผู้โลภแล้วทำลายชีวิตของเราจะมองไม่เห็นที่เกี่ยวประสานเอาไว้เหมือนกับว่าเป็นตาข่ายดิ้นรนไปทางด้านไหนเนี่ยตาข่ายคือความโลภเนี่ยก็จะคอยรัดตัวเราไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าตาข่ายที่ชาวประมงเนี่ยเขาดักปลาไว้เนี่ยตามขนาดของตัวปลาของตัวปลาแต่ละชนิดถ้าหากว่าปลาชนิดนั้นเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในตาข่ายหรือว่าในแหแล้วเนี่ยยิ่งดิ้นเท่าไหร่เนี่ยครองธรรมแต่หากว่าบางคนบางท่านเนี่ยออกนอกจากจารีตประเพณีที่ได้ประพฤติปฏิบัติก็ยิ่งดิ้นรนเท่าไหร่เนี่ยข่ายแห่งความโลภก็จะคอยรึงรัดบุคคลคนนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆพอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็หาทางออกไม่เจอเมื่อหาทางออกไม่เจอแล้วเนี่ยชีวิตของตนเองในปัจจัยสี่ให้เราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ให้เราท่านพอใจมีความพอเพียงในปัจจัยสี่ถ้าหากว่ามากจนเกินไปแล้วเนี่ยปัจจัยสี่นั้นเนี่ยบางครั้งก็จะนำโทษมาให้แก่ตัวเราเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่รู้จักเพราะฉะนั้นแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยจึงตรัสรู้จักในการพินิจพิจารณาการใช้สอยปัจจัยสี่ถ้าหากว่าไม่รู้จักในการใช้สอยปัจจัยสี่แล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดโทษแก่ตัวของเราก็เนื่องจากว่าเรานั้นไม่รู้จักในการที่จะใช้สอยคือไม่รู้จักที่เราทั้งหลายใช้อยู่กันเป็นประจำไม่ได้พินิจพิจารณาแล้วนะเกินความจำเป็นบางครั้งก็ทำให้เกิดโทษแก่ตัวเราว่าสิ่งที่เราใช้สอยอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยฟุ่มเฟือยจนเกินไปเดี๋ยวมีรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ออกมาเนี่ยเราก็ตามรูปแบบนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยได้ต่างๆที่พอป้องกันได้บ้างป้องกันความหนาวได้บ้างป้องกันความร้อนได้บ้างอันนี้คือคุณค่าแท้ของเครื่องนุ่งห่มในเรื่องของอาหารการกินก็เช่นเดียวกันเราท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้โดยง่ายว่าอาหารการกินเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้จักพินิจพิจารณาโรคในกระเพาะบ้างในลำไส้บ้างก็จะตามมาก็จะมีอายุที่ยืนยาวก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีการมาดูแลรักษาในการที่จะมาคอยป้องกันว่าไม่ให้ที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยสุดโทรมไป

0: มากกว่านี้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยหากว่าเราติดอยู่ในที่อยู่อาศัยจนเกินไปนะโอกาสในการที่จะประพฤติปฏิบัติเกิดความขี้เกียจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมประการต่อมาคือยารักษาโรคให้เราทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่ายารักษาโรคให้เราทั้งหลายได้ใช้ให้พอเพียงแก่ความจำเป็นแก่ร่างกายของเราที่เป็นโรคหากว่าเราใช้มากจนเกินไปเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของพิจารณาว่าอย่าได้ให้พอดิบพอดีให้พอเพียงแก่ชีวิตของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะอยู่อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระองค์ก็ได้ตรัสอดีตนิทานให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่ามีนักเลงสกาท่านหนึ่งสวนเรื่องราวหมุนไพรเนี่ยเอามาบทแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าชีวิตของเราเนี่ยอย่าได้เกิดความโลภเข้ามาครอบงำหากว่าชีวิตของเราเกิดความโลภเข้ามาครอบงำแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะอยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่แล้วก็เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสาธุชนทั้งหลายที่ได้สดับพระสัทธรรมเทศนามาก็ขอให้เป็นผู้ที่รู้จักพอใจพอเพียงพอดีในปัจจัย4ที่เราท่านทั้งหลายมีที่เราทั้งหลายเนี่ยใช้อยู่กันเป็นประจำเนี่ยให้พอเด็ดพอดีแก่ชีวิตของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยความอยากเนี่ยก็จะไม่ได้ครอบงำชีวิตของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็จะไม่มีความลำบากถ้าหากว่าเราอยู่อย่างอยากแล้วเนี่ยความลำบากก็จะครอบงำเพราะฉะนั้นแล้วให้เราทั้งหลายได้พินิจพิจารณาในเรื่องของความอยากอย่าให้ความอยากนั้นมาครอบงำชีวิตของเราชีวิตของเรานี้ก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขเทศนาปริโยสาเนในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนาขอบนาถแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงขอให้ทุกท่านนั้นเจริญไปด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนรับประทานแสดงวิสัชนาพระสัทธรรมเทศนามาสมสมัยได
1: ้ขอบคุณงามความดีไปตลอดกาลค่ะศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดทางภาคใต้2ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดชุมพรประสงค์นิกร

0: อีกทั้งยังโปรดเกล้าแต่งตั้งบุคคลที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้มาพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับจังหวัดระนองคือมรดกที่ประกอบสร้างเมืองระนองขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์จวบจนปัจจุบันอันสะท้อนผ่านคำกล่าวที่อยู่คู่กับประชาชนที่ว่าระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี
1: ตั้งแต่เข้ามารับราชการที่จังหวัดระนองนะครับตั้งแต่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับก็เห็นคำว่าระนองเมืองแห่งความจงรักภักดีติดอยู่ไว้ที่ต่างๆหลายแห่งนะครับเจ้าเมืองท่านแรกนะครับท่านแสดงถึงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่4และรัชกาลที่5นะครับถ้าเข้ามาเมืองระนองนะครับเราจะมีพระที่นั่งจำลองนะครับก็คือรัตนรังสรรค์นะครับแล้วก็มีสื่อถึงการที่เสด็จรัชกาลที่5นะครับท่านทรงเสด็จเยือนจังหวัดระนองเรานะครับแล้วก็รัชกาลที่9เรามีรูปหมายเลข9สื่อแห่งความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่9ด้วยนะครับ
0: วันที่7มีนาคมพุทธศักราช2502คือช่วงเวลาสำคัญที่ประสบนิกรชาวจังหวัดระนองรอคอยและจดจำไปตลอดชีวิตเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จ 11:45 น.
2: พุทธศักราช2433ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้เสด็จมายังจังหวัดระนองนะครับดังนั้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จมาจึงได้เสด็จไปทรงลงพระปรมาภิไธยย่อแล้วก็พระนามาภิไธยย่อเช่นเดียวกับรัชกาลที่5นะครับหลังจากที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จจากบริเวณศิลาสลักจปลแล้วนะครับก็ได้เสด็จไปเสวยพระกยาหารกลางวันที่อำเภอกระบุรีนะครับซึ่งที่อำเภอกระบุรีเนี่ยทางจังหวัดนะครับแล้วก็ในอำเภอกระบุรีเนี่ยก็ซึ่งในบริเวณนั้นเนี่ยก็มีทั้งชาวไทยที่อยู่ในอำเภอกระบุรีแล้วก็นะครับในรสชาติในพระกยาหารที่ทางจังหวัดได้จัดถวาย
0: ณบริเวณเขตรอยต่อจังหวัดรันการสำคัญที่บันทึกไว้คือการถวายพระแสงราชสัตราประจำจังหวัดรุ่นผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในขณะนั้นเป็นผู้กราบบังคมทูลถวายตามโบราณราชประเพณีหลังจากเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจบริเวณศิลาจารึกพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี
2: จุดที่2ก็คือได้เสด็จทอดพระเนตรเรือขุดแร่นะครับของบริษัท
3: การในวันนั้นที่ท่านเสด็จเยี่ยมเยียนประชากรในจังหวัดระนองมาดูในเรื่องของการทำเหมืองแร่เพราะว่าท่านทั้งสองมีความใส่ใจในประชากรของพระองค์ที่บอกว่านะฮะอยากจะมาสัมผัสชีวิตของประชาชนในจังหวัดระนองแล้วก็มาเห็นด้วยสองพันท่านมาในวันนั้นแล้วจึงทำให้การทำเหมืองแร่ของจังหวัดระนองเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากเลยค่ะท่านมีความสนใจในเรื่องทุกอย่างของความเป็นเหมืองแร่นะคะว่าแร่มีความเป็นมายังไงทำอย่างไรจนกระทั่งก็ขอให้ท่านอธิบดีกรมโลหกิจในสมัยนั้นนะคะได้กล่าวรายงานถึงความเป็นอยู่ของจังหวัดระนองแร่มีส่วนที่ทำให้จังหวัดระนองเนี่ยมีความเติบโตนะในทางด้านของการคมนาคมการสื่อสารในเรื่องของไฟฟ้าท่านสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะและจุดนี้นี่เองนะจึงทำให้ท่านกลับไปใส่ใจแล้วก็เดินทางไปภูเก็ตแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรงถลุงแร่ขึ้นมาแร่เป็นทรัพย์ที่อยู่ในดินนะคะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ว่าตรงนี้มีแร่ตรงนี้ไม่มีแร่นะจากภูมิปัญญาชาวบ้านเรามีวิธีการสำรวจแหล่งแร่เรือขุดแร่นี้เป็นเรือขุดแร่ขนาดใหญ่ต้องใช้การลงทุนสูงมากนะคะมีน้ำหนักเรือ

0: 1,300 ตันนะคะที่ต้องใช้พื้นที่ใช้เงินเป็นจำนวนมากในการลงทุนเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติในสมัยนั้นนะก็คือมิสเตอร์สกอตต์จีเฮนรี่ได้เข้ามาลงทุนเป็นบริษัทไซมิตินที่ตำบลบางริ้นนะจากการทำเหมืองเรือขุดในสมัยนั้นก็ส่งผลให้ชาวบ้านมีอาชีพมีงานทำนะตั้งแต่อาชีพเล็กๆตั้งแต่อยู่ในเรือนะแล้วก็มีอาชีพมากมายทำให้ชาวบ้านทุกคนมีอาชีพจนกระทั่งมาถึงชาวบ้านวิถีชีวิตจริงๆก็ได้มาร่อนแร่ทุกคนมีอาชีพทุกคนมีรายได้ก็มีส่งผลทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีลักษณะชีวิตที่ดีนะคะ
1: หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองซึ่งเป็นที่ประทับแรมทั้งสองพระองค์ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์จากสีเหลืองเป็นสีฟ้าก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีต้นตระกูลนรนองโดยมีผู้สืบตระกูลนรนองนำโดยพระยาประดิพัฒน์ภูบาลและครอบครัวตระกูลนรนองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
2: คือท่านเสด็จมาเมื่อวันที่7มีนาคม2502นะครับซึ่งตอนนั้นในหลวงกับพระราชินีจะเสด็จมาที่สุสานขอญาติก็ไปร่วมรับเสด็จกันนะครับไปทำความสะอาดผมก็ไปช่วยตัดหญ้าถอนหญ้าอะไรเนี่ยครับแต่ลูกหลานมาเต็มเลยครับเต็มที่ที่บริเวณสุสานนะครับครับแล้วก็คือเขาจะทำหลังคาคุมนะครับหลังคาคุมให้ท่านต้นตระกูลนรนองนี่เข้ามาในระนองในสมัยร้นเก้ารัชกาลที่3มาขออนุญาตปลูกขาดทำได้ดีบุกในเมืองระนองซึ่งพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ท่านขอทุกแจงเนี่ยต้นตระกูลนรนองเป็นนายอาคอนดีบุกประจำแขวงเมืองน้องได้ทรงโปรดเกล้าพระราชทานมาศักดิ์เป็นหลวงรัตนเศรษฐีนะครับท่านก็พัฒนาเมืองน้องมาขอตัวแจงพัฒนาเมืองน้องมากระทั่งถึงตอนปลายล้นเก้ารัชกาล เป็นเมืองชายแดนซึ่งอยู่ติดกับพม่าในเวลานั้นอังกฤษมายึดพม่าเป็นเมืองขึ้นแล้วแล้วอังกฤษได้ปกครองเมืองพระแม่เข้มงวดกวดขันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระดำริว่าถ้ายังให้เมืองระนองเป็นเมืองขึ้นอยู่กับเมืองชุมพรจะเป็นการรักษาราชการชายแดนไม่สะดวกรัชกาลรัชกาลที่4จึงทรงโปรดเกล้าให้แยกระนองออกจากชุมพรไปขึ้นตองต่อกรุงเทพยกเป็นหัวเมืองจัตวาและทรงโปรดเกล้าเลื่อนมาตักท่านเขาเคียงเป็น พญารัตนเศรษฐีเมื่อวันที่21กรกฎาคมพ.ศ. 2405ซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ระนองก็เป็นจังหวัดเป็นเมืองมาได้ปีนี้ก็ครบรอบ164ปีและต่อมาในปีพ.ศ. 2419 2419นี่ ได้เกิดกบฏขึ้นในเมืองระนองส่วนที่เมืองระนองนี่หลังจากปราบกบฏเสร็จล้นเก้ารัชกาลที่5ก็ทรงโปรดเกล้าเลื่อนตำแหน่งท่านจากเจ้าเมืองระนองเป็นจางวางกำกับราชการเมืองระนองและทรงโปรดเกล้าเลื่อนมาสักจากพญารัตนเศรษฐีเป็นพญาดำรงสุจริตไม่ถอนภักดีซึ่งตอนนั้นท่านอายุได้80ปีแล้วแล้วล้นเก้ารัชการที่5ก็ทรงโปรดเกล้าให้ลูกชายคนที่2ซึ่งมีชื่อจีนว่าคอทิมก๋องเป็นเจ้าเมืองระนองคนต่อมาต้นตระกูลระนองถือท่านคอทุเจียงเนี่ยท่านมีอายุได้86ปีก็ถึงแก่อนิจกรรมและศพของท่านก็ไปฝังตามประเพณีจีนที่ภูเขาที่ตั้งสุสานเรียกว่าเขาลักขังทองซึ่งบริเวณที่ดินตรงนั้น

0: ็นที่ดินที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานให้เป็นสุสานประจำตระกูล
1: หลังจากนั้นเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณบริเวณโรงเรียนพิชัยรัตนาคารโดยสถานที่ดังกล่าวในปัจจุบันคือโรงเรียนสตรีระนองทั้งสองพระองค์เสด็จขึ้นพลับพลารับเสด็จนายพันสายตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในขณะนั้นกราบบังคมทูลนำข้าราชการและราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสขอบใจในการเตรียมรับเสด็จพร้อมมีพระราชดำรัสถึงการคมนาคมที่ดีขึ้นจากความสะดวกในการเสด็จพระราชดำเนินจะทำให้เศรษฐกิจการค้าของจังหวัดดีขึ้นขอให้ประชาชนประกอบอาชีพหมั่นเพียรมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองจากนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรตลอดเส้นทางด้วยพระเมตตาอย่างใกล้ชิดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของประสบนิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ
0: สืบเนื่องมาจากที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จประทับรับแรมที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหลังจากที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จสวรรคตแล้วนะครับจังหวัดระนองได้ปรับปรุงจวนเก่าเนี่ยนะครับให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็วันจันทร์นะครับส่วนระนองนะครับแล้วก็เพิ่มเติมจาก
2: ห้องภาคใต้นะครับห้องที่4เป็นห้องประวัติของอาคารความเป็นมานะครับแล้วก็ห้องที่6เป็นห้องจัดแสดงพระฉัตรของพระเมรุมาตรจำลองในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ห้องที่7คือห้องบรรทมของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับห้องที่8ห้องใต้ร่มมหิดลนะครับห้องที่9ห้องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดระนองและในห้องที่10เป็นห้องน้อมถวายความอาลัยครับสำหรับในห้องนี้นะครับได้จัดแสดงเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดระนองของในหลวงรัชกาลของในหลวงรับซึ่งจะมีเส้นทางที่เสด็จแล้วก็สถานที่ที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปประมาณ4แห่งนะครับก็คือที่บริเวณศิลาสลักจปรซึ่งทั้งสองพระองค์ได้ทรงลงพระประมาภิไธยย่อพปรแล้วก็พระนามาภิไธยย่อสกเอาไว้นะครับจุดที่2ก็คือบริเวณเรือขุดแร่นะครับของบริษัทไซเมตินซิดิเคทจำกัดแล้วก็จุดที่3คือบริเวณอาคารเรือนรับรองที่ประทับแห่งนี้นะครับแล้วก็จุดที่4ก็คือจุดที่ได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรบริเวณโรงเรียนประจำจังหวัดระนองพิชัยรัตนาคารครับสำหรับบริเวณชั้น2ของอาคารที่ประทับรับรองรัชกาลที่9นะครับปัจจุบันก็จะจัดแสดงฉัตร9ชั้นนะครับจากพระเมรุมาตรจำลองในปีพุทธศักราช2560นะครับที่จังหวัดระนองได้จัดสร้างขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นพิธีก็ได้นำมาประดิษฐานที่นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับของอาคารนี้ก็เป็นบริเวณเฉลียงที่ทั้งสองพระองค์เคยเสด็จขึ้นมาประทับจะมีเครื่องชุดห้องพระบรรทมนะห้องทรงภาคสอดเป็นต้นนะครับบันทึกเอาไว้นะครับนอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงฉลองพระองค์จำลองนะครับที่ได้จัดทำขึ้นมาใหม่นะครับโดยมาจากเหตุการณ์การเสด็จพระดำเนินของสมเด็จพระพันปีหลวงในขณะนั้นนะครับซึ่งในวันที่7มีนาคมนะครับในช่วงเช้านะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับสมเด็จพระพันปีหลวงได้ทรงฉลองพระองค์จากจังหวัดชุมพรในชุดสีเหลืองนะครับหลังจากนั้นก็เมื่อเสด็จมายังมาถึงจังจังหวัดระนองนะครับก็ได้เสด็จมาเปลี่ยนฉลองพระองค์ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแห่งนี้เป็นชุดสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันจึงได้มีการจำลองฉลองพระองค์ทั้ง2ชุดเอาไว้นะครับภายในตู้จัดแสดงเพิ่มเติมจากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆครับ
1: หลังเข้าประทับพักแรมณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเช้าวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

0: และจังหวัดภูเก็ตเป็นลำดับ
1: ประชาชนได้รับการแก้ไขมาวางพวงมาลาที่สุสานของต้นตระกูลนั่นแหละน้องสูงเลยนะครับเพราะในตระกูลนั่นน้องเนี่ยครับมีความปราบปลื้มและขอถวายความจงรักภักดีตลอดไปนะครับแล้วก็ท่านก็เสด็จไปเยี่ยมชาวระนองนะครับเป็นความปราบปลื้มของชาวระนองมากครับ
2: จากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงนะฮะและพระพันปีหลวงของเราเนี้ยทำให้ชาวจังหวัดระนองมีความปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งอย่างหาสุดไม่ได้นะฮะทำให้เราเห็นว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ความเอ็นดู
3: ก็ในส่วนของพระมหาปีหลวงกับจังหวัดระนองนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าเป็นการเสด็จครั้งแรกของทั้งสองพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเส้นทางเสด็จนะครับที่พระองค์ท่านได้เสด็จจากจังหวัดชุมพรมายังจังหวัดระนองนะครับแล้วก็เสด็จจากจังหวัดระนองต่อไปยังจังหวัดพังงาเนี่ยก็ได้ผ่านเส้นทางเสด็จซึ่งจังหวัดระนองในขณะนั้นก็ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในส่วนของธรรมชาตินะครับได้ทรงมีพระดำรัสนะครับบันทึกเอาไว้นะครับว่าทรงประทับใจในเส้นทางการเสด็จของเส้นทางจังหวัดระนองไปยังอำเภอกระเปอร์นะครับเป็นเส้นทางที่มีต้นไม้มีธรรมชาติสวยงามนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มีคุณค่าของจังหวัดระนองที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นชาวจังหวัดระนองก็ควรที่จะร่วมรักษาธรรมชาตินะครับความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปเพื่อประโยชน์ของลูกหลานชาวระนองสืบต่อไปครับ
4: การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่จังหวัดระนองในครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำรัสถามไถ่ถึงอาชีพและความเป็นอยู่แม้ราษฎรทูลตอบด้วยคำสามัญพระองค์ทรงตั้งพระทัยฟังแย้มพระสวนและรับสั่งขอบใจตลอดเวลายังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดความจงรักภักดีของประสบนิกรในจังหวัดระนองจึงยังสะท้อนผ่านการแสดงออกถึงความรักความผูกพันอันแน่นแฟ้นที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสม่ำเสมอจนเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน
5: เช็คอาจถูกหลอกได
6: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
7: ไม่แชร์ข่าวปลอม
8: รู้ทั้ง

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวกับดิฉันหทัยการนาดีค่ะติดตามรับชมกับเราค่ะช่อง11 NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.nbtcentral.com แล้วก็มีช่องทาง Facebook Fanpage นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่องทาง Live NBT ไผ่ไทยเนี่ยนะคะได้ก้าวไปสู่ค่ะซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงชี้ที่สำคัญเลยทีเดียวพระราชอาชีพที่ตั้งขึ้นในภูมิวรรณวรีซึ่งเป็นแบรนด์ของพระองค์บันดาลใจในเรื่องของผ้าไทยแล้วก็งานแฟชั่นนะคะพระองค์ท่านต่อมาก็เลยมีดำริเรื่องของโครงการการแต่งกายด้วยผ้าไทยขึ้นนะคะหลายคนอาจจะได้ยินการใส่ผ้าไทยให้สนุกนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งโครงการก็คือ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนนะคะอันนี้มีเป้าหมายนะคะที่จะส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในเรื่องของการทอผ้าอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นภาพสะท้อนค่ะของการสืบสานงานหัตถศิลป์หรือว่าศิลปะหัตถกรรมไทยนะคะจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นการนำผ้าไหมไทย

เนี่ยแหละค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นทั้งภูมิปัญญาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไปสู่เวทีในระดับนานาชาติเลยและที่สำคัญนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังทรงยกย่องสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นดีไซเนอร์คนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยด้วยซึ่งคำกล่าวตรงนี้นะคะคุณผู้ชมมีขึ้นจากที่พระองค์ท่านพระราชทานสัมภาษณ์ต่างชาติ60ประเทศของด่านตรวจคนเข้าเมืองตาเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน30วันนะคะมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่60ประเทศและดินแดนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนทางบกผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้นะคะสามารถเดินทางเข้าไทยได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินยกเว้นแต่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของมาเลเซียบรูไนดารุสสลามนะคะอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์รวมถึงสัญชาติอื่นๆตามที่รัฐมนตรีกำหนดนะคะก็คือจะอยู่เนี่ยไม่เกิน30วันถือวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยวต่อมาค่ะกลุ่มที่2เนี่ยค่ะกลุ่มที่2กลุ่มนี้นะคะยกเว้นการตรวจลงตาเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน15วันมี2ประเทศเท่านั้นนะคะก็คือสาธารณรัฐเซเซลแล้วก็สาธารณรัฐมอริเซียสโดยการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนทางบกสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินนะคะเว้นเสียแต่ว่าสัญชาติที่รัฐมนตรีได้กำหนดไว้อื่นๆอีกเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้าได้มากกว่าจำนวนดังกล่าวที่บอกไว้ก็คือไม่เกิน15วันนะคะต่อมากลุ่มที่3นะคะคุณผู้ชมเป็นการตรวจลงตาณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจตรงนี้นะคะหรือที่นักเดินทางรู้จักกันก็คือจุดของ Visa on Arrival อันนี้มี3ประเทศด้วยกันนะคะประเทศแรกคือสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประเทศที่2สาธารณรัฐเบลารุสและอีก1ประเทศสาธารณรัฐนะคะเซอร์เบียนะคะอันนี้คือกลุ่มที่3เป็นจุดของ Visa on Arrivalซึ่งแน่นอน

0: ่ไม่ได้อยู่ในบัญชีนะคะใน60ประเทศที่มีการอ้างถึงเนี่ยนะคะ
1: ปึ้นเป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารัก
2: ที่สายด่วนปปช1205เพราะทุกเสียง
3: ที่ดีเพื่อโลกที
4: ่แบบ มากอ่ะเครื่องอากาศมีแต่มลพิษโอเคโอเค
5: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
6: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
0: หลายท่านนะคะเกิดความกังวลใจในเรื่องของบัญชีธนาคารค่ะบัญชีธนาคารที่ว่าหมายความว่ากำลังกังวลว่าเอ๊ะของเราเนี่ยค่ะจะเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงที่เราจะโดนธนาคารระงับการใช้งานไหมนะคะเนื่องจากว่ามิจฉาชีพตอนนี้เขามีกลลวงหรืออุบายในการที่จะหลอกล่อขอข้อมูลแล้วก็แจ้งว่าเรามีความเสี่ยงในเรื่องของต้องไปเช็คบัญชีนะก็เลยทำให้หลายคนค่ะเลือกที่จะไปว่าจ้างคนอื่นนะคะให้มาช่วยตรวจสอบบัญชีให้ถามว่าเรื่องนี้อันตรายอย่างไรการตรวจสอบบัญชีจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวซึ่งแน่นอนนะคะว่ามีความอันตรายแน่นอนเพราะตำรวจไซเบอร์ออกมาแจ้งเตือนเลยนะคะบอกว่าประชาชนไม่ควรที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับใครในการที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสำคัญสำคัญนะคะแทนตนเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินค่าจ้างในการตรวจสอบให้คนอื่นเข้ามาตรวจสอบบัญชีเราอะไรแบบนี้ไม่ต้องจ้างห้ามทำเด็ดขาดอย่างที่บอกนี่นะคะข้อมูลส่วนตัวของเราให้กับคนหลอกซากนะคะมิจฉาชีพก็จะไปจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เลยเช็คไซต์นะคะพอเราเข้าไปแล้วเข้าปุ๊บเข้าไปยืนยันตัวตนมีอะไรบ้างล่ะก็จะมีเลขหรือแม้กระทั่งเนี่ยค่ะข้อสุดท้ายน่ากลัวมากไปสู่การสวมรอยเอาไปข้อมูลไปขายต่อหรืออาจจะทำให้เราถูกหลอกระวังมากๆเลยช่วงนี้มิจฉาชีพมากันหลากหลายช่องทางในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนอย่างเราเพราะฉะนั้นนะคะให้ติดตามข่าวสารกันเอาไว้นะคะว่าตอนนี้เขามีอัปเดตในเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งทางรายการคนคุยข่าวเราก็จะมีกลลวงของมิจฉาชีพมาพูดคุยมาบอกให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันตลอดอยู่แล้วเช่นเดียวกันส่วนวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยัง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงสเกล

ภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโลกออนไลน์
5: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค
4: ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
9: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อเป็นญาติคุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได
10: ้จะเป็นอย่างในอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
11: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
12: เราเตรียมความพร้อมเพื่อสู่อาเซียน
13: เน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
4: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียน
14: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจัดระเบียบการประกอบกิจการ Data Center หลังประชาชนกังวลผลกระทบต่อชุมชนและการใช้ทรัพยากรพร้อมสั่งบูรณาการข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันภายใน1สัปดาห์และจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้ชัดเจนภายในเดือนกันยายนนี
1: ้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์เปิดตัวกิจกรรม D Hope บ้านล่างหมู่5ตำบลบางสัก9จังหวัดจันทบุรีชูจุดเด่นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชุมชนผ่านการลงมือทำพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชน
0: จังหวัดชลบุรีเตรียมจัดงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้ณพระจุฑาทุชราชฐานเกาะสีชังเชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยนุ่งโจงห่มสบายสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคพร้อมชมการแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
2: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่5กันยายน2569ค่ะข่าวแรกวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพณจังหวัดราชบุรีค่ะณมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่เกิดขึ้นจากแผนขยายพื้นที่และเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลโดยจัดหาที่ดินเพิ่มเติมติดกับโรงพยาบาลจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อรองรับการขยายบริการเชิงปฐมภูมิการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตลอดจนการฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรและประชาชนผู้ใช้บริการเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระเมตตาประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพว่าฉลองศตวรรษหมายถึงฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพว่าพิพัฒน์สัตพันธ์หมายถึงบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถรเดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการประชาชนมาตั้งแต่ปี2503ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงเปิดให้บริการจริง272เตียงและมีศักยภาพให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงรวมถึงบริการเฉพาะทางเช่นหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์การก่อสร้างอาคารทั้งสองหลังจึงนับว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะในการเพิ่มศักยภาพการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพรองรับประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 90,000 คนพร้อมยกระดับระบบบริการสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจัดระเบียบการประกอบกิจการ Data Center หลังประชาชนกังวลผลกระทบต่อชุมชนและการใช้ทรัพยากรพร้อมสั่งบูรณาการข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันภายใน1สัปดาห์และจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้ชัดเจนภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569โดยระบุว่า Data Center ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างไรก็ตามจากข้อกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองรวมถึงความกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจจะใช้ช่องว่างทางกฎหมายรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะทั้งในด้านของนิยามและสถานะทางกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางสำคัญ4ด้านได้แก่การเร่งบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันภายในวันที่11กันยายน2569การจัดระเบียบและกำหนดกติกาการกำกับดูแลให้ครอบคลุม Data Center ทุกประเภทการออกแบบแนวทางการพัฒนา Data Center ให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของประเทศและการกำหนดเกณฑ์ประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อประเทศโดยตั้งเป้าดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าจะจัดทำแดชบอร์ดนะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ทั้งด้านของสายไฟฟ้าผังเมืองกฎหมายและข้อบังคับเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและสามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำหนดแนวทางด้านพลังงานสำหรับ Data Center ทั้งการพิจารณาค่าไฟฟ้าเฉพาะการกำหนดสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสะอาดไม่น้อยกว่า60%รวมถึงมาตรฐานระบบสำรองไฟฟ้าและหลักเกณฑ์ด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้าส่วนคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำการกำกับดูแลด้านผังเมืองไฟฟ้าและน้ำพร้อมเสนอให้ชะลอการให้บริการไฟฟ้าและน้ำแก่ Data Center ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างโดยยันนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าและน้ำของประชาชนค่ะทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครจะชะลอการพิจารณาโครงการ Data Center 3โครงการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจนกว่าจะมีนโยบายและหลักเกณฑ์จากรัฐบาลที่มีความชัดเจนทางรัฐบาลได้ย้ำนะคะว่าหากสามารถวางทิศทางและกติกาการกำกับดูแลได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลได้เต็มศักยภาพพร้อมยกระดับประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและนวัตกรรมของภูมิภาคค่ะ

ายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะทูตกงสุลต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ76คนย้ำไทยเดินหน้าปฏิรูปประเทศเปิดรับความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศและประชาชนค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสพบปะคณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับคณะทูตโดยเฉพาะเอกอัครราชทูตที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งพร้อมกับระบุว่าการพบปะในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างความเข้าใจและต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการเปลี่ยนแปลงค่ะรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงพร้อมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานและกฎระเบียบของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับนโยบายต่างประเทศรัฐบาลมุ่งใช้ความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสทางด้านของการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยต้องการยกระดับจากความร่วมมือด้านการค้าไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ร่วมกันโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมขั้นสูงอาหารและสุขภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไทยยังเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพเปิดกว้างและพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศพร้อมใช้เวทีระหว่างประเทศในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนทั้งการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติการประชุมพรีคอปการประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกรวมถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนค่ะเพื่อสื่อสารศักยภาพของคนไทยและขยายความร่วมมือในทุกมิติจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานมอบเงิน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้แก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยสะท้อนถึงความร่วมมือและมิตรภาพระหว่าง2ประเทศค่ะรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นิมประพันธ์ชี้ไทยเผชิญความท้าทายรอบด้านถึงเวลาพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างจริงจังเน้นรื้อขั้นตอนเชื่อมโยงข้อมูลใช้เทคโนโลยีลดภาระงานและวัดผลจากความสะดวกของประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการโดยย้ำว่ารัฐบาลต้องการเน้นการลงมือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากกว่าการดำเนินการในรูปแบบการตั้งคณะกรรมการหรือจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพียงอย่างเดียวค่ะนายปกรณ์ระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายทั้งจากความผันผวนของการค้าโลกการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกปัญหาภูมิอากาศสังคมสูงวัยและจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงขณะที่หลายประเทศเร่งปรับระบบราชการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจึงจำเป็นต้องยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐให้ทันต่อสถานการณ์การพัฒนาระบบราชการไม่ควรเริ่มจากการลดจำนวนข้าราชการแต่ต้องทบทวนภารกิจกระบวนการและนำเทคโนโลยีมาใช้ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นพร้อมปรับโครงสร้างให้มีความคล่องตัวโดยเฉพาะการจัดทีมตามภารกิจและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานแทนการตั้งหน่วยงานหรือคณะทำงานใหม่ทุกครั้งที่มีภารกิจเพิ่มเติมสำหรับรัฐบาลดิจิทัลนะคะนายปกรณ์เสนอให้เดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดค่ะโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ต่อได้และเปิดให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ดำเนินงานได้ลดการยื่นเอกสารซ้ำและการติดต่อหลายหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่การให้บริการแบบจุดเดียวจบนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาบริการแบบ Fast Track สำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วโดยดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึง

0: การปรับปรุงกฎหมายให้มีความยืดหยุ่นและทันต่อสถานการณ์นายปกรณ์ได้ย้ำนะคะว่าความสำเร็จต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้ทั้งการติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วโปร่งใสโดยตั้งเป้าลดระยะเวลากระบวนงานภาครัฐลงประมาณร้อยละ20-30พร้อมลดภาระรายจ่ายประจำและเพิ่มงบประมาณเพื่อการลงทุนซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวค่ะด้านภูเก็ตพังงาเปิดมุมใหม่ท่องเที่ยวไทยผ่านไม้แอดเวนเจอร์สัมผัสทั้งธรรมชาติวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างรายได้กระจายเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ท่ามกลางความงดงามของทะเลอันดามันภูเขาหินปูนและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ภูเก็ตพังงากำลังเปิดมุมใหม่ของการท่องเที่ยวไทยผ่านโครงการ10 plus 10 Mice Adventure Work Hard Play Smart ของกรมการท่องเที่ยวที่พาสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ออกสัมผัสประสบการณ์จริงทั้งชมวิวพาโนรามาอ่าวพังงาจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีลองเรือหัวโทงลอดถ้ำเพชรปะการังและพายคายักลอดอุโมงค์ป่ากงกลางสะท้อนความโดดเด่นของธรรมชาติภาคใต้ที่มีความสวยงามและเอกลักษณ์จนกลายเป็นจุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลกแต่เสน่ห์ของการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงความงดงามของธรรมชาติเพราะอีกหนึ่งจุดขายสำคัญคือวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านบางโรงจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีเกษตรทดลองกรีดยางเรียนรู้สับปะรดภูเก็ตสินค้า GI พร้อมลงมือทำแยมแบบโฮมเมดรวมถึงเรียนรู้การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นอาหารและขนมสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งใกล้ตัวของชุมชนหากนำมาสร้างเรื่องราวและออกแบบเป็นประสบการณ์ก็สามารถกลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยยังผสานเข้ากับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมพายเรือในป่าชายเลนและปล่อยปูแสมรวมถึงกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติของช้างในพื้นที่ที่ได้มาตรฐานทำให้การท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนแต่เป็นการเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์ที่มีความหมายพร้อมให้ความสำคัญกับชุมชนและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นการกลับเคลื่อน Mice Adventure จึงเป็นมากกว่าการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่แต่คือการนำต้นทุนทางธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้และกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากพร้อมยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่จุดหมายปลายทาง MICE และ Adventure Tourism ในระดับนานาชาติตอกย้ำศักยภาพของเมืองไทยโดยเฉพาะภาคใต้ที่ไม่ได้มีเพียงทะเลสวยแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวและเสน่ห์จากผู้คนซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต
0: ด้านปปท.ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเดินหน้านำระบบ tracking system และท้องถิ่นดิจิทัลมาใช้ยกระดับการอนุมัติอนุญาตและบริการประชาชนมุ่งลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และป้องกันช่องว่างการทุจริตค่ะพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยลงพื้นที่สำนักงานที่ดินสาขาศรีราชาและเทศบาลตำบลบางสะเร การลงพื้นที่มุ่งส่งเสริมการปรับรูปแบบการทำงานของภาครัฐโดยเฉพาะกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชนให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้นเพื่อให้บริการมีความรวดเร็วโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้สำนักงานปปท.เตรียมนำร่อง2กลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มแรกคือสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จำนวน15สาขาซึ่งจะนำระบบ tracking system นะคะและระบบอำนวยความสะดวกด้านการบริการมาใช้โดยอ้างอิงรูปแบบจากสำนักงานที่ดินสาขาศรีราชาซึ่งได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC และมีผลสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการประชาชนส่วนกลุ่มที่2คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษรวม 2,852 แห่งรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ EEC โดยผลักดันการใช้ระบบท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการของประชาชนลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจและลดการเผชิญหน้าระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐทางนี้เทศบาลตำบลบางเสร่ถือเป็นหนึ่งในต้นแบบหลังร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA พัฒนาระบบท้องถิ่นดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่องสำนักงานปตท.นะคะตั้งเป้าขับเคลื่อนแผนงานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่2ของปีงบประมาณ2570เพื่อยกระดับบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริตในการให้บริการประชาชนค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์เปิดตัวกิจกรรมดีโฮปบ้านล่างหมู่5ตำบลบางสะเก้าจังหวัดจันทบุรีชูจุดเด่นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชุมชนผ่านการลงมือทำพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านลากหมู่ที่5ตำบลบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์โดยมีนายวชิรวิทย์พึ่งสอนรักในอำเภอแหลมสิงห์เป็นประธานเปิดกิจกรรมณบริเวณข้างสนามกีฬาตึกแดงรส112ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์สำหรับบ้านล่างหรือบ้านแถวนาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า200ปีค่ะมีผู้คนหลายกลุ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานทั้งกลุ่มที่เดินทางมาจากภาคใต้เพื่อค้าขายทางเรือและหลบมรสุมรวมถึงคนพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งเชื่อมโยงทั้งระบบนิเวศน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มทำให้บ้านล่างมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและก่อให้เป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาโดยชุมชนได้นำแนวคิดการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจมาต่อยอดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งบ้านปลาธนาคารปูภูมิปัญญาการทอเสือกกวิถีประมงพื้นบ้านตลอดจนการใช้สมุนไพรและการถนอมอาหารทะเลจุดเด่นของการท่องเที่ยวในรูปแบบดีโฮปนะคะคือนักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางมาเพียงเพื่อชมแต่สามารถหยิบจับขยับทำเรียนรู้และลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเองสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและเปลี่ยนการเดินทางให้เป็นประสบการณ์ที่มีความหมายค่ะภายในงานได้นำเสนอ11แชมป์ของบ้านล่างหรือผู้ประกอบการในโครงการดีโฮปนะคะซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนอาทิซัมแมทผลิตภัณฑ์จากเสือกกจันทบูรณ์ปลาเงี้ยนแกงเป็ดกะลามะพร้าวหอยนางรมกุ้งฮิปปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมขนมจากสบู่ก้อนน้ำผึ้งชนรงค์หอยพอกย่างไก่พื้นเมืองรวมไปถึงบ้านปลาและธนาคารปูนอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินคนแหลมสิงห์เปิดพื้นที่นักท่องเที่ยวนะคะได้เลือกซื้อสินค้าชิมอาหารพื้นถิ่นและสัมผัสบรรยากาศของชุมชนด้วยการเปิดตัวดีโฮปบ้านล่างค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการนำทุนทางธรรมชาติภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาสร้างเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงพร้อมสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะจังหวัดตราดเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งพัฒนานวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และความแตกต่างของผู้เรียนพร้อมถอดบทเรียนสถานศึกษานำร่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมผู้เรียนสู่โลกอนาคตค่ะ นายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลิกโลกการศึกษาสู่โลกอนาคต Education Sandbox Future of Learning ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดจัดขึ้นณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดโดยมีหน่วยงานทางการศึกษาผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมนางกัลยาณีศิวธรรมปัญญาศึกษาธิการจังหวัดตราดกล่าวนะคะว่าพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราดเป็นกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายร่วมการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความแตกต่างของผู้เรียนค่ะโดยที่ผ่านมาหน่วยงานด้านการศึกษาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะการจัดการเรียนรู้การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสมรรถนะพื้นฐาน4ด้านตลอดจนระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์ QM1 ถึง QM4 และระบบนิเทศติดตามโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานซึ่งการจัดเวทีในครั้งนี้นะคะมุ่งเผยแพร่ผลการดำเนินงานความก้าวหน้าและนวัตกรรมของสถานศึกษานำร่องค่ะพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิเทศกาลนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษการเสวนาทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนำเสนอความก้าวหน้าของสถานศึกษาการมอบเกียรติบัตรตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคตค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลหารือเมตาเดินหน้ายกระดับมาตรการออนไลน์เซฟตี้เน้นสร้างความรู้ให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังคอนเทนต์ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมเตรียมจัดทำแนวทางการดูแลความปลอดภัยออนไลน์ให้ครอบคลุมถึงภูมิภาคพื้นที่ค่ะนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้หารือร่วมกับบริษัทเมตาเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์หรือออนไลน์เซฟตี้นะคะโดยเฉพาะการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้และเสริมบทบาทผู้ปกครองในการดูแลการใช้งานสื่อออนไลน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่วงวัยการเฝ้าระวังและรับมือกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยต้องผลักดันการสร้างความตระหนักรู้ให้ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA นะคะประสานความร่วมมือกับเมตาจัดทำแนวทางสำหรับผู้ปกครองเพื่อให้สามารถดูแลให้คำแนะนำและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในการใช้งานออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะนอกจากนี้จะเสนอให้แพลตฟอร์มพิจารณาเพิ่มมาตรการยืนยันตัวตนในการสร้างบัญชีผู้ใช้งานการควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัยและการแสดงสถานะคอนเทนต์ที่สร้างจาก Generation AI ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้และประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกระทรวงดิจิทัลได้ย้ำนะคะว่ามาตรการออนไลน์เซฟตี้ต้องดูแลประชาชนในภาพรวมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนพร้อมเร่งสร้างความรู้ด้านภัยออนไลน์และความมั่นคงปลอดภัยเพื่อทุกภาคส่วนสามารถใช้งานโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันค่ะ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2นะคะจังหวัดชลบุรีเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาหลังนักกีฬาสร้างผลงานระดับประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ3มุกเกมปี2570และผลักดันจังหวัดสู่เมืองกีฬาและศูนย์กลางการจัดการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชลบุรีครั้งที่2ทับ2569ณศาลากลางจังหวัดชลบุรีโดยมีหน่วยงานด้านการกีฬาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานด้านกีฬาของจังหวัดชลบุรีซึ่งนักกีฬาสามารถสร้างผลงานในการแข่งขันระดับประเทศได้อย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจังหวัดชลบุรีคว้า138เหรียญรางวัลประกอบด้วย36เหรียญทอง44เหรียญเงินและ58เหรียญทองแดงรั้งอันดับ3ของประเทศค่ะส่วนการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกม69จังหวัดชลบุรีคว้า86เหรียญรางวัลเป็น28เหรียญทอง28เหรียญเงินและ30เหรียญทองแดงอยู่ในอันดับ4ของประเทศขณะที่การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่45คนบุรีรัมย์เกมจังหวัดชลบุรีในฐานะตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่2คว้า122เหรียญรางวัลรั้งอันดับ2ของประเทศสำหรับการเตรียมความพร้อมด้านกีฬาจังหวัดชลบุรีเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่28 3มุกเกมซึ่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง27กรกฎาคม2570ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา Youth Olympic Game ครั้งที่5ในปี2573รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติรายการสำคัญในระยะต่อไปโดยพร้อมกันนี้ได้พิจารณาร่างรายชื่อคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการแก่บุคลากรกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและบุคลากรตอกย้ำเป้าหมายของจังหวัดชลบุรีในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาอย่างเป็นระบบและยกระดับสู่การเป็นเมืองกีฬาและศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติต่อไปค่ะจังหวัดสระแก้วเตรียมจัดมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์วันที่12ถึง13กันยายนนี้ที่อำเภออรัญญประเทศชูอัตลักษณ์ชุมชนและทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชายแดนพร้อมเปิดตลาดวัฒนธรรมและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกว่า50ร้านค้าค่ะจังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้วภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณลานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนายชาวเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเปิดเผยนะคะว่าจังหวัดมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายภายใต้วิสัยทัศน์เมืองชายแดนแห่งความสุขโดยนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและซอฟต์พาวเวอร์พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากค่ะด้านของดร.ณภัสสรโศกศรีวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่อสืบสานและเผยแพร่วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับกิจกรรมไฮไลท์วันที่12กันยายนเวลา 18:30 นจะเป็นพิธีเปิดงานและการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุดชาติพันธุ์สระแก้วงามแพรวขออภัยค่ะในวันที่12กันยายนเวลา 18:30 นะคะมีพิธีเปิดงานและการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุดชาติพันธุ์สระแก้วงามพราวรังสีธรรมรงสีใต้ร่มบารมีถ่ายทอดเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ลาวจีนและเวียดนามก่อนชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ค่ะส่วนวันที่13กันยายนมีการเดินแบบชาติพันธุ์พร้อมเปิดตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์และของดีจังหวัดสระแก้วตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิการวมสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมสินค้าชุมชนอาหารพื้นถิ่น CPOT และ OTOP กว่า50ร้านค้าจังหวัดสระแก้วนะคะจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้ณลานสนามบินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศค่ะจังหวัดชลบุรีเตรียมจัดงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยนุ่งโจงห่มสบายสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคพร้อมชมการแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรมค่ะจังหวัดชลบุรีเตรียมจัดงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้ณบริเวณพระจุฑาทุชราชฐานเกาะสีชังเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ซึ่งทรงมีคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยและชาวเกาะสีชังพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นายชัยพรแพพิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานโดยระบุว่าการจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะภายใต้แนวคิดตามรอยพระปิยมหาราชยนต์ประวัติศาสตร์อันลือนามเยือนถิ่นงดงามนามเกาะสีชังเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเกาะสีชังซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยถึง3รัชกาลได้แก่รัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาลที่6ค่ะภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแสดงแสงสีเสียงการประกวดธิดาย้อนยุคการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและตลาดย้อนยุคเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มาสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตในอดีตจังหวัดชลบุรีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแต่งกายชุดไทยนุ่งโจงห่มสบายย้อนวันวานบนเกาะสีชังค่ะโดยภายในงานมีบริการเช่าชุดไทยสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมกิจกรรมพร้อมเชิญชวนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญบนเกาะซึ่งมีทัศนียภาพงดงามและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามของอ่าวไทยการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5แล้วนะคะยังมุ่งเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาะสีชังตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ค่ะ
1: เชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับทั้งนักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ในจังหวัดต่างๆนะครับหรือแม้ว่าแต่ในจังหวัดชลบุรีนะครับเข้ามาท่องเที่ยวงานรำลึกนะครับของวันที่เราจะจัดนะครับคือวันที่18 19 20ตุลาคมนี้นะครับอย่างที่ทราบดีนะครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับทรงเสด็จประพาสนะครับเกาะสีชังนะครับแล้วก็ราชวังสุทารุตราชฐานนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่เป็นพระราชวังที่มีความสําคัญมีแห่งเดียวของประเทศนะครับในการจัดงานเป็นวันคล้ายวันพระสมภพในครั้งนี้นะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับนอกจากเราจะรำลึกถึงสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วนะครับก็ยังมีการแสดงนะครับมีการแสดงดนตรีนะครับมีการแสดงแสงสีต่างๆนะครับแล้วก็มีการประกวดธิดาเกาะสีชังนะครับมีการนำนะครับวัตถุดิบนะครับจากธรรมชาตินะครับในพื้นที่นะครับโดยชุมชนเนี่ยมาเสนอขายนะครับขออนุญาตขอเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านมาในงานนี้นะครับ
0: ได้จังหวัดตราดเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการกฎหมายและทักษะการบริหารองค์กรหวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะนายพิริยะฉันทดีหลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรู้เพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการจังหวัดตราดซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราดสนับสนุนงบประมาณให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดตราดดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569ณโรงแรมตราดซิตี้อำเภอเมืองตราดค่ะ โครงการมีผู้นำคนพิการจากทั้ง5อำเภออาสาสมัครวิทยากรและเจ้าหน้าที่รวมประมาณ70คนเข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่นายสมเกียรติวรโชติสกุลวงศ์นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดตราดกล่าวนะคะว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องมีผู้นำคนพิการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กรการประสานงานและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือค่ะการจัดอบรมในครั้งนี้จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรคนพิการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการให้มีประสิทธิภาพทางนี้จังหวัดตราดนะคะมุ่งหวังให้ผู้นำคนพิการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและดูแลสิทธิประโยชน์ของคนพิการในพื้นที่ตลอดจนเป็นพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคนพิการจังหวัดตราดอย่างยั่งยืนค่ะด้านกรมเจ้าท่ารับฟังความคิดเห็นชาวจอมเทียนเดินหน้าโครงการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดระยะที่2ระยะทางรวม 2,850 เมตรมุ่งฟื้นฟูชายหาดรองรับการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวค่ะกรมเจ้าท่าจัดประชุมสัมมนาย่อยครั้งที่2โครงการก่อสร้างเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะและสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดจอมเทียนระยะที่2ณโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชพัทยาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชน

0: ก่อสร้างค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการประมาณ 398,000 ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 1,420 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งฟื้นฟูสภาพชายหาดให้มีความสมบูรณ์รองรับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ชายหาดจอมเทียนมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะด้านเมืองพัทยาร่วมกับภาคประมงพื้นบ้านภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยกุ้งแชร์บ๊วย 2,000 ตัวคืนสู่ทะเลพัทยาหวังเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนค่ะเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีกลุ่มประมงท้องถิ่นและภาคธุรกิจจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติค่ะโดยมีนายสุริวัฒน์เริ่มกิจการผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในกิจกรรมพร้อมด้วยนายอมรศักดิ์ปัญญาเจริญศรีนายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต1กลุ่มประมงท้องถิ่นชายหาดวงอมาศเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาและพนักงานโรงแรมเซ็นทาราแกรมิราดบีทรีสอร์ทพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้นำกุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 2,000 ตัวค่ะลงเรือออกไปปล่อยคืนสู่ทะเลเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มประมงพื้นบ้านและภาคธุรกิจในการดูแลรักษาระบบนิเวศชายฝั่งของเมืองพัทยาการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนในการร่วมกันดูแลทรัพยากรทางทะเลและรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งพัทยาให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปค่ะด้านกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐนะคะเดินทางเข้าพักผ่อนในเมืองพัทยาหลังเรือเทียบท่าที่แหลมฉบังส่งผลให้ธุรกิจในพื้นที่กลับมาคึกคักโดยเฉพาะร้านสักแทททูนะคะที่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้นรายได้และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการค่ะภายหลังเรือของกองทัพเรือสหรัฐเข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีและกำลังพลเดินทางเข้ามาพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เมืองพัทยานะคะส่งผลให้ธุรกิจหลายประเภทกลับมาคึกคักโดยเฉพาะร้านสักแททูค่ะที่มีทหารสหรัฐเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องช่างบีค่ะเป็นหนึ่งในผู้บริหารร้าน Glory Tattoo พัทยาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ธุรกิจร้านสักในเมืองพัทยาค่อนข้างซบเซาลูกค้าเข้ามาใช้บริการลดลงขณะที่ผู้ประกอบการยังต้องแบกรับต้นทุนทั้งค่าเช่าร้านค่าอุปกรณ์และค่าจ้างพนักงานอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากกำลังพลสหรัฐเดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาทำให้จำนวนลูกค้าของร้านเพิ่มขึ้นบรรยากาศภายในร้านและพื้นที่โดยรอบก็กลับมาคึกคักมากขึ้นค่ะรวมทั้งช่วยเพิ่มรายได้และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการสำหรับลวดลายที่กำลังพลสหรัฐนิยมเลือกใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นงานภาพเหมือนรวมถึงลวดลายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่ออย่างเช่นพระเยซูเทวดาและปีศาจหรือแองเจิลและเดฟเวิลด์ตลอดจนลวดลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ในชีวิตค่ะโดยมีทั้งการสักบริเวณแผ่นหลังแขนและขาขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะคะโดยผู้ประกอบการมองว่าการเดินทางเข้ามาพักผ่อนของกำลังพลสหรัฐมีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในเมืองพัทยาและสร้างความคึกคักให้กับธุรกิจท้องถิ่นค่ะหลังจากผู้ประกอบการร้านสักจะต้องเผชิญภาวะซบเซามาระยะหนึ่งแล้ว
1: ไม่ถึงทหารนะคะ
2: อ๋อทหารมีก็มีเมื่อวานมี2คนครับพี่ก็วันนี้ก็มีเพิ่มมาอีก2
1: คาดว่าจะมีทุกวันไหม
2: น่าจะหมดแค่นี้แล้วครับ
3: พรุ่งนี้
2: อาจจะมีคนแต่ก็ตัดต่อเนื่องจากเมื่อวานครับตัดต่อเนื่อง
1: จากเมื่อวานถ้าตั้งร้านจะเงินสะพัดไหม
2: ก็เงียบมาหลายวันแล้วก็มีเงียบมาเป็นเดือนแล้ว

0: ็มีอันเนี้ยเข้ามาครับเงียบมาเป็นเดือนแล้วลูกค้าไม่ค่อยมีบ้างไม่มีบ้างแทบจะไม่มีลูกค้าเลยครับก็ได้ทหารมาช่วยค่าเช่าช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คึกคักขึ้นมาหน่อย
0: ก็คึกคักขึ้นมาหน่อยธรรมดาก็จะไม่มีคนเดินเลยครับในซอยแทบจะเงียบมากแล้วถ้าไม่มีทหารก็ไม่มีคนเดินเลยครับ
2: ด้านกกต.จันทบุรีจัดโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองดึงเยาวชน20โรงเรียนลุยจัด4ฐานกิจกรรมปูพื้นฐานพลเมืองวิถีประชาธิปไตยค่ะที่ห้องประชุมอาคารกปร.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองกิจกรรมสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นโดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน80คนพร้อมด้วยครูผู้ควบคุมอีก20คนจาก20โรงเรียนทั่วจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมค่ะโดยสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดจันทบุรีได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบ่งออกเป็น4ฐานกิจกรรมหลักประกอบด้วยฐานที่1การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจผ่านหลักสำคัญของประชาธิปไตย6ประการฐานที่2การเป็นพลเมืองคุณภาพปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองครอบคลุมตั้งแต่การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพการปฏิบัติตามกฎกติกาและกฎหมายไปจนถึงการมีความรับผิดชอบต่อตนเองผู้อื่นสังคมและประเทศชาติฐานที่3การมีส่วนร่วมทางการเมืองเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันพร้อมเรียนรู้บทบาทและช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ในทุกมิติทั้งช่วงก่อนระหว่างและหลังกระบวนการต่างๆฐานที่4การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเชื่อมโยงบริบทของสถานที่จัดงานเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนชาวจันทบุรีเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมขับเคลื่อนสังคมไทยตามวิถีประชาธิปไตยต่อไปค่ะอาชีวศึกษาระยองส่งครูและนักศึกษา93คนลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านห้วยไห่จังหวัดน่านเปิดศูนย์ฟิกอิดจิตอาสาซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำมาหากินฟรีพร้อมส่งทีมช่างถึงบ้านฟื้นฟูความเป็นอยู่หลังน้ำลดค่ะอาชีวศึกษาจังหวัดระยองนำครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษา12แห่งรวม93คนค่ะลงพื้นที่บ้านห้วยไห่ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนจนรถจักรยนต์เครื่องชนไฟฟ้าขออภัยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายการดำเนินงานอยู่ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดจิตอาสาอาชีวะเติมพลังให้ชาวน่านระหว่างวันที่4ถึง9กันยายน2569ค่ะโดยนำโมเดล RYVC Care รับล้างซ่อมตรวจส่งมอบมาใช้เพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรรวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบอาชีพของประชาชนโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายภายในจุดบริการมีการแบ่งพื้นที่รับซ่อมเป็น8จุดนะคะพร้อมระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการซ่อมผ่านโทรศัพท์มือถือและเดินทางมารับสิ่งของได้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จค่ะโดยมีประชาชนนำรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะยังได้จัดทีมครูและนักเรียนนักศึกษาลงพื้นที่ให้บริการถึงบ้านตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงตรวจสอบจุดที่อาจเกิดไฟฟ้ารั่วเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนทางด้านของนายกิตติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองกล่าวนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการนำความรู้และทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษามาใช้ช่วยเหลือประชาชน พร้อมเป็นโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์จากสถานการณ์จริงค่ะทางด้านของประชาชนในพื้นที่ก็ได้กล่าวขอบคุณทีมอาชีวศึกษาระยองนะคะที่ได้เข้ามาช่วยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและทำให้สามารถกลับมาใช้งานและประกอบอาชีพได้อีกครั้งค่ะ
1: ในช่วงหลังน้ำลดนะครับมาฟื้นฟูนะครับในเรื่องของซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซ่อมบ้านแล้วก็เรื่องของน้ำกินน้ำใช้ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหมู่บ้านนี้จะมีเครื่องปั๊มน้ำนะครับสำหรับที่จะสูบน้ำมาใช้ก็เกิดความเสียหายนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดระยองนะครับก็มาร่วมกันทั้งหมด12วิทยาลัยครับจังหวัดระยองนะครับมาถึงจังหวัดน่านเพื่อที่จะนำวิชาชีพนะครับที่เด็กได้เรียนในห้องเรียนเด็กได้ฝึกงานในสถานประกอบการนะครับมาเป็นจิตอาสาบริการให้กับประชาชนในจังหวัดน่านนะครับภายใต้ชื่อโครงการภิกิจจิตอาสานะครับดังนั้นตรงนี้น่ะก็เป็นส่วนที่ส่งเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพนะครับทางด้านช่างนะครับมาบริการให้กับประชาชนเป็นเรื่องของจิตอาสาวันนี้ก็บริการในเรื่องของการซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับแล้วก็ซ่อมบ้านเรือนต่างๆนะครับในเรื่องของความเสียหายแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้รับทราบจากผู้ใหญ่บ้านนะครับก็คือจะมีไฟฟ้ารั่วนะครับเกิดน้ำท่วมแล้วระบบไฟฟ้าขัดข้องตรงนี้เราก็มีบริการถึงบ้านนะครับซ่อมถึงที่บริการถึงบ้านเราก็ไปบริการถึงบ้านนะครับ
2: ส่วนที่สระแก้วเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จัดมหกรรม Eat and Art Unlimited ผสานอาหารศิลปะและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านแนวคิด 5F ค่ะเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและชุมชนแสดงศักยภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสร้างอาชีพและรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากค่ะจังหวัดสระแก้วจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาหารผสานศิลป์ East and Art Unlimited สระแก้วชายแดนเบื้องบุรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้วเพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการในพื้นที่ค่ะโดยพิธีเปิดงานมีนายสรวงเทียนทองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยวุฒิเทโพรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์สระแก้วหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้ประกอบการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด 5F ได้แก่ฟู้ดนำเสนออาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นฟิล์มหนังสั้นสารคดีและภาพยนตร์กลางแปลงแฟชั่นจากผ้าขาวม้าไฟศิลปะมวยไทยและเฟสติวัลดนตรีการแสดงและกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการประกวดอาหารพื้นถิ่นและไก่พื้นถิ่นการแข่งขันดนตรีสากลระดับนักเรียนการเสวนาหนังเปลี่ยนเมืองการแสดงดนตรีและหมอลำรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะมุ่งเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการได้นำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสระแก้วให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกช่องทางการติดตามรับชมวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคน

0: จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: ยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกดกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: Welcome to the talk.
8: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
9: We don't know what they are. It is your ability to read.
10: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คล้อมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน
3: ์ลิงก์แปลกห้ามกด
4: เงินสดห้ามโอน
5: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
6: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
7: โอเค

0: ้องใช้สติแล้วก็สัมปชัญญะในการใช้ชีวิตประจำวันดึงสติของตัวเองมาให้เยอะๆนะให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาศัยเน้นการปฏิบัติธรรมจะมีการฟังธรรมบ้างสวดมนต์บ้างแล้วก็ทำสมาธิ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมครับพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่วัดเขาตะเกียบนะครับอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวัดแห่งนี้นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่ละจุดนั้นสวยงามแล้ววัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาด้วยและช่วงนี้ผมยืนอยู่กับพระอาจารย์นะครับกราบนมัสการครับครับในส่วนของวัดเขาตะเกียบเนี่ยเป็นมายังไงบ้างครับความเป็นมาสร้างมานานแล้วหรือยังแล้วก็จุดที่เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาเนี่ยท่องเที่ยวมากราบพระเนี่ยจะไปจุดไหนได้บ้างครับ
0: เบื้องต้นก็มาที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหว้พระอันดับแรกก็จะเป็นตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็จะมีที่ไหว้พระปิดทองแล้วก็จะมีข้างบนจะเป็นพระธาตุเจดีย์เป็นพระเขี้ยวแก้วก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากศรีลังกาส่วนใหญ่คนก็ถ้ามีอายุหน่อยก็จะไหว้ตรงนี้ก่อนก
1: ็
0: ขึ้นข้างบนไม่ไหวถ้าจะขึ้นไปก็ขึ้นไปไหว้พระธาตุด้านบน
1: ครับอย่างวัดเขาตะเกียบเองเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนของจังหวัดประจวบครับ
0: ตรงนี้เป็นหมู่บ้านตะเกียบเป็นหมู่บ้านตะเกียบตำบลหนองแกอำเภอหนองหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จริงๆเป็นวัดเก่าแก่ที่เคยล้างมาก่อนก
1: ็
0: ตั้งแต่สมัยมีหลักฐานการเสด็จของพระนางเจ้าลำไพพรรณีของรัชกาลที่7สมัยนั้นก็เคยเสด็จประพาสที่หมู่บ้านตะเกียบ
1: ครับ
0: ก็เป็นหลักฐานการยืนยันว่าเคยเป็นวัดมาก่อนเมื่อสมัยปี2475เป็นเบื้องต้นทีนี้ก็เป็นวัดล้างมาแล้วก็มีพระอาจารย์หลวงพ่อสุดองค์แรกที่เคยมาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นเดินธุดงค์มาแล้วก็มาเริ่มสร้างวัดใหม่
1: แต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปฝั่งด้านนู้นก่อนหลวงพี่พาไปว่ามีอะไรนะครับด้านบนนี้เรียกเป็นวิหารหรือว่า
0: เป็นศาลาไหว้พระสวดมนต
1: ์ศาลาไหว้พระศาลาสวดมนต
0: ์แค่นี้เป็นศาลาเขาเรียกเป็นศาลาสิริทัตมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยที่คนขึ้นมาไหว้ตรงนี้เพราะว่าบางคนขึ้นข้างบนไม่ไหวก
1: ็
0: ให้ไหว้ข้างล่างก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เป็นพระตรงนี้ก็จะมีปิดทองด้วยก็จะเป็นองค์แรกก็จะเป็นหลวงพ่อเศรษฐีนวกฏนวะก็คือ9หน้า
1: ใช่จะเห็นว่าที่เสียงขององค์พระเนี่ยจะมี
0: ทั้งหมด9
1: ใบหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าเนี่ย
0: ใช่
1: 9จํานวน
0: 9หน้าก็จึงเป็นชื่อเศรษฐีนวกฏก็ต้องไปเป็นหลวงปู่ทวด
1: หลวงปู่ทวด
0: ใช่หลวงปู่ทวดก็ที่รู้จักกันคนก็นิยมกันไหว้แล้วก็ปิดทองแล้วก็นี้สมเด็จพุทธญาณตันโตแล้วก็เป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ
1: ถ้าใครที่เดินทางมาที่วัดแล้วก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไปกราบด้านบนเพราะว่าจะต้องเดินบันไดขึ้นไป
0: ใช่ขึ้นบันไดก็สูง
1: ก็อาจจะมาเยี่ยมชมจุดนี้ได้
0: ใช่
1: เป็นจุดแรกมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ถวายสังฆทานด้วย
0: ใช่ถวายสังฆทานด้วยมีพระ
1: ครับผมจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวหลวงพี่พาไปทางนั้นจะมีเห็นมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ด้วยแล้วก็มีเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคร
0: ับเวสสุวรรณใช่มีท้าวเวสสุวรรณด้วย
1: ตรงนี้หลวงพ่อองค์ใหญ่ที่มาแล้วจะต้องพบก่อนเลย
0: ใช
1: ่หลวงพ่อพระพุทธ
0: ชัยมงคล
1: ชัยมงคล
0: ใช่เรื่องที่ยังไม่มีพระองค์ใหญ่ให้โยมได้กราบไหว้นี่หลวงพ่อองค์เก่าท่านมาก็ได้สร้างไว้ท่านก็สำหรับปัจจัยท่านเองสร้างถวายวัดเลยก็ทีนี้คนขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมขึ้นมาก็มองเห็นก็ได้กราบไหว้พระก่อน
1: จะเป็นจุดแรกเหมือนขึ้นมาเสร็จก็มาได้มาเจอพระพุทธรูปเลย
0: ได้เจอพระพุทธก่อน
1: คร
0: ับก็ได้เข้ามาไหว้แล้วก็เข้าไปไหว้ปิดทองแล้วก็ขึ้นข้างบนตามลำดับไป
1: แล้วก็ที่ตรงนี้ก็จะมีท้าวเวสสุวรรณตรงนี้สร้างถวายหรือว่าทางวัดจัดสร้างขึ้น
0: เบื้องต้นทางวัดจะสร้างขึ้น2องค์
1: ครับ
0: องค์ซ้ายแล้วก็องค์ขวา
1: อ๋อซ้ายขวา
0: ใช่ส่วนองค์กลางโยมเขามาขอพรแล้วก็เขาสำเร็จแล้วก็เขาเลยเอาองค์กลางนี้มาถวาย
1: อ๋อ
0: ใช่
1: ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะที่เวลานักเที่ยวมาเนี่ยเจอจุดแรกเลย
0: ใช่
1: ครับเดี๋ยวไปกันต่อฝั่งนู้นเห็นว่าประตูนำโชคยังไงฮะ
0: ใช่ข้างล่างจะเป็น
1: เ
0: จ้าแม่กวนอิมข้างล่าง
1: อ๋อเป็นเจ้าแม่
0: ใช่ใช่เป็นเจ้าแม่กวนอิมเป็นของจีนทางข้างล่างก็จะมีเก่งจีนมีที่ไหว้พระอะไรของจีนเขา

0: อันนี้เดินไปก็จะเป็นฝั่งที่ลดระดับลงมาแล้วเดี๋ยวจะไปเจอกับ
1: ใช่เป็นลานข้างล่างเป็นลานเจ้าแม่กวนอิมข้างล่าง
0: อ๋อลานองค์เจ้าแม่กวนอิม
1: ใช่
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เราหลวงพี่จะพาไปตรงที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะเวลานักท่องเที่ยวมาแต่ว่าตรงนี้นี่ขับรถมาได้ไหมฮะ
1: รถลงมาได้เลย
0: จะขับรถลงมาก็ได้หรือว่าจะเดินมาเหมือนพวกเราก็ได้นะ
1: ครับเดินชมวิวเรื่อยๆก็ได้หรือว่าขับรถมาก็ได้
0: โอ้โหตรงนี้สวยเดี๋ยวต้องถ่ายรูปแล้วนะคุณผู้ชมวิวสวยมากวิวสวยมาก
1: นี่มีลมพัดตลอดทั้งวันคนมานั่งชมวิวนั่งพักผ่อนได้
0: โอ้โหสวยจริงวิวสวยมากเลยอ่ะ
1: เรื่องโล่งสบายลมพัดเย็น
0: ตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วยนะ
1: ใช่พระพุทธรูป3องค์ที่ว่าคนจีนเขาไหว้ใช่แล้วก็จะมาไหว้ตรงนี้ประจำ
0: ครับผมส่วนตรงนู้นก็เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เราจะมองขึ้นไปเห็น
1: ใช่เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางพันกรก็คือเป็นพันมืออ
0: ๋อเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
1: ใช่จะเรียกเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันกรองค์ใหญ
0: ่ครับ
1: นี่ก็คนมาข้างล่างก็มาไหว้องค์นี้ไหว้องค์ใหญ
0: ่จ้าเดี๋ยวเราเดินไปดูหน่อยไปครับด้านล่างจะมีเจ้าแม่องค์เจ้าแม่กวนอิมที่อยู่บน
1: องค์นี้เป็นองค์แรกองค์เล็กใช่จะสร้างองค์นี้ก่อน
0: ที่อยู่บนมังกรนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็น
1: เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ
0: พันกรครับหันหน้าไปสู่ทะเล
1: ใช
0: ่โอ้โหสวยมากหลวงพี่ตรงนี้สร้างมานานแล้วยังฮะ
1: สร้าง20กว่าปีละเกือบ30ปีสร้างตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่ว่าเริ่มบูรณะมีก้อนหินมีอะไรธรรมดาเป็นวิวธรรมชาติ
0: ครับโอ้โหสวยจริง
1: ใช
0: ่สวยมากๆครับ
1: ทีนี้คนก็พอมีคนเริ่มเข้ามาก็มาเริ่มสร้างไว้ให้เขาก็เริ่มสร้างจากองค์เล็กๆสร้างจากองค์เล็กไว้ให้ก่อน
0: ครับ
1: คนก็มาไหว้พระขอพรอะไรสำเร็จก็มาสร้างองค์ใหญ่ไว
0: ้ครับโอ้สวยจริงๆครับสวยจริงๆครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของวัด
1: เขาตะเกียบ
0: นะครับที่ตั้งอยู่นะหันหน้าไปที่ท้องทะเลที่สวยงามมากๆครับ
1: มาถ่ายรูปถ่ายชมวิวได
0: ้ครับโอ้โหวิวสวยจริงๆครับคุณผู้ชมฮะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมของจุดหนึ่งที่เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมยังไม่ได้ฟังจากหลวงพี่ที่อยู่ด้านบนนะก็เราก็คิดว่าโอเคมีองค์เจ้าแม่กวนอิมนะแต่เราไม่คิดว่าในพื้นที่จะสวยขนาดนี
1: ้
0: แล้วก
1: ็มีอะไรอย่าง
0: มากขนาดนี้ครับ
1: จุดนั่งพักชมวิว
0: เพราะนั้นเป็นจุดหนึ่งเลยนะครับเวลามาที่วัดเขาตะเกียบนะครับบางคนมาเที่ยวอาจจะขึ้นมาแวะมาแล้วก็มาตรงจุดนี้ที่ผมแนะนำด้วย
1: รถลงมาได้เลยรถลงมามีลาน
0: จอดรถกลางได้เลยสบายเลยนะครับ
1: ลานจอดข้างล่างสบาย
0: ครับผมเอาละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะต้องขึ้นไป
1: ข้างบนเจดีย
0: ์บนเจดีย์ด้านบนนั้นมีอะไรนะครับ
1: เป็นพระธาตุเป็นพระบรมสารีริกธาต
0: ุ
1: ใช่ก็อัญเชิญมาจากศรีลังกา
0: ครับผมเพราะนั้นตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปพิชิตกันด้วยอ่ะเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปตามต่อกันตรงนู้นครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปยังจุดองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ไปชมทัศนียภาพที่สวยงามแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดของวัดนะครับก็จะอยู่บนยอดเขานี้นะครับซึ่งเราจะเดินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวหลวงพี่จะเดินไปด้วยกับเราซึ่งด้านบนเราจะไปกราบนมัสการจะมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีอะไรนะครับหลวงพี
1: ่เป็นพระเขี้ยวแก้ว
0: พระเขี้ยวแก้วที่เป็นจำลอง
1: ที่เป็นจำลองใช่อัญเชิญจากศรีลังกาที่ศรีลังกามา
0: ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปกันครับไปครับอันนี้ประมาณกี่ขั้นครับหลวงพี
1: ่128ขั้น
0: 128ขั้นโอเคถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อเข้ามาถึงด้านบนแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราชมทัศนียภาพก่อนตรงนี้คือยังไงบ้างครับหลวงพี่เล่าให้ฟังอาจจะพูดถึงสถานที่ก็ได้ครับ
1: ได้ตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งโน้นที่ว่ายังไม่ได้ไปก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทจะมันมองเห็นเป็นเขาเป็นโดมลูกนู้นจะเป็นรอยพระพุทธบาทแล้วก็ที่
0: เป็นล
1: านใช่แล้วก็เนินเขาตรงนี้ก็จะเป็นลานที่ว่าจะสร้างอุโบสถ
0: ครับ
1: แต่ที่มองเห็นข้างศาลาใหญ่ตรงนี
0: ้ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นลานข้างล่างที่ขายดอกไม้แล้วก็ฝั่งตรงนี้จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่ว่าลงไปเมื่อสักครู่นี
0: ้ครับผมเพราะนั้นตรงนี้เห็นทัศนียภาพเพราะนั้นวัดเนี่ยก็คือยาวไปถึง
1: ใช่ยาวไป
0: ยอดนั้นเลย
1: ใช่ตรงโดมนั่นเลย
0: ครับผม
1: แล้วก็ลงไปข้างล่างนั้นจะเป็นพระยืนที่ว่าพระยืนองค์ใหญ่พระปางอ้ําสมุทร

0: ช่ใช่ใช่ใช่หาดชายทะเล
1: คร
0: ับ
1: ผมแล้วก็มองไปเห็นทัศนียภาพ
0: ในข้างในก็จะมีพระพุทธรูปให้ไหว้ก็จะเป็นหลวงพ่อพระรูปเชียงแสนสิ่งหนึ่งองค์ใหญ่ข้างบนแล้วก็เป็นองค์สมเด็จองค์ปฐมแล้วก็จะมีองค์พระพุทธเมตตา
1: ครับ
0: จะกราบไหว้เป็นสิริมงคลได
1: ้ครับ
0: จะขึ้นมา
1: เพราะนั้นใครมาที่วัดเขาตะเกียบแล้วเนี่ยจุดนี้ห้ามพลาด
0: ใช่ขึ้นมาแล้วก็นึกในถึงพระธาตุข้างบนก่อนกราบไหว้แล้วก็อธิษฐานขอพรองค์สักการะ
1: ครับ
0: พระบรมสารีริกธาตุ
1: อยู่ด้านบนนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ไฮไลท์ของวัดจริงๆแล้วเนี่ยที่หลวงพี่บอกนะยังมีรอยพระพุทธบาทนะฮะแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ของวัดแห่งนี้นะซึ่งหากใครอยากจะไปชมยังจุดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้
0: ไปได้
1: การนมัสการได้นะมาอาจจะช่วงท่าไม่ร้อน
0: ไม่ร้อน
1: มาพักค้างคืนอย่างเงี้ยฮะอาจจะมาช่วงเย็นๆก็ได
0: ้ใช่ช่วงเย็นหรือช่วงเช้าเลยจะอากาศดี
1: ครับเอาละครับช่วงนี้กับนมัสการขอบพระคุณนะครับหลวงพี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวหลวงพี่ช่วงหน้าเนี่ยนะครับยังอยู่กับพวกเรานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องของข้อธรรมต่างๆนะฮะการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันใช้หลักข้อธรรมหลักศีลเข้ามาจะลงติดใจหรือว่าเราจะตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมได้อย่างไรเดี๋ยวไปติดตามในช่วงธรรมะครับ

0: ก็ในปัจจุบันนะสังคมปัจจุบันแล้วก็มีความวุ่นวายนิดหน่อยนะก็เราก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะแล้วก็ต้องใช้สติแล้วก็สัมปชัญญะในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็โลกโซเชียลของเราตอนนี้ก็ไวนะฉะนั้นก็เราก็พยายามดึงสติของตัวเองมาให้เยอะๆนะให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะก็เราก็อาศัยเน้นการปฏิบัติธรรมก็จะมีการฟังธรรมบ้างสวดมนต์บ้างแล้วก็ทำสมาธิอาจจะมีเจริญกรรมฐานบ้างก็ทำได้หลายอย่างก็เอาง่ายๆก็ช่วงก่อนจะนอนก็ได้แล้วก็มีการทำสมาธิสักเล็กน้อยก็จะเป็นการนั่งสมาธิหรือว่าใช้การนอนก็ได้ก็จะมีหลายๆอิริยาบถในการปฏิบัติก่อนจะนอนเพราะว่าการใช้สติให้มากในปัจจุบันก็มีความจำเป็นนะเพราะว่าบางทีเราไม่เคยกำหนดไม่เคยรู้เท่าทันสติอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนาะก็ทำให้อารมณ์เปลี่ยนวันในปัจจุบันแล้วก็มีการเถียงกันว่ากันด่ากระทบกันอะไรพวกนี้ก็มากมายฉะนั้นแล้วก็ใช้ตัวสติเข้ามายึดติดกับอารมณ์ของเราเอาสติมาจับอารมณ์ของเราให้ทันบางทีเรากำหนดอารมณ์ตัวเองไม่ทันแล้วก็หลงเพลินไปว่าเขาไปด่าเขาก่อนโดยที่ไม่ได้คิดถึงเหตุความเป็นจริงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นจริงอย่างที่เรามองเห็นหรือเปล่าอย่างที่ได้ยินหรือเปล่าฉะนั้นแล้วก็พยายามใช้สติให้มากใช้สติระลึกถึงความน่าจะเป็นของแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นคนเราที่ยังไม่เคยได้ปฏิบัติบ้างนะไม่เคยได้นั่งสมาธิไม่เคยได้กำหนดจิตของตัวเองให้อยู่กับตัวเองบ่อยๆนะมันก็สติมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆฉะนั้นแล้วก็ฝึกพยายามฝึกบ่อยๆฝึกทีละเล็กละน้อยเพราะว่าวันหนึ่งก็ใช้เวลาสัก 2-3 นาทีก็ได้5นาทีก็ได้ใช้เวลาสักนิดหน่อยพอให้จิตเราคุ้นเคยกับเรื่องต่างๆที่เกิดนะให้คุ้นเคยกับสติเราเนี่ยให้สติมาจับให้ทันอารมณ์ถ้าเป็นไปในทางการปฏิบัติกรรมฐาน นะเขาก็จะมีการเรียกว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัตินะก็จะมีเรื่องว่าให้เราใช้ให้เราเอาอารมณ์ให้เราใช้สติเข้าไปรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนะอย่างเรากำหนดเรานั่งกำหนดอยู่บางทีจิตมันฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องงานบ้างเรื่องใช้ชีวิตประจำวันบ้างอะไรเงี้ยเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็ใช้พยายามใช้สติเข้าไปกำหนดรู้ใช้สติเข้าไปกำหนดรู้อารมณ์ที่เกิดในทางปฏิบัติกรรมฐานก็ให้ใช้สติเข้าไปกำหนดรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นยังมีสติแล้วก็จะสามารถรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปกำหนดว่าเราจะไปคิดยังไงทำอะไรต่อหรือว่าจะตัดอารมณ์นั้นไปเลยนะถ้าเป็นในขณะที่กำลังปฏิบัติอยู่ในทางปฏิบัติเขาก็จะให้ใช้สติเข้าไปกำหนดรู้แล้วก็ตัดอารมณ์เหล่านั้นไปเลยก็จะเป็นการปล่อยวางหรือว่าปล่อยไปเลยก็ได้หรือจะแค่เข้าไปกำหนดรู้สิ่งที่เกิดขึ้นความคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเข้าไปรู้เฉยๆแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองเหมือนเดิมต้องฝึกค่อยๆฝึกเรื่อยๆฝึกใช้สติเรื่อยๆเบื้องต้นการปฏิบัติถ้าเป็นในทางวิปัสสนากรรมฐานนะอย่างที่อาตมาเคยเรียนศึกษากับครูบาอาจารย์มานะที่กำแพงเพชรที่บทที่นั้นแล้วก็จะเป็นการใช้กำหนดภาวนาเป็นพองยุบเป็นอาการปฏิบัติภาวนาที่พองยุบที่หน้าท้องก็เราก็กำหนดอาการพองแล้วก็ยุบที่หน้าท้องเราอย่างมีอาการพองเราก็กำหนดว่าพองหนอยุบก็กำหนดยุบหนอให้ใช้สติเข้าไปจับที่อารมณ์ที่หน้าท้องของเราว่ามีอาการพองหรือว่ามีอาการยุบค่อยๆจับไปเบื้องต้นการปฏิบัติก็ง่ายๆ เราอาจจะจับไม่ทันก็อาจจะมีฟุ้งซ่านตามอารมณ์ไปบ้างเพราะว่าความคิดเราบางทีมันไวแล้วมันตามไม่ทันแล้วก็ตามไปกำหนดรู้เฉยๆว่าอาจจะกำหนดว่าคิดหนอคิดหนออะไรอย่างนี้ประมาณนี้พอจิตเรานิ่งปุ๊บแล้วก็กลับมาเริ่มจับที่อารมณ์เดิมมันเราก็จะมาจับที่หน้าท้องของเราแล้วกำหนดพองยุบพองยุบไปเรื่อยๆก็จะเป็นการกำหนดสติของเราให้มีสมาธิกำหนดให้มีสมาธิมากขึ้นก็ฝึกถ้าฝึกได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมันเป็นการฝึกจิตของเราให้คุ้นเคยในการปรับอารมณ์ต่างๆสมมุติว่าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์โมโหร้ายอะไรเงี้ยเราก็ฝึกสติเข้าไปกำหนดให้รู้ทันอารมณ์ว่ารู้หนอหรือได้หรือโมโหหนอโมโหหนอก็ได้กำหนดได้พอกำหนดไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆโมโหหนอโมโหหนอไปเรื่อยๆอารมณ์นั้นก็จะนิ่งไปพอนิ่งแล้วก็ตัดได้ตรงนั้นแล้วก็กลับมากำหนดเหมือนเดิมก็พยายามฝึกเพราะว่าในแต่ละวันก็จะมีหลายเรื่องหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปกำหนดเอาว่าคิดหนอโมโหหนอหลงหนอชอบหนอเกลียดหนออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปกำหนดอารมณ์เหล่านั้นได้เลยถ้ากำหนดแล้วก็สามารถตัดไปได้ทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วก็ถ้าฝึกบ่อยๆฝึกจนชินจนเราสามารถกำหนดได้ไวแล้วก็ตัดอารมณ์เหล่านั้นได้ไวก็เราก็จะได้ไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านไปตามเรื่องต่างๆได้ให้เสียเวลาให้จะไปประมาณนั้น คนรอบข้างก็คือเขาเรียกว่าการที่เรามีความสุขมีอารมณ์ที่ดีมีจิตมีคิดความคิดที่ดีมันก็จะมีการก็เรียกว่าถ่ายเทความสุขให้กับคนรอบข้างคือบางทีคนมองเขาจะรู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้มีความอิ่มบุญหรือว่ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาทางอารมณ์ออกมาทางคำพูดออกมาทางการแสดงออกของเราทำให้คนรอบข้างก็มีความอบอุ่นด้วยก็จะมีความอบอุ่นมีความปลอดภัยมีความเขาเรียกว่าอะไรอยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็เขาก็จะจนก็จะเป็นมีความมั่นใจว่าเราจะนำพาเขาไปสู่ความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความปลื้มปิติยินดีต่างๆก็ช่วยได้เรื่องศีล5ก็เป็นพื้นฐานเนาะเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตในคนเราทุกวันนี้เนาะเริ่มจากการไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์เป็นเบื้องต้นไม่เบียดเบียนไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดแล้วก็ไม่ดื่มของมึนเมาสุราเมรัยนะในเบื้องต้นก็เริ่มจากการไม่เบียดเบียนก่อนในทีนี้ไม่เบียดเบียนก็หมายถึงว่าไม่ได้เบียดเบียนเฉพาะคนด้วยกันอาจจะเป็นสัตว์เล็กๆน้อยๆหรืออะไรพวกนี้ที่ว่าเราทำร้ายเขาทำให้เขาภาคชีวิตไปจากเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าฝึกจิตฝึกใจของเราให้ปฏิบัติในเรื่องที่ใหญ่ๆขึ้นไปจากที่ฆ่ามดตัวเล็กๆน้อยๆฆ่าสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นมาจนถึงอาจจะเป็นทำร้ายมนุษย์ด้วยกันการเป็นการทำใจสังสมเขาเรียกสังสมความรุนแรงสังสมความรุนแรงเข้ามาในจิตใจของเรานะเราก็จะทำกรรมทำบาปหนักขึ้นไปเรื่อยๆได้ฉะนั้นเราก็ต้องห้ามตั้งแต่ไม่ทำบาปทำกรรมตั้งแต่สัตว์เล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ต้องห้ามตั้งแต่ตรงนี้ไปจะส่วนเรื่องข้อที่2เกี่ยวกับการลักทรัพย์ถือของถ้าในทางของพระสงฆ์ก็จะเป็นไม่ถือของที่ตั้งแต่ราคา5มาสกก็คือประมาณ1บาทหรืออะไรประมาณนี้เล็กๆน้อยๆก็จะเริ่มตั้งแต่น้อยๆไปก่อนเพราะว่าการถือของที่เจ้าของไม่ได้ให้มันก็เป็นการลักทรัพย์ฉะนั้นมันก็จะเป็นการอาจจะเป็นไม่ได้ตั้งใจจะไปขโมยโดยตรงนะอาจจะเป็นถือหยิบเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตก็อาจจะหยิบไปใช้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช้เล็กๆน้อยๆมันก็เป็นการฝึกของตัวเองเหมือนกันว่ากลายเป็นความเคยชินกลายเป็นหยิบอันนี้ก็ไม่เป็นไรมั้งหยิบอันนี้ก็ไม่เป็นไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบไปจนชินกลายเป็นหยิบมากขึ้นก็ทำให้เจ้าของเดือดร้อนนั่นก็ ก็ทำให้ผิดศีลในข้อที่สองไปข้อที่สองข้อที่สามก็เป็นการประพฤติผิดในกามประพฤติก็รวมไปถึงไม่ใช่ว่าเป็นคนมีครอบครัวอย่างเดียวเป็นสามีภรรยาเนี่ยก็รวมไปถึงเป็นบุตรด้วยเป็นธิดาด้วยบุตรหลานลูกหลานที่เขาเรียกว่าไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาจากพ่อแม่เนาะไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะผิดลูกผิดเมียอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อย่างเดียวก็รวมไปถึงทุกคนที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะก็พยายามอยู่ในศีลในศีลข้อ3ก็รักษายากหน่อยอย่างบางทีไปพูดไปจีบไปอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยไปพูดไปจีบไปอะไรก็ในระดับการผิดศีลข้อ3ก็จะมีหลายระดับนะก็จะมีการขาดศีลข้อนี้ก็จะเป็นการขาดแบบนิดหน่อยขาดแบบทะลุขาดแบบทั้งหมดมันก็จะไล่ๆกันไปว่าแล้วแต่การกระทําจะกระทําถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เบื้องต้นก็ไม่ต้องไปผิดตั้งแต่แรกใช่ถ้าไม่ผิดตั้งแต่แรกก็จะไม่ได้ไต่ขึ้นไประดับก็จะทำให้ไม่ผิดมากส่วนข้อ4ก็เกี่ยวกับการพูดการจาการพูดการจาในปัจจุบันก็อยู่ที่สังคมรอบตัวเนาะรอบตัวเราบางทีอยู่ในสังคมที่ว่าพูดจากรุนแรงพูดจากระทบกระทั่งส่อเสียดโอ้อวดอะไรเงี้ยอยู่มากมายฉะนั้นแล้วก็ต้องเลือกฟังแล้วก็เลือกรับที่จะเอามาใช้บางทีคำพูดคำจาคนก็เหมือนเป็นมีดสองคมเนาะการพูดจาดีก็ทำให้ส่งผลดีพูดจาไม่ดีก็ทำให้เป็นผลร้ายกับคนอื่นแล้วก็กับตัวเองด้วยบางทีพูดกระทบกระทั่งว่าคนอื่นมากตัวเองยังไม่ได้ปฏิบัติดีขนาดนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นเขาพูดถึงเราได้ฉะนั้นแล้วก็พูดอย่างมีสติพูดค่อยๆพูดคิดก่อนพูดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ทำให้เกิดผลเสียมากเนาะเพราะว่าในการศีลข้อ4ก็จะเป็นการไม่พูดปดอย่างเดียวก็ไม่ใช่ก็จะเป็นการรวมถึงพูดคำหยาบพูดส่อเสียดแล้วก็พูดเพ้อเจ้ออะไรพวกเนี้ยไปเลยพูดในเรื่องที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นข้อสิ่งข้อสี่ฉะนั้นก็จะเป็นพูดให้เป็นปิยวาจาคือพูดจาดีๆบางคนก็จะได้ไม่ใช่ว่าพูดให้เขาชื่นชอบอะไรแต่ว่าพูดให้ไม่เป็นโทษกับคนอื่นแล้วก็ให้ไม่เป็นโทษกับตัวเองแล้วก็ข้อที่5ก็คือเรื่องสุราเมรัยหรือของมึนเมาในข้อนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อที่มีความสำคัญเพราะว่าในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมสตินะเพราะว่าการใช้เครื่องดื่มหรือของมึนเมาทำให้คนขาดสติได้นะเวลาคนกินเหล้ากินเบียร์อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วกินมากๆก็ทำให้ขาดสติก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ในปกติได้ฉะนั้นก็ในการรักษาศีลข้อที่5ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้าขาดสติแล้วก็เรื่องอื่นๆก็อาจจะไปกระทำผิดได้เรื่อยๆเช่นก็บางคนเมาแล้วผ่านเมาแล้วทำร้ายคนอื่นก็จะมีเมาแล้วขโมยของเมาแล้วมีความคิดอยากจะหยิบของคนโน้นคนนี้มาใช้เมาแล้วประพฤติผิดในกามก็มีแล้วก็ขาดสติเมาก็อาจจะเป็นพูดจาไม่ดีพูดแรงพูดกระทบกระทั่งกันทำไม่เกิดกันก็ทะเลาะวิวาทเนาะทำให้ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันอาจจะถึงฆ่ากันยิงกันก็ได้แล้วก็ขาดสติฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดอีกข้อหนึ่งในข้อที่5ในการควบคุมสติควบคุมอารมณ์ตัวเองนั่นก็ไม่ใช่ว่าห้ามเสียทั้งหมดเนาะแต่ก็เป็นเรื่องที่ควรยกเว้นก็คือเวลาเรารับศีลก็จะมีสุราเมรยมัชฌปมาตฐานะเวรมณีใช่ไหมนั่นก็เวรมณีก็คือควรเว้นจากการกระทำนั้นๆนะก็ไม่ใช่ว่าจะห้ามเลยแต่ก็เป็นข้อที่ควรยกเว้น ก็จะมีดื่มบ้างอะไรบ้างสังสรรค์เวลามีงานตามการทำประเพณีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกวันจนเป็นอาจินจนเป็นการฝึกจิตฝึกใจของเราให้ต้องเมาต้องกินทุกวันอะไรเงี้ยประมาณนี้ ขออำนวยพรให้คนโยมทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้เทศนาสอนไปแล้วบอกกล่าวไปแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานจะทำกิจการงานใดก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเป็นปัจจัยมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ

จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการเกษตรทำกินวันนี้นะคะนำคุณผู้ชมลงมาในพื้นที่หมู่ที่5ค่ะตำบลควนขนุนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งที่อยู่ตอนนี้ค่ะนั่นก็คือศูนย์เรียนรู้การปลูกผักในโรงเรือนนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของทกส.ค่ะที่มีให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะคะทั้งนี้นะคะในการปลูกผักในโรงเรือนนะคะเป็นการปลูกผักระยะสั้นค่ะซึ่งก็สามารถที่จะนำเงินรายได้ตรงนี้ซึ่งเป็นรายได้เสริมของพี่น้องเกษตรกรนะคะมาชำระหนี้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามในรายการพร้อมๆกันเลยในวันนี้ค่ะ

งการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับเนื่องจากว่าธ.ก.ส.เนี่ยได้รับนโยบายจากรัฐบาลในโครงการพักชำระหนี้มันมีความจำเป็นที่ต้องฟื้นฟูลูกค้าที่เข้าโครงการพักชำระหนี้โรงเรือนที่ปลูกด้วย

จากอาชีพนอกจากที่เป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยก็คือเป็นอาชีพอื่นๆซึ่งโครงการนี้เน้นเป็นพืชระยะสั้นพืชระยะสั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ได้เป็นรายได้รายวันและรายได้รายเดือนหรือรายได้รายสัปดาห์เนี่ยชัดเจน

รายได้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อปลูกผักระยะสั้นไม่ว่า1เดือนไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์หรือว่าจะเป็นรายวันก็แล้วแต่นะครับเมื่อเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เกิดขึ้นสามารถที่จะจัดการกับรายได้ได้เช่นไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นหรือนำมาเป็นส่วนที่เก็บเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินและสุดท้ายเนี่ยมาเป็นรายได้ที่สามารถที่จะแบ่งเบาภาระหนี้นั่นคืออาจจะนำหนี้ไปผ่อนกับธนาคารเป็นรายเดือนหรือต่อเนื่องกันมาเพื่อที่จะให้ลดภาวะหนี้ถ้าเกษตรกรที่เข้าในโครงการปลูกผักด้วยโรงเรือนแบบนี้สามารถทำได้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เกษตรกรรายอื่นว่าการปลูกผักเป็นรายได้เสริมสามารถที่จะลดหรือแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของเกษตรกรได้ครับถ้าเกิด

ค้าธ.ก.ส.ก่อนถ้าเป็นลูกค้าที่เรียกว่า New Gen ก็คือลูกค้าคนรุ่นใหม่อายุยังน้อยอยู่ก็สามารถติดต่อสาขาได้เลยครับดอกเบี้ยก็จะเป็นดอกเบี้ยที่เป็นลักษณะที่ไม่สูงมากนักเป็นดอกเบี้ยเขาเรียกว่าระดับกลางๆ4 บาท 5 บาท

ของตัวเองได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นระดับที่สูงกว่านั้นเป็นระดับ SME หรือระดับหัวขบวนเนี่ยก็สามารถที่จะกู้ได้เช่นกันเป็นผู้รวบรวมกับผักโรงเรือนต่างๆเนี่ยแล้วเราไปสร้างหาตลาดเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยธกส.ให้คำปรึกษาทุกๆกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วติดต่อธกส.นะครับธกส.จะช่วยกันแก้ไขแล้วสร้างรายได้ใหม่ภายใต้ตลาดนำนวัตกรรมเสริมรายได้เพิ่มอย่างแน่นอนมาที่ธกส.

0: ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะน้องการกับพี่บอยนะคะหรือว่าพี่จิรเมธจันหอมนะคะเกษตรกรตัวจริงเสียงจริง
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็โรงเรือนนี้ก็เป็นโรงเรือนที
1: ่5
0: ซึ่งเป็นโรงเรือนของพี่บอยที่พี่บอยดูแลอยู่นะคะในส่วนของพี่บอยค่ะ1โรงเรือนตรงนี้พี่บอยปลูกอะไรบ้าง
1: 1ครับคะน้าเห็ดหอม
0: คะน้าเห็ดหอม
1: นั่นคะน้าเห็ดหอม
0: ยังเล็ก
1: อยู่เล็กอยู่แล้วก็นี่คะน้าใบ
0: คะน้าใบ
1: แล้วก็นี่กวางตุ้งฮ่องเต
0: ้กวางตุ้งฮ่องเต
1: ้แล้วด้านหลังก็คือขึ้นใจ
0: ขึ้นใจ
1: ขึ้นใจแล้วก็พวก
0: ปากกาดขาว
1: ปากกาดขาว
0: ตอนนี้แล้วก็ที่ข้าง
1: ๆนี่ข้างๆนี่ครับเป็นมะระจีน
0: มะระจีน
1: กำลังออกลูกเลยครับ
0: กำลังออกลูกเลยนะคะซึ่งพี่บอยก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีประมาณที่นับได้เมื่อกี้ประมาณ5ประเภท
1: ประมาณ
0: 5ประเภทนะคะในแต่ละชนิดของผักค่ะพี่บอยดูแลยังไงคะ
1: การดูแลมันจะไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: พวกกะน้าฮ่องเต้นี่ประมาณ30วัน
0: กวางตุ้งฮ่องเต
1: ้กวางตุ้งฮ่องเต้ประมาณ30วัน
0: ตั้งแต่เริ่มปลูก
1: ครับผม
0: จนเก็บเกี่ยว
1: ประมาณ
0: 30วัน
1: ถ้าพวกกะน้าใบกะน้าใบนี่ประมาณ50ถึง60วัน
0: จะใช้เวลามากขึ้นมาอีก
1: มากขึ้นมาอีกคณะเห็ดหอมก็เหมือนกัน50ถึง60วัน
0: ก็คือพันคณะนี่จะเหมือนก
1: ัน จะเหมือนกัน
0: อันนี้จะน้อยกว่า
1: จะน้อยกว่าแต่ข้อราคาก็แตกต่างกัน
0: อันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ
1: 50บาท
0: ค่ะ50บาทต่อ1กิโลกรัม
1: ครับผมคณะใบ60บาท
0: 60บาท
1: แล้วก็คณะเห็ดหอมขายอยู่80บาท
0: โอ้คณะเห็ดหอมนี่แพงสุด
1: แพงสุด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะลำต้นมันโต
0: อ๋อมันจะได้น้ำหนักมากกว่า
1: น้ำหนักมากกว่าแล้วก็ต้นมันจะโตแล้วก็กรอบอร่อย
0: แล้วในส่วนของผักกาดขาวกับขึ้นช่ายล่ะคะ
1: ผักกาดขาวนี่ประมาณ30วันเหมือนกัน
0: อ๋อก็คือใกล้เคียงก
1: ับ ใกล้เคียงกับอ่องเต
0: ้
1: แล้วก็กิโลจะถูกกว่ากิโลละ40บาทแต่ว่าพวกขึ้นจ่ายนี่ประมาณ60วัน
0: 60วัน
1: 70บาท
0: ค
1: ่ะ70บาทถ้าช่วงฤดูฝนจะได้ถึง120 140
0: โอ้ก็คือราคาจะ
1: จะราคาจะ
0: คู
1: ณ2ไปเลย
0: ค่ะก็คือแสดงว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วพ
1: ี่
0: บอยก็จะทำกำไรในส่วนนี้ได้มากขึ้น
1: ครับผม
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะการปลูกผักในโรงเรือนเนี่ยมันต่างกับเราปลูกด้านนอกยังไงบ้างวิธีการดูแลรักษามันยากง่ายต่างกันยังไงไหมแล้วไอ้พวกเขาเรียกอะไรคะ
1: โรค
0: ใช่
1: พวกโรคพวกแมลงมันก็น้อยลง
0: ค่ะ
1: เพราะเรามีมุ้งแล้วก็มีพวกหลังคาด้วยพลาสติกการปลูกมันก็จะดูแลง่ายกว่าด้านนอกพวกแมลงก็ไม่มีพวกศัตรูก็น้อยจะผักโดนฝนมันก็ไม่โดนแล้วก็สามารถปลูกได้ทั้งปี
0: ทั้งปีเลย
1: จะได้ทั้งปีเลย
0: ไม่ต้องกลัวอากาศเลยว่าจะร้อนจะฝนจะหนาวอะไรนี้
1: ไม่ต้องกลัวเลยครับ
0: ในส่วนนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีของการปลูกผักในโรงเรือน
1: ครับผม
0: ตรงนี้พี่บอยทำมาประมาณเท่าไหร่แล้ว
1: ประมาณ
0: ระยะเวลา
1: อกรอบประมาณ9เดือนแล้ว
0: 9เดือน
1: ครับเฉพาะโรงเรือน
0: ตั้งแต่ขึ้นโรงเรือนมา
1: 9เดือนแล้ว
0: ปลูกได้9เดือน
1: 9เดือนแต่ว่าช่วงผักนี่ได้อกรอบ
0: 6รอบการเก็บเกี่ยวผลผลิต
1: ครับผม
0: โอ้อย่างนี้ก็แสดงว่ารายได้มีตลอดทั้งปี
1: รายได้มีตลอดทั้งปี
0: ค่ะ
1: เฉพาะกวางตุ้งอ่องเต้ล่องเดียวขายได้ประมาณ 1,800
0: ต่อการเก็บ1ครั้ง
1: 1ครั้ง
0: โอ้โห1ครั้งก็คือ30 40วัน
1: 30วัน30ถึง40วัน
0: เก็บได้1ครั้งก
1: ็แป
0: ลว่าเดือนละครั้ง
1: เดือนละครั้ง
0: ทำเงินให้พี่บอยได้1,800
1: 1,800 ต่อร่องครับผม
0: แสดงว่าตอนนี้มี1 2 3 3ร่อง
1: 3ร่อง
0: ถ้าสมมติว่าปลูกผักชนิดเดียวกันก็เอา 1,800 คูณไปเลย
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: แต่เราต้องระยะห่างไว
0: ้มองเห็นตัวเงินเลย
1: ร่องนึงปลูกวันที่1อีกร่องนึงต้องปลูกวันที่7
0: อ๋อให้ห่าง
1: ไม่ห่างกัน1สัปดาห์แล้วอีกร่องนึง
0: 14
1: 14มันจะได้เก็บตลอด
0: ได้ตลอด
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: พวกนี้ผักมันจะเร็วกว่า
0: ฮะ
1: ระยะการปลูกมันจะเร็วกว่ารอบๆมันจะเร็วกว่า
0: ตลาดที่เรา
1: ตลาดไม่มีปัญหาครับตลาดจะขายในชุมชนก็เกือบไม่พอ
0: ข้อดีของพี่ตรงนี้ที่ชาวบ้านเขาคือเห็นแล้วปุ๊บซื้อเลยคืออะไรคะ
1: บอกว่าปลูกในโรงเรือนปลูกมุ้ง
0: และ
1: ปลอดสาร
0: ปลอดสารนี่เป็นอินทรีย
1: ์เป็นอินทรีย
0: ์ 100%
1: ครับผม
0: อ๋อ
1: ส่วนมากของผมจะโพสต์ทาง Facebook ส่วนมากจะ ขายหน่วยงานราชการโรงเรียนอบต.อนามัย3อย่าง
0: ก็คือของเราชัวร์แน่นอนเพราะเมื่อกี้แอบเห็นค่ะคุณผู้ชมแอบเห็นตั๊กแตนนะคะพ
1: ี่
0: เมื่อกี้ยังคุยกับพี่บอยอยู่เลยว่าตั๊กแตนแบบนี้ไม่เห็นนานละมันมีตั๊กแตนตัวเล็กๆที่กระโดดกระโดดไปกระโดดมานะคะนั่นก็คือมั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษแน่นอน
1: ครับผม
0: ค่ะและนี่ก็คือโรงเรือนของพี่บอยนะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาจากของทกส.
1: ทกส.
0: นะคะพี่บอยมองว่าตรงนี้เนี่ยทำให้เราลืมตาอ้าปากได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็เป็นอาชีพเสริมเหลือจากการประกอบอาชีพจากการหลักการกรีดยางอันนี้เป็นอาชีพเสริมหลังจากกรีดยางเสร็จแล้วขายน้ำยางข้อถึงมาที่โรงผักประมาณ10โมงผมข้อมาลดผักวันละครั้งแล้วก็จะได้ไปทำงานอื่นต่ออีก
0: ก็แสดงว่าใช้เวลาก็ไม่มากใช่ไหมคะเวลาก็ใช้น้อยแต่แค่ให้ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียด
1: ใช่ต้องปุ๋ยไม่ต้องใส่ใส่ใจก็พ
0: อ
1: การปลูกการปลูกเราต้องดูแลการเอาใจใส่เหมือนกันผักก็เหมือนกันเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับคนเราก็ต้องใส่ใจก็เหมือนกันบางครั้งผมก็พูดกับผักเหมือนกัน
0: เหมือนบางคนเขาร้องเพลง
1: ครับผม
0: ให้ไก่ฟังให้ผักฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: แต่ผมมันพูดเพลงไม่ร้องเพลงไม่เก่ง
0: ร้องเพลงไม่เก่งโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆต้องการร้องให้ฟัง
1: ครับผมได้เลย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโรงเรือนของพี่บอยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าความสวยงามของผักปลอดสารอินทรีย์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่ออีกหนึ่งโรงเรือนค่ะของพี่เจี๊ยบ
1: ครับผม
0: จะปลูกผักไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะมีผักอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาเลยค่ะพี่บอย
1: ครับผม

0: ได้เลยนี่จะใส่ตู้เย็นเลยกรอบ
1: มากกรอบมากจะชิมแล้วนะคะ
0: ไม่มีกลิ่นไม่หืน
1: อร่อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปผัดเลย
0: ได้เลยหน่อน้ำพริกเลย
1: ได้ยินเสียงไหมคะคุณผู้ชม
0: กรอบ
1: อร่อยมากเดี๋ยวซื้อเลยสักกิโล
0: ได้เลยครับไม่ต้องซื้อ
1: โอเคกิโลละ
0: 50
1: โอเคเดี๋ยวอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรนะคะ
0: ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้ออ
1: ุดหนุนก่อน

0: ได้แล้วจริงๆก็คือสิ่งที่ได้นั่นก็คือเป็นปากหมุนเวียนกัน
1: ค่ะหมุนเวียน
0: ของพี่นี่ก็มี3ร่องเหมือนกัน
1: 3ร่องเหมือนกันค่ะ
0: ของพี่3ร่องเนี่ยไม่ต้องถามว่าที่เห็นข้างหลังนี่คืออะไรโค้งแน่นอน อันนี้แค่สงสัยนะคะว่าทำไมข้าวโพดถึงมาอยู่ในโรงเรือนได้คะพี่เจี๊ยบคะปกติเราจะเห็นปลูกข้างนอก
1: สาเหตุที่มาปลูกในโรงเรือนใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: พอดีฤดูนี้มันเป็นฤดูฝนฝนจะตกหนักของภาคใต
0: ้ค่ะ
1: พอดีพอปลูกผลผลิตมันจะไม่ดี
0: หมายถึงว่าถ้าเราปลูกข้างนอกในพื้นที่โล่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะมันเป็นยังไงคะพ
1: ี่มันฝักมันจะไม่สมบูรณ
0: ์หมายถึงว่าน้ำฝนมันจะชะล้าง
1: ชะล้างดอกมันให้ผลผลิตไม่เต็มที
0: ่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
0: ค่ะแล้ว
1: แล้วก็ในโรงเรือนก็น่าจะปลูกได
0: ้ค่ะ
1: เลยก็มาปลูกดูนี่คือก็น่าจะว่าได้ผลผลิตดีกว่า
0: ค่ะอันนี้ต้นประมาณนี้นี่ปลูกไปนานหรือยังคะหร
1: ือ
0: ว่า
1: เดือน
0: 1เดือนแล้ว
1: ประมาณ1เดือน
0: เหลือระยะเวลาอีกประมาณ
1: สักไม่
0: ถึง2เดือน
1: ค่ะ40วัน
0: ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แสดงว่าเขายังชอบอากาศร้อนอยู
1: ่
0: แต่ไม่ชอบฝน
1: ไม่ชอบฝน
0: อันนี้มีพันธุ์ไหมคะว่าพันธุ์อะไร
1: อันนี้พันธุ์ข้าวโพดหวาน
0: ข้าวโพดหวานอันนี้ขายกิโลละเท่าไหร่พี
1: ่กิโลละ25บาทค่ะ
0: กิโลละ25บาทตอน1ต้นนี้มันจะมีกี่ฝักคะพี
1: ่มันจะมีฝักเดียวหรือว่า2ฝัก
0: มันมีโรคของมันไหมในพวกข้าวโพดเนี่ยค่ะ
1: มันจะมีหนอนถ้าปลูกข้างนอกมันจะมีหนอน
0: อ
1: หนอนจะไปกินยอดกินฝักมันจะแต่ถ้าปลูกในคางมุ้งนี่มันจะปลอดไปหมดเลย
0: ถ้ามีบ้างก็พวกตั กะแตน
1: ตั กะแตนนิดหน่อย
0: ใช่ไหมคะมันก็ไม่เป็นอันตรายมากเพราะ
1: มันจะเลี้ยมใบนิดหน่อย
0: เหมือนเท่าที่เห็นค่ะคุณผู้ชมใบก็จะมีเป็นรูนิดนิดหน่อย
1: น
0: ี่
1: คือต
0: ั
1: กะแตนจะมากินแต่ว่าฝักนี่คือปลอดภัยเลยจากหนอน
0: อ๋อก็คือป้องกันหนอนที่เป็นศัตรูของเขาใช่ไหมคะแต่พอมาปลูกในโรงเรือนแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโรงเรือนมันไม่จำเป็นเลยว่าจะปลูกเฉพาะเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยเห็น
1: ผักใบ
0: อาจจะเป็นผักใบผักสลัดผักที่มีความอ่อนแอใช่ไหมคะแต่จริงแล้วมันสามารถปลูกได้สารพัดผักเลยเหมือนอย่างเช่น
1: เราหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
0: หม
1: ุ
0: นเวียนอย่างเช่นข้าวโพดตอนนี้ที่เราเห็นนะคะก็คือสามารถรู้ได้แล้วว่ามันปลูกในโรงเรือนได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าพูดง่ายๆว่าตรงนี้คือทกส.เขามาสนับสนุนแล้วเราคิดว่าถ้าเรามีพื้นที่ว่างข้างบ้านเนี่ยเราอยากจะมาทำเองแบบนี้ด้วยไหมคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่สาธารณะที่ตั้งขึ้นมาใช่ไหมคะถ้ามีพื้นที่ว่างที่บ้านเราจะทำแบบนี้ไหม
1: น่าจะวะคิดว่าจะต่อยอด
0: ใช่ไหมคะตอนนี้อยากให้พี่ขอบคุณทกส.ก็ได้อะ
1: ขอบคุณโครงการดีๆของทกส.ที่สร้างรายได้สร้างงานสร้างรายได้ให้สมาชิกทกส.เป็นอาชีพเสริมที่ดีมากค่ะ
0: ค่ะโอเคนี่ก็เป็นอีกเสียงยืนยันนะคะของพี่เจี๊ยบโรงเรือนที่6นะคะที่เข้ามาปลูกพืชระยะสั้น
1: ค่ะ
0: เป็นระยะเวลา9เดือนสามารถเก็บผลผลิตไปได้6รอบแล้วนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่เจี๊ยบได้จริงๆนอกจากอาชีพหลักที่ประกอบอยู่อย่างเช่นกรีดยาง
1: เลี้ยงวัว
0: เลี้ยงแล้วก็ปลูกปาล์มใช่ไหมคะ
1: ปลูกปาล์มปลูกกล้วยไก่กล้วยหอมมีสวนอ้อยปล
0: ู
1: กเองกันเองขายเองเป็นแม่ค้าน้ำอ้อยค่ะ
0: ค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการขายเลยนะคะเพราะแกบอกเองว่าเป็นแม่ค้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่พี่อวบนะ
1: คะ
0: อีกหนึ่งโรงเรือนอยู่ทางต้นๆตรงนู้นค่ะจะไปดูว่าพี่อวบปลูกอะไรบ้างในโรงเรือนของพี่อวบนะคะไปดูกันเลยค่ะ

0: นนี้ค่ะน้องการก็อยู่กับอีกหนึ่งโรงเรือนนะคะเป็นโรงเรือนของพี่อวบค่ะหรือว่าพี่การมณีไหมอ่อนนะคะซึ่งโรงเรือนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมองไปเนี่ยจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะเพราะว่าโรงเรือนนี้จะใช้วิธีการปลูกแบบยกแคร่ซึ่งต่างจาก2โรงเรือนแรกก็คือเป็นโรงเรือนที่ปลูกบนดินแต่ที่นี่ยกแคร่แต่ก็ยังคงเป็นดินอยู่เดี๋ยวเราจะมาถามพี่อวบค่ะว่าทำไมถึงยกแคร่คะพี่อวบ
1: เพราะว่ายกแคร่มันเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ
0: นี่แก่แล้ว

0: ยังไม่เก๋ค่ะ
1: แซวพี่อวบเล่นนะคะก็คือจะเหมาะสำหรับผู้สูงวัยหน่อยนึงหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลัง
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะฮะ
0: หลังและก็ข้อเข่าอะไรแบบนี้แหละ
1: ต้องลุกๆนั่งๆลุกๆนั่งๆ
0: มันจะได้ให้สำหรับการปลูก
1: แบบนี้ก็คือจะง่ายเลยก็คือมาถึงปุ๊บประมาณเอวประมาณเอวไหมคะ
0: ใช่ประมาณเอวค่ะ
1: พี่ก็สามารถเก็บปลูกลงแปลงเก็บวัชพืชหรือว่าพรวนดินอะไรได้เลย
0: ได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะให้สำหรับผู้สูงอายุ
1: อ
0: ันนี้คือสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: ก็ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดิฉันก็50กว่าแล้วว่าสามารถที่จะปลูกแบบนี้ได้เหมือนกัน
0: ได้
1: เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ
0: ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
1: ค่ะอันนี้ของพี่อวบปลูกเป็นผักชนิดไหนเอ่ย
0: อันนี้กวางตุ้งค่ะ
1: กวางตุ้งอันนี้คือกวางตุ้งหมดทั้ง3ร่องเลยมั้ยคะ
0: กวางตุ้งหมดทั้ง3ร่องเลยค่ะ
1: อันนี้คือกะว่าจะกวางตุ้งทีเดียวเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้กวางตุ้งนี้เราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะในการตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
0: ประมาณก็25วันค่ะ
1: โอ้25
0: ว
1: ัน
0: ก็ได้เก็บเกี่ยวแล้ว
1: ก็ได้ตังค์เลย
0: อย่างสูงก็ประมาณ30วัน
1: 30วันค่ะอันนี้กวางตุ้งนี้เขาดูแลรักษายากไหมคะ
0: ไม่ยากค่ะ
1: มีระบบน้ำยังไงแบบไหนบ้าง
0: มีระบบน้ำเรียบร้อยค่ะคือระบบน้ำใช้กด
1: ใช้รีโมทมือเอามือไปกดได้เลย
0: เอามือไปกดค่ะ
1: เราให้น้ำกี่เวลาคะ
0: สองเวลาค่ะ
1: ก็คือ
0: ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น
1: แสดงว่าเวลาที่เราจะมาดูหรือว่าเราสั่งกับรีโมทได้เลยหรือว่าเราต้องเป็นคนมาเปิดเอง
0: เราต้องมาเปิดเองค่ะ
1: อ๋อมาเปิดเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผักกวางตุ้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปลูกข้างนอกที่ไม่ใช่ในโรงเรือนได้ไหม
0: ปลูกได้ค่ะ
1: แต่ในโรงเรือนมันจะดีกว่ายังไง
0: แต่ว่าในโรงเรือนมันจะดีกว่าตรงที่มันไม่มีแมลงใช่มันไม่มีมะเร็งแล้วก็มันสวยกว่าด้วย
1: สวยกว่าก็คือสามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะทำราคา
0: ทำราคาได
1: ้ดีกว่า
0: ดีกว่าด้วย
1: ค่ะอันนี้กวางตุ้งหรือว่าภาษาที่เรารู้จัก
0: ภาษาใต้ก็ไซซิม
1: ไซซิมอ๋อที่มีดอกสีเหลืองๆไหมคะ
0: อ๋ออันนี
1: ้มัน
0: ไม่มีค่ะ
1: อันนี้พันแบบไม่มีดอก
0: ไม่มีดอกค่ะ
1: อันนี้ตกกิโลกรัมละเท่าไหร่พี
0: ่อันนี้ก็40บาทค่ะ
1: 40บาทต่อ1กิโลกรัมนะคะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่เลยใน1แถว1กระบะเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ประมาณได้ประมาณเท่าไหร
0: ่ไอ้เฉพาะร่องนี้ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: ก็พันกว่าบาทค่ะ
1: พันกว่าบาทแสดงว่าถ้าดูด้วยสายตาเนี่ย1 2 3 4 5 6ก็หลายบาทนะพี
0: ่ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เราเก็บสลับกันยังไงคะมีวิธีการปลูกสลับกันมั้ยว่ากระบะนี้ลงก่อนกระบะนั้นค่อยลงแล้วก็ถัดไปอะไรอย่างงี้หรือว่าพร้อมกันเลย
0: มันมีการสลับค่ะเพราะว่าถ้าปลูกพร้อมกันมันก็
1: หมดทีเดียว
0: ไม่ใช่เพราะว่ามันจำหน่ายไม่ทันน่ะ
1: อ๋อขายไม่ทัน
0: ใช่
1: อ๋อค่ะเพราะว่าโรงเรือนอื่นๆก็อาจจะปลูกเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ค่ะแล้วตรงนี้ตลาดที่เราไปขายเนี่ยนอกจากตลาดที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วมีที่อื่นมาสั่งจองหรือว่าสั่งซื้อไหมคะ
0: มีค่ะ
1: จากที่ไหนบ้าง
0: มีหลายที่ค่ะก็มีที่ตลาดที่ธกส.พัทลุง
1: อ๋อไปขายวางขายที่ธกส.เลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็
0: วันมันจะเป็นวันของเขาวันพฤหัสค่ะ
1: อ๋อทุกวันพฤหัส
0: ทุกวันพฤหัส
1: ก็คือจะเอาผลผลิตจากโรงเรือนทั้ง8โรงเรือนเนี่ยไปวางจำหน่ายที่นั่นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าเราก็มีตลาดประจำอยู่แล้วแล
0: ้
1: วก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้เราโพสต์ขายทางอย่างเช่นโซเชียลเฟซบุ๊กTikTok อะไรอย่างนี้มีทำบ้างไหมคะ
0: มีค่ะมี
1: ทางไหนบ้าง
0: มีทางFacebook
1: Facebook
0: ใช่ Facebook อย่างเดียว
1: แล้วมีคนจองเยอะไหมคะ
0: มีคนจองเยอะอ่ะ
1: โอ้แสดงว่าของเขาของเขาดีจริงๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อยากให้พี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นๆถ้าเกิดอยากแบบทำแบบเรามั่งเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
0: ก็อยากฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆผู้ที่ยังไม่ได้ปลูกผักอยากให้ทุกคนมาปลูกผักกินกันเพราะว่าปลูกผักด้วยตนเองมันจะปลอดสารพิษ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เราก็ขายได้ด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของสารพิษตกค้างหรืออะไรต่างๆ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วคนที่ซื้อก็สามารถที่จะการันตีถึงความปลอดภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้ค่ะช่วงหลังส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็คือจะรักสุขภาพมากขึ้นในเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะเน้นไปที่ในเรื่องของผักปลอดสารพิษจะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งที่นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่สามารถตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการเราอยู่นะคะในส่วนของแปลงปลูกผักปลอดสารพิษใช่ไหมคะในส่วนของบ้านสามโพ
0: บ้
1: านควร
0: บ้านควรสาม
1: บ้านควรสามโพนะคะสามารถที่จะมา

0: ซื้อได้ถ้าเกิดผ่านมาทางนี้นะคะหรือไม่ก็คือไปที่ธกส.ทุกวันพฤหัส
1: พฤหัส
0: มีสาขาไหมคะธกส.
1: ตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าอนาคตอาจจะมีค่ะ
0: อาจจะมีนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมรับชมไปนะคะก็ไม่ว่าแต่ละแปลงก็จะเป็นผักปลอดสารพิษหมดเลยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมค่ะของพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากธกส.นั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็คือรายการเกษตรทำกินของเรานะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเกษตรทำกินรอบหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่อัวอันนี้ยังเก็บไม่ได้เก็บได้แล้วอ๋อเก็บได้เลย

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ากย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2536มีคำถามสั้นๆประโยคหนึ่งที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านเล็กๆกลางผืนป่าเขาอ่างรืนัยจังหวัดฉะเชิงเทราไปตลอดกาลคำถามนั้นคือแถวนี้มีผ้าไหมด้วยหรือพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านอ่างเตยไม่เพียงเป็นคำถามแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการมองเห็นคุณค่าภูมิปัญญาชาวบ้านจนกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่บ้านอ่างเตยจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหมู่บ้านเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงชุมชนเกษตรกรรมธรรมดาแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ผ้าไหมจากชุมชนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ปีละหลายบาทค่ะวันนี้เราจะมาร่วมกันค้นหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะว่าคำถามเพียงประโยคเดียวจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนในพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างไรติดตามรับชมพร้อมกันในรายการค่ะ
0: บ้านอ่างเตยเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและลำห้วยชื่อของหมู่บ้านมาจากต้นเตยป่าที่ขึ้นอยู่จำนวนมากบริเวณลำห้วยซึ่งไหลผ่านพื้นที่แห่งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานและยังคงรักษาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2: บ้านอ่างเตยตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนที่เราทำการเกษตรคือทำนาเป็นอาชีพหลักค่ะแต่ตั้งแต่พระพันปีหลวงได้เสด็จมาที่นี่เราก็เลยได้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมคือปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ปลูกมาตั้งแต่เดิมแล้วค่ะแต่มันเป็นอาชีพเสริมนะคะแต่พอมาตอนนี้ก็บางคนก็เป็นอาชีพหลักไปเลยบางคนก็ยังทำนาอยู่แต่ว่าก็ดีขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะค่ะอาชีพเดิมก็เป็นทํานาค่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็เลี้ยงไหมแล้วก็มาทําปลูกหน่อไม้ปลูกไผ่ขายหน่อไม้เป็นอาชีพหลักเพราะว่าในสภาพร่างกายที่เราเลี้ยงไหมไม่ไหวค่ะเราก็มาทําเกษตรตัวนี้แทนก็หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าช่วยเราได้ก็คือเราทําหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็อันนู้นมาแก้ขัดอันนี้ไปช่วยอันนั้นกลับไปกลับมาเราก็ไม่ต้องแบบว่าไปทำงานข้างนอกไม่ต้องทิ้งครอบครัวค่ะหลังจากที่พระพันปีเสด็จมาเราก็ดีขึ้นเยอะโดยที่ว่าในชุมชนเราอ่ะมีอาชีพทำที่เป็นหลักแบบว่าเป็นหลักที่ว่าโดยที่ว่าไม่ต้องออกไปข้างนอกลูกหลานก็ไม่ต้องมากังวลแบบว่าพ่อแม่ที่อยู่บ้านจะลำบากก็ภูมิใจค่ะภูมิใจทุกอย่างที่เราทำ
0: นอกจากการทำไร่ทำนาและทำสวนแล้วอีกหนึ่งอาชีพสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านอ่างเตยคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเมื่อปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในครั้งนั้นชาวบ้านได้นำผ้าไหมที่ทอขึ้นเองมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสถามว่าแถวนี้มีผ้าไหมด้วยหรือคำถามดังกล่าวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผ้าไหมบ้านอ่างเตยอย่างจริงจัง
3: สวัสดีค่ะนางสาวนงรุตวงคงเป็นตำแหน่งเฮียรัญญิกของวิสาหกิจชุมชนปลูกมันเลี้ยงใหม่ทอผ้าบ้านอ่างเตยและเป็นประธานของสพกศูนย์การเรียนรู้ค่ะเริ่มทำอาชีพทอผ้าตั้งแต่อายุ15ค่ะตอนเด็กๆ ก็ช่วยคุณแม่เก็บใบหม่อนแล้วก็เลี้ยงใหม่เป็นพันธุ์ไทยตัวเล็กๆอะค่ะเก็บใบหม่อนด้วยเล่นด้วยประมาณนี้ค่ะก็ทำมาเรื่อยๆจนอายุ17 18เริ่มเป็นจริงเป็นจังค่ะจากอาชีพหม่อนไม้อาชีพนี้ยากไหมตอนเด็กๆ เป็นเด็กความเป็นเด็กมันก็ยากนะคะเป็นเด็กที่เป็นเด็กต้องอยากเล่นแต่เราเป็นเด็กที่ต้องทำงานเก็บใบหม่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทำทุกวันเหมือนมันชินจากหัดเก็บใบหม่อนหัดกวักไม้แล้วก็หัดมาทำผ้ามัดหมี่ค่ะมัดลายมัดหมี่แล้วก็ทอผ้าตอนแรกๆก็ฝึกซ้อมค่ะพอประมาณ17ปีก็เริ่มเป็นจริงเป็นจังทำเมื่อก่อนเป็นผ้าเก็บมาก็เป็นเก็บผ้าเก็บไปขายเลยนะเก็บไปขายเพื่อเอาตังค์เมื่อก่อนอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่จะเป็นอาชีพชีพเสริมแต่พอมีการพัฒนาขึ้นมาทุกวันเดี๋ยวนี้อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่เป็นอาชีพหลักรายได้หลักมาจากอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่มาจากการขายเส้นใหม่ขายผ้าใหม่มานี่ค่ะตอนอยู่นี่อายุ18ปีพระพันปีได้เสด็จมารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกค่ะทีนี้ท่านตำรวจสับประสานเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ถามว่าใครมีผ้าเพื่อจะเอานำไปถวายพระพันปีค่ะชาวบ้านทั้งหมู่บ้านพากันเอาผ้าคนละชิ้นมันมีก็เขียนชื่อและที่อยู่ของตัวเองผ้าก็ออกคนละลายก็ใส่ถุงไปทั้งหมู่บ้านขึ้นรถ10ล้อไปค่ะคนที่ถวายผ้าจะนั่งข้างหน้าอย่างไปพี่กับปากแม่จะนั่งแถวหลังท่านถามว่าเอ้าที่นี่มีการทอผ้าด้วยเหรอก็ท่านถามอย่างนี้ค่ะก็บอกว่ามีเพราะว่าตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านบอกไม่ให้รับตังค์ท่านไม่ให้เลขาจะให้ตังค์ทีนี้ไม่รับตังค์ท่านก็ให้ทหารมาช่วยส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไม้และทอผ้าค่ะจากนั้นมาตั้งแต่36แล้วก็จากคนที่ไม่มีอาชีพอ่ะท่านให้ทอผ้าส่งวังใครที่เอาผ้าไปถวายลายนั้นต้องกลับไปทอผ้าตัวนั้นเพื่อถวายส่งวังค่ะเมื่อก่อนเราไม่มีรายได้พอหลังๆมาเรามีศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรติให้เรามาปลูกหม่อนเลี้ยงไม้แล้วมันเป็นไม้ลูกผสมรังใจใหญ่ทีนี้พอเราเลี้ยงไม้ไปอบรมกลับมาเราเลี้ยงไม้แล้วได้เส้นไม้เยอะกว่าเก่าเราก็ทอผ้าไม่ทันเราก็แบ่งขายเป็นเส้นไม้ทีนี้เมื่อก่อนเราเอาผ้าไปทหารจะมารับต่อเหมือนกับท่านไปรายงานเนี่ยก็บอกว่าถ้าชาวบ้านมีรายได้มีทางอื่นที่ขายข้างนอกได้ให้ขายข้างนอกเลยเพราะส่งวังอ่ะ 3-4 เดือนจะได้ตังค์ถ้าขายข้างนอกอ่ะได้ตังค์เดี๋ยวท่านบอกว่าถ้ามีตลาดข้างนอกก็ขายข้างนอกเลยค่ะหลังจากนั้นชีวิตคนในหมู่บ้านเปลี่ยนไปทำให้แต่ละครัวเรือนมีรายได้เพิ่มมีเวลาไปไหนก็มีเงินชับจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเมื่อก่อนเราไม่มีรายได้ให้ลูกไปโรงเรียนเราก็สามารถปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่แล้วก็ทอผ้าขายผ้าใหม่ส่งลูกให้ได้เรียนต่อพัฒนาการจากเมื่อก่อนเราทำงานบ้านใครบ้านมันทีนี้พอเรามาได้ไปรับเสด็จมาแล้วก็นั่นจัดตั้งกลุ่มเมื่อก่อนเราจะตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าใหม่บ้านอ่างเตยพอมาปี2552เราไปจดเป็นวิสาหกิจค่ะเป็นกลุ่มวิสาหกิจเราไปจดทะเบียนที่เกษตรอำเภอค่ะทำให้แบบในจังหวัดรู้จักกลุ่มทอผ้าบ้านอ่างเตยเยอะขึ้นเหมือนกับนั่นก็พัฒนาไปเรื่อยๆให้มีแบบมีโซเชียลเข้ามาจากเมื่อก่อนเราสาวใหม่แบบที่เราเองคิดว่ามันสวยมีศูนย์มันไม้สระบุรีเข้ามาสนับสนุนชี้แจงว่าสาวอย่างนี้จะได้เส้นสวยสม่ำเสมอจนเส้นใหม่ของเราได้รับมาตรฐานมกศในเส้นไม้แต่ละกลุ่มสามารถติดตัวคิวอย่างผ้าเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นสีเคมีเยอะเราก็ปรับสภาพของตัวเรามีการพัฒนาต่อยอดจากที่เจ้าหน้าที่มาอบรมให้เราทำสีธรรมชาติทำยังไงสีไม่ตกทำยังไงให้ได้ติดตรานกยุงพระราชทานเราก็พัฒนาจนณปัจจุบันเราได้นกยุงพระราชทานทั้ง4ตัวของวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ทอผ้าค่ะความภูมิใจอาชีพหม่อนไหมมันให้เราพัฒนาตัวเองให้เรามีความพยายามที่จะทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าพระราชทาน ที่ติดตรานกยูงอะค่ะแล้วการปลูกหม่อนในพื้นที่แต่ละคนนะของเราจะพัฒนาตัวเองให้ได้ GAP ของแปลงหม่อนให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ใบหม่อนมาถึงเส้นไหนแล้วก็ผ้าไหมแล้วก็พัฒนาตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนคือสามารถสอนน้องๆให้ประกอบอาชีพหม่อนไหมในการยอมสีธรรมชาติค่ะจากสีธรรมชาติแล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นที่แค่เดินไปนาน่ะไปแปลงหม่อนเขาขยิบใบไม้ใบไม้มาย้อมเป็นสีธรรมชาติได้แล้วไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นเลยค่ะอันนี้คือความภูมิใจในอาชีพหม่อนไหมค่ะ
0: กว่าผ้าไหม1ผืนจะสำเร็จออกมาต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นหม่อนการเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีและการทอผ้าด้วยความประณีตทุกขั้นตอนล้วนสะท้อนภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
4: ก็เรียนรู้ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นพ่อแม่ทำเลยก็ไม่จนเด็กไม่ชอบก็ว่ามันช้าเนาะมันไม่ได้ไปเล่นชอบคนเก๋ชอบบังคับแต่อยู่ไปอยู่มาพอเรามีลูกมีหลานทีนี้มันได้อะไรได้อะทำแล้วได้ตังค์อ่ะเราก็อยากทำไม่ต้องออกไปข้างนอกได้ดูลูกด้วยเลี้ยงลูกด้วยดูพ่อแม่ด้วยตอนแรกก็ยากอยู่ตอนแรกเขาก็ให้ลุงสองตะโกมันเยียบง่ายจ้าเขาหัดให้เราสองตะโกก่อนพอสองตะโกเราถนัดเขาก็ขยับมาสามตะโกขยับมาจากสามตะโกก็เป็นห้าตะโกทำไปเรื่อยที่ยากสุดก็5ตะโกมันเหยียบต้องสลับขาไปมาแต่3ตะโกเราเหยียบไปเรื่อยๆเหยียบตามเหยียบอันนึงแล้วก็เหยียบคันต่อไปถ้ามี3มันเราก็เหยียบ3อย่างนี้ไม่ต้องกลับไปกลับมาแล้วก็กลับมาเอาที่เดิมอันนึงอันแรกถ้า5ตะโกเราเหยียบต้องสลับไปสลับมาเหยียบทีละสองเหยียบทีละสองเหยียบหนึ่งลายเอกลักษณ์ที่นี่ก็คือลายน้ำเตยของบ้านอ่างเตยเขามาอบรมเขาก็เลยให้มัดลายน้ำเตยให้เขาเพราะอ่างเตยมันมีต้นเตยป่าเยอะแต่ก่อนจ้าเขาก็เลยออกเอกลักษณ์ให้เป็นลายน้ำเตยถ้าสองตะโกอย่างนี้สองวันถ้าเป็นลายน้ำเตยอะอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ไปไหนมันต้องเป็นลายอะต้องเกะที่ไปเรื่อยๆค่ะมันต้องขาต้องมองจากทางนี้แล้วก็มามองทางนี้ให้มันเสมอกันก็เวลาเราตอนแรกเนาะเราก็ทำฝักได้ก็ให้เขามานั่งด้วยแล้วให้เขาหมุนให้เราก็เป็นคนจับบอกเขาทำไปเรื่อยๆหมดยายจะบอกเขาก็ทำให้จ้าพอมาทำเส้นไหมเส้นไหมมันขาดไว้ต้องช้าๆนะหลานต้องไปเรื่อยๆเขาก็ทำให้เราทำทุกครั้งที่เราบอกเขาก็มาทำให้ตลอดเวลาใช้เขาก็รู้เขาก็ทำให้เลยมานั่งแล้วก็ทำให้ไปเรื่อยๆไม่เหมือนเราเนาะโบราณอันนี้เขาดูแต่ในโทรศัพท์แป๊บเดียวเขาก็ดูเป็นทำเป็น
0: จากชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆท่ามกลางผืนป่าเขาอ่างรืนัยบ้านอ่างเตยได้พัฒนาสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองและการสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นผลจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมและต่อยอดศักยภาพของคนในชุมชนหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้คือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: บ้านอ่างเตยนะคะก็จะมีจุดเด่นของบ้านอ่างเตยนะคะคนของบ้านอ่างเตยนะคะก็จะเป็นคนที่มีความรักความผูกพันความเอื้ออารีต่อกันนะคะแล้วก็คนของบ้านอ่างเตยนะคะก็จะมีศักยภาพมีการบริหารจัดการที่ดีและที่สำคัญเลยคนบ้านอ่างเตยนะคะก็จะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของการทอผ้านะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการปลูกมอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมนะคะแล้วก็การทอผ้านะคะจนเกิดลวดลายที่ปานี่สวยงามแล้วก็ยังมีการสร้างเครือข่ายซึ่งการสร้างเครือข่ายนะคะที่บ้านอ่างเตยจะไม่ได้ทำงานเพียงแค่บ้านอ่างเตยจะมีการบูรณาการสานพลังกับทุกภาคส่วนในการทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็มีในเรื่องของขยายผลบ้านอ่างเตยนะคะก็จะขยายผลในเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้จนเป็นวิถีชีวิตนะคะขยายผลไปยังบ้านร่มโพทองที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันแล้วก็ขยายผลไปยังอำเภอสนามชัยเขตแล้วก็ในอีก11อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราของเราค่ะก็ในบ้านอ่างเตยนะคะก็จะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาใช้ในเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้การประหยัดแล้วก็การเก็บออมนะคะก็ในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะในทุกบ้านของบ้านอ่างเตยนะคะก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะก็ตรงนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะผ่านโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองแล้วก็โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะคะก็ทำใหทุกครัวเรือนในหมู่บ้านนะคะได้ปลูกผักไว้รับประทานเองเหลือก็แบ่งปันเหลือจากแบ่งปันแล้วเนี่ยก็ถึงเอาไปขายพอไปขายปุ๊บนะคะก็จะมีเงินเนี่ยเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนที่เหลือนะคะก็จะส่งเสริมในเรื่องของการออมการออมก็จะไปออมยังสถาบันการเงินต่างๆแล้วก็ออมในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ส่งเสริมสนับสนุนไว้ค่ะนะคะบ้านอ่างเตยนะคะมีการรวมกลุ่มที่หลากหลายนะคะหลายกลุ่มมากพลังที่เกิดขึ้นนะคะก็หนึ่งเลยนะคะก็ทำให้พลังกลุ่มนะคะในเรื่องของการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน2ก็คือลดต้นทุนในการผลิตนะคะแล้วก็3เลยนะคะก็เป็นอำนาจพลังในการต่อรองในเรื่องของการตลาดนะคะบทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้คนนะคะมีอาชีพมีงานทำแล้วก็เกิดรายได้กระจายรายได้ไปยังผู้คนนะคะในบ้านอ่างเตยก็ทำให้คนนะคะมีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ส่งผลให้หมู่บ้านชุมชนบ้านอ่างเตยของเราเนี่ยค่ะเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ยังได้ตรงกับพระปณิธานของสมเด็จพระปันปีหลวงด้วยค่ะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าประชาชนนะคะพี่น้องในชุมชนบ้านอ่างเตยนะคะก็จะมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะพอมีอาชีพที่มั่นคงนะคะจากการรวมกลุ่มนะคะก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องบ้านอ่างเตยนะคะดีขึ้นนะคะดีขึ้นจากการรวมกลุ่มนะคะก็จะเกิดอาชีพที่มั่นคงนะคะก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็ภาครัฐเนี่ยค่ะเพียงแต่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงนะคะหนุนเสริมให้เท่านั้นนะคะณตอนนี้ก็คือบ้านของบ้านอ่างเตยนะคะก็เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เข้ามาดูแลนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะการทอผ้าบ้านอ่างเตยนะคะตั้งแต่ต้นน้ำนะคะต้นน้ำก็คือในเรื่องของการพัฒนานะคะตัวผู้ผลิตผู้ประกอบการนะคะโดยพี่นงนุชเนี่ยนะคะก็มีการพัฒนานะคะพอ value chain ที่2นะคะก็เป็นกลางน้ำนะคะเราก็เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะคะให้ผลิตภัณฑ์นะคะตอบโจทย์กับตัวผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะคะเรายังส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้สีธรรมชาตินะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ทอผ้าเองแล้วก็ผู้ซื้อนะคะปลายทางนะคะเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของช่องทางการตลาดนะคะเพื่อให้ได้ตอบโจทย์กับลูกค้านะคะก็ส่งเสริมแม้กระทั่งตลาดทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะแล้วก็ส่งเสริมไปยังถึงตลาดสากลนะคะที่นี่นะคะก็ยังส่งตัวผ้านะคะไปยังถึงประเทศจีนนะคะแล้วก็ประเทศต่างๆนะคะในแถบเอเชียแล้วก็แถบยุโรปค่ะ ในเรื่องของเยาวชนนะคะที่บ้านอ่างเตยนะคะเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้น้องๆเยาวชนนะคะที่อยู่ในภาคของการศึกษานะคะก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนอ่างเตยของเรานะคะแล้วก็ที่โรงเรียนอ่างเตยนะคะก็จะมีวิชาเลือกนะคะก็จะเป็นหนึ่งในวิชาเลือกก็คือเป็นวิชาทอผ้านะคะน้องๆนะคะก็ได้เข้าไปเรียน

ที่ในโรงเรียนบ้านอ่างเตยนะคะที่นอกจากโรงเรียนแล้วนะคะก็อยู่ในครอบครัวนะคะน้องๆเยาวชนนะคะก็จะมีผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะสอนไปตามวิถีเลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ขบวนการแค่ทอที่ในโรงเรียนนะคะก็มีการในเรื่องของตั้งแต่สอนในเรื่องของการปลูกมอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมการมัดหมี่นะคะแล้วก็การทอที่ปานนีดตรงนี้นะคะก็จะเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดนะคะงานศิลป์นะคะในเรื่องของการทอผ้าของบ้านอ่างเตยนะคะให้อยู่คู่กับบ้านอ่างเตยนะคะสืบต่อไปค่ะก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่บ้านอ่างเตยนะคะก็คือสิ่งแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจฐานรากนะคะของบ้านอ่างเตยเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพนะคะแล้วก็ส่งผลให้ชุมชนเนี่ยค่ะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็น้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเข้ามาสืบสานด้วยนะคะก็ในทุกชุมชนนะคะก็มุ่งหวังที่จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะคะหากว่าจะมาเรียนรู้ที่บ้านอ่างเตยนะคะก็สิ่งที่สำคัญก็คือบ้านอ่างเตยนะคะก็จะมีบทเรียนดีๆนะคะในเรื่องของการรวมกลุ่มนะคะการรวมกลุ่มที่บ้านอ่างเตยนะคะก็จะใช้หลัก5กอนะคะก็คือต้องหนึ่งเลยก็จะต้องมีกลุ่มนะคะมีกลุ่มแล้วก็ต้องมีกรรมการนะคะมีกรรมการแล้วก็มีกิจกรรมมีกิจกรรมแล้วก็มีกฎระเบียบและสุดท้ายก็คือต้องมีกองทุนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่บ้านอ่างเตยนะคะอาจจะเป็นบทเรียนสำคัญให้กับหมู่บ้านชุมชนอื่นๆได้ในเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมที่นี่นะคะจะใช้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะในการ5ร่วม1เลยก็คือพี่น้องนะคะของบ้านอ่างเตยเนี่ยจะมานั่งคุยกันนะคะแล้วก็ร่วมกันคิดนะคะร่วมกันตัดสินใจนะคะแล้วก็ร่วมกันดำเนินการแล้วก็ร่วมกันติดตามประเมินผลและสุดท้ายก็คือร่วมกันรับผลประโยชน์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันทิมาทาใสชื่อเล่นชื่อนิ่มอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อยู่โรงเรียนบ้านอ่างเตยค่ะ
1: หนูทำทอผ้ามากี่ปีแล้วคะ
0: ประมาณปีนึงค่ะหนูสนใจเรียนทอผ้าเพราะว่าคนที่บ้านทำค่ะเลยอยากทำตามจุดที่มีโอกาสมาทำเพราะแม่เรียกมาค่ะแม่เรียกมาสอนค่ะไม่ค่อยยากค่ะขึ้นอยู่กับลายถ้าลายยากก็ยากค่ะทอมาประมาณลายสองลายค่ะถ้าหนูโตขึ้นหนูก็อยากเอามาเป็นอาชีพค่ะเพราะว่าได้ทำอยู่ที่บ้านได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะ
2: จากคำถามสั้นๆว่าแถวนี้มีผ้าไหมด้วยหรือวันนี้ได้คำตอบที่ปรากฏชัดเจนอยู่ตรงหน้าพวกเราค่ะผ้าไหมบ้านอ่างเตยไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ของชุมชนแต่เป็นผลลัพธ์ของพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมองเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาของประชาชนและทรงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากเส้นไหมเล็กๆสู่รายได้ที่มั่นคงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ศูนย์เรียนรู้ของภูมิภาคและจากชุมชนเล็กๆสู่ต้นแบบการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความสำเร็จภายใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคิดดีวันนี้จะพาไปพบกับพลังความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจังหวัดตราดค่ะโรงเรียนที่นำเสียงดนตรีหลากหลายรูปแบบมาผสมผสานกันอย่างน่าสนใจเมื่อเสียงใสกังวานของอังกะลุงมาพบกับจังหวะร่วมสมัยของกีตาร์เบสคีย์บอร์ดและกลองพร้อมเติมความงดงามด้วยท่วงท่านาฏศิลป์ไทยจึงเกิดเป็นการแสดงที่มีทั้งความสนุกความอ่อนช้อยและเอกลักษณ์ความเป็นไทยวันนี้เราจะไปดูว่ากว่าจะเกิดเป็นการแสดงหนึ่งชุดน้องๆต้องฝึกฝนและทำงานร่วมกันอย่างไรและศิลปะการแสดงช่วยพัฒนาให้พวกเขาเป็นเด็กเก่งและเด็กดีได้อย่างไร

การนำเครื่องดนตรีที่มีบุคลิกแตกต่างกันมาเล่นร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอังกะลุงแต่ละกระบอกมีเสียงเฉพาะตัวผู้เล่นจึงต้องรู้หน้าที่ของตนเองและเล่นให้ตรงกับจังหวะขณะที่วงสตริงต้องควบคุมทั้งทำนองจังหวะและระดับเสียงไม่ให้กบความละเอียดอ่อนของเครื่องดนตรีไทยส่วนนักเรียนนาฏศิลป์ต้องออกแบบการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับอารมณ์และบทเพลงการฝึกซ้อมจึงเริ่มจากการแยกฝึกในแต่ละกลุ่มก่อนนำทุกองค์ประกอบมาประกอบเข้าด้วยกัน

ดิฉันอภิรดีกรวยทรัพย์ค่ะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลชุมชนนิมนต์วิทยาจังหวัดตราดค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าโรงเรียนเทศบาลชุมชนนิมนต์วิทยาค่ะเป็นโรงเรียนที่อยู่ใจกลางเมืองใจกลางชุมชนของจังหวัดตราดนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้สังกัดโรงเรียนเทศบาลของจังหวัดตราดนะคะเพราะฉะนั้นบริบทของนักเรียนเราเนี่ยจะมีเวลามากพอสมควรหลังเลิกเรียนที่จะมีเวลาในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะสามารถจัดกิจกรรมอะไรที่เป็นการตอบสนองให้นักเรียนของเราเนี่ยได้รับประโยชน์จากเวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะซึ่งวันนี้โรงเรียนก็มีบุคลากรที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนในเรื่องของดนตรีนาฏศิลป์ก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดว่าเราน่าจะสามารถทำวงดนตรีหรือสามารถที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ได้ค่ะก็วงดนตรีของเรานะคะอย่างที่บอกว่าโรงเรียนเนี่ยมีคุณครูที่มีความรู้ความสามารถค่อนข้างที่จะเต็มทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาฏศิลป์ดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลนะคะโรงเรียนก็มีแนวคิดว่าเราจะสามารถส่งเสริมดนตรีเหล่านี้ได้ยังไงก็เลยเป็นที่มาของการรวมวงระหว่างวงนาฏศิลป์วงดนตรีไทยอังกะลุงแล้วก็วงดนตรีสากลให้นักเรียนทุกคนให้นักเรียนสามารถจะเล่นดนตรีภายใต้บริบทของโรงเรียนได้ค่ะอย่างที่ได้พูดคุยกันแล้วนะคะว่าก่อนที่เราจะเริ่มฝึกซ้อมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นดนตรีนาฏศิลป์ก็ตามเนี่ยระหว่างทางเราจะต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็ผ่านการอดทนอดกลั้นฝึกการมีสมาธิต่างๆแล้วก็ความรับผิดชอบความกล้าแสดงออกถ้านักเรียนสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้อะค่ะก็จะไปส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วยนอกเหนือจากการเรียนตามปกติในห้องเรียนค่ะการแสดงที่เรามาผสมผสานกันนะคะมันมีดนตรีสากลอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่นก็จะเริ่มสนใจแล้วก็นำดนตรีไทยที่คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเห็นได้ยากวันนี้นักเรียนก็จะเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วก็นำความทันสมัยความเป็นวัยรุ่นของเขาอะค่ะแสดงออกได้อย่างถูกต้องผ่านเครื่องดนตรีนักเรียนถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมองว่านักเรียนเนี่ยอาจจะเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมแต่ตอนนี้ค่ะเด็กๆเราเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้สืบทอดแล้วเขาสามารถที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมเหล่านี้ไปยังสื่อที่ทันสมัยอยากให้นักเรียนที่อยู่ในวงนะคะหรือนักเรียนที่มีความสนใจเพราะว่าอย่างโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เป็นเรื่องของสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์วันนี้ก็ฝากว่าอยากให้นักเรียนเปิดใจนะคะแล้วก็ลองเข้ามาร่วมเล่นดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะพบว่าดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขัดเกลาแล้วก็สร้างสมาธิสร้างทีมงานสร้างสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอีกมากมายค่ะ

เสียงอังกะลุงเกิดจากการร่วมมือกันของผู้เล่นหลายคนหากใครเล่นเร็วกว่าหรือช้ากว่าจังหวะเสียงเพลงก็อาจขาดความต่อเนื่องเด็กๆจึงต้องฝึกฟังฝึกสังเกตและเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมวงส่วนดนตรีสตริงทำหน้าที่เพิ่มมิติและพลังให้กับบทเพลงเครื่องดนตรีทุกชิ้นต้องรู้ว่าเวลาใดควรโดดเด่นและเวลาใดควรลดเสียงเพื่อเปิดพื้นที่ให้เสียงอังกะลุงและท่วงท่านาฏศิลป์ได้แสดงเสน่ห์อย่างเต็มที่แม้จะเป็นเครื่องดนตรีจากคนละยุคแต่เด็กๆพร้อมเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างก็สามารถกลายเป็นความลงตัวได้อย่างงดงาม

สวัสดีค่ะนางสาวสุธาวีเหล็กซีโตค่ะคุณครูเตียมค่ะอยู่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาค่ะปฏิบัติหน้าที่นะคะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าสาระกลุ่มการเรียนรู้สาระศิลปะค่ะโดยบทบาทหลักๆน่าจะเป็นการสอนดนตรีสากลนะคะวงโยธวาทิตวงสตริงคอมโบค่ะถ้าจะย้อนกลับไปก็คือแนวคิดหลักๆน่าจะมาจากอัตลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาซึ่งอัตลักษณ์ของโรงเรียนของเราเนี่ยก็คืออยากจะให้นักเรียนของเรามีสุนทรีภาพทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ซึ่งในกลุ่มสาระของเราเนี่ยมันมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมีนาฏศิลป์แล้วก็มารวมตัวกันค่ะก็คือเอาคุณครูเนี่ยมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้อัตลักษณ์ของเราอ่ะมันมีบทบาทกับโรงเรียนมันสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับโรงเรียนของเราได้ก็เลยมาพูดคุยกันน่าจะเป็นในเรื่องของเสียงระบบเสียงอะค่ะเพราะว่าดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีไทยเนาะระบบเสียงของมันต่างกันเพราะว่ามันจะมีคีย์เหลื่อมล้ำกันอย่างเช่นดนตรีสากลเนี่ยมันเป็นคีย์ C ส่วนดนตรีไทยมันเป็น B flat ซึ่งเราต้องปรับในเรื่องของระดับเสียงค่ะก็คือเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ทั้งหมดในส่วนของดนตรีไทยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอการซ้อมด้วยกันเนี่ยแน่นอนความซอฟความละมุนของเสียงเพลงอะค่ะมันก็ต้องน้ำหนักเบาน้ำหนักไดนามิกของเพลงค่ะก็จะต้องมีความโดดเด่นแต่ละประเภทที่มันต่างกันในเรื่องของระดับเสียงค่ะในการซ้อมด้วยกันความยากน่าจะเป็นในเรื่องเดียวคือเรื่องของเวลาค่ะความยากของเราคือในเรื่องของเวลาแน่นอนนะคะว่าดนตรีอ่ะเวลาที่เราซ้อมอะค่ะเสียงมันจะต้องมีความดังกังวานแต่ถ้าเราใช้ระยะเวลาในการซ้อมในช่วงเวลาที่เด็กๆเรียนหนังสือแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนเรื่องของเวลาเราจะต้องใช้เวลาตอนเย็นตอนนี้ค่ะเด็กๆซ้อมดนตรีจนถึงเย็นทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่เคยหยุดนะคะถ้าอารมณ์เพลงในช่วงแรกๆอ่ะเด็กๆอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องมีอารมณ์ร่วมเพราะแน่นอนเพราะว่าทุกคนนะคะมีโน้ตเนาะจะต้องกังวลเรื่องโน้ตเรื่องเสียงเรื่องทุกอย่างมันอารมณ์ร่วมไม่ค่อยได้แต่พอเมื่อระยะเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยเขาจําโน้ตได้และเขาเข้า

0: ใจแล้วเราก็เลยถ่ายทอดบทเพลงว่าเพลงนี้มันมีบททอดถ่ายทอดยังไงบทยังไงเข้าใจเนื้อเพลงยังไงใส่อารมณ์ยังไงเพลงนี้เป็นเพลงร็อกนะเพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงนี้เป็นเพลงป๊อปเราจะควรจะใส่บทบาทยังไงเพลงจังหวะเร็วจังหวะช้าความท้าทายก็ปัญหามันมีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องเวลาอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าเรื่องเวลาแน่นอนนะคะเด็กแต่ละคนเนาะต่างคนต่างครอบครัวค่ะพอเรานัดเวลาปุ๊บอ่ะบางคนอาจมาไม่ได้บ้านไกลบางคนมีอุปสรรคปัญหาเพราะว่าจังหวัดตราดแน่นอนนะคะฝนตกหนักมากนะไม่สามารถเดินทางมาได้บ้านน้ําท่วมบางคนนะคะผู้ปกครองต้องไปทํางานหลายๆอย่างมากๆเลยนี่คือปัญหาและอุปสรรคของเราบ่นท้อเหรอบ่นท้อก็จะมีแบบเหมือนกับสำหรับน้องบางคนที่เขาอาจจะเพิ่งเข้ามาค่ะมันก็จะมีแบบคุณครูเล่นไม่ได้ร้องไม่ได้มันยากจังคือสร้างกำลังใจให้พวกเขาค่ะพอเราสร้างกำลังใจเราอ่ะเราพุ่งทะยานไปก่อนเพราะเขารับเราได้ปุ๊บเขาเต็มที่เลยเราก็ใส่เข้าไปด้วยโหด้านที่เด่นชัดมากที่สุดคือความสามัคคีมันเป็นพลังของซอฟต์พาวเวอร์จริงๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากลดนตรีไทยเองแล้วก็นาฏศิลป์เองพอพวกเรามันมารวมตัวกันแล้วค่ะทุกคนสามัคคีที่แรกทุกคนต่างอยู่อยากให้ผู้ชมร้องว้าวนะอยากให้เขาแบบมีความสุขไปกับเราในการที่เราถ่ายทอดบทเพลงให้กับพวกเขาอยากให้บอกว้าวดีจังมันเพราะมันทําได้ด้วยหรอรู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าเขาไม่เอื้อยอิงไม่เขาเรียกว่าไม่นิ่งนอนใจว่าเขาจะแบบไม่เอานะหนูจะเล่นกับดนตรีไทยหรอไม่เอานะดนตรีไทยแบบไม่ฉันอยู่ของฉันดีๆไม่ทุกคนมีความรู้สึกว่าจริงหรอคุณครูทุกคนแฮปปี้มากๆมีความแบบรวมอกร่วมใจมีความอยากที่จะทำงานร่วมกันมากๆคุณครูก็อยากจะเชิญชวนเด็กๆน้องมาเล่นดนตรีกับพวกเราดีกว่านะสังเกตเห็นตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่เนาะที่ไปสู่ในระดับสากลแล้วนะคะเขาก็เล่นดนตรีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวงโยธวาทิตตอนนี้เยอะแยะมากมายนะคะที่เข้าสู่ในระดับสากลแล้วฉะนั้นดนตรีมันมีแรงผลักดันทำให้เด็กๆนะคะมีความแข็งแรงแล้วก็ระเบียบวินัยเป๊ะแน่นอนนะคะก็อยากเชิญเด็กๆเนาะเข้ามาเล่นดนตรีเข้ามาอยู่ในวงเข้ามาสร้างเสียงเพลงสร้างความสนุกแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราค่ะ
1: อังกาลุงเป็นเครื่องดนตรีที่สอนให้เด็กๆ เข้าใจความหมายของคำว่าทีมเพราะบทเพลงหนึ่งบทเพลงไม่สามารถสมบูรณ์ได้จากผู้เล่นเพียงคนเดียวเด็กแต่ละคนต้องจดจำเสียงที่ตนเองต้องรับผิดชอบฟังเสียงของเพื่อนและติดตามสัญญาณจากครูอยู่ตลอดเวลา
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเปชนินบุตรขุนเรียนระดับชั้นป.3/3ครับชื่อเล่นชื่อเพชรครับเล่นเครื่องอังกาลุงครับหนูเห็นเพื่อนๆและพี่ๆซ้อมกันแล้วได้ยินเสียงมันเพราะแล้วผมก็เลยไปสมัครกับคุณครูครับยากตรงที่เราต้องจำโน้ตครับเพราะว่าถ้าเราเล่นไปด้วยแล้วดูโน้ตไปด้วยบางทีเราอาจจะเผลอกดผิดแล้วอีกอย่างคือจังหวะครับบางทีผมเผลอกอยาวทำให้หลุดจังหวะเลยครับผมใช้ฝึกซ้อม1บทเพลงใช้เวลาประมาณ2เดือนครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยครับพอวงอังกาลุงของเราไปผสมกับวงสตริงมันดูยิ่งใหญ่มากเลยครับต่างกันคือวงสตริงมีทั้งกีตาร์ไฟฟ้าเปียโนแล้วก็กลองชุดพออังกาลุงของเราไปร่วมด้วยมันดูทันสมัยแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยครับทำให้รู้ว่าดนตรีไทยไม่ได้เล่นยากอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้โบราณเลยครับภูมิใจที่พวกเราทุกคนฝึกซ้อมกันมาตั้งนานแล้วพอวันนี้บรรเลงได้พร้อมกันไม่มีใครผิดจังหวะเลยครับอยากให้เพื่อนๆเรามาเล่นวงอังกาลุงวงดนตรีไทยทำจะได้รู้ว่าดนตรีไทยไม่ได้น่าเบื่อแล้วก็ไม่ได้

0: ด็กหญิงกนกพันธุ์บุญแต่งค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนแคทติ้งคอมโบ CMS พัทของเราที่เล่นด้วยเสียงที่หนักแน่นจากที่นุ่มนวลได้ไหมแต่ว่าพอเล่นรวมกันพอซ้อมด้วยกันเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันดีค่ะมันทำให้วัฒนธรรมไทยดูเท่ทันสมัยและฟังง่ายขึ้นค่ะเป็นช่วงที่ต้องขึ้นเสียงสูงค่ะเพราะว่าเวลาขึ้นเสียงสูงเราไม่ใช่ต้องดันเสียงให้ดังและกระแทกค่ะแต่เป็นวิธีการที่เราต้องดันเสียงแบบนุ่มนวลให้พอดีค่ะไม่ดังเกินไปและไม่เบาเกินไปค่ะได้เรียนรู้การเล่นเป็นทีมเวิร์คค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเป็นทีมแล้วต้องมีอารมณ์ร่วมในการเล่นดนตรีค่ะบางทีคนรุ่นใหม่หรือเพื่อนๆนะคะอาจจะคิดว่าดนตรีไทยและการรำไทยเป็นสิ่งที่เข้าใจยากและไกลตัวค่ะแต่พอเราเอาเสียงที่เราคุ้นเคยและฟังบ่อยเช่นเสียงกีตาร์เบสเสียงกีตาร์ไฟฟ้าและเสียงกลองใส่เข้าไปมันจะทำให้วัฒนธรรมไทยดูเท่ทันสมัยและฟังง่ายขึ้นค่ะหนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงนี้ค่ะเพราะว่าเราได้เอาวัฒนธรรมไทยที่ผสมผสานระหว่างดนตรีสตริงคอมโบวงอังกะลุงและนาฏศิลป์ไทยให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังค่ะก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาเล่นวงดนตรีค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขและสนุกสนานค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวชิรนนท์เกตโกวิทครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับได้รับบทเป็นมือทำเป็ดครับตอนแรกครูเขาชวนมาเล่นทำเป็ดครับก็เลยลองเล่นดูครับก็เล่นไปสักพักก็ชอบครับเพราะว่ามันเพาะดีครับแล้วก็เป่าไปจนถึงทุกวันนี้ครับตอนแรกก็แปลกครับว่ามันจะเข้ากันหรอผมตอนแรกที่ผมซ้อมวงสตริงครับผมต้องเป่าดังครับผมแต่ว่าเวลามาซ้อมกับวงอังกะลุงครับผมจะเป่าเบาลงครับเพราะว่าผมกลัวไปกบเสียงอังกะลุงครับเพลงที่ผมรู้สึกว่ายากนะครับคือเพลงแนวหลังยังคอยครับเพราะว่ามันต้องขึ้นเสียงสูงครับขึ้นเสียงสูงทั้งเพลงเลยครับผมใช้เวลาเป็นเดือนๆครับเวลาซ้อมครับกว่าจะได้1บทเพลงครับการเล่นดนตรีทำให้ผมพัฒนาเรื่องความอดทนทำให้ผมมีสมาธิมากยิ่งขึ้นครับได้เรียนรู้จากที่ต้องมารวมกันครับให้มันเป็นความสามัคคีแบบทีมเวิร์คครับรู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าผมก็ได้ออกงานมา2งานแล้วครับงานแรกเป็นงานวิชาการของโรงเรียนครับแล้วก็งานนี้เป็นงานที่2ของผมครับถ้าสมมุติอยากเล่นดนตรีก็เข้ามาเล่นเลยครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ
2: เสียงดนตรีทำหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์ขณะที่นาฏศิลป์ช่วยให้บทเพลงมีภาพและเรื่องราวท่ารำจึงไม่ได้ถูกนำมาใช้เพียงเพื่อความสวยงามแต่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับจังหวะและบุคลิกของดนตรีแต่ละช่วงบางจังหวะยังคงความอ่อนช้อยแบบนาฏศิลป์ไทยหลังจากผ่านการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องถึงเวลาที่ทุกคนจะถ่ายทอดสิ่งที่ฝึกฝนมาอย่างเต็มความสามารถแล้วค่ะไปรับชมการแสดงของน้องๆพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะพวกเราชาวซิมเอ็นพลัสจากโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจังหวัดตราดในวันนี้พวกเราขอนำเสนอการแสดงที่ผสมผสานระหว่างวงอังกะลุงวงดนตรีสตริงคอมโบและนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นการถ่ายทอดเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมไทยในรูปแบบร่วมสมัยสร้างพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์และขอนำเสนอในบทเพลงเคยรักฉันบ้างไหมขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลย

การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในตำราหรือเรื่องราวจากอดีตแต่สามารถเติบโตเคลื่อนไหวและเดินทางไปพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้เสมอเสียงอังกะลุงที่คุ้นเคยเมื่อบรรเลงร่วมกับดนตรีสตริงและนาฏศิลป์ไทยก็เกิดเป็นผลงานร่วมสมัยที่มีทั้งความสนุกความงดงามและเอกลักษณ์เบื้องหลังทุกเสียงและทุกท่วงท่าคือวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันเด็กๆ เหล่านี้จึงไม่ได้เป็นเพียงผู้แสดงแต่เป็นผู้ร่วมสืบสานและส่งต่อวัฒนธรรมไทยด้วยภาษาที่คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้นี่คืออีกหนึ่งพลังจากจังหวัดตราดที่ร่วมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ก้าวต่อไปอย่างสร้างสรรค์รายการคิดดีวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขายได้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันในวันนี้ค่ะ
1: ส่วนประเด็นแรกในวันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569มีการประกาศใช้ประมาณวันที่26